0: ำลงไปอันนี้พี่วงใช้เป็นสีอะคริลิกนะครับ
1: พี่พลเหมือนเป็นช่างก่อสร้างเลยค่ะ
0: อืมใช่เลยเป็นยังไงบ้างเป็นศิลปะที่ไม่เคยทำมาก่อนชอบไหม
1: ชอบค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่ค่ะที่สนุกมากเลยค่ะแสดงว่าที่โบสถ์ของวัดปริวาสก็ต้องใช้เทคนิคแบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยตอนนี้เราก็ยาแนวครบทุกพื้นที่นะครับเดี๋ยวรอให้ปูนเซตตัวสักนิดนึงเดี๋ยวเราใช้ฟองน้ำมาเช็ดทำความสะอาดกันต่อครับ
2: โอ้พี่พลทำเหมือนที่ปู่ผมปูกระเบื้องห้องน้ำเลยนะครับ
0: เทคนิคนี้คือเหมือนกันเลย
3: แต่หนูคิดว่ามันยากกว่าทำกระเบื้องห้องน้ำนะคะเพราะว่ากระเบื้องอันนี้มันไม่เท่ากัน
0: ถูกต้องมันจะมีความแบบต่ำสูงต่างกันเนาะปูนยาแนวมันก็อาจจะแบบติดตามร่องที่เราแบบทำไมไม่ออกสักทีอะไรแบบนี้นี่ผลงานพวกเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างวันนี้ทุกคนสนุกไหมครับ
5: สนุกค่ะ
0: แล้วได้ประสบการณ์อะไรกันบ้าง
3: ได้ความรู้แล้วก็ได้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆในแบบของศิลปะ
6: ได้ความสามัคคีค่ะแล้วก็ได้ทำงานร่วมกลุ่มกับเพื่อนที่ดีค่ะ
2: ก็ได้ทำศิลปะเทคนิคเหมือนที่โบสถ์วัดปริวาสทำครับ
0: น้องๆทั้งบ้านนะครับก็สามารถไปดูได้นะพี่พลเชื่อว่าวัดแถวบ้านน้องๆเนี่ยต้องมีศิลปะที่เป็นของตัวเองซ่อนอยู่แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปเที่ยวแล้วก็ไปลองดูนำมาทำชิ้นงานกันนะครับแล้วก็อย่าลืมมาเที่ยววัดปริวาสกันด้วยนะ
7: สอนศิลป์แกลเลอรี
0: ่น้องเซเว่นครับโอ้โหส่งมาเป็นภาพวาดเลยพี่พลว่าต้องใช้เวลาวาดนานแน่ๆเลยอะโอ้ตั้งใจมากเก่งมากใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเซเว่นนะครับส่งมาได้ทางช่องทางนี้เลยครับและอยากให้สอนศิลป์เจอร์นี่ไปเจอนั่นเจอโน่นเจอนี่ที่ไหนติดตามกันให้ได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย

สชาติไม่ได้เรื่องเลยเด็กดาวโลกชอบกินได้ยังไงเนี่ยทิ้งไปเลยไม่ได้เราจะเบื่อไม่ได้เราคือส่วนผสมของลูกหมาเกรดพรีเมียมและเทคโนโลยีสุดล้ำจากต่างดาวเราจะต้องไม่เบื่อเพราะเด็กๆที่รักไปโรงเรียนเราต้องทำกิจกรรมเพื่อตัวเองบ้างงั้นก็จัดเลย

0: ่วันสนุกสนุกในแคมเน็ต เราควรได้รับอรุณสวัสดิ์พิทเดิ้ล
1: สวัสดีบอสดอกเด็กๆดาวโลกไปไหน
0: ไปโรงเรียนวันนี้ฉันเลยมาคนเดียวนะ
1: เราไม่เคยมีหมามาเที่ยวแคมเน็ตตามลำพังนะ
0: ฉันดูแลตัวเองได้
1: คงต้องขอให้ใส่ปลอกคอสุนัขด้วย
0: นายว่ายังไงนะ
1: ก็จนกว่าเราจะมั่นใจว่านายไม่กัดเป็นกฎของแคมป์ว่าสุนัขทุกตัวที่มาจะต้องใส่ปลอกคอ
0: ไม่รู้เหรอว่าฉันเป็นใคร
1: เป็นหมาของเด็กดาวโลก
0: ฉันไม่ใช่หมาพวกเขาฉันคือผู้พิทักษ์จักรวาลฉันท่องไปในซุปเปอร์คลัสเตอร์ฉันควบคุมยานอวกาศด้วยกระแสจิต
1: แต่ก็ต้องใส่ปลอกคออยู่ดี
2: ง่าโอ
0: ้ขอบคุณ
1: อ้าวเด็กดาวโลกมาเหรอฉันเก็บนมสตรอเบอรี่ไว้ให้อลิส
0: เด็ก

0: ดาวโลกไปโรงเรียนกันนะ
1: โถคงคิดถึงเจ้าของเนอะ
2: จริงๆอย่างนั้นเหรอ

0: เอ้ย
1: บัดดอกฉันคือพิดโดหวัดดีเด็กดาวโลกไปไหนนายไม่เป็นไรนายโดนขี้มูกหล่นมาใส่เลยต้องใส่คอลล่าให้จะได้ไม่เลียหางแค่บาดเจ็บเล็กน้อยถ้าใส่สายจูงก็คงไม่เจ็บตัวนายต้องพักผ่อนคงยังผวาที่โดนขี้มูกหล่นใส่เดี๋ยวอีกสักพักฉันจะกลับมาดูใหม่

0: เอ๊ะสายจูงไปไหน
1: มอดดอกเพื่อนเป็นอะไรโพสท่าถ่ายรูปหน่อยแค
0: ่มานิสัยเสียแทนที่จะพักผ่อนให้หายไวๆมาเร็วเดี๋ยวฉันโทรเรียกเจ้าของอ๋อแล้วยังผวาไม่หายสินนะอ

0: เฮ้ย
1: หวัดดีมอดด็อกเดินล่อนจ่อนไปทั่วแคมเน็ตเลยอย่างนั้นเหรอนายนี่ใจกล้าจริงๆ อะไรมีอะไรอย่างนั้นเหรออยากให้ตาพิดเดิ้ลตัวนั้นไปเหรออ๋อได้เลยขึ้นมาขี่หลังบ้านนี่เลยเดี๋ยวบินเร็วดุดสายลมให้จับดีๆล่ะฮึบโอ้โหไม่ไปโอ้เฮ้ตัวนายหนักชะมัดอย่างกับลูกฟักทองแน่นี่ฉันเร็วสุดแล้วนะเนี่ยแต่ก็ไม่ไปไหว้แผล
2: น่าสงสารเจ้าหมาน้อยเดี๋ยวตื่นขึ้นมาจะได้ใส่หมวกสะอาดเอี่ยมเงาวับเลยเงาจนส่องเป็นกระจกได้ไม่รู้ว่าใส่เอาไว้ทำไมมันไว้ทำอะไรเหรอลองใส่ดูหน่อยคงไม่เสียหายอะไรหรอกมั้งก็เฉยๆอ่ะสงสัยคงเอาไว้ใส่เท่ๆตามแฟชั่นน่ะนะ
3: อ๋อ
4: สู้เฮ้ย

วิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งมาทางนี้เร็วเร็วมาเร็วเออ

0: นี่บอสด็อกได้ปลอกหัวกลับมาแล้วฉันกลับมาแล้ว
1: ฉันช่วยเช็ดหมวกให้นาย
2: เยี่ยมเลยเยี่ยมเลย
0: เอาปลอกคอไปไกลๆเลย
3: อยู่ที่แคมป์เน็ตเหรอ
4: โดยไม่มีเรา
0: ถูกต้องแล้ว
4: อารมณ์ไหนอะสนุกไหมนายไม่เคยไปโดยที่ไม่มีพวกเรา
0: วันนี้สนุกมากๆเลยล่ะ
3: ว้าวได้เจอเพื่อนใหม่ไหม
0: ก็สองสามคน
4: โอ้โอเคระวังตัวด้วยเราไม่ได้อยู่คอยดูแลนาย
0: คิดถึงทุกคนเลยอะเอาไว้เจอกันเริ่มปาร์ตี้กันได้เลย
5: บัสด็อกบัสด็อกบัสด็อกบัสด็อกบัสด็อกบัสด็อก
6: สุดยอดผู้พิทักษ์จักรวาล

0: พี่หวายครับทำไมต้นไม้ต้นนี้เล็กจังอะครับ
1: พวกนี้เขาเรียกว่าไม้จิ๋วหรือว่าที่คนเข้าใจกันเขาเรียกว่าบอนไซครับซึ่งบอนไซที่เราเอามาทำเนี่ยมันก็มีลักษณะรูปแบบการทำเนี่ยตั้งแต่เล็กกลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ไปเลยรู้สึกว่ามันแตกต่างกันไหมแต่ละต้น
0: แตกต่างครับเพราะอันนี้จะเป็นลำต้นใหญ่แล้วก็ลำต้นเล็กส่วนอันนั้นจะเป็นเหมือนรากขึ้นมา
1: ถูกพูดถูกอันนี้คือลักษณะของรากนะครับการขยายพันธุ์ในการทำรูปแบบก็ไม่เหมือนกันเนาะส่วนเรื่องการตัดแต่งฟอร์มก็อยู่ที่คนชอบครับ
0: แล้วทำยังไงให้มันต้นเล็กแบบนี้ล่ะครับ
1: อย่างแรกอยู่ที่อายุต้นไม้เขาก่อนแล้วก็ภาชนะเลี้ยงถ้าเรายิ่งเลี้ยงในภาชนะที่มันเล็กการเติบโตเขาจะค่อนข้างช้าแต่ถ้าเราเลี้ยงในกระถางที่มันใหญ่ขึ้นเขาก็จะพัฒนาฟอร์มไปได้เร็วอยากลองทำไหมวันนี
0: ้อยากครับ
1: โอ้ได้เลยเดี๋ยวเรามาลองกันเนาะ
0: ครับ
1: เราต้นไหนให้เลือก
0: เอาต้นนี้ดีกว่าครับ
1: โอเคนี้เราก็จะเริ่มจากการวัดง่ายสุดคือยอดอยู่แค่ไหนปักลงไปดินวัดลำต้นก่อนแล้วเราก็ตัดโดยประมาณนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าพร้อมกันเนาะเสียบให้มันไปข้างลำต้นนะครับเสียบลงไหมเวลาเราจะพันเนี่ยพยายามม้วนขึ้นมาจับลำต้นไว
0: ้
1: หนึ่งรอบสองรอบ45องศาไหมไม่จำเป็นต้องเป๊ะแต่กะด้วยสายตาได้นะครับเราก็ค่อยๆม้วนขึ้นไปเลย
0: จับแล้วก็ม้วนใช่ไหมครับ
1: ครับใช้ความปานนิดนิดหนึ่งบอนไซต้องใจเย็นๆนะครับอันไหนขวางเด็ดออกไปก่อน
0: แปลว่าบอนไซสามารถดัดตามที่เราอยากได้เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับแล้วเราก็พับปลายไว้เผื่ออนาคตค่อยๆนวดค่อยๆบิดเอาบิดเท่าเนี่ยประมาณนี้ก่อนค่อยๆม้วนไปก่อน

0: รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันต้องค่อยๆดัดค่อยๆนวดเพราะว่าถ้าทำแรงเกินไปก็อาจจะทำให้กิ่งหรือว่าลำต้นหักได
1: ้มันอาจจะทำให้สิ่งที่เราทำมาทั้งหมดมันสูญเสียไปเลย
0: ใช
1: ่แต่ไม่เป็นไรมันคือการเรียนรู
0: ้บอนไซสามารถอยู่เป็น10ปีได้เลยใช่ไหมครับ
1: เป็นพันปีครับ
0: โอ้วายุกำลังทำอะไรอ่ะกำลังทำบอนไซกับพี่หวายพี่หวายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: โอ้อันนี้คือต้นอะไรเหรอคะ
1: อันนั้นต้นไทรครับ
2: อ๋อค่ะและอันนี้คือต้นอะไรหรอคะ
1: อันนี้จะเป็นสนชิมปะกุครับ
2: อ๋อค่ะแล้วต้นใหญ่นี้คือต้นอะไรหรอคะ
1: ต้นมะสั่งครับ
2: ฮะต้นมะสั่งเหรอแต่มะสั่งบ้านหนูมันจะต้นใหญ่สูงและมีหนามด้วยนะคะแล้วทำไมต้นนี้มันถึงไม่มีล่ะคะ
1: เพราะมันเกิดการที่เราสร้างเขาขึ้นมาครับ
2: อ๋อค่ะแต่ว่ามะสั่งที่บ้านหนูมีลูกนะคะแล้วต้นเล็กแบบนี้จะมีลูกไหมคะ
1: โดยปกติแล้วถามว่ามีไหมก็มีครับแต่พอเราเอามาทำเป็นบอนไซเนี่ยทำให้การเจริญตบโตของเขาเนี่ยมันถูกตัดแต่งอยู่ตลอดเวลาการที่เขาจะเอามาสร้างออกมาเป็นผลเป็นลูกเนี่ยมันเลยค่อนข้างที่จะยากมาก
2: อ๋อค่ะ
0: ทำไมพี่หวายถึงเอาต้นมาสั่งมาทำเป็นบอนไซเหรอครับที่บ้านผมเก็บไว้กินนะครับ
1: นอกจากที่เราสามารถเอามากินได้เนี่ยเขายังมีความสวยงามอย่างหนึ่งเลยมันมีความอึดเขาสามารถอยู่ในดินที่มันแห้งแล้งได้อย่างที่สองเปลือกของลำต้นหรือว่าพื้นผิวที่เข้าใจกันเนี่ยเท็กเจอร์ตรงนี้มันจะมีความสวยงามลักษณะสิ่งสำคัญเขาขยายพันธุ์ง่ายว่าพอเราเอาต้นมาสั่งมาทำเป็นบอนไซเนี่ยมูลค่ามันก็ทวีคูณขึ้นไป
0: นี่ก็มาสั่งต้นที่เพื่อนๆบอกก็มาสั่งเฮ้แล้วมันใช่ต้นเดียวกันไหมเนี่ยอย่างนั้นก็ไปดูกันที่ต้นจริงกันเลย
2: ได้ไปเลย
0: ขอบคุณครับ
1: ลืมไปสังเกตกันนะ
0: ค่ะ
2: มาเจอเม
0: ื่อไหนต้นมะสังเนี่ย
3: แต่มันก็สวยนะ
2: ต้นนี้หรือเปล่าน
0: ี่ไงต้นมะสังดูสิใบมันก็ไม่ค่อยต่างกันนะแตกต่างกันแค่ลำต้นกับขนาด
2: ใบก็ใหญ่ขึ้นอยู
0: ่ใช่แล้วก็ไม่มีหนามด้วยอันนี้
2: แล้วก็ต้นใหญ่มีลูกด้วยต้นเล็กไม่มีลูก
0: เออจริงด้วยแล้วคิดว่าเป็นต้นเดียวกันไหมอะต้นเดียวกัน
2: ใช
0: ่นะ
2: ใช
0: ่ใช
2: ่อะแล้วว่าใช่แหละ
0: ลำต้นเล็กกว่าเฉยเฉย
2: แค
0: ่แต่รูปร่างเหมือนกันเลยนะ
2: ใช่ใช่
0: กลิ่นก็เหมือนกันนะ
2: เราว่าใช่
0: เหมือนกันเลยอะกลิ่นต้นเหมือนกันเลย
2: ใช่เหมือนกันเลย
0: น่าจะต้นเดียวกันแหละ
2: เออใช่แหละต้นเดียวกันแหละ
0: รู้ไหมครับว่าต้นมะสั่งต้นใหญ่ทำไมถึงกลายเป็นต้นมะสั่งจิ๋วได้ความลับสำคัญอยู่ที่รากครับการตัดแต่งรากและปลูกในกระถางที่มีพื้นที่จำกัดช่วยควบคุมการเจริญเติบโตของต้นมะสั่งเมื่อทำคู่กับการตัดแต่งกิ่งและดูแลอย่างเหมาะสมต้นมะสั่งจึงมีรูปร่างเล็กถึงจะตัวเล็กแต่ก็ยังเติบโตและมีอายุยืนยาวได้เหมือนต้นไม้ทั่วไปเลยนะครับนี่แหละครับมะสั่งต้นใหญ่ในร่างจิ๋วมีราคาด้วยนะครับขอบอก
2: อย่างนั้นเราเก็บผลไปทำน้ำพริกมะสั่งกันไหม
0: ได
2: ้โอเคตัด
0: เดี๋ยว
2: เราสอยให้นะ
0: ได้แล้วขอฝากไว้แน
2: ่ได
0: ้มาเดี๋ยวเราช่วยกันแล้วเขาเก็บกันแบบนี้เลยเหรอ
2: ใช่คนในชุมชนเขาต้องเก็บกันอย่างนี้แหละ
0: อ๋อ
2: กระตุกเราต้องกระตุก
0: เออนี่แหละแล้ว
2: เอาลูกนึงก่อนนะ
0: ไม่ค่ะ
2: ห
0: ลังงาน
2: แค่ระวังนะ
0: เอาลูกนึง
2: ปีนต้นขึ้นไปเก็บนี่
0: ไม่ได้นะ
2: เออขอแล้วขอมาช่วยเก็บได้มั้ยต่อส
0: ู้
2: ก
0: ับ
2: ลม
0: ก็ไม่ได้เออตกน้ำ
2: จะเอาลูกตรงนี
0: ้แล้วสองซ้ำ
2: ได้มั้ย
0: ใช้เอาต้นกลิ่นคล้ายมะกรูดเลยอ่ะน่าจะมีรสชาติเปรี้ยวนะ
2: ก็ต้องลองไปดูทีอ่ะต้องมาผ่าครึ่งแล้วก็เอาท้อนควักข้างในออก
0: อ๋อ
2: เม็ดออก
0: ใช่เอา
2: ไปทำเออตวัดลงมันหน่อยตวัดแค่แ
0: ค่ร้อนมาหลบไหมหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน
2: โอ้ย
0: หลบก่อน
2: โอ้ยค่ะ
0: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บไว้มาเนี่ย
4: คุณสวัสดีค่ะ
5: มาทำอะไรกันเนี่ย
4: มาเก็บมะสังค่ะ
5: ไหนรู้มะสังที่ไปเลยไปทำอะไรเนี่ยเก็บทำอะไร
4: เอาไปทำน้ำพริกค่ะ
5: รู้ไหมว่าอันไหนตามได้ไม่ได้
0: ไม่รู้เลยค่ะแล้วแข่งขนาดนี้เขาเอาไปกินยังไงหรอครับ
5: ครับอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะเขาจะผ่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นเสี้ยนรอบนอกจะเป็นเสี้ยนแล้วก็จากเสี้ยนนั้นก็จะมีเนื้อเยื่อมีเนื้อหุ้มเสี้ยนอยู่อีกทีหนึ่งแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเมล็ดกับเนื้อเขาจะผ่าเอาด้านในนะไปดำน้ำพริกพวกลุงเป็นเด็กๆก็จะกินเนี่ยแกะฟันกัดพอลูกแก่แล้วมันจะเนื้อนุ่มอ่อนแล้วก็แต่ว่าข้างในจะเปรี้ยวมากเขาจะไม่นิยมตำน้ำพริกจะตำก็ช่วงที่มันยังไม่สุก
0: คุณลุงครับแล้วต้นนี้อายุกี่ปีอะครับ
5: อันนี้ที่ปลูกไว้ก็10กว่าปีแล้วลูก
0: โอ้10กว่าปีต้นไม่ใหญ่มากเลยอะ
5: ครับมาสร้างเป็นต้นไม้ที่โตช้าแต่ว่ามีอายุยืนลูกอยู่ได้เป็นร้อยปี
0: โอ้
5: ถ้าหญ้ายังกิ่งโอบไม่รอบหรอกรุ่นใหญ่มาก
0: แปลว่าต้นที่เราเห็นก็ 7-8 ปีก็เล็กนิดเดียวเลยนี่ที่พี่หวายให้เราดูอะ
4: ใช่
5: ไหนๆให้ลุงดูหน่อยสิเนี่ยอันนี้ใครๆซ่อนเนี่ยลูก
0: พี่วาย
5: เนาะเก่งเนาะอันนี้ก็คือภูมิปัญญาอันหนึ่งลูกมาสร้างอันนี้พอถึงเวลามันแก่เนาะมันจะหล่นเองเราจะเก็บลูกเรื่องๆที่หล่นไปนะไปล้างเอาเมล็ดมาเพาะเป็นรายได้ให้กับพวกนู้นได้อย่างดีเลยถ้าไม่มีงานทำนะทำไม้โดยที่เราไม่ต้องทำเป็นบอนไซก็ได้ลูกเพาะแล้วก็ค่ายต้นหนึ่งตั้งไร่บาทที่ชาวบ้านจะซื้อแล้วคนอื่นจะมาซื้อไปจากบ้านเราแล้วก็ถ้าจะให้เพิ่มมูลค่าเพิ่มก็ทำเป็นบอนไซแบบนี้ที่เราได้เรียนดูเนาะ
4: และที่เราเก็บมาใช้ได้ไหมครับ
5: ใช้ได้ลูกงั้นมาเดี๋ยวลุงจะลองเก็บให้ดูว่าจะเลือกลูกแบบไหนเนาะที่จะไปกินได้ดูลูกที่ใหญ่นะลูกแต่นี้มันก็พอๆกันเลยเพราะลูกมันอยู่ในกลุ่มลูกเล็ก
4: โ
0: อ้อยากรู้แล้วว่ารสชาติมะสังเป็นยังไงอ่ะ
2: งั้นเรากลับไปทำน้ำพริกกัน
0: ได
5: ้ป้างั้นก็ขึ้นรถแจ้งกลับบ้านกันเลย
0: จะได้ไม่ต้องเดินแล้ว
4: ไปทำน้ำพริกกัน
0: ไปกันเลยค่ะทุ่งหลวง
5: บายบาย
0: ระวังนิ้วด้วยนะ
4: เฮ้โอ้ยใครบอกยากไม่เห็นจะยากเลย
6: โอมแล้วแค่นี้พอไหมเนี่ย
0: พอแล้วถ้าตอนต่อไปเราต้องทำอะไรโอม
4: ต้องควันเม็ดข้างในตรงนี้ออกต้องเอาข้างในเนี่ยไปโขก
7: กำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยลูก
4: ทำน้ำพริกมะสังครับ
7: ทำกันเป็นไหมคะ
4: พอได
7: ้ครับพอได้ครับทำไงก่อน
4: ก็จะเอาช้อนมา
8: ควันเม็ดออก
4: ควันเม็ดออก
8: ตรงกลาง
7: ค่ะเดี๋ยวป้าจะสอนทำน้ำพริกมะสังของดีบ้านเรานะครับ
8: ค่ะ
7: ฟักออกมาเลย
0: โอเคครับแล้วเรากินเม็ดมันได้ด้วยเหรอครับ
7: ได้ครับลูกนั่นแหละที่ตำน้ำพริกที่มันเปรี้ยวตรงนั้นแหละครับ
0: เราไปทำบอนไซได้เยอะเลยนะเนี่ยน่าจะได้เงินเยอะเลยนะเอามาทำอาหารได้ด้วย
4: ได
9: ้แต่น้ำยากเกินไป
4: ใช่ใช่มันยาก
0: โอ้กินเปรี้ยวปากมากตอนตำน้ำพริกเสร็จน่าจะเปรี้ยวแน่เลย
4: ใช่ลูกแก่มันก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่มันจะมันๆไ
9: ม่ออกหรอกชุนมากเลย
4: เคยกินน้ำพริกไหมอ่ะ
0: เคยกินแต่กินเป็นน้ำพริกแบบน้ำพริกปลาทูอะไรประมาณนั้นอ่ะแต่ไม่เคยกินน้ำพริกมะสังเลยแล้วโอมเคยกินน้ำพริกอย่างอื่นไหมล่ะ
4: เคยกินน้ำพริกเผา
0: แล้วน้ำพริกมะสังอ่ะเคยกินไหม
4: เคย
0: แล้วได้กินบ่อยไหมล่ะ
4: ก็บางครั้งก็กินทีบางครั้งก็ไม่กินนะเพราะ
7: ที่เอาที่ทั่วไปอ
4: ่ะมันหายากปีหนึ่งมันเก็บได้แค่ครั้งหนึ่งนะ
0: โอ้แปลว่าปีหนึ่งเรามีโอกาสกินแค่ครั้งเดียวสิ
4: ใช่

0: ลือกออกอย่างเดียวน้องไม่ต้องเอามือรองสิลูก
1: คุณป้าครับวัตถุดิบครบแล้วใช่ไหมครับถ้างั้นผมขอตำได้ไหมครับ
0: ได้เลยค่ะ
1: ใส่กระเทียมลงไปพร้อมกันเลยใช่ไหมครับ
0: ใส่เลยลูกใส่ไปเลยโอ้ให้ดีค่อยๆนะ
2: นะมา
1: ขอแล้วขอแล้ว
0: ตำให้เอียดนะลูกป้องไว้ใส่มะเขืออ้าวตำระวัง
2: มะเขือกระเด็น
0: กะปิเอาครึ่งหนึ่ง
1: ผมไม่เคยเห็นกะปิสีดำแบบนี
0: ้นี่กะปิปลาลูก
1: อ๋ออ
2: ันนี้พอยังค่ะ
0: พอแล้วไม่ให้ผิดมั้ง
1: เอากะปิสดๆใส่เลยเหรอครับ
0: กะปิย่างค่ะเอากะปิไปห่อใบตองแล้วก็ย่างลูกจนจะหอมใส่ใบตองแล้วก็ทำแปะๆให้มันแบน
1: ๆแล้วก็ไปย่างบนเตาเอง
0: ครับโอ้มาพริกมา
1: แป๊บนึงใส่น้ำตาลก่อน
0: แค่นั้นละลูกใส่ไปเลย
1: โอเค
0: ครึ่งเดียวลูกครึ่งเดียวพอแล้วเอามะเขือนุ่นด้วยเอามะเขือช่อมาใส่
2: ผมอย่าพริกไปนะ
0: ตำพอบุบๆให้มันแตกค่อยๆลูกอย่าตำแรงอันนี้ก็อย่าตำแรงนะลูกเดี๋ยวกระเด็นยันหน้ายันเนื้อค่อยๆเบี้ยงเนี่ยลูกค่อยๆลูกค่อยๆเอาน้ำใส่สักสองช้อนสิ
1: ช้อนอ่ะใส่
0: ช้อนใส่ไปมันจะได้
1: ช้อนหนึ่ง
0: อีก
1: ช้อน
0: ค่อยๆ
1: โอ้ยคน
0: เดี๋ยวตำเดี๋ยวกระเด็น
3: อย่าตำ
0: แล้วลองชิมสิว่ารสเป็นไงลองสิลูกมันเป็นไงลูก
2: มันเผ็ด
0: คืออร่อยไหมลูก
1: มันกรึบๆมันมีเม็ดเผ็ดเผ็ดอร่อยมากคร
0: ับ ใช่มันต้องมีเม็ดนั่นแหละลูก
1: อ๋อมาสั่งให้รสชาติแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะป้าชิมดิป้าชิมเองดิลงสิน้ำพริกอร่อยมากลูก
1: แค่นี้ก็เสร็จแล้วแล้ววิธีการกินน้ำพริกมาสั่งต้องกินกับอะไรหรอครับ
0: กินกับผักต้มลูกผักต้มมันจะเข้ากันพวกหน่อไม้พวกมะเขือต้มนะแต่ป้าเตรียมมาให้ทุกอย่างแล้วลูกผักต้มแล้วก็มีปลาด้วยปลาทูครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค่ะขอบคุณค่ะ
1: มากินกันเถอะจบความมันจะสดเหมือนจากปลาข้างบ้าน
2: อร่อยมากเลย
1: อร่อยมากเลยผมรู้สึกสนุกและดีใจมากๆที่เพื่อนๆตั้งใจทำน้ำพริกมะสังจนสำเร็จทำให้ผมรู้จักรสชาติของมะสังในมุมมองของอาหารอีกมุมหนึ่งโอ้อิ่มแป้เลยฮะเป็นไงของดีชุมชนเรา
4: อร่อยมากทำง่ายนะ
5: ใช่วัตถุดิบก็ไม่มากเท่าไหร่
4: ไม่มาก
5: ใช่
1: ไม่คิดเลยว่ามะสังเนี่ยทำได้เป็นทั้งของตกแต่งของกินก็ได
4: ้คิดว่าไงว่ามะสังมีแบบแถวบ้านเราอย่างนี้
1: ก็ดีนะ
5: ก็ดีเพราะเรา
6: ปีหนึ่งได้แค่หนึ่งครั้งเองเนาะ
4: หากินยาก
1: แร่ไอเทม
5: ใช่รุ่นปู่รุ่นย่าเราเขากินตรงเนี้ยได้ไงอ่ะ
1: แข็งมาก
4: แข็งมากเลยนะ
6: ใช่
4: ไอต้นแบบเนี้ยสามารถเอาไปขายได้ด้วยนะ
1: ใช่ได้ตังค์ด้วย
5: เอาไปเผาเองเนี่ยได้ทั้งความรู
1: ้เฮ้ยในนี้ทำได้กี่ต้นเนี่ยลองนับเม็ดกันดูไหม
5: โอ้โหนานเลยแหละถ้าเราเอามาสั่งครึ่งซีกอ่ะไปไว้ใต้ดินแล้วเราลดน้ำเป็นประจำจะเป็นไง
4: มันก็จะเป็นหลายแฉกขึ้นมาย
6: ิ่งกว่าแฉกเนี่ย
1: มันก็น่าจะขึ้นแบบเป็นต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สาม
5: อันนี้น่าจะเป็นพุ่มเลย
1: ใช่
5: อย่างนั้นเราจะมาช่วยสนับสนุนให้ทุกคนปลูกต้นมะสั่งกันไหม
1: ได
6: ้ได้จะได้มีต้นมะสั่งเยอะๆเลย
1: แล้วเราก็สามารถทำแบบนี้เอาไปขายได้ด้วย
6: ใช
1: ่ได้เป็นรายได้ของชุมชนด้วยนะ
5: จริงเดี๋ยววายุมันเที่ยวบ้านเรานะเดี๋ยวเราจะพาไปปลูก
1: ได้เลยถ้าปลูกแล้วก็ทำเป็นต้นเล็กๆก็น่าจะได้เยอะ

0: เลยนะ
1: เนี่ย
0: ใช่เยอะเลยเนี่ย
1: ตอนที่ผมชิมมะสั่งครับผมรู้สึกชอบมากเลยครับเพราะผมเป็นคนชอบกินเปรี้ยวครับแล้วมะสั่งก็มี texture ครับตอนนี้กินน้ำพริกอะครับแล้วก็เอาผักต้มแล้วก็ราดน้ำพริกไปใช่ไหมจะไม่มี texture ครับจะมีแค่เหมือนมันแค่หนืดกว่าน้ำนิดนึงครับแต่พอเอามะสั่งมาใส่ครับมันมีความกรึบกรึบของเม็ดมันด้วยครับรู้สึกเป็นรสชาติแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยกินครับถ้าใครชอบกินเปรี้ยวเหมือนผมลองไปหากินมะสั่งกันดูนะครับ
2: รู้สึกดีมากเลยครับที่ได้รู้จักที่เอาต้นมะสั่งมาทำเป็นบอนไซครับผมก็งงเหมือนกันเพราะแถวบ้านผมมีแต่ต้นใหญ่ๆไม่มีต้นเล็กเลยผมไม่รู้ว่ามันมาดัดแปลงอะไรแบบนี้ได้แล้วผมไม่รู้ว่ามันจะมีมูลค่าขนาดนั้นดีใจมากเลยครับที่คนข้างนอกเข้ามารู้จักในชุมชนบ้านห้วยผ่านครับที่มีต้นมะสั่งแล้วคนในชุมชนมันห้วยพันกินกันปีละครั้ง
0: ไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าไอ้ต้นมะเสงเนี่ยสามารถ
3: มะสั่งมะสั่งอะไรล่ะมะสั่ง
4: มะเสง
0: สมมุติตีไปต้นละ100นึงก็ได้ 2,000 กว่าแล้วอะ
5: แค่ลูกเดียวได้ตั้ง 2,000 กว่า
6: ดีกว่างานอื่นอีก
0: ใช่

0: ผมมีโอกาสไปหลายที่ในประเทศไทยแล้วเจอวัตถุดิบที่น่าสนใจเยอะมากใครเป็นสมบัติของประเทศไทยล่ะครับผมรู้สึกแบบนี้ก็เลยอยากจะพาเชฟที่มีฝีมือมามัดแล้วว่าวัตถุดิบดีกับเชฟดีจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะอันนี้ทำให้ผมน่าสนใจตรงนี้ผมเคยทำแต่รายการที่ผมไปเที่ยวเองแล้วก็ผมประสบการณ์เองนะครับแต่คราวนี้ผมมาอยู่ระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นผมเป็นอารมณ์เหมือน cross culture มา navigator แล้วก็มีเชฟคนญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เรื่องเกี่ยวกับอาหารทำอาหารเนี่ยเชฟระดับหนึ่งแหละแต่ว่าเขายังไม่รู้จักประเทศไทยแต่สนใจประเทศไทยอันนี้แหละครับผมกับคนสองคนนี้แหละไปเที่ยวชนบทไทยโอ้ถึงเต้นครับ
1: วิกฤตระดับไฟลุกเด็กๆจะรับมืออย่างไร
2: เฮ้ยแย่ละ
3: แย่
4: เฮ้ย
2: ได้ไหม
4: ได้
2: นะน้องครับพัดลมจะไปหมดทั้งตัวแล้วนะ
1: SOS รู้แล้วรอด
2: สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SOS รู้แล้วรอดครับรายการที่จะเปลี่ยนพื้นที่ในโรงเรียนให้กลายเป็นสนามฝึกวิชาเอาตัวรอดกันนะครับวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนสาธิตบางนาครับทุกคนครับบ้านที่ทุกคนอาศัยอยู่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดเนี่ยอาจจะมีภัยเงียบซ่อนอยู่ก็เป็นได้นะครับจากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุอันดับหนึ่งที่จะทำให้บ้านในไทยของเราเนี่ยไฟไหม้เนี่ยนั่นก็คือไฟฟ้าลัดวงจรครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียบปลั๊กทิ้งไว้หรือว่าสายไฟฟ้าชำรุดเนี่ยก็อาจจะทำให้บ้านทั้งหลังเนี่ยหายไปได้เลยนะครับและเหตุการณ์ไฟไหม้ครับผมเชื่อว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับแต่ถ้าเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมอยากให้น้องๆทุกคนนะครับรู้วิธีเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยที่สุดครับวันนี้นะครับเราจะมาจำลองสถานการณ์จริงที่เกี่ยวกับไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรกันครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพัดลมที่เราเปิดคลายร้อนกันอยู่ทุกวันเนี่ยเกิดช็อตแล้วก็มีไฟลุกขึ้นมาต่อหน้าต่อตานะครับน้องๆเนี่ยจะต้องช่วยกันหาวิธีดับไฟให้สำเร็จย้ำนะครับว่านี่คือไฟไหม้ที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าน้องๆจะช่วยกันดับไฟได้อย่างไรมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับเอาแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอดูว่าสถานการณ์ฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอะไรเริ่มแล้วอุ๊ยอุ๊ยเกิดอะไรขึ้น
4: ไฟไหม้
2: ไฟไหม้เหรออุ๊ย
1: เริ่มสถานการณ์จำลอง
2: เอาแล้วแหละสถานการณ์จำลองเราคือเหตุการณ์ไฟไหม้ครับน้องๆเราจะทำยังไงดีเมื่อไฟไหม้ที่พัดลมเคยฉีดกันเหรอเคยฉีดเหร
4: อ
2: เฮ้ยเฮ้ยไม่เคยแล้วทำยังไงอ่ะมันกลิ่นไหม้เหม็นหมดแล้วนะ
4: ไปเลยไปเล
2: ยมันเริ่มเหม็นแล้วนะ
4: หาไฟช่วย
2: ฉีดออกไหมอ่ะฉีดได้เหรอมันทำยังไงอ่ะเอาล่ะ
4: ล้าง
2: ไม่ใหญ่แล้วทีนี้ไม่ใหญ่แล้วหรือถ้าเกิดทำอันนี้ไม่ได้น้องๆคนอื่นไปทำอะไรดีเราหาอย่างอื่นมาดับไฟดีไหมเราทำยังไงดี

0: น้องใช้ปากเป่า
1: เ
2: ป่ายังไงแล้วทำยังไงถ้าพัดลมเป่ามันจะยิ่งติดขึ้นหรือเปล่า
1: อย่า
2: ไฟมันจะลุกขึ้นเร็วไหมเราทำยังไงดี
1: มาต้องรู้ที่แก้มันเหมือนชุดมันชุด
2: ตอนนี้น้องๆก็คือ
3: ตอนนี้ประสบปัญหา
2: พยายามหาวิธีการเปิดถังดับเพลิงกันอยู่นะได้ไหมอ่ะน้องครับพัดลมจะไปหมดทั้งตัวแล้วนะมันจะไปหมดแล้วนะถ้ามันเกิดขึ้นในบ้านเรามันไปหมดแล้วนะยังไง
1: ไม่กดปลา
3: แ
1: ล
3: ้ว
4: เรื่องสองกด
2: โอ้ย
1: มันไปหมดแล้ว
2: ไม่ดับ
1: มันไม่ดับ
2: เข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้หรือเปล่าผมรู้เรื่องหน่อยเก่งมากไฟดับแล้ว
5: สถานการณ์จำลอง
2: ใครเคยใช้ถังดับเพลิงบ้าง
1: ไม่เคย
2: เลยใช่ไหม
1: แต่หนูเคยอ่านไฟ
3: ที
1: ่ห้าง
2: ทำย
1: ัง
2: ไงคร
1: ับเขาให้ด
2: ึ
1: งแล้วก
2: ็
1: แกะแล้วก็ดึงแล้วก็ฉีด
2: แกะดึงแล้วฉีดแต่เมื่อกี้ถือว่าเราทำกันนานไหมครับ
1: นาน
2: แล้วถ้าเป็นเรื่องจริงสถานการณ์จริงค
1: ิ
2: ดว
1: ่
2: าไฟไหม้ไปแล้วไหม
1: ไม่ไหม้แล้ว
2: โอ้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้พี่ๆจะมีผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งมาสอนน้องๆวิธีการดับไฟมาเดี๋ยวเราไปเจอพี่เขากันสวัสดีครับพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มนะครับจากหน่วยงานนะฮะป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณภัยนะครับหรือว่าเรียกปภ.นั่นเองนะครับพี่เมื่อกี้ดูน้องๆแล้วเป็นไงบ้างโอ้โหมีความวุ่นวายแต่ว่าผมว่าเร็วมากคือน้องรีบไปที่ถังดับเพลิงกันพี
6: ่มีสตินะแต่บางอย่างการกระทำก็อาจจะเกิดอันตรายกับเราได้นะเช่นใครไปดับไฟครับด้วยการเป่าเมื่อกี
2: ้เออนี่ฮะฟ้าเป่าพี่เมื่อกี้ยืนเป่าเลย
6: มันทำให้ไฟยิ่งลุกแรงขึ้นนะเพราะว่าการที่เราเติมอากาศเข้าไปเนี่ยนะครับไฟมันจะลุกแรงขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดไฟฟ้ามันดูดเราได้นะเพราะว่าไฟมันเกิดจากกระแสไฟฟ้าและวงจรใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็ต้องใช้วิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่าลืมนะในการใช้ดับเพลิงเราต้องรู้ขั้นตอนการใช้
2: ดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามีวิธีการสอนใช้ถังดับเพลิงด้วยใช่ไหมพี
6: ่ได้เดี๋ยววันนี้พี่ๆนะครับมาแนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี
2: แต่ว่าก่อนไปถึงวิธีสอนผมมีคำถามมาถามน้องๆเล็กๆคำถามก็คือถ้าสมมติไฟไหม้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเราควรทำยังไงพี่มีช้อยให้มีเลือก3ข้อข้อ1ใช้น้ำดับข้อที่2ใช้ผ้าคลุมเปียกดับไฟและข้อที่3ครับไปดึงปลั๊กแล้วค่อยดับไฟข้อไหน
1: ข้อ2ครับ
2: ไหนใครตอบข้อ1ใช้น้ำดับใครตอบข้อ2ใช้ผ้าคลุมเปียกครับและข้อที่3คือดึงปลั๊กออกแล้วค่อยดับไฟโอ้ฮาฟ้าครับลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยทำไมถึงตอบข้อน
1: ี้เพราะว่าถ้าเราไม่ดับไฟก่อนแล้วเราไปทำให้มันดับใช่ไหมดับแล้วมันก็จะเกิดใหม่ครับเพราะว่ามันยังไม่หมดครับแต่ถ้าเราไปปิดก่อนแล้วดับมันก็จะหายไปครับ
2: เหมือนกับว่ามันมีกระแสไฟฟ้าอยู่ในนั้นถ้าเราดับไปยังไงมันก็กลับมาอีกเรียกว่าใกล้เคียงแต่ทำไมเมื่อกี้ไม่มีใครดึงปลั๊กเลยข้อที่ถูกต้องคือข้อ3นะครับพี่น้องใช่ไหมครับว่าเพราะอะไรครับพี่ถึงต้องดึงปลั๊กออกก่อนแล้วค่อยดับไฟครับ
6: เนาะอย่างที่น้องฮาฟ้าบอกแหละนะครับกระแสไฟฟ้ายังไหลเวียนอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่มันเกิดการลัดวงจรนะครับเพราะนั้นมันยังมีความร้อนอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราน้ำไปสาดเป็นยังไงครับ
1: ช็อตไฟ
6: ช็อตเราไฟหาตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราใช้ผ้าเปียกอะไปคลุมเป็นยังไงถ
1: ้
6: ามันเปียกเนาะแล้วมันอาจจะช็อตตัวร่างกายเราได้นะครับอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่ตัดไฟก่อนที่จะไปทำการดับเพลิงเนี่ยไฟมันก็มีโอกาสที่จะลุกติดแล้วก็เกิดอันตรายตัวเราได้เพราะนั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกก็คือการตัดไฟก่อนไม่ว่าจะเป็นการดึงปลั๊กหรือสับคัตเอาท์นะครับต้องทำก่อนแล้วถึงทำการดับไฟนะครับน้อง
2: ๆนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่หนุ่มเขาจะสอนน้องๆในการงัดแงะเอ้ยแกะยังไงเพื่อให้การดับไฟนั้นรวดเร็วที่สุดเดี๋ยวมาเรียนกันมา
6: เดี๋ยวมาดูกันนะครับครับน้องๆวิธีการใช้ถังดับเพลิงง่ายๆนะครับมี4ขั้นตอนนะครับดึงปลดกดแล้วก็สายนะครับขั้นตอนแรกนะดึงนะครับก็คือดึงตัวสลักเห็นไหมครับจะมีสลักตัวนี้อยู่นะครับวิธีการก็คือเราใช้มือนึงเนี่ยเราจับถังไว้ก่อนนะแล้วเราก็ดึงสลักนะครับถ้ามันดึงไม่ออกเราก็บิดนิดนึงครับเนี่ยนะครับบิดนิดนึงครับเนี่ยบิดนิดนึงนะครับด
2: ึ
6: งนะครับแต่ที่สองก็คือปลดครับกรณีที่สายเนี่ยมันยึดติดอยู่กับตัวถังแบบนี้นะครับเราก็ปลดสายมันออกนะครับลักษณะนี้นะครับสำหรับถังดับเพลิงแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีที่จับเนี่ยน้องๆอย่าไปจับตรงนี้นะเพราะว่าเวลาฉีดออกมาเนี่ยตัวการ์ดที่อยู่ข้างในเนี่ยมันมีความเย็นจัดนะครับมือน้องๆจะติดอยู่กับกระบอกแบบนี้เพราะนั้นให้น้องๆจับที่ตรงนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยถัดมาเลยครับดึงแล้วปลดแล้วต่อไปกดตรงไหนครับ
1: ตรงนี้
6: กดตรงนี้นะมันจะมีกระเดื่องนะครับข้อสำคัญครับยาวนิ้วเข้าไปรองนี้พอเวลากดแล้วจะเป็นไง

0: หนีบนิ้วเรานะครับแล้วก็กดลงไปนะครับขีดไปที่ฐานของเพลิงนะเดี๋ยวพี่ขีดดู
1: ว้าว
0: เห็นไหมครับมันเย็นจัดแบบนี้เราก็สายครับสายตัวปากกระบอกเนี่ยไปที่ฐานของเพลิงนะครับเพื่อให้มันครอบคลุมไฟที่มันกำลังลุกไหม้อยู่นะครับลักษณะนี้นะ
2: นี่เรามีอุปกรณ์ในการทดสอบไฟฟ้าลัดวงจรครับ
0: อันนี้เป็นแผงในการสาธิตเกี่ยวกับการดับเพลิงกรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับน้องๆดูนะครับตอนนี้หลอดไฟติดอยู่หมายความว่าในตัวแผงตัวนี้มีกระแสไฟฟ้าไหลเวียนอยู่นะครับแล้วตอนนี้เกิดไฟลุกไหม้แล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะให้ทางพี่เน่งเนี่ยลองฉีดถังดับเพลิงดูว่ามันจะดับหรือเปล่าแล้วก็ฉีดครับ
2: ไม่ดับไม่ดับ
0: ดับไหมไม่ดับอ้าวขั้นตอนต่อไปครับโยกคาดาวลง
2: ปึ๊บ
0: อันนี้ลองฉีดใหม่อีกทีครับ
2: ดับแล้ว
0: ดับได้ไหมครับ
2: ดับแล้วผมเลยพี่เน่งน
0: ้
2: อง
0: คือต้องตัดไฟก่อนนะครับน้อง
3: กดเลยครับบอกนี่ไปชิด
0: ไม่ดับใช่ไหมใครยกคันเอากัน
3: โอเคเอากดเลย

0: เมื่อกี้พี่หนุ่มบอกไปแล้วว่าสาเหตุหลักที่ทําให้ไฟไหม้บ้านได้ก็คือไฟฟ้าลัดวงจรและนี่ครับอีก1สาเหตุที่ทําให้ไฟไหม้บ้านเราได้เหมือนกันนั่นก็คือไฟไหม้กระทะนั่นเองพี่หนุ่มครับเราเจอบ่อยมากแค่ไหนครับพี่กับเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านจากการที่ไฟไหม้กระทะเนี่ยพี
1: ่ก็ค่อนข้างบ่อยนะครับบางทีการอุ่นอาหารทิ้งไว้เนี่ยโดยไม่มีคนอยู่บ้านนะครับมันทําให้เกิดลักษณะของเพลิงลุกไหม้ที่พักอาศัยได
0: ้ดังนั้นพี่อยากมีคําถามมาถามน้องๆครับว่าถ้าเกิดไฟไหม้กระทะน้องๆคิดว่าใช้น้ําสาดลงไปได้หรือเปล่า
2: ไม่ได้ครับ
0: มันทําไมฮะ
2: มันลุกอยู่แล้วพอโดนน้ํามันจะลุกขึ้น
1: ไฟมันจะแรงกว่าเดิมเหรอ
0: ไฟมันจะพุ่งเนาะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เหน่งเขาจะทําให้ดูว่าถ้าเกิดเราใช้น้ําดับไฟจะเกิดอะไรขึ้นดูนะปึ้งโอ
2: ้แรง
0: มันแรงมาก
1: น้ําเนี่ยมันจะหนักกว่าน้ํามันใช่มั้ยครับการที่เราเทน้ําลงไปในกระทะที่มันร้อนๆเนี่ยไฟลุกเนี่ยน้ําจะลงไปด้านล่างแล้วเจอความร้อนทําให้น้ํากลายเป็นไอใช่มั้ยครับพอกลายเป็นไอน้ํามันก็ดันให้น้ํามันเนี่ยพุ่งกระจายขึ้นมาด้านบนแล้วเกิดการลุกติดไฟนะครับ
0: อีก1วิธีพี่มาถามถ้าสมมุติไฟไหม้กระทะเราใช้ถังดับเพลิงฉีดเลยได้มั้ย
1: คิดว่าจะดับ
2: มันเป็นความเย็นมันเหมือนน้ํามันก็เลยจะดันขึ้นมา
0: โอ้เป็นความเย็นเหมือนน้ํามันจะดันขึ้นมาโอ้นี่มีหลักคิดแบบวิทยาศาสตร์เดี๋ยวพี่ๆเขาจะเทสให้ดู
1: นะครับ
0: ไม่ดับ
1: ดับแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม
0: ่อ้าวงงไหม
1: งงไหมถ้าทำไงดี
0: เมื่อกี้ฮาวาบอกว่าต้องปิดแก๊สก่อนไหม
1: เพราะตอนนี้ไฟมันจ่ายเข้ามาเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเพราะนั้นวิธีการคือปิดแก๊สครับ
2: ปิดแต่ก็ไม่ค่อยแรง
0: มันยังติดอยู
1: ่ไฟมันเบาลงแล้วนะครับถ้าเรามีตัวฝาหม้อเนี่ยนะครับก็ทำการคุมปิดเลยนะครับ
0: มันก็ยังลุกอยู่เน
1: า
0: ะ
1: ยังลุกอยู่นะครับแต่ถ้ายังไม่ดับครับผ้าชุบน้ําหมาดๆนะหมาดๆเลยหมาดๆนิดนึงนะครับครับคุมปิดไม่ให้อากาศมันเข้าไปข้างในนะครับ
0: อันนี้คือถือว่าดับสนิทหรือยังครับพี่หนุ่ม
2: อ
1: ันนี้ยังครับยังมีควันอยู่ต้องรอให้ควันมันหมดก่อนนะมันถึงจะดับสนิทนะครับน้องๆ
0: เมื่อกี้น้องเขามีบอกด้วยว่าเฮ้ยต้องปิดเตาแก๊สก่อนปิดแก๊สก่อนวิธีต้องคือทํายังไงครับพี่หนุ่ม
1: อย่างแรกคือการปิดแก๊สก่อนนะป้องกันไม่ให้มันเกิดการที่เติมเชื้อเพลิงไปเกิดความร้อนเพิ่มขึ้นนะครับพอปิดแก๊สเสร็จแล้วเนี่ยเรามาเลือกใช้ผ้าชุบน้ําบีบหมาดๆนะแล้วก็ทําการคุมดับ
2: บีบให้มันน้ำมัน
1: ใช่ให้น้ำมันออกนะเพราะว่าถ้ามันน้ําเปียกๆไงครับมันหยดลงไปปุ๊บมันก็ปึ้มอาจจะเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างที่บอกว่าพอเราตัดองค์ประกอบของไฟครับองค์ประกอบของไฟประกอบด้วยเชื้อเพลิงความร้อนออกซิเจนพอเราตัดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งออกเนี่ยไฟมันก็จะดับนะครับน้อง
0: ๆคราวนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าน้องๆพยายามทําแล้วมันดับไม่ได้ครับพี่เราควรโทรแจ้งใครไหมครับ
1: หลักสําคัญเลยนะครับแจ้งปกครองแล้วก็โทรเบอร์อะไรครับไฟไหม
0: 199 199เนาะถ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้โทรแจ้งได้เลย199โอเคแล้วก็วิธีการที่ใช้ถังดับเพลิงน้องๆจําได้ไหมมี4ขั้นตอนด้วยกัน
3: 1ปลดกดสาย
0: เก่งมากจําได้แล้ว

control another type of flow.

0: ชัวร์เหรอ
1: ชัวร์ครับ
0: มางี้เลยเหรอ
1: ผมรวยได้คุณก็รวยได
2: ้ระวังก่อนที่คุณจะกด
0: แม
2: ่แค่เพียงปลายนิ้วก็พังชีวิตคุณและคนอื่นได้อย่ารีบเชื่อถ้ายังไม่ชัวร์เพราะที่ไทย PBS Verify เราตรวจสอบทุกข่าวทุกเรื่องราวส่งมาให้เราได้ทุกช่องทางไทย PBS Verify ตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริง
0: ตกข่าวได้ยังไงเนี่ย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

Ah!

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนตั้งคำถามไปกับช่างชาวจีนเมืองเซินเจิ้นที่รับวาดภาพลอกเลียนจิตรกรรมดังพวกเขามีความคิดความฝันถึงอะไรบ้างไหมในเมื่อวาดรูปอยู่ในห้องทำงานโดยไม่เคยได้เห็นผลงานของตัวเองไปแขวนอยู่บนผนังที่ไหนเลย
1: งานวาดรูปนี่เวลาไม่แน่นอนเลยถ้าต้องเร่งส่งงานให้ลูกค้าก็จะมาวาดกันตอนกลางคืน
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปรู้จักการทำงานของไฟจราจรผ่านสารคดีจากเยอรมนี
3: Vielleicht der da der schraubt doch an der Ampel könnte doch sein dass der sie gerade einstellt Markus Perzborn ist tatsächlich Ampeltechniker
2: และมาทดลองวงจรไฟฟ้าไปด้วยกันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS ชื
4: ่อกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดล่าสุดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำนะคะเหตุการณ์นี้กลายเป็นความกังวลใหม่เพราะว่าเขื่อนลำเปาถือเป็นแหล่งประมงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญของภาคอีสานสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีค่ะ
5: UN ประมาณการว่าความหลากหลายในโลกนี้ที่ลดลงเพราะปัญหาเอเลนสปีชีส์เนี่ย 60% แต่ถ้าเล็งมาเฉพาะเคสปลาหมอคางดำของไทยเนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในโลก
4: แต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆค่ะจนถึงขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายสักทีเวลานี้ทั้งภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกกำลังเผชิญหน้ากับมหาอุทกภัยด้วย
6: จุดที่เคยมีปลาหมอคางดำอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะพาประชากรจากจุดนี้ไปยังอีกจุดที่ไม่เคยมีได้ไปด้วยตัวเล็กๆเขาก็อยู่รอดได้ละอุทกภัยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับ
4: ที่ผ่านมาแก้ปัญหาดีขึ้นหรือแย่ลงและอนาคตจะจบลงแบบไหนติดตามได้ใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้วันอาทิตย์นี้เวลาบ่าย 2:05 น.ทางไทย PBS ค่ะ
7: เม็ดกรวดเม็ดทรายครับที่ต้องหมุนตามกระแสน้ำวนเนี่ยนะครับก็จะคอยขัดนะฮะเหมือนกระดาษทรายนะฮะขัดกร่อนขัดกร่อนขัดกร่อนไปเลยถ้าเกิดเป็นหลุมขึ้นมาครับเจ้ากระแตผีใหญ่นะฮะในประเทศไทยเนี่ยหาดูที่อื่นไม่ได้เลยครับก็มีที่นี่ครับที่โขงเจียมนะฮะที่เราจะมาเฝ้าดู
8: ซีซั่น3วันอาทิตย์ที่4ตุลาคมนี้เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS
9: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลสัปดาห์นี้กับวินาทีวัดใจใครจะกล้าแลก
10: ภาพเหล่านี้หมายถึงตัวละครใดถ้าตอบถูกนี่รับ5คะแนนเลยนะครับเฮ้ยนิตาเฮ้ยกดกันหมดเลยตอนนี้โอ้โหทางนี้เร็วมากฮะสุด
9: หาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลสัปดาห์นี้ 17:05 น.ทางไทย PBS

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็น

0: พึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: ถามว่าเมื่อไหร่น้ำจะออก
1: ผมจะช่วยนายกดูแลให้จนสามารถที่จะเปิดดูแลเปิดเครื่องเล่นใดเป็นครบทุกตัวแล้วนายกท่านมาเทคโอเวอร์ไปเลยสวนยามจะอยู่ได้ก็ต้องหนึ่งการเงินที่บริษัทกู้อยู่ใจผมเนี่ยนะสู้นะฮะแต่ถ้าคนอื่นไม่ช่วยสู้นะผมสู้คนเดียวผมสู้ไม่ไหวหรอกสวนยามใหญ่โตขนาดนี้ทำมาคนเดียวตั้ง 4-50 ปีทำอยู่คนเดียวครับถ้าอยู่ได้ผมจะต้องอยู่ผมจะไม่ทิ้งสวนยามไปไหนใครบอกขายที่แล้วร่ำรวยผมเอาไปทำไม90แล้วครับปีหน้าผมจะตายหรือปีนี้จะตายยังผมไม่รู้เลย
2: ก็ต้องขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดครับ
3: ค่อนข้างเยอะเวลาต่อวันผู้สูงอายุหลายคน
2: ก็ต้องมีคนไปช่วยแหละวันนี้เขาเอาศูนย์พักพิงนี่แหละเป็นตัวที่ไปช่วยให้แล้วก็มีเจ้าที่ไปก็ตอนแนวคิดที่เราจะทำให้เป็นออนไลน์มากที่สุดแต่ก็จะมีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เข้าแบบไม่ค่อยถนัดออนไลน์ก็ต้องมีเจ้าที่ไปช่วยนี่ก็เจ้าที่เองก็ตอนนี้ก็มีหลายภาระนะทั้งในแง่ของการดูแลเรื่องประชาชนที่อุบัติมีเกิดเหตุอยู่ก็ต้องพยายามในตอนนี้บอกสั่งการว่าให้ลองวิธีจะเอาซอร์สคนข้างนอกมาช่วยได้ไหมนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่ไม่ใช่เจ้าที่โดยตรงแล้วก็อาจจะเพิ่มพลังในการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้น

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS นะครับวันนี้เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมและเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ยังคงต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับหลายจังหวัดยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่นะครับยังคงวิกฤตนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการระบายน้ำนะครับที่ท่วมขังเพื่อที่จะรอรับฝนระลอกใหม่นะครับซึ่งคาดการว่าวันที่5และวันที่6เนี่ยจะมีฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมไปถึงภาคเหนือและภาคกลางนะครับต้องโฟกัสไปวันพรุ่งนี้5และ6นะครับจันทร์และวันอังคารแต่ว่าวันนี้ในหลายๆจังหวัดก็คงต้องเฝ้าระวังกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าทั้งภาคเหนือทั้งภาคอีสานวันนี้จะมีอากาศที่แปรปรวนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะ
1: คุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามรายการของเราอยู่อาจจะเดินออกไปหน้าบ้านแล้วก็มองขึ้นไปบนฟ้าว่าตอนนี้เนี่ยมีเมฆจับกลุ่มก่อตัวกันอยู่บริเวณไหนบ้างมีโอกาสที่จะตกในพื้นที่ของบ้านคุณผู้ชมมากน้อยขนาดไหนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาแต่บางคนที่บ้านอยู่ติดริมน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อว่าตลอดทั้งคืนเนี่ยต้องคอยมองน้ำแล้วก็คอยดูว่าระดับน้ำปรับเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่นะคะเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยายังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะซึ่งถ้ามาดูปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้ยังไม่ล้นแนวเขื่อนนะคะแต่ยังมีจุดต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เป็นชุมชนแนวนอกแนวเขื่อนและเป็นจุดฟันหล่อ11ชุมชนค่ะทั้งในเขตพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางคอแหลมยานาวาบางกอกน้อยคลองสารนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ชุมชนซึ่งอยู่ริมแนวคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ที่ในระยะนี้อาจจะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะน้ำที่อาจจะซึมออกมาจากแนวเขื่อนและส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่ได้นะคะ
0: ครับฝนระลอกใหม่แล้วก็น้ำที่จะลงมาเติมก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถที่จะไว้วางใจกับสถานการณ์ได้นะครับในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับและอย่างที่บอกไปนะครับสภาพอากาศในช่วงเวลานี้ยังคงไม่สามารถที่จะวางใจได้ครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะคนกทม.เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยออกประกาศเตือนมาแล้วนะครับว่าจะมีฝนตกลงมาอีกเป็นระลอกใหม่นะครับก็คือวันที่5และ6ตุลาคมนี้แต่ต้องถามนะครับว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมใครที่อยู่พื้นที่ไหนแล้วก็เจอฝนบ้างนะครับแต่ไม่ใช่แค่ฝนตกเท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยยังมีบางพื้นที่ที่มีลูกเห็บตกลงมาด้วยใกล้ๆกับบ้านเราเลยฮะออฟฟิศของไทย PBS เนี่ย2ครั้งในรอบไม่ถึงสัปดาห์นะครับมีลูกเห็บตกลงมาแม้ว่าจะไม่ได้กระจายไปเต็มพื้นที่แต่ฝนก็ตกหนักในบางจุดของกรุงเทพมหานครครับ

0: นี่เป็นผู้ใช้ TikTok คนหนึ่งนะครับที่เขาโพสต์คลิปขณะที่ฝนตกหนักแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยนะครับเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นและได้ยินไปนะครับจุดนี้นะครับอยู่ในซอยพหลโยธิน48เขตบางเขนนะครับเขาบอกว่ามีฝนตกมีพายุลูกเห็บเนี่ยมาครบเลยครับ
1: ส่วนนี้เป็นคลิปจากคุณพมลพัฒน์นะคะเป็นคลิปที่มีคนเข้าไปชมเป็นหลักล้านเลยค่ะเพราะว่าลมแรงมากคุณผู้ชมสังเกตพัดต้นไม้ซึ่งมีขนาดใหญ่เนี่ยที่อยู่หน้าโลตัสหลักสี่ล้มลงไปต่อหน้าต่อตาที่จะเห็นว่านอกจากฝนที่พัดแล้วนะคะลมที่พัดกระหน่ำมาก็ทำให้ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากกระแสลมอีกด้วยค่ะ
2: จะรอดไหม
0: ส่วนอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นของคุณปริชยาดาเรียครับก็ระบุพิกัดอยู่ที่เขตดอนเมืองนะครับใกล้ๆกับสนามบินเธอบอกว่ามาแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยครับฝนตกหนักแบบนี้ฟ้าร้องด้วยนะครับร้องหนักเลยแล้วก็ฟ้าแลบด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่แถวแถวดอนเมืองใกล้ๆกับสนามบินครับ
1: และเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมบางคนบอกว่าโอ้โหสถานการณ์น้ำบ้านเรากำลังกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วบ้านดิฉันไม่ว่าจะเป็นพหลโยธินวิภาวดีรังสิตจริงๆเนี่ยน้ำแห้งเกือบหมดแล้วเหลือท่วมขังเพียงบางจุดเท่านั้นแต่ว่าเมื่อวานนี้ค่ะหลังจากที่ฝนตกลงมาไม่ทันไรเช้าขับรถออกไปหลายคนบอกว่าตอนขับออกไปเนี่ยออกจากบ้านไปแบบชิวๆบ่ายฝนตกปรากฏว่าน้ำกลับมาท่วมขังถนนอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นคลิปจาก FM 91 Traffic Pro นะคะซึ่งจุดนี้คือถนนรามอินทราค่ะขาเข้าวงเวียนบางเขนฝนถล่มแป๊บเดียวน้ำท่วมถนนอีกแล้วแล้วน้ำก็ปรับสูงขึ้นถึงระดับฟุตบาทซึ่งทำให้การจราจรค่อนข้างติดขัดทีเดียวค่ะ
0: สอดคล้องกับเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่รายงานสภาพอากาศในช่วงเวลา 12:10 หรือว่าช่วงเที่ยงเศษๆของเมื่อวานนี้นะครับว่าฝนเนี่ยพัฒนาขึ้นทั้งกทม.แล้วก็ภาคตะวันออกกทม.ตอนบนอย่างเช่นดอนเมืองหลักสี่สายไหมบางเขนและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับกลุ่มฝนเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังเคลื่อนตัวนะครับพื้นที่ที่มีฝนให้ระมัดระวังฝนหนักนะครับแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมไปถึงฟ้าร้องฟ้าผ่าด้วยใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ฝนฟ้าคะนองเนี่ยก็ต้องหลีกเลี่ยงที่โล่งแจ้งแล้วก็ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับส่วนคนที่กำลังเดินทางก็เช็คเรดาร์แล้วก็เผื่อเวลากันก็จะเห็นได้ล่ะครับว่าจากคลิปที่มีการโพสต์ในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหลมแรงจริงๆนะฮะฟ้าร้องฟ้าผ่าแล้วก็มีฝนตกหนักจริงๆด้วยส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับ5ตุลาคมก็ต้องเช็คสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณกลุ่มฝนกันแล้วนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลต้องเฝ้าระวังกันให้ดีๆเลยครับวันที่5ถึง6ตุลาคมนี้มีประกาศฉบับที่5เมื่อเวลา17:00 นนะครับบอกว่ากรมอุตุเนี่ยบอกยังคงเป็นช่วงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับเพราะว่าพื้นที่ฝนหนักกระจายกว้างเลยโดยพื้นที่ฝนหนักแล้วก็ฝนหนักมากเนี่ยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง5ตุลาคมนะครับฝนจะไปหนักมากที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาครับส่วนวันที่6ตุลาคมเนี่ยฝนจะหนักมากที่กาญจนบุรีราชบุรีขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักครับทั้งวันที่5แล้วก็วันที่6ตุลาคมสรุปทั้ง2วันเลยนะครับให้ระมัดระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงส่วนพื้นที่ลุ่มใกล้กับทางน้ำทางลาดเชิงเขาถ้ามีฝนตกต่อเนื่องหรือว่าตกสะสมนะครับคุณผู้ชมต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเอาไว้ด้วยครับ
1: คุณผู้ชมอย่างเช่นคุณเปิ้ลมอทอนะคะบอกว่าที่คลองหลวงเนี่ยแดดแรงมากเชื่อว่าบ่ายๆนี้เนี่ยฝนน่าจะตกแน่นอนนะคะแต่ละจุดมีสภาพอากาศเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้เรื่องของระดับน้ำในพื้นที่ที่บ้านของคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหรือยังนะคะเพราะว่าตอนนี้อย่างในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะต้องเตรียมรับฝนกันอีกระลอกหนึ่งดังนั้นหลายจุดค่ะที่ยังคงมีน้ำแล้วก็ท่วมขังอยู่เนี่ยจะต้องเร่งระบายน้ำภายในวันนี้เพื่อที่จะให้ลดผลกระทบให้กับประชาชนมากที่สุดจุดที่น้ำท่วมขังอยู่อย่างเช่นที่เคหะคลองจันจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูกลับให้ประชาชนมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้นะคะซึ่งเมื่อวานนี้เขามีการจัดกิจกรรมเป็นบิ๊กคลีนนิ่งค่ะคาดว่าน่าจะใช้เวลาสัก2วันน่าจะทำให้ทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมได้แต่ว่าอีกหนึ่งจุดค่ะคุณผู้ชมเป็นที่เคหะลมกล้าวตอนนี้เขาเร่งระบายน้ำแล้วนะคะมีการวางท่อซิ่ง7ตัวเป็นการเดินเครื่องตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เนี่ย4ตัวก่อนจากนั้นเมื่อวานนี้ไปวางเพิ่มอีก3ตัวค่ะล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาทีมข่าวของเราเฝ้าสังเกตการปรากฏว่าน้ำลดลงไปได้40เซนติเมตรแล้วค่ะท่อสูบพญานาคหรือว่าท่อซิ่ง7เครื่องถูกนำไปติดตั้งรอบพื้นที่เคหะล่มเกล้านะคะซึ่งมี3เครื่องที่ถูกนำมาติดตั้งบริเวณคอสะพานข้ามคลองลำต้นอ้อภายในซอยเคหะล่มเกล้า33ค่ะเพื่อที่จะสูบน้ำภายในคลองและระบายลงสู่ทุ่งนาเจ้าหน้าที่ทำคันดินกั้นน้ำในจุดเสี่ยงโดยรอบพื้นที่ทุ่งนานะคะเพื่อป้องกันว่าเวลาที่น้ำถูกระบายออกไปแล้วไม่ไหลย้อนกลับหรือว่าทะลักกลับเข้ามาในชุมชนซ้ำอีกนายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่มาติดตามการระบายน้ำค่ะบอกว่าการทำงานของท่อซิ่งเนี่ยทำได้ดีทีเดียวสามารถลดระดับน้ำได้ประมาณ 30-40 เซนติเมตรแล้วท่อซิ่งจะสูบน้ำตลอดทั้งคืนนะคะถ้าหากพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าที่เคหะล่มเกล้าเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นภายใน2วันนี้ค่ะ
2: ก็แต่พื้นที่นี่มันใหญ่มันกี่ไร่นะ2,000ไร่ได้ไหม
3: ได
2: ้ครับ2,000ไร่นะก็ทยอยก็คงรูปแบบเดียวกับเคหะที่คลองจันทร์แคลคลองจันทร์นี้ก็จบไปแล้วก็คือทำบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็เหลืออีกวันพรุ่งนี้จะทำความสะอาดเสร็จพี่น้องประชาชนก็กลับคืนสู่สภาพปกติก็คงต้องใช้เวลานิดนึงแต่เราก็ไม่อยากจะสัญญาเพราะเราก็ไม่เพราะพื้นที่มันใหญ่ไม่แน่ใจอ่ะแต่ก็ต้องรายงานเป็นวันต่อวันอ่ะก็หวังว่าภายใน2วันน่ะน่าจะจบหวังว่านะครับ
0: แม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลง40เซนติเมตรนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยรถก็ยังไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้ครับประชาชนหลายคนยังต้องพึ่งเรือหรือว่านำกล่องโฟมมาดัดแปลงเป็นพาหนะนะครับชาวเคหะร่มเกล้าบอกว่าต้องทนอยู่กับน้ำท่วมมานานสัปดาห์หนึ่งแล้วครับแม้ว่าตอนนี้จะมีไฟฟ้าใช้แต่ว่าน้ำประปาไม่สามารถใช้ได้ครับต้องลุยน้ำออกจากบ้านเพื่อที่จะมาหาน้ำดื่มส่วนระดับน้ำตั้งแต่ติดตั้งท่อซิ่งก็ลดลงมากครับแล้วก็หวังว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยระดับน้ำจะลดลงไปมากกว่านี้โดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตอนนี้บางจุดเนี่ยระดับยังท่วมสูงประมาณ 80-90 เซนติเมตรนะครับถ้าท่อซิ่งยังคงเดินหน้าสูบน้ำต่อเนื่องตลอดทั้งคืนก็หวังว่าสถานการณ์จะคลี่คลายก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะมาครับ
4: มีไฟใช้แต่ไม่มีน้ำใช้
5: การที่มันลด
4: ใช่ผมก็หวังผมหวังว่าพรุ่งนี้น่าอยากให้ถึงอยากให้ถึงประมาณหัวเข่าก็ได้หัวเข่าประมาณหน้าแข้งใช่ก็จะดีขึ้นหน่อย
5: กังวลไหมว่าเนี่ยที่เขาพยากรณ์กันไว้เนี่ยว่าที่ท่านแต่ที่หน้าปวดมันจะกลัวไหม
4: ก็กลัวครับกลัวมันขึ้นอีกกลัวมันขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าตอนนี้ก็ลำบากอยู่แล้ว
1: อีกหนึ่งจุดที่คุณผู้ชมที่ติดตามเราสะท้อนเข้ามาก็คือที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเขตสะพานสูงค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางผู้ว่าชัชชาติก็ลงพื้นที่ไปที่ชุมชนนี้เช่นเดียวกันนะคะจุดนี้ชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมขังมานานแล้ว 9วันแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีการระบายน้ำลงคลองประเวศบุรีรมย์ก็ทำให้น้ำที่ท่วมด้านนอกเนี่ยเริ่มลดลงบ้างแต่บริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมสูงแล้วก็เริ่มมีกลิ่นเน่าเสียแล้วค่ะตัวของผู้ว่าชัชชาติก็เดินทางลงไปพร้อมกับรองผู้ว่าวิษณุทรัพย์สมพลนะคะไปช่วยดูเรื่องของการระบายน้ำแล้วก็ลดความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านล่าสุดพบว่าระดับน้ำลดลงเนี่ยอย่างน้อย10เซนติเมตรเตรียมที่จะช่วยติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำลงพื้นที่เพิ่มเติมค่ะ
3: ครับทางบทตรงนี้คือคลองประเวศน้ำเนี่ยล้อมรอบด้วยหมู่บ้านโซนเนี่ยจะล้อมรอบด้วยทับช้างบนและทับช้างล่างทับช้างบนอยู่ทางซ้ายทับช้างล่างอยู่ทางขวาเนี่ยตัวนี้ออกสู่คลองประเวศคลองประเวศเนี่ยอยู่หลังประตูระบายน้ำที่กระทุ่มวัดกระทุ่มสปานี่ประตูเรายกสูงสุดนะยกลอยละก็ต้องรอน้ำประเวศลงน
2: ี่
3: ล
2: งตอนผลักดินน้ำไปส่งด้วย
3: ตอนนี้ลงดีแล้วนะจะเห็นว่าเมื่อวานเทียบกับวันนี้วันนี้ลงดีเยอะเทียบกับเมื่อวานเยอะนะครับ
6: ดีมากเลย
3: ดีมากเพราะประเวศเริ่มนั่นแล้วแล้วจริงๆก็ไปดูกระทับช้างบนน้ำจะไหลแรงอย่างนี้ไหลแรงก็คิดว่าคงใช้เวลาไม่นาน
0: ส่วนที่เคหะคลองจันเขตบางกะปินะครับหลังจากที่ระดับน้ำท่วมขังนานกว่าสัปดาห์ลดระดับลงแล้วเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครกว่า200คนครับก็ระดมกำลังเครื่องจักรนำรถบรรทุกรถน้ำและรถอัดขยะเร่งกันจัดเก็บขยะแล้วก็เศษวัสดุรวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้สิ่งของที่ได้รับความเสียหายครับมีการฉีดน้ำล้างพื้นที่ทำความสะอาดแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2วันที่จะสามารถคืนเคหะคลองจันทน์ให้กลับสู่ภาวะปกติผู้ว่าชาชาติบอกว่ากทมใช้แนวทาง 2+1 นะครับระดมกำลังจากเขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้ามาสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำหรับเคหะคลองจันทน์เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตบางคอแหลมและเขตตลิ่งชันครับเพื่อที่จะเร่งคืนพื้นที่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยจะแบ่งพื้นที่เป็นโซนตามแนวซอยนะครับเริ่มจากการจัดเก็บขยะและสิ่งของที่ประชาชนนำออกมาวางที่บริเวณริมถนนก่อนที่จะฉีดล้างทำความสะอาดกันแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้นำขยะออกมาวางในจุดที่กำหนดขณะเดียวกันกทม.ยังคงเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกนะครับโดยเฉพาะเขตลาดกระบังซึ่งระดับน้ำยังลดลงช้าเนื่องจากว่ามีปริมาณน้ำสะสมจำนวนมากส่วนเขตบางกะปิบริเวณชุมชนร่วมรับชาติจะทยอยเข้าพื้นที่เพื่อที่จะเร่งทำความสะอาดครับขณะที่ประชาชนบางส่วนยังคงพักอยู่ในศูนย์พักพิงครับ
1: ดิฉันไม่แน่ใจว่าคนที่ติดตามข่าวของเราตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนเจนไหนกันบ้างเพราะว่าถ้าพูดถึงชื่อของสวนสยามถ้าสำหรับคนเจนซีคนเจนอัลฟาอาจจะรู้จักเพียงแค่ว่าเอ๊ะเป็นสวนน้ำที่อยู่แถวแถวมีนบุรีใช่ไหมคะแต่ถ้าสำหรับคนยุค90อย่างทีมงานของเราแล้วก็กับคุณอนุชาเนี
0: ่
1: ย
0: และคุณด้วย
1: เราจะรู้สึกเลยว่าเขาคือภาพของความทรงจำค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเราก็เติบโตมากับชื่อของสวนสยามมีความผูกพันหลายคนเคยไปเล่นหลายคนก็เคยไปเข้าค่ายใช่ไหมคะ
0: ครับเคยไปเข้าค่ายลูกเสือที่สวนสยา มนะครับแล้วก็โอกาสนั้นนะก็ได้ไปเล่นสวนน้ำแล้วก็ไปเล่นเครื่องเล่นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความทรงจำของคนไทยคนกทม.แล้วก็คนปริมณฑลเหมือนกัน
1: คือเราเนี่ยเติบโตมาพร้อมกับเขาแต่ปรากฏว่าในช่วงที่น้ำท่วมที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ภาพจำทะเลกรุงเทพที่อยู่คู่กับเรามา40กว่าปีตอนนี้เขาได้รับผลกระทบนะคะ
0: ครับน้ำท่วมในครั้งนี้เนี่ยหนักเหลือเกินสวนสยามก็ได้รับผลกระทบนะครับเครื่องเล่นในสวนสยามกว่า30ชนิดครับคุณผู้ชมเขาบอกว่าเสียหายทั้งหมดเลยจนผู้ก่อตั้งสวนสยามต้องยอมรับแหละครับว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยหนักสุดในชีวิตแล้วก็ตัดสินใจประกาศขายมูลค่า 10,000 ล้านบาทนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยให้ไปรับช่วงต่อธุรกิจนี้ครับสระน้ำสีฟ้ากลายเป็นสีเขียวขุ่นแบบนี้นะครับแล้วก็เต็มไปด้วยตะไคร้แล้วก็โคลนเป็นสภาพส่วนหนึ่งที่ได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับกว่า45ปีที่สวนสยามเนี่ยเปิดให้บริการก็นับตั้งแต่ปี2523ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2ต้องประกาศปิดพื้นที่นะครับครั้งแรกก็คือช่วงโควิด19แพร่ระบาดแม้ว่าน้ำท่วมปี54เนี่ยสวนสยามก็ยังมีมาตรการรองรับแล้วก็ไม่ได้รับความเสียหายหนักแบบนี้ครับ นายชัยวัฒน์เหลืองอมรเลิศประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งสวนสยามยอมรับล่ะครับว่าความเสียหายในครั้งนี้เนี่ยหนักที่สุดในชีวิตนะครับ90ปีที่ผ่านมาเพราะไม่สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์ล่วงหน้าได้เลยทำให้ไม่ได้เตรียมการป้องกันไม่ได้วางแผนป้องกันได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ขณะที่เครื่องเล่นกว่า30ชนิดค่ะทั้งที่โซนสวนสนุกไม่ว่าจะเป็นบ้านผีสิงโซนสวนสัตว์ที่นำสัตว์ต่างๆมาแสดงให้กับผู้ใช้บริการเข้ารับชมฟรีนะคะรวมถึงค่ายลูกเสือในพื้นที่ก็ได้รับความเสียหายไปด้วยค่ะเบื้องต้นคาดว่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ถึง500ล้านบาทแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่แต่ว่าการฟื้นฟูทำได้ค่อนข้างช้าค่ะโดยเฉพาะเครื่องเล่นหลายชนิดที่ต้องรอให้ผู้ผลิตจากต่างประเทศส่งวิศวกรเข้ามาตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะกลับมาให้บริการได้อีกครั้งแต่ก็ยืนยันนะคะว่าจะพยายามกลับมาเปิดให้บริการให้ได้ภายในระยะเวลา3เดือนนี้ตัวของคุณชัยวัฒน์ยอมรับนะคะว่าวันนี้สวนสยามเนี่ยถือว่ายืนอยู่บนเส้นได้ค่ะหลังจากที่ต้องแบกรับภาระหนี้สินดูแลพนักงานกว่า500คนผลกระทบที่เกิดขึ้นยิ่งส่งผลต่ออนาคตที่ไม่แน่นอนว่าจะประคับประคองธุรกิจต่อไปได้หรือไม่สุดท้ายคุณชัยวัฒน์บอกว่าตัดสินใจประกาศขายพื้นที่ทั้งหมดพร้อมเครื่องเล่นด้วยมูลค่า 10,000 ล้านบาทค่ะ
6: ตอนนี้กำลังขอแบงค์ช่วยเหลือประกันภัยช่วยเหลือมาให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือมาถ้าได้ตามคิวที่บอกนะพนักงานเราอยู่ได้ที่ดินตรงนี้ขายได้เกือบ 10,000 ล้านเพราะงั้นถ้าท่านนายกมีเงินนะท่านหมดซื้อไปนะผมว่าดีนะนายกได้บุญด้วยแล้วนายกก็มาทำต่อเงินของนายกเยอะแยะครับไอ้เงินฮะไอ้เงิน8หรือ1,000ล้านเนี่ยหรือ10,000ล้านเนี่ยท่านสามารถเทคโอเวอร์สวนยางไปได้แล้วเปิดให้ประชาชนเช่าฟรีนะหรือรัฐจะเอาเงินรัฐมันก็ไม่น่าเสียดายครับต้องเอาเงินส่วนตัวของท่านนายกมาซื้อเป็นสวนสนุกส่วนตัวแล้วก็ให้ประชาชนได้เล่นในราคาถูกผมจะช่วยนายกดูแลให้จนสามารถที่จะเปิดดูแลเปิดเครื่องเล่นได้จนครบทุกตัวแล้วนายกท่านมาเทคโอเวอร์ไปเลย
0: เดี๋ยวคงต้องไปถามนายกแหละครับว่าจะรับเทคโอเวอร์ต่อหรือเปล่านะครับสำหรับสวนสยามส่วนผู้ประกอบการร้านค้าและคู่ค้ากว่า100รายนะครับที่อยู่ในพื้นที่สวนสยามนี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมสินค้าที่เขาเตรียมเอาไว้ขายเนี่ยเสียหายหนักเลยขณะที่ยังไม่สามารถที่จะประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมดได้ในเวลานี้ครับ
7: มีความกังวลไหมครับว่าอาจสวนสยามถ้าไม่ไปต่ออาจจะต้องปิดตัวลงอย่างนี้ครับ
8: มาก
7: กังวลมากแล้วผูกพันที่นี่ด้วยแล้วขายมากี่ปีแล้วพี่ตรงนี
8: ้พี่เพิ่งมาตรงนี้แค่ประมาณต้นปีตั้งแต่ต้นปีแต่ก็คือยังไงอ่ะ
7: ที่
8: คือมันก็เป็นที่ทำรายได้หลักของเราอ
7: ่
8: ะ
7: ไม่อยากให้ปิด
8: ใช่
7: เราอยากให้ดำเนินธุรกิจต่อแล้วเป็นคนที่

0: ็รู้สึกว่าเราก็อยากให้เดินหน้าต่อไปอีก
1: เพราะว่าเราก็ดูเราก็คือมันก็ต้องเขาก็ต้องปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพราะว่ามันโดนน้ำท่ว
0: ม
1: พวกเครื่องเล่นพวกอะไรเนี้ยมันก็คือมันต้องปรับปรุงถ้าเขากลับมาได้เราก็ภาวนาทุกวันว่าให้กลับมาได้
2: ส่วนสัตว์ในพื้นที่สวนป่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่ตั้งแต่คืนแรกนะคะก็มีสัตว์บางส่วนเนี่ยที่ตายไปบ้างทั้งลิงแสมเนื้อทรายรวมแล้วมากกว่า10ตัวค่ะสัตว์ที่ช่วยเหลือออกมาได้ก็ถูกส่งต่อไปให้สัตว์คุ้มครององค์แล้วก็ส่งให้ทางองค์การสวนสัตว์ไปดูแลต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นที่วัดป่าพุทธชินวงศารามที่จังหวัดพะเยาเพื่อที่จะดูแลให้สัตว์ต่างๆนั้นปลอดภัยมากที่สุดส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้ที่ทางผู้บริหารเขาเตรียมไว้ก็คือเขาจะมีการจัดโปรโมชั่นค่ะคุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมสนใจเราจะไปย้อนอดีตหาความทรงจำกันเพราะว่าเขาจะขายบัตรล่วงหน้าในราคาพิเศษเพื่อที่จะนำรายได้เนี่ยกลับมาฟื้นฟูสวนสยามในระหว่างที่ยังไม่ได้มีใครติดต่อขอซื้อหมื่นล้านนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าขายบัตรได้ก็จะนำมาฟื้นฟูก่อนโดยที่จะไม่ขอรับเงินบริจาคเพื่อให้สวนสยามกลับมาเปิดให้บริการได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
3: หลังจากน้ำลดก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการเยียวยากันนะครับแม้ว่าการลงทะเบียนขอเยียวยาน้ำท่วมจะยื่นผ่านออนไลน์นะครับแต่การรับเงินช่วยเหลือส่วนอื่นๆของแต่ละท้องถิ่นประชาชนยังจำเป็นต้องไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองนะครับก็เลยทำให้เมื่อวานนี้ครับมีภาพของประชาชนที่เข้าไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตกทม.ที่เปิดจุดยื่นรับยื่นเอกสารแล้วนะครับเป็นการเฉพาะกิจเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ
2: ก็เดินทางเข้าไปกันหลายคนนะคะปรากฏว่าก็มีหนึ่งข่าวที่เกิดขึ้นก็คือมีผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ประสบภัยเนี่ยเดินทางเข้าไปยื่นเอกสารเพื่อขอรับเงินเยียวยาเช่นเดียวกันแต่ปรากฏว่ามีข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะดุคนที่ไปยื่นเอกสารซึ่งเป็นผู้สูงอายุคนนี้แหละค่ะทั้งที่กำลังได้รับความเดือดร้อนจนทำให้เจ้าตัวเกิดความน้อยใจแล้วก็ร้องไห้ออกมาล่าสุดผู้สื่อข่าวได้มีโอกาสไปสอบถามจากทางผู้ว่าชัชชาตินะคะตัวของผู้ว่าชัชชาติต้องออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
4: ขอโอกาสประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดครับ
5: เพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเวลาต่อเมื่อวานผู้สูงอายุหลายคน
4: ก็ต้องมีคนไปช่วยแหละวันนี้เขาเอาศูนย์พักพิงนี่แหละเป็นตัวที่ไปช่วยให้แล้วก็มีเจ้าที่ไปก็ตอนแนวคิดที่เราจะทำให้เป็นออนไลน์มากที่สุดแต่ก็จะมีผู้สูงอายุหรือว่าคนที่เข้าแบบไม่ค่อยถนัดออนไลน์ก็ต้องมีเจ้าที่ไปช่วยนี่ก็เจ้าที่เองก็ตอนนี้ก็มีหลายภาระนะทั้งในแง่ของการดูแลเรื่องประชาชนที่อุบัติมีเกิดเหตุอยู่ก็ต้องพยายามในตอนนี้บอกสั่งการว่าให้ลองวิธีจะเอาซอร์สคนข้างนอกมาช่วยได้ไหมนักเรียนนักศึกษาต่างๆที่ไม่ใช่เจ้าที่โดยตรงแล้วก็อาจจะเพิ่มพลังในการลงทะเบียนให้สะดวกขึ้น
2: บางครั้งไม่ต้องเป็นผู้สูงอายุเลยค่ะขณะดิฉันเข้าไปกรอกขอรับเงินเยียวยาเนี่ยช่วงของการไปติ๊กว่าเราจะต้องติ๊กตรงไหนถึงจะถูกต้องไม่เกิดความผิดพลาดเรายังเกิดความลังเลเลย บางทีก็อยากจะปรึกษาเจ้าหน้าที่สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าการเลือกของเราควรจะเลือกอันไหนเพื่อให้เกิดความถูกต้องมากที่สุดแต่ปรากฏว่าอย่างที่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำงานหลายอย่างแต่หลังจากนี้เนี่ยก็จะพยายามทำให้ดูแลที่สุดการขอโทษของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเกิดจากการแชร์ในโลกออนไลน์นะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ของกทม.ไปดุผู้สูงอายุที่เดินทางมาติดต่อลงทะเบียนรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านระบบออนไลน์แต่ว่าตัวเขาเนี่ยทำไม่เป็นก็เลยไปถามเจ้าหน้าที่ทีนี้น่าจะเกิดความสับสนพอถูกดุแบบนี้ประชาชนน้อยใจแล้วก็ร้องไห้ตัวผู้ว่าชัชชาติขอโทษค่ะโดยบอกว่าจะกำชับเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นอีกแล้วก็จะให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดแล้วก็ขอความร่วมมืออย่างเมื่อสักครู่ที่ท่านผู้ว่าบอกเดี๋ยวจะให้นักเรียนนักศึกษาเข้ามาช่วยเป็นพลังเสริมในการให้คำแนะนำกับประชาชนที่เดินทางเข้ามาด้วยค่ะ
3: ทีนี้ประชาชนก็เข้ายื่นเอกสารขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมกันที่สำนักงานเขตจตุจักรอย่างต่อเนื่องนะครับที่สำนักงานเขตจตุจักรเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจัดพื้นที่ชั้น2ครับเป็นจุดให้บริการประชาชน ในการติดต่อยื่นเอกสารจุดแรกเนี่ยเป็นจุดรับบัตรคิวแล้วก็กรอกแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่เขาจัดเตรียมเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ยื่นหลักฐานประกอบเจ้าหน้าที่ประจำจุดบอกว่ายังมีประชาชนหลายคนที่เข้าใจผิดในหลักเกณฑ์เยียวยานะครับอย่างเช่นกรณีเสียชีวิตและเอกสารที่ใช้อยู่บ้างก็เลยจำเป็นต้องให้คำแนะนำแล้วก็แจ้งให้นำเอกสารมายื่นอีกครั้งหนึ่งในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาที่เปิดให้บริการนะครับส่วนในต่างจังหวัดเนี่ยผู้สื่อข่าวของไทย PBS ก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์อพยพวัดเสม็ดเหนืออำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่นั่นเนี่ยมีชาวบ้านเขาอพยพหนีน้ำไปอยู่กว่า140คนครับหลายคนบอกว่าลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐไปแล้วแต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่าจะได้รับการเยียวยาหรือไม่ครับ
6: ไม่ต้องพูดถึงตู้เย็นล้มถ่ายผมถ่ายรูปถ่ายภาพไว้หมดหลักฐานทั้งตู้เย็นทั้งรถอะไรจมหมดแล้วคงรถเครื่องแต่เป็นยังไงหมาแมวไม่รู้อยู่ตรงไหนผมมาเนี่ยห่วงหมาด้วยหมาลอยอยู่รอบบ้านไม่มีที่เกาะน้ำรอบบ้านแล้วอ่ะไม่มีที่เกาะเลยอ่ะแล้วเลยบ้านเราตัวเองแท้ๆเสื้อผงเสื้อผ้าก็ลอยไปกระมงกระมังกระตุกกระติกน้ำลอยในบ้านอ่ะ
2: ทีนี้หลายคนเริ่มสับสนบอกว่าตกลงแล้วเงินเยียวยาน้ำท่วมเนี่ยมันมีกี่ก้อนแล้วจะต้องยื่นส่วนไหนอะไรยังไงกันบ้างเมื่อวานนี้ค่ะทางนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เลยต้องตั้งโต๊ะแถลงชี้แจงนะคะโดยอธิบายค่ะบอกว่าการจ่ายเงินเยียวยาเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก้อนแรกคือเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ราชการจังหวัดและกรุงเทพมหานครค่ะก้อนนี้เขาจะจ่ายกรณีที่บ้านพังได้รับค่าเสียหายความเสียหายจากบ้านที่เสียหายจริงนะคะจะจ่ายเนี่ยวงเงินอยู่ที่ 88,600 บาทส่วนกรณีมีผู้เสียชีวิตก็จะได้รับเงินเยียวยารายละ 35,700 บาทรวมถึงเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพที่เสียหายก้อนนี้เนี่ยคือต้องยื่นผ่านท้องถิ่นเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นลงพื้นที่มาตรวจสอบบ้านของเราเพื่อที่จะจ่ายเงินตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะส่วนกรณีที่2ก็คือการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะที่จะจ่ายให้24จังหวัดน้ำท่วมถ้าบ้านเสียหายได้ 9,000 บาทแต่กรณีน้ำล้อมบ้านได้รับเงิน 5,000 บาทกรณีมีผู้เสียชีวิตได้รับเงินรายละ2ล้านบาทก้อนนี้ก็คือก้อนที่คุณผู้ชมเข้าไปที่แอปทางรัฐเพื่อที่จะกรอกข้อมูลต่างๆเพื่อรับเงินเยียวยาค่ะ
3: ส่วนสุดท้ายนะครับเป็นกรณีพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติครับตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งเป็นการใช้กรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ประสบภัยและความเสียหายที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 100,000 บาทนะครับในส่วนของการเคลมประกันเนี่ยสามารถที่จะแจ้งผ่าน4ช่องทางหลักนะครับอย่างที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอในเวลานี้นะครับทั้งที่เว็บไซต์ www.thainetcat.org นะครับหรือจะเป็น LINE OA หรือจะเป็น call center นะครับที่หมายเลข02-012-5555และช่องทางสุดท้ายนะครับก็คือจุดแจ้งเคลมในพื้นที่ที่ทางบริษัทและทางคปภ.เนี่ยแจ้งให้กับจังหวัดที่ผู้ประสบภัยรับทราบเบื้องต้นครอบคลุมพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเมื่อเอกสารครบเนี่ยเขาจะโอนเงินให้ภายใน15วันครับ
7: แล้วก็ขอฝากระวังไปยังพี่น้องประชาชนค่ะข้อควรระวังเนื่องด้วยขณะนี้มีหลายความช่วยเหลือจากภาครัฐลงไปขอให้เพิ่มความระมัดระวังในเรื่องของข้อความ SMS ที่จะแอบอ้างของการกรอกข้อมูลลงทะเบียนเพราะ SMS ของระบบประกันและปภ.จะไม่มีการแนบลิงก์ให้ส่งหรือให้แนบข้อมูลหมายเลขทะเบียนหรือหมายเลขธนาคารใดๆนะคะแล้วก็ขอให้ไม่มีการส่งสลิปโอนเงินเพื่อเป็นการต่อลองเพื่อให้มีการช่วยเหลือในการทำการที่เร็วขึ้น
2: ส่วนชาวกรุงเทพมหานครค่ะการยื่นเยียวยาก็จะแตกต่างจากจังหวัดอื่นนะคะคือจริงๆสามารถยื่นออนไลน์ได้ด้วยนะคะตัวของทางรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครนางทวิดากมลเวชก็อธิบายค่ะว่าหากเป็นไปได้เนี่ยก็สามารถยื่นข้อมูลหลักฐานผ่านระบบออนไลน์ได้เพื่อความรวดเร็วแต่คุณผู้ชมฟังดีๆคุณผู้ชมต้องยื่น ข้อมูลหลักฐานผ่าน2ระบบนะคะระบบแรกก็คือผ่านแอปพลิเคชันทางลัดค่ะซึ่งจะเป็นไปตาม

งินก้อนที่2ที่ดิฉันบอกไปก็คือถ้าบ้านได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมได้ 9,000 บาทน้ำล้อมบ้านได้ 5,000 บาทหรือว่ามีผู้เสียชีวิตรายละ2ล้านบาทนั่นแหละค่ะอันนี้ยื่นผ่านทางแอปทางรัฐ

0: บ้านที่พักอาศัยพังเสียหายเครื่องมือประกอบอาชีพรถยนต์บ้านเช่าที่พักชั่วคราวอะไรต่างๆก็คือจะจ่ายตามหลักเกณฑ์แต่เจ้าหน้าที่เขาจะต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานรวมถึงประเมินความเสียหายในพื้นที่ด้วยถามว่าแล้วทำไมต้องยื่น2ระบบทำไมไม่ยื่นระบบเดียวให้จบๆกันไปเลยทางอาจารย์ทวิดาเขาอธิบายค่ะบอกว่าที่ต้องยื่น2ระบบก็เพราะว่าแอปทางรัฐกับระบบออนไลน์ของกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้แต่ถ้าคุณผู้ชมยื่นทางออนไลน์ไม่สะดวกสามารถไปยื่นเอกสารที่สำนักงานเขตได้นะคะเจ้าหน้าที่ทั้ง50เขตเขาจะช่วยในการดำเนินการกรอกข้อมูลให้ครบทั้ง2ระบบแล้วจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปที่ศูนย์พักพิงที่มีผู้อพยพเพื่อช่วยกรอกข้อมูลเพื่อความรวดเร็วอีกด้วยค่ะ
1: ถามว่าเวลาเท่าไหร่เลยเนี่ยตอนนี้ไม่จิ้มลงไปไม่ได้จริงๆแต่จะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานก็พยายามยืดหยุ่นกระบวนการที่จะใช้ในการตรวจสอบให้บันทึกประจำวันไม่ต้องลงแล้วเอกสารบางอย่างเราก็เอาออกแล้วในขณะเดียวกันกระบวนการตรวจก็เอาประชาคมออกในขณะเดียวกันก็สามารถอนุญาตให้มีหน่วยงานเข้ามาช่วยเราแล้วก็มีกลุ่มที่จะลงไปช่วยเราปูพรมได้ก็น่าจะไม่ได้ต้องใช้คนของกรุงเทพมหานครทั้งหมดถ้าอย่างนั้นอ่ะยาวแน่ค่ะก็เดี๋ยวจะพยายามดูหน้าตักคือตอนนี้ 230,000 ที่เข้ามาในแอปทางรัฐเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปเขาเรียกว่ากระจายดูว่าเป็นแบบวงเล็บ2 3 4เท่าไหร่เป็นแบบวงเล็บ1เท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเราเห็นวงเล็บ1เท่าไหร่เราจะประเมินได้เลยว่าในวงเล็บ1ที่เป็นความเสียหายแบบเดือดร้อนด้วยมติครม.เนี่ยอันนี้มันจะต้องเป็นคนที่มายื่นกับเราแน่ๆที่เป็นเอกสารในการที่ตรวจสอบความเสียหายและประเมินมูลค่าเนี่ยก็เดี๋ยวขอดูจำนวนอีกทีนึงเดี๋ยวขอดูว่ากระบวนการทั้งหมดจะทำได้เมื่อไหร่แล้วก็จะสามารถเบิกกลับไปให้ได้เร็วที่สุดค่ะ
0: ลงทะเบียนไปแล้วนะคะประมาณ 230,000 ครัวเรือนนะคะส่วนจะไปวงเล็บไหนวงเล็บ1วงเล็บ2ไม่ใช่เรื่องของเราค่ะคุณผู้ชมให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการแล้วเดี๋ยวเขาตัดสินใจเองแต่คำถามที่คนถามเข้ามามากว่าเอากรณีที่เราเช่าบ้านล่ะตกลงแล้วเงินเนี่ยใครจะได้ตรงไหนบ้างนะคะทางรองผู้ว่ากทม.ก็ย้ำว่าค่าเยียวยา 9,000 บาทเนี่ยผู้เช่าจะได้รับนะคะส่วนค่าซ่อมที่อยู่อาศัยอันเนี้ยเจ้าบ้านจะได้รับเพราะว่าเจ้าบ้านต้องเป็นคนที่มาซ่อมแซมที่พักอาศัยให้เราค่ะ
2: พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างนะครับที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับซึ่งที่นั่นเนี่ยต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรเลยนะครับชาวบ้านก็เลยเรียกร้องให้มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่แต่ว่าทางจังหวัดปทุมธานียังคงเป็นห่วงนะครับถ้ามีการเปิดเนี่ยก็อาจจะไปกระทบกับรังสิตแล้วก็ธัญบุรีก็เลยปรับแผนเป็นการพร่องน้ำผ่านคลอง13แทนครับโดยจะติดตามผล 1-2 วันนะครับว่าสามารถช่วยลดระดับน้ำในองครักษ์ได้มากน้อยแค่ไหนครับ
3: มันตกมาเท่าไหร่แต่ถามว่าเมื่อไหร่น้ำจะออก
4: เดี๋ยวฟังนิดนึงครับผมกำลังจะทำข้อมูลน้ำให้ฟังนิดนึงว่าแปลงเป็นน้ำท่าอยู่ในทุ่งเราเนี่ยทั้งหมดเลยตั้งแต่ที่ป้ายคลองเสร็จตัวไปเนี่ยนะครับในพื้นที่เฉพาะ
3: เกษตรง่ายๆแบบชาวบ้านฟัง
4: 130ล้าน
2: เมื่อวานนี้ชาวบ้านจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกประมาณ100คนนะครับเขารวมตัวกันปิดถนนบริเวณ3แยกองครักษ์ก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังครับหลังจากที่ได้รับความเดือดร้อนต่อเนื่องทั้งเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ได้รับความเสียหายครับหนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12บริเวณตำบลสนั่นรักอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำจากพื้นที่องครักษ์เข้าสู่คลองรังสิตประยูรศักดิ์แล้วก็ผลักดันลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับเดิมมีแนวทางในการเปิดประตูคลอง12ประมาณ30เซนติเมตรนะครับแต่ว่าจังหวัดปทุมธานีเขาประเมินบอกว่าถ้าเปิดประตูดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่รังสิตและธัญบุรีเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไปกระทบกับประชาชนในพื้นที่ครับ
5: องครักษ์เนี่ยเป็นอำเภอที่รับน้ำหลายทิศทางมากมาทางเขื่อนขุนด่านปราการชนทางระพีพัฒน์ทางลำลูกกาคลอง13ที่มาจากภูคดนะครับแล้วทำให้น้ำเนี่ยมันมาสะสมอยู่ที่อำเภอองครักษ์ซึ่งเป็นน้ำเนี่ยมือ2หรือมือ3ไม่รู้แต่มาเนี่ยกลิ่นเน่าแล้วนะครับสัตว์มีพิษก็เยอะแล้วที่ผมออกมาในครั้งเนี้ยนะครับที่ผ่านมาเมื่อ

0: วันที่แล้วเนี่ยน้ำอ่ะถ้ามันมาจากน้ำฝนน้ำธรรมชาติที่มันตกลงมาเนี่ยผมไม่ว่าเลยแต่อันเนี้ยน้ำเนี่ยมันมาจากน้ำที่ปล่อยมาแล้วก็มาท่วมบ้านทำให้คนเฒ่าคนแก่โดนไฟช็อตตายเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยทำให้ผมทนไม่ได้นะครับก็จำเป็นที่จะต้องเอาพี่น้องประชาชนชาวองคลักษ์ออกมาแล้วอย่างกับพื้นที่เศรษฐกิจของพื้นที่อำเภอองคลักษ์เนี่ยหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับตอนเนี้ยประเมินมูลค่าไม่ได้เสียหาย 40-50 ล้านนะครับมีใครรับผิดชอบเขาได้บ้างนะครับแล้วก็ตลาดเทศบาลเองก็เสียหายเยอะไม่เคยท่วมปี54ปีนี้ท่วมหมดโรงพักท่วมตำรวจเดินลุยน้ำนะครับมันทำให้เราเนี่ยจะต้องออกมาปกป้องนะครับชาวองคลักษ์เพราะที่ผ่านมาองคลักษ์เนี่ยเป็นคนที่ดีจัดเลยครับมีอะไรไม่ค่อยไปเคยว่าใครเขาแต่วันนี้ขอออกมาสักหน่อยเพราะมันทนไม่ไหวจริงๆ
1: กระทั่งช่วงบ่ายวานนี้ค่ะนายอำเภอธัญบุรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชาวบ้านองคลักษ์ก็ลงพื้นที่ไปนะคะไปหารือกันที่ประตูระบายน้ำคลองตันคลอง13ค่ะโดยได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะคะว่ายังไม่เปิดประตูคลอง12แต่ว่าเป็นการปรับแผนมาใช้การพร่องน้ำผ่านคลอง13แทนค่ะโดยจะยกระดับประตูระบายน้ำคลองตันคลอง13จำนวน2บานประมาณ10เซนติเมตรเพื่อให้น้ำไหลผ่านคลองละพีพัฒและคลอง13ลงสู่คลอง6วาแนวทางนี้จะทำให้ตัวแทนชาวบ้านองคลักษ์เนี่ยพอใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้มีโอกาสในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ไปบ้างหลังน้ำท่วมขังมาเป็นเวลานานก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะลงไปประเมินในช่วง 1-2 วันนี้ว่าการพร่องน้ำผ่านคลอง13ช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนจากนั้นก็จะติดตามผลกระทบต่อในพื้นที่รังสิตธัญบุรีหากพบว่ากระทบชุมชนก็จะมีการปรับแผนการระบายน้ำอีกครั้งหนึ่งค
2: ่
1: ะ
2: ที่ชลประทานก็บอกว่าสามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของพี่น้องได้ในระดับสัก2วันเดี๋ยวมาคุยอีกทีนึงนะครับว่าสถานการณ์ฝนลดลงแค่ไหนนะครับแล้วก็ทางธัญบุรีหรือปทุมธานีท่านนายกนะครับนายเผือแล้วก็ตัวแทนของพี่น้องฝั่งทางธัญบุรีปทุมก็พร้อมที่จะนะครับพูดคุยนะครับหาทางออกร่วมกันนะครับเพื่อให้เรื่องของน้ำท่วมคลี่คลายไปได้ด้วยดีครับ
3: หลังจากเราเปิด2บานนี้แล้วคิดมั่นใจว่าปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเนี่ยต้องลดลงแน่นะครับไม่มากก็น้อยแล้วก็เราต้องมาดูผลของคลอง6วาด้วยว่าหลังจากที่ยกประตูระบายน้ำณจุดนี้ที่คลองตันคลอง13เนี่ยในการระบายน้ำต่อเนื่องของคลอง6วาเนี่ยสามารถรองรับมวลน้ำที่เพิ่มอีก3ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยเพียงพอขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยสัก2วันเนี่ยเราค่อยมาคุยมาดูกันอีกครั้งครับ
4: ล่าสุดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าแนวกระสอบทรายบริเวณถนนรังสิตนครนายกด้านหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ได้พังทลายลงนะครับก็ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมถนนแล้วก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ40เซนติเมตรจนถนนถูกตัดขาดไปครับไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ได้รับข้อความ SMS แจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ให้เฝ้าระวังสถานการณ์และก็เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ต้องเรียกว่าน่าเป็นห่วงนะคะหลังจากที่เขื่อนยังคงตรึงการระบายอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ลุ่มต่ำในพื้นที่ภาคกลางค่ะระดับน้ำปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งที่จังหวัดชัยนาทอ่างทองพระนครศรีอยุธยาเราเห็นภาพชาวบ้านหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมที่ต้องอพยพขึ้นมาอยู่ริมถนนแล้วก็เร่งขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำค่ะการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายเขื่อนในจังหวัดชัยนาทอำเภอสัพพยาน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วท่วมชุมชนวัดโคกจันตำบลโพนางดำตกระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วค่ะชาวบ้านเขาก็ต้องใช้เรือสัญจรค่ะขณะที่พื้นที่ ่กว่า80ครอบครัวตอนนี้อพยพเข้าของขึ้นมาอาศัยบนเพิงพักชั่วคราวริมถนนชาวบ้านยังเจอปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มอีกด้วยนะคะเนื่องจากว่าต้องพายเรือออกไปซื้อแล้วก็นำกลับมาคือไม่ได้สามารถใช้ได้เฉพาะคนคนเดียวอะค่ะต้องเอามาแบ่งกับคนในครอบครัวแล้วคนที่อพยพมาอยู่ด้วยกันริมถนนอีกด้วยล่าสุดทางเทศบาลตำบลโพดำนางตกก็ได้นำน้ำดื่มมาแจกจ่ายในเบื้องต้นแล้วก็รับปากนะคะว่าจะมาเติมให้เป็นระยะภาพรวม4ตำบลตอนนี้มีคนอพยพมาอยู่ริมถนนแล้ว750ครอบครัวค่ะ
4: ส่วนที่จังหวัดอ่างทองนะครับน้ำก็ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกหลังจากคันกั้นน้ำไม่สามารถที่จะรับแรงน้ำได้ครับทำให้น้ำเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนสูงกว่า2เมตรชาวบ้านต้องอพยพขึ้นมาตั้งเต็นท์ริมถนนผงเพงบางบานแต่สิ่งที่ชาวบ้านเขากังวลเพิ่มเติมก็คือรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ยังคงใช้เส้นทางด้วยความเร็วครับโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนที่แสงสว่างไม่เพียงพอก็เลยวอนไปถึงผู้ใช้รถเนี่ยขอให้ลดความเร็วหน่อยแล้วก็ขอให้หน่วยงานเนี่ยไปติดตั้งไฟส่องสว่างหรือว่าสัญญาณเตือนเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยที่พักอยู่ริมถนนครับ
1: ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นค่ะทำให้แม่น้ำน้อยระดับสูงขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอผักไห่เสนาและบางบานชาวบ้านตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่ต้องตื่นขึ้นมาเก็บข้าวของหลังจากที่น้ำไหลเข้าท่วมบ้านค่ะบางจุดเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมโอ่งลอยไปกับสายน้ำค่ะทีนี้ชาวบ้านก็ต้องรีบออกมาช่วยกันยกโอ่งมาไว้บนที่สูงนะคะแล้วก็ทำสะพานชั่วคราวเพื่อให้สามารถเดินออกมาจากบ้านได้ขณะที่บางครอบครัวก็ต้องนำสัตว์เลี้ยงขึ้นมาอยู่บนถนนเพื่อความปลอดภัยชาวบ้านก็เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะกลัวว่าถ้าฝนตกลงมาเพิ่มอาจจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยสูงขึ้นแล้วก็กระทบกับพื้นที่มากกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ
2: เยอะไหมวันนี
5: ้เยอะสิวันนี้ขึ้นเยอะกลางวันเยอะกลางคืนไม่ค่อยขึ้นเพราะตีสามตีสองจะลุกดูกันประจำไม่ค่อยขึ้นแต่กลางวันเนี่ยยิ่งขึ้นเยอะมากก็ต้องทำสะพานไปเมื่อเร็วๆเนี่ยเนี่ยก็ต้องขยับแก
2: พอน้ำขึ้นปุ๊บเนี่ยโอ่งเอิงก็ลอยหมดเลย
5: ลอยก็กดจมน้ำไปดิไม่ได้ไม่ไปไหน
2: แล้วนี่กำลังทำอะไรนะ
5: ทำให้ที่ทางเดินออกมาไงจะได้เดินมาออกมาสะดวก
4: ส่วนที่จังหวัดลพบุรีนะครับต้องรับน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักหลังจากที่กรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำเข้าสู่พื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ส่งผลทำให้ชุมชนริมคลองมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 20-50 เซนติเมตรแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องครับน้ำที่ท่วมขังอยู่เดิมในพื้นที่ทุ่งบ้านหมี่จึงเริ่มระบายลงคลองได้ยากแล้วก็ส่งผลให้น้ำเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนสถานที่ราชการวัดและโรงเรียนหลายแห่งครับประชาชนบางส่วนต้องใช้เรือในการเดินทางเจ้าหน้าที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดเสี่ยงพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ทหารจากหน่วยรบพิเศษก็ลงพื้นที่ไปช่วยขนย้ายสิ่งของสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สินของประชาชนขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยครับ
1: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะถึงแม้ว่าน้ำท่วมจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางนะคะแต่ว่าชาวบ้านก็พยายามปรับตัวค่ะชาวนาเขานำรถไถเดินตามที่ติดกระบะพ่วงนะคะเดิมเขาจะใช้ในการขนปุ๋ยและผลผลิตทางการเกษตรมาปรับเป็นพาหนะรับส่งรถจักรยานยนต์ค่ะเพื่อที่จะข้ามจุดที่น้ำท่วมบริเวณข้างวัดอุโปสถารามซึ่งมีระยะทางการให้บริการเนี่ยอยู่ที่200เมตรค่ะเขาจะวิ่งแบบนี้ทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง1ทุ่มค่ะมีรถจักรยานยนต์ไปใช้บริการก็คือขนไปแล้วก็ขนกลับเฉลี่ยวันละประมาณ200คันค่ะคิดค่าเดินทางค่าบริการเนี่ยคันละ20บาทช่วยให้ชาวบ้านประหยัดเวลาได้ไม่ต้องขับรถอ้อมไปไกลๆค่ะแล้วก็ประหยัดค่าน้ำมันอีกด้วยนะคะลดความเสี่ยงจากการขับรถฝ่าน้ำท่วมค่ะ
6: ไปจับนี้ทุกวันหรือเปล่า
7: ทุกวันค่ะ
6: เหรอ
7: แต่หนูว่าถ้าเช้าหนูไม่มีเรือหนูต้องอ้อมไปหัดถนนเพราะว่าหนูทำงานตอนเช้า6โมงอ่ะเข้างาน6โมงอ่ะ
6: กี่กิโล
7: ไกลมากพี่ไกลมากไกลไกล
6: เราคิดว่าที่เขามาให้บริการนี่คิดยังไง
7: เขาให้บอลรอไฟเนี่ยคันละ20 ไป20กับ20แต่ก็โอเคนะดีคุ้มกว่ามันใกล้แล้วไปทางนู้นมันไกลไง
1: ตอนนี้หลายจังหวัดยังเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในช่วงวันที่4ก็คือวันนี้ไป

0: ถึงวันที่7ตุลาคมที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาเตือนว่าจะมีฝนตกเพิ่มมากยิ่งขึ้นอาจทำให้พื้นที่ที่ประสบภัยอยู่แล้วต้องรับมือกับมวลน้ำอีกระรอกค่ะ
1: ไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับตอนนี้ยังวิกฤตนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างซึ่งเป็นจุดที่มีมวลน้ำจากหลายพื้นที่ไหลมารวมกันระดับน้ำสูงครับทำให้ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ทำแนวป้องกันพื้นที่เทศบาลเขตเศรษฐกิจนะครับหลังจากที่น้ำท่วมพื้นที่เกือบทั้งหมดนะครับขณะที่พื้นที่ในหลายอำเภอก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงการสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็เสี่ยงจะเกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตจากกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวครับคลิปจากผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งนะครับที่นำมาโพสต์พร้อมกับข้อความบอกว่าระทึกระหว่างนั่งรถกลับบ้านรถเก๋งถูกน้ำพัดแยกบายพาสปราจีนบุรีมุ่งหน้าแยกโตโยต้าในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นรถยนต์เก๋งสีขาวนะครับที่กำลังจะขับผ่ากระแสน้ำแล้วก็ถูกน้ำเนี่ยพัดกำลังจะตกถนนครับจนคนขับรถต้องจอดให้คนที่นั่งมาด้วยซึ่งเป็นผู้ชาย 5-6 คนเนี่ยลุยน้ำเข้าไปช่วยกันเข็นรถกลับเข้าถนนแล้วก็ทำให้รถยนต์พร้อมกับคนในรถเนี่ยปลอดภัยนะครับ

0: ส่วนคลิปนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนสายศรีมหาโพเมืองปราจีนบุรีนะคะที่ถนนถูกกระแสน้ำพัดพังจนเสียหายไปหมดค่ะปรากฏว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นแล้วว่ามีรถบรรทุกที่วิ่งฝ่ากระแสน้ำมาคือจริงๆเขาก็วิ่งมาดีๆเนี่ยแหละค่ะแต่กระแสน้ำที่แรงมากแล้วก็ถนนที่เสียหายทำให้รถเสียหลักตกลงไปข้างทางค่ะ
1: จุดที่ได้รับผลกระทบหนักก็คือที่อำเภอบ้านสร้างนะครับเพราะว่ามวลน้ำจากหลายพื้นที่ไหลเข้าไปรวมกันอยู่ที่นั่นครับจนมีน้ำท่วมสูงประชาชนไม่สามารถที่จะพักอาศัยในบ้านได้ครับก็เลยต้องประสานขอความช่วยเหลือจากนายกฤตกสมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนะครับในการขนย้ายชาวบ้านที่บ้านกระทุ่มแพ้วตำบลกระทุ่มแพ้วครับทำให้ชาวบ้านบ้านหนองงูเหลือมนะครับตำบลบางหลวงจำนวนหลายร้อยครัวเรือนขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีก็ประสานความร่วมมือกับทางกู้ภัยในพื้นที่และต่างจังหวัดด้วยนะครับเข้าไปสนับสนุนลำเลียงชาวบ้านออกจากพื้นที่เป็นการด่วนตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจะสามารถนำออกมาได้ทั้งหมดนะครับส่วนข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มไม่สามารถนำไปจากตัวเมืองปราจีนบุรีไปให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างได้เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยทุกเส้นทางที่เชื่อมระหว่างตัวเมืองปราจีนบุรีถูกน้ำท่วมสูงครับก็เลยต้องประสานกับทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในการนำถุงยางชีพขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟปราจีนบุรีไปลงที่สถานีรถไฟบ้านสร้างแล้วก็ลำเลียงขึ้นรถยนต์เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน
0: ช่วงน้ำท่วมตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีข่าวบอกว่ามีจระเข้เนี่ยหลุดออกมาทีนี้เนี่ยกระแสน้ำที่มันท่วมขังอยู่ในบ้านของแต่ละคนแต่ละชุมชนก็เลยเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาหนึ่งแห่งที่มีข่าวนี้เกิดขึ้นก็คือที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะคะที่ปรากฏว่ามีจระเข้หลุดออกมาจากฟาร์มถึง4ตัวด้วยกันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าไปร่วมกันกับหลายหน่วยงานเลยค่ะระดมกำลังไปดูเส้นทางตามแนวที่จระเข้หายไปกับน้ำจนกระทั่งเจอทีละตัวและล่าสุดมีรายงานว่าตอนนี้จับมาครบทั้ง4ตัวแล้วค่ะฝ่ายปกครองอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนี่แหละช่วยกันจับจระเข้ตัวสุดท้ายตัวนี้ความยาวประมาณ2เมตรค่ะคุณผู้ชมซึ่งเป็นตัวที่4ที่หลุดออกจากฟาร์มแห่ง1ในช่วงที่เกิดน้ำท่วมตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาคือจุดที่ไปเจอเนี่ยเป็นแหล่งน้ำซึ่งอยู่ในพื้นที่ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เขา

0: สามารถจับจระเข้ได้แล้ว3ตัวนะคะเหลือตัวนี้นี่แหละที่ตามหากันมาหลายวันแล้วก็ติดตามค้นหากันมาตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุเนื่องจากว่าประชาชนในพื้นที่เขากังวลใจจะเกิดอันตรายหรือเปล่าทั้งกับคนกับสัตว์เลี้ยงสุดท้ายสามารถจับครบได้ทั้งหมด4ตัวสถานการณ์นี้ยุติลงได้ค่ะทางอำเภอเขาชะกันก็ปิดปฏิบัติการค้นหาเรียบร้อยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะว่าตอนนี้ไม่มีจระเข้หลุดออกจากฟาร์มหลงเหลือในพื้นที่อีกต่อไปจับครบแบบนี้ชาวบ้านโล่งใจค่ะเจ้าหน้าที่ก็โล่งด้วยเพราะว่าตามกันมานานนะคะเรื่องนี้ก็มีประเด็นดราม่าในโซเชียลนะคะเพราะว่าหลายคนเขาเห็นตอนที่จับเนี่ยบางตัวจับมาแล้วก็ต้องพยายามที่จะควบคุมเขาหรือช่วงเข้าไปจับต้องเป็นการจับตายทำให้หลายคนก็รู้สึกว่าห่วงสวัสดิภาพของจระเข้แต่คนในพื้นที่ก็ห่วงสวัสดิภาพของคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงในที่อยู่ในพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะ
1: ตอนนี้แม้ว่าน้ำเหนือจะเริ่มลดลงแต่ว่าคนกรุงเทพยังต้องจับตาฝนที่จะตกหนักนะครับอย่างที่เล่าไป2ระลอกก็คือช่วงระหว่างวันที่4ถึง7ตุลาคมนะครับวันที่4ถึงวันที่7ตุลาคมแล้วก็11ถึง14ตุลาคมถามคุณจิราพรวันไหนที่จะหนักเป็นพิเศษแล้วก็คนกทมต้องเตรียมรับมือยังไงฮะ
2: ฟันธงวันที่5ตุลาคมเลยนะคะเพราะว่าฝนจะกระจายตัวมากขึ้นแน่นอนมันตกเหนือเขื่อนเจ้าพระยารวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยส่วนระลอกที่2เนี่ยการพยากรณ์จริงๆต้องแม่นยำก่อน3วันก่อนวันที่จะเกิดเหตุค่ะซึ่งต้องจับตาดูกันอีกครั้งนึงนะคะ
1: ครับ
2: คุณผู้ชมคะแม้ว่าตอนนี้สำหรับใครที่ยังไม่ค่อยมั่นใจกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่าทางบ้านก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าฝนจะตกหนักมากน้อยแค่ไหนเราลองเช็คข้อมูลจากหลายแหล่งหลายแบบจำลองนะคะซึ่งตอนนี้แนวโน้มเริ่มค่อนข้างนิ่งจากโมเดลแล้วนะคะว่าตั้งแต่วันนี้คือวันที่4ตุลาคมฝนจะเริ่มเข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครแต่ว่ายังไม่ตกหนักนะคะจะเข้าพื้นที่ของภาคเหนือก่อนภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งจะเริ่มฝนตกหนักละในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวแต่ว่าวันที่5เนี่ยตุลาคมจับตาเลยนะคะโฟกัสฝนจะกระจายวงกว้างมากขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งพื้นที่ที่จะกระจายมากขึ้นก็ตั้งแต่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะจังหวัดล่ะที่ได้รับผลกระทบดูกันเลยนะคะเพื่อที่จะได้เช็คความมั่นใจอันนี้ไม่ได้โม้นะคะเช็คมาจริงๆค่ะก็คือกำแพงเพชรพิษณุโลกค่ะพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมจะเห็นว่าหลายจังหวัดเหล่านี้เป็นพื้นที่ที่อยู่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาทั้งนั้นเลยแน่นอนค่ะว่าถ้าฝนตกหนักลงมาน้ำก็ต้องระบายมาสู่พื้นที่อ่าวไทยดังนั้นต้องมีการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานเนี่ยต้องรองรับกับฝนที่จะระบายลงมาที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้วยนะคะพอท้ายที่สุดแล้วจะต้องไปสู่ที่อ่าวไทยค่ะดังนั้นจึงต้องจับตาการบริหารจัดการน้ำส่วนนี้ด้วยซึ่งต้องพยายามตัดยอดน้ำไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครค่ะขณะเดียวกันสำหรับวันที่7ตุลาคมฝนจะขยับไปทางฝั่งด้านของตะวันตกมากขึ้นแล้วก็ภาคเหนือรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนนะคะโดยข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะคุณผู้ชมคะระบุนะคะว่าฝนจะสะสมช่วงของวันที่7เนี่ยไม่เกิน50มิลลิเมตรด้วยกันแล้วก็ฝนระลอกนี้จะไม่ได้ตกหนักมากจะไม่ได้แช่ข้ามวันข้ามคืนเหมือนกับฝนรอบที่ผ่านมาที่สะสมมากถึง30ชั่วโมงนะคะจะตกเป็นช่วงๆแต่จะไม่แช่หนักดังนั้นก็จะไม่ได้มากค่ะส่วนช่วงที่ต้องจับตาเฝ้าระวังที่อยากจะให้โฟกัสกันจริงๆคือวันที่11ตุลาคมถึงวันที่14ค่ะคาดการว่าฝนระลอกนี้จะเข้ามาช่วงที่2ซึ่งปริมาณฝนบอกแล้วนะคะว่าช่วงนี้จะหนักหน่อยคืออาจจะสะสม100มิลลิเมตรเลยค่ะแล้วโดยระหว่างที่วันที่12ถึง13เนี่ยอยากให้จับตาโฟกัสไปที่เฉดสีเหลืองๆแล้วก็สีส้มค่ะคือจะอยู่ฝั่งของภาคกลางครอบคลุมปริมณฑลเลยนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ล่วงหน้านะคะแต่ว่าฝนระลอก2ย้ำนะคะว่าตอนนี้ยังคงต้องดูอีกครั้งนึงเพราะว่า การที่จะพยากรณ์ถ้าเข้าใกล้วันเกิดเหตุเนี่ยเราจะมาดูอีกครั้งหนึ่งข้อมูลถึงจะแม่นยำมากยิ่งขึ้นคือ3วันล่วงหน้านั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามช่วงนี้ยังอยู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวค่ะทำให้สภาพอากาศนั้นแปรปรวนและยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองเหมือนหลายวันที่ผ่านมาที่ตกหนักในกรุงเทพมหานครนะคะดังนั้นแม้ฝนทั้ง2ระลอกนี้จะยังไม่สามารถที่จะสรุปได้ว่าจะกระทบพื้นที่รุนแรงแค่ไหนแต่สิ่งที่คนกรุงเทพทำได้ตอนนี้คือติดตามการแจ้งเตือนการเตรียมพร้อมรับฝนโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังส่วนจะถึงขั้นทำให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายมากน้อยแค่ไหนยังต้องติดตามข้อมูลฝนและก็สถานการณ์ในช่วงของวันนั้นอีกกันอีกครั้งนึงค่ะและเพื่อให้ทุนคนกรุงไม่ตื่นตระหนกมากเกินไปนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้อาจจะไม่ปลื้มวิธีการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะมีการสื่อสารที่เข้าถึงยากแต่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายืนยันนะคะว่าฝนครั้งนี้จะไม่รุนแรงค่ะไปฟังเสียงกันค่ะ
3: คือ 11-13 ตุลาเนี่ยถ้าเราดูช่วงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่เรากำลังจะมีลมหนาวมา
4: ครับ
3: แต่สิ่งที่มาพร้อมกันก็คือข้างบนเนี่ยฝนน้อยแต่ฝนเนี่ยมันจะมากระจุกตัวอยู่บริเวณทางด้านภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่าง
4: ครับ
3: กรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกจริงๆเสียงส่วนใหญ่จริงๆเนี่ยมันจะมาจากของกทม.เนาะเราก็จะมองว่าคนในเมืองเขาก็จะส่งเสียงสะท้อนที่มาดังกว่าหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะได้รับผลกระทบจากนี่แหละครับพื้นที่เพราะว่าโดยปกติในช่วงต้นปลายฝนต้นหนาแบบนี้ทางพื้นที่ของกทบเราก็จะรับปริมาณฝนอยู่พอสมควรนอกจากปริมาณฝนแล้วเนี่ยที่เกิดในพื้นที่เราก็ยังผวากับน้ำเหนือที่จะหลากมาอีกแล้วก็ยังมีน้ำทะเลที่จะมาหนุนอีกอันนี้ก็คืออาจจะเป็น3ปัจจัยที่จะทำให้ชาวกรุงเทพอาจจะมีความกังวลเนาะแต่ก็เข้าใจว่าฝนอย่างที่บอกครับมันมาเร็วไปเร็วถ้าเป็นช่วงฤดูฝนแบบฤดูช่วงการเปลี่ยนถ่ายแบบนี
4: ้11ถึง13จะได้เห็นเดือนเห็นตะวันอยู่ใช่ไหมฮะไม่ต้องข้ามวันข้ามคืน
3: ยังจะคล้ายๆกับกรณีวันที่5 4 5 6นี่แหละครับ
4: ครับ
3: นะยังไม่น่าจะเป็นกังวลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแต่ก็จะมีข่าวดีอยู่นะว่านอกจากจะมีฝนมาแต่ข่าวดีคือทางภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นช่วงที่มีหมอกมีทะเลหมอกให้ชม
4: หนาวเริ่มมาแล้ว
3: หนาวเริ่มมาแล้วครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะสัมผัสหรือใครที่อยากจะไปท่องเที่ยววางแผนเนี่ยผมว่าแนะนำช่วงนี้จะสวยมาก
2: ฟังแล้วรู้สึกสบายใจมากขึ้นไหมคะคุณผู้ชมคะคือกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าฝนทั้ง2ระลอกเนี่ยอาจจะไม่รุนแรงเหมือนกับที่ตกสะสมเท่ากับต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่ว่าต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะวันที่5วันนี้ว่าฝนจะกระจายตัวเข้าสู่กรุงเทพมหานครมากน้อยแค่ไหนส่วนวันที่11 12 13 14ตุลาคมคนกรุงเทพก็ต้องติดตามการประกาศเตือนภัยและเตรียมพร้อมรับฝนกันไว้ก่อนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแม้ว่าเมื่อสักครู่นี้เสียงยืนยันแล้วโอ้โหเดี๋ยวช่วงกลางเดือนก็จะมีข่าวดีลมหนาวมาแต่ว่าคนกรุงก็ต้องเตรียมพร้อมค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกการพยากรณ์อากาศมันจะแม่นๆคือ3วันล่วงหน้าเท่านั้นเองดังนั้น11ถึง14เราเห็นกลุ่มฝนแดงๆค่ะมันจ่อเข้ามาแล้วจ่อเข้ามาตรงนี้มันน่ากลัวเหมือนกันนะคะว่ามันจะแค่100มิลลิเมตรไหมในการสะสมถ้ามันเกิดเป็นสีม่วงเข้มเป็น200เนี่ยโอ้โหเคหะคลองจันทน์ร่ม9แฟดคลองจันอย่างเงี้ยก็คงต้องแบบชอกช้ำเหมือนกันกับรอบนี้นะคะ
1: เนี่ยคุณจิราพรคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่บอกว่าเอาอยู่อีกแล้วหรอ
5: ค่ะ
2: ก็กรมอุตุเขาบอกอ่ะน่าจะอยู่นะคะก็บอกท่านผอ.กองกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าน่าจะเอาอยู่สบายใจได
1: ้
2: ก็สบายเน
1: า
2: ะ
1: ก็เอาอยู่แต่ว่าก็ต้องเตรียมการรับมือไว้ด้วยนะครับขอบคุณคุณจิราพรนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไปดูความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นายกอนุทินเนี่ยลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับขณะเดียวกันก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเร่งลงทะเบียนเพื่อที่จะรับเงินช่วยเหลือเยียวยานะครับ
6: ลงพื้นที่ในช่วงบ่ายนะคะแต่ว่าช่วงเช้าเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเดินทางไปเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติไปประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วค่ะแล้วก็มีข้อสั่งการเรื่องของการให้เร่งระบายน้ำในกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมรับมือกับฝนระลอกใหม่ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่นายกรัฐมนตรีถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนที่จะได้รับคำตอบกลับมาว่าเกษียณอายุราชการไปแล้วค่ะ
5: แต่ผมยังไม่เคยเห็นอธิบดีเลยนะนะครับพวกเรามากันทุกคนนะครับต้องเรียนท่านด้วยท่านอยู่เมืองไทยป่ะ
7: ขออนุญาตนำเรียนท่านเกษียณ30กันยาครับท่าน
5: อ๋อเกษียณไปแล้วแล้วตอนนี้มีคนใหม่ยัง
7: ครับท่านผมรักษาการ
5: ท่านรักษาการโอเคขอบคุณมาก
0: เนี่ยแหละค่ะเป็นช่วงหนึ่งระหว่างการเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินายกรัฐมนตรีถามหาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าท่านอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเพราะว่ายังไม่เคยเจอกันเลยที่ผ่านมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของการบูลลี่เรื่องการพยากรณ์ที่อาจจะไม่แม่นยำก็เลยทำให้รักษาการต้องแจ้งออกไปบอกว่าท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วค่ะตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาแล้วยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคนใหม่จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เลยย้ำกับคนทำงานค่ะว่าให้ตั้งใจทำงานอย่าสนใจคำดูแคลนสร้างความปั่นป่วนค่ะ
5: ขอให้มุ่งมั่นในการให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับไม่ต้องไปฟังหรือไปสนใจไอ้เรื่องของการบูลลี่หรือของการกระทบกระทั่งการตั้งคำถามในเชิงที่ดูแคลนแล้วก็สร้างความปั่นป่วนนะครับขอให้เรามั่นใจในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ทุกคนซึ่งผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก็แสดงเห็นชัดเจนว่าด้วยการทำงานอย่างเต็มที่ของพวกเราเนี่ยสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะที่มีแนวโน้มจะมาเป็นความปกติได้มากขึ้น
1: นายกประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปภช.เพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่4แล้วนะครับนายกระบุว่าภาพรวมสถานการณ์มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เร่งระดมระบายน้ำและสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดที่มีสถานการณ์น้ำท่วมครับแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่ในช่วงวันที่4ถึง10ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางหลังจากดาวเทียมพบสัญญาณกลุ่มฝนขนาดใหญ่ในทะเลจีนใต้

0: ฐานหมิ่นประมาทแล้วและล่าสุดก็มีการโพสต์ข้อความว่าหากมีหลักฐานว่าใครเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติหรือการกระทำใดที่ผิดกฎหมายรวบรวมหลักฐานและดำเนินการตามกระบวนการอย่างยุติธรรมและเต็มที่แจ้งความตรวจสอบข้อเท็จจริงหากผิดจริงว่าไปตามกฎหมายไม่มีใครควรอยู่เหนือกฎหมายข้อกล่าวหาร้ายแรงควรมาพร้อมกับหลักฐานมีหลักฐานก็พิสูจน์กันด้วยหลักฐานไม่มีหลักฐานก็ควรรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเอง
1: ส่วนคู่กรณีก็คือคุณรังสิมันต์โรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนก็ตั้งคำถามถึงสามีของนางสาวสุชาดาครับว่ามีแหล่งที่มาของเงินอย่างไรนะครับทั้งที่บริษัทต่างๆที่ปล่อยให้กู้ยืมก็ล้มละลายไปแล้วและบางกองทุนบางส่วนก็มีคนติดคุกไปแล้วด้วยนะครับก็ควรจะรู้ว่าเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์หรือว่าฟอกเงินหรือไม่ประเด็นเหล่านี้คุณรังสิมันต์โรมบอกว่าในฐานะกรรมาธิการกฎหมายก็จะต้องให้เจ้าตัวแล้วก็สามีเนี่ยเข้าสู่กระบวนการชี้แจงแล้วก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องที่ถูกแจ้งความนะครับแต่ชี้ว่ายังมีเรื่องที่ยังไม่มีใครพูดก็คือนางสาวสุชาดาเนี่ยเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีดีอีในช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับเรื่องสินบน40ล้านบาทด้วยแม้ในข้อกฎหมายสามีของนางสาวสุชาดาไม่ใช่นักการเมืองแต่ว่าในฐานะที่คุณสุชาดาเนี่ยเป็นภรรยาถ้ารู้ความผิดปกติเรื่องเหล่านี้แล้วไม่ดำเนินการอะไรก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งนี่คือปฏิกิริยาของคุณรังสิมันต์โรมครับ
0: สุดท้ายค่ะนายสำริดแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิเขต3พรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นคุณพ่อของนางสาวสุชาดายืนยันนะคะว่าไม่กังวลกับกระแสการถูกตรวจสอบค่ะเพราะว่าลูกสาวเข้าสู่การเมืองก็ต้องยอมรับว่าเป็นบุคคลสาธารณะและพร้อมให้ตรวจสอบโดยเมื่อมีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาทเท่าที่ทราบก็ทราบว่าสามีประกอบธุรกิจในต่างประเทศมีระบบการตรวจสอบอย่างเข้มข้นยืนยันว่าการแจ้งความต่อนายรังสิมันต์เป็นสิทธิ์ของลูกสาวส่วนเรื่องของการตรวจสอบก็พร้อมชี้แจงตามกฎหมายและหน่วยงานที่มีอำนาจในการตรวจสอบก็สามารถที่จะขอความร่วมมือและพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ค่ะ
1: ทั้งหมดคือรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์วันนี้นะครับเดี๋ยวช่วงเที่ยงชมกลับมาติดตามรับชมข่าวช่วงต่อไปครับช่วงนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
7: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
6: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
8: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
6: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
9: คติธรรมนำชีวิต
10: เราจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในแต่ละวันได้ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะพบความสุขที่ไหนให้อยู่คำว่าฉันทะฉันทะคือใจรักรักที่จะอยู่กับสังคมรักจะอยู่กับครอบครัวรักที่จะอยู่กับลูกกับหลานแค่นี้ใจเราก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นความสุขมั่นยืนยาวเราก็ใส่วิริยะเข้าไปวิริยะก็คือความเพียรเพียรรักเพียรเข้าใจเพียรทำงานเพียรที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันเกิดเราเพียรแล้วมันยังระหองระแหงกันบ้างทำไมเราไม่ใส่จิตตะล่ะเอาใจใส่ดูแลฝัก

0: ไฟซึ่งกันและกันและในที่สุดท้ายโยมก็พินิจพิจารณาวิมังสาโอ้ชีวิตเราจะมีความสุขได้เนี่ยมันไม่ยากนะขอเพียงแค่เราเข้าใจกันเห็นใจกันรักกันโยมก็มีความสุขแล้วเจริญพร
1: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมีย

0: ทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดเชียงรายกำลังเดินทางไปที่อำเภอเชียงของมาพบกับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นหนุ่มอีสานจากชัยภูมิมีวิถีชีวิตแนวอยู่แนวกินแบบอีสานแต่มาอยู่ในภาคเหนือที่อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายและเรื่องราวที่ว่านี้จะถูกเล่าผ่านความรักระหว่างหนุ่มไทยบ้านกับสาวล้านนา
1: หมุนความรักว่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ครับคนนี้แหละครับบ่าวไทยบ้าน
2: ชื่ออะไรฮะ
3: ชื่อเล่นชื่อเอ็มครับ
0: คนที่ไหนครับ
4: จังหวัดชัยภูมิไม่ได้แฟนครับแฟนผมเป็นคนเชียงราย
5: ก็ตอนไปเรียนรามครับ
0: ไปพบรัก
5: ใช่
0: ชาวเหนือ
5: เป็นเพื่อนกัน
0: เป็นเพื่อนกัน
5: แล้วแฟนผมชื่อแพง
0: แพงพี่แพงส่วนคนนี้ผู้สาวล้านนาภรรยาของบ่าวไทยบ้านใครจีบใครก่อน
5: ไม่ได้จีบครับเป็นเพื่อนกันของตรงผมก็แอบชอบเขาแหละแต่ว่าเราเป็นเพื่อนไงเราบอกไม่ได้ใช่ครับ
0: จริงเหรอ
5: เราก็แค่พยายามอยู่ใกล้ๆเขาตั้งแต่ปีหนึ่งอะพี่จนเรียนจบ
6: รู้แต่ว่ามันผูกพันไปแล้วมันมีช่วงที่มันห่างกันแป๊บนึงแบบทำไมแบบมันเหมือนถ้ามันขาดอะไรเงี้ย
5: ใช่ผมกลับมาอยู่บ้านปีหนึ่งแล้วเราก็ไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้ไปเช่าห้องอยู่ใกล้ๆกันหอพักเดียวกัน
6: ไม่ได้รู้ก็ว่าเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่รู
5: ้เอ้าเหรออุ้ยหวานจี๊ด
1: ผมลิขิตคนนี้แหละใช่เลย
0: เป็นไงครับหวานเจี๊ยบ
5: ความสัมพันธ์แบบเพื่อนไม่ได้จีบนะไม่ได้บอกรัก
0: ไม่ได้จีบไม่ได้บอกรักคุณทวดนี้บอกรักไหม
5: ไม่ครับ
0: ไม่ครับจะทำอะไรให้ผมกินนะฮะ
5: ลาบหมูครับ
0: อ๋อลาบหมูแล้วรักไหมครับรักไหม
5: รักครับ
0: แล้วพี่แพงจะทำอะไรให้ผมกินครับ
6: ต้ม
0: ต้มต้มต้มนี้ใส่รักลงไปไหมฮะ
6: ใส่รัก
0: รัก
5: หวานจี๊ดผมลิขิต
0: มาครับเข้าเรื่องอาหารการกินกันต่อครอบครัวนี้ต้อนรับเราด้วยอาหารมื้อพิเศษที่มีทั้งแนวกินอีสานและอาหารเหนือ
5: พี่ชิมดูส้มตำนี่อันนี้ลาบใบบอน
0: บอนแอปบอน
5: ไอ้หนังวัว
0: อย่างนี้ถือว่าเป็นแบบอาหารบ้านๆไหมครับ
5: ใช่ครับเป็นพื้นบ้านเลยเนี่ยอย่างแอปบอนนี่ครับก็เป็นพื้นบ้านของทางเหนืออ
6: ันนี้เป็น
5: อันนี้ก็ลาบก็
6: เป็น
5: ท้องถิ่นทางเหนือเลย
3: ส้มตำนี่เป็นอีสาน
0: นี่คือแอปบอนครับเขาบอกใส่หนัง

0: กินอยู่แล้ว
1: ผมไม่ไปนะ
0: ตามมาตามมา
1: โอเค
2: บ่าวชายบ้านพาขับรถออกนอกหมู่บ้านสู่ทุ่งนาสวยๆจะพาไปใส่เบ็ดหาปลาช่อนครับ
3: รถมันจอดถึงตรงนี้ครับตรงนี้มันจะเป็นดินโคลนแล้วเราต้องเดินไปตรงนู้นสวนปาล์ม ตรงที่เราจะไปปักเป็ดนะครับ
2: บอกเลยวิวสวยมากบรรยากาศดีมาก
1: โอ้ยอันตรายนะ
2: แต่เส้นทางแบบ
1: ต่อไปตาเราแหละ
3: กลับบ้านไหมครับ
1: อะไรนะ
3: เปลี่ยนใจกลับบ้านไหมมาลุย
1: ตรงเหรอพี
3: ่ที่บ่อที่บ้านก็มีปลาครับต้องหาแบบลำบากลำบาก
1: บูทมันดูดอ่ะ
3: อยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่แล้วไปรอกระท่อมใต้ต้นมะขามนี่ครับ
1: พี่บอกไม่ไกลเลยครับนู่นอ่ะไม่ไกล
2: ถึงแล้วครับหมายปักเบ็ดกลางทุ่งนา
3: เหนื่อยมากครับขี่รถมาใช้เป็นเหยียบปลาช่อน
4: พี่คันเบ็ดของเรา
3: เบ็ดวันนี้เอามา50อ่ะลงคาถา
4: ลงคาถา
3: ครับ
1: นะโม
3: นะโม
1: ช่อนมา
3: ช่อนมา
1: พุทธายะ
3: นะมะ
1: ช่อนมาน
3: ะโม
1: ช่อนมาน
3: ะมะ
1: ช่อนมาน
3: ะโม
1: ไปแล้วผมมาไม่มา
3: ไปกลับบ้านดีกว่าก
1: ลับบ้านดีกว่า
2: เปล่าเอ็มเดินปักเบ็ดทีละคันแต่ละคันต้องห่างกันเป็นช่วงรอให้ปลาช่อนมากินเบ็ดครับ
3: ตรงนี้
1: เลย
3: เขียดเป็นเหยื่อถ้าคนรักสัตว์เขาก็จะดูไม่ค่อยได้เนี่ยเราจะเริ่มอ้อมรอบๆเดินอีก500เมตรนี่อันนึงอ่ะเหรอถ้าไม่ได้ก็ถือว่ากระถาเชื่อมได้ได้ครึ่งตัวนี่นะ
4: เพียง
3: แค่ตัวน้อย
1: อ๋อ
3: คือเราไม่ต้องซื้อประหยัดค่ากับข้าวกับข้าวเราก็หาเองตามเนี้ย
2: วางเบ็ดเสร็จจนรอบเดินกลับมาปลาช่อนก็เริ่มติดเบ็ดแล้วครับ2ตัว
3: นั่นปลาช่อนนี่นี่ติดแล้วเนี่ยติดแล้วนั่นตัวมันใหญ่เนี่ยมาดูมาดูมาดูเนี่ย
1: เฮ้ย
3: ช่อนนา
1: เอ็นมันล่า
3: ตัวแค่เนี้ย มีคาถาตัวใหญ่ไหมนี่นะ
1: นี่นโมนโมพุทธายะช่อนมาจริงแต่ลืมบอกว่าใหญ่พุทธช่อนมาธรรมังช่อนมา
3: ต้อง
1: ฟังคังช่อนโต
3: เจ้าที่แถวนี้ต้องพูดภาษาเหนือได้ไหมภาษาเหนือ
1: เราปกติก็ใช้ชีวิตแบบนี้เลยครับ
3: เกือบทุกวันนะฮะหาอยู่หากินตามธรรมชาตินี่แหละตอนเย็นก็มาปักเบ็ดตอนเช้าก็มาเก็บเบ็ดแบบนี้บางวันก็เข้าป่าหาเห็ดหาหน่อไม้อย่างเงี้ยตามฤดูกาลได้รายปีก็จะมีการทำนาปลูกมันแบบนี้ครับบางทีก็มันก็ไม่ได้ปลูกปลูกข้าวโพดแทนแล้วก็หาของป่าขายในเพจจะมี
1: อ๋อมีเพจด้วย
3: ใช่ขายเห็ดพวกหน่อไม้ของป่านะ
1: ในนั้นทำอะไรบ้างครับ
3: เป็นการเข้าป่าเก็บเห็ดถ่ายเก็บให้เขาดูแล้วก็อธิบายด้วยว่าเห็ดชนิดนี้กินได้หรือกินไม่ได้มีพิษหรือไม่มีพิษแล้วก็มาเก็บมาถ่ายทอดแล้วก็มาทำอาหาร
1: คนตามเท่าไหร่เนี่ย
3: 500,000
1: 500,000
3: YouTube นี่ 300,000
1: โอ้โหเยอะนะเนี่ย
3: ครับ2ทุ่มเดี๋ยวเราไปดูเบ็ดกันเดี๋ยวไปดูปลาช่อนคาถาที่ว่ามานี่มันจะศักดิ์สิทธิ์ไหมน้ำขึ้นอันนี้เหยียหายไปแล้วตรงนี้ไม่กิน
1: รอก่อนรอผมก่อน
3: มามามา
1: เต็มไปหมดเลย
3: กลับบ้านไหมกลับบ้านไหม
1: ยัง
3: ไปไปต่อมันมีเสียงอะไรนะ
1: เอาดิ
3: เด
1: ี๋
3: ยวเดี๋ยวป่าหญ้านี่ใช่ไหม
1: ใช
3: ่เอ้ยไม่มีผีหรอก
1: ผมไม่กลัวผีสัตว์อะไรหรือเปล่า
3: ไม่นกก็หนู
1: อ๋อโอเค
3: ไม่ข้างหน้าก็ไม่กินแสดงว่าฝนตกอยู่น้ำไหลลงมาอู้ยงูเขาเร็วงูกินเฉียดงูปลาขึ้นโอ้ยไม่ได้ปลาเลย
2: สิ่งที่คาดเดาไม่ได้กับฤดูกาลคือฝนตกครับน้ำขึ้นเร็ว
3: น้ำขึ้นเร็วฝนมันทำท่าจะตกเลยนี
2: ่แล้วเป็ดที่ปากแทบไม่ได้ปลาเลย
3: ตายแล้ว
2: แต่เหมือนโชคช่วยขณะที่ฝนกำลังไล่หลังเรามา
3: เฮ้ยเนี่ยเนี่ย
1: เฮ้ย
2: ปลาติดเบ็ด
1: เอาน
3: ี่ลงได้ไหม
1: ให้ผมลงเนี่ยนะ
3: ค่อยๆเดินเดินเดินได้เร็ว
1: ผ่านแลบได้เร็วเร็วเร็ว
3: รู้เร็วรู้เร็วอ่ะได้ไหม
1: จับมือผมหน่อย
2: เราได้ปลาช่อนเพิ่ม1ตัวครับ
1: ตัวใหญ
3: ่
1: ตัวใหญ
3: ่ได้อยู่ใช้ได้
1: ว่าใหญ่ใหญ่ใช่ไหม
3: ถือว่าใช้ได้เลย
1: ใช่นี่ขอส่องหน่อยนะ
2: ปลาตัวนี้ขนาดใหญ่กว่าที่ได้เมื่อช่วงเย็นครับ เรามีวัตถุดิบมาทําอาหารแล้ว
3: ถือว่าผ่านเป็นไทยบ้านได้อยู่หากินได
4: ้หากินได
3: ้โอเค
4: อ๋อเฮ้ย

0: ยิ้มยิ้ม
1: ปลาช่อนที่ได้มาเมื่อคืนถูกนำมาปรุงเช้านี้ครับเป็นเมนูเด็ดแบทเทิลกันในครัวเรือนระหว่างสามีหนุ่มอีสานกับภรรยาสาวเหนืออ
2: ันนี้คือปลาช่อนครับที่เราไปใส่เบ็ดปักเบ็ดกันเมื่อคืนวันนี้เราก็จะมาทำเมนูทั้งอาหารอีสานแล้วก็อาหารเหนือ
3: แอปปลาชอบ
2: อีสานจะเป็นหมกปลาช่อนแบบโบราณสูตรชัยภูมิเลย
3: ต้องเตรียม เครื่องก่อน
2: เดี๋ยวผมจะตำข้าวเบื่อก่อนนะข้าวแช่เข้ามา
1: ปลาไทยบ้านครับเริ่มต้นจากตำข้าวเบื่อหรือข้าวเหนียวแช่น้ำหนึ่งคืน
2: จะใช้ข้าวเหนียวนะครับ
3: ในครัวก็จะมีตะไคร้กระเทียมขมิ้นใบมะกรูดแล้วก็เมล็ดผักชีค่ะ
2: ข่าตะไคร้ใส่ขมิ้นเหมือนกันใบมะกรูดเหมือนกันหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกแห้งจะใส่นิดหน่อยใส่พริกสดเยอะกว่า
4: ขมิ้นซอยใส่ลงไป
3: เนื้อจะใส่กะปิ
2: อีสานจะใส่เป็นปลาสู้อีสานไม่ได้หรอก
3: ไม่หรอกของเนื้อน่ะอร่อย
1: ป่าวไทยบ้านเริ่มตำพริกแกงครับสาวเหนือเริ่มตำพริกแกงตำพร้อมกันเลยตำเสร็จครับ
2: ใส่ชุบใส่น้ำปลาแดกมา1ทัพพี
3: เจ้า
1: คลุกปลากับเครื่องแกง
2: ได้หรือยัง
1: ใส่ผักลงไปครับเริ่มห่อครับ
2: แอปก็คือการทำแบนๆการหมกก็คือการห
1: ่อเสร็จแล้วครับ
3: ห่อเรียบร้อยแล้วก็จะเอาไปย่างต่อเจ้าแอปป่ะ
2: เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือแอปอันนี้คือหมก
1: ซ้ายคือห่อหมกปลาช่อนใส่ข้าวเบื่อของสามีจากชัยภูมิประชันแอปปลาช่อนฝั่งขวาของภรรยาจากเชียงรายถึงขั้นตอนการทำให้สุกหมกปลาช่อนเอาไปนึ่งในหวดส่วนแอปปลาช่อนจะถูกนำไปย่างไฟอ่อน
0: ๆปักเบ็ด
1: เป็ด
0: ปักเบ็ดเมื่อคืน
1: โอ้ก็จะได้
0: ได้กี่ตัวนะ3ตัว
1: ตัว
0: เจอฝนไล่
1: เจอฝนไล
0: ่น้ำก็ขึ้น
1: ครับ
0: อันนี้จะเป็นแบบ
3: ภาคเหนืออ
2: ันนี้เป็นแนวอีสานหมก
0: อ้าว
2: โอ้โหข้นมากหอนี
3: ้อันนี้มันจะกลิ่นขมิ้นออกค่ะกลิ่นใบขม
2: ิ้นนี่อันนี้จะได้กลิ่นของผักชีลาวกับใบแมงลัก
1: โอ้โหหน้าตาแตกต่างกันในชั้นเลยหมกปลาช่อนใส่ข้าวเบื่อเนื้อจะชุ่มฉ่ำข้นมีน้ำกรุบกริบแอปปลาช่อนเนื้อจะแห้งแน่นหอมกลิ่นสมุนไพรเน้นๆเห็นไหมครับยั่วๆเลยล่ะครับน่ากินมาก2แบบ2สไตล์ต่างกันแต่เด็ดทั้งคู่
2: จ้ำนะครับจ้ำ
1: โอ้ยรสชาติเข้มข้นมากเข้มข้นเลย
3: ของภาคเหนือต้องเครื่องสมุนไพรมันต้องถึงอย่างเงี้ยค่ะต้องแห้งต้องแรงๆหน่อย
2: หมกปลาช่อนแล้วเลยครับ
1: ปลาช่อน
2: ปลาช่อน
1: ไตต่างโอ้จัดเลย
2: จัดแซ
1: ่
2: บ
1: แซ่บ
2: แซ่บอีหลีครับผม
1: แซ่บอีหลี
2: ครับ
1: ท่านเหนือเพราะว่าอะไรคร
3: ับ ลำขนาด
2: ลำอีหลี
1: ลำอีหลี
3: แซ่บขนาด
1: แซ่บแซ่บขนาด
3: แซ่บขนาด
0: ไปตัดหวายกัน
1: ถึงแล้วทุกคนครับที่บ้านหลวงอำเภอเชียงของคือแหล่งหวายธรรมชาติชั้นดี
5: เมื่อคืนก็หาปลาวันนี้ก็ตัดหวายเด้งเลย
3: อันนี้ที่เขาไปทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะใช่ไหมนี่คือส่วนที่เราจะเอากินมันจะเป็นส่วนยอดของหวาย
1: แม่มอนครับภร พาเราไปตัดหวายสดๆเพื่อนำมาทำแกงหวายฝีมือแม่ยายบ่าวไทยบ้าน
2: ได้แล้วอาหาร
4: เองกับมีเนาะ
3: ที่ตัดนะคะเอาตรงน้ำออกก่อน
1: พาไปตัดอยู่นั่นน่ะดูตัดก็ยากข้าไม่กินเลยได้ไหมครับ
6: ได้มาได
1: ้ด้านเดียวพอแกงไหมครับ
2: ไม่พอครับแกงหม้อหนึ่งประมาณสัก20ยอด
3: อ้าวมาตัดแล้วยืนอยู่ทำไมอ่ะ
7: ไปตัดของแกงที่ตรงนั้นเป็นคอไว้ตั้ง
3: ได้ไหมทำได้ไหม
1: บ่าวชายบ้านบอกว่าการตัดหวายเป็นหนึ่งบททดสอบลูกเขยที่นี่
2: นี่ก็เป็นอาชีพแรกนะครับที่ผมทำตอนมาเป็นเขยอยู่ที่นี
3: ่บทพิสูจน์ลูกเขยเจ้า
4: จะมาเป็นเขยบัลหลวงต้องตัดหวายเป็นจะเป็นเขยบัลหลวงได
1: ้ได้หวายมาก็ปอกเปลือกออกจนถึงเนื้อยอดหวายขาวๆอ่อนๆเสร็จแล้วก็หั่นประมาณ2ข้อนิ้วหวายหน้าฝนจะขมมากเคล็ดลับคือต้มรอน้ำเดือดโยนหวายลงหม้อและห้ามคนเด็ดขาดส่วนพริกแกงฝีมือแม่มอนโขลกพริกกระเทียมหอมแดงเกลือกะปิแบบหยาบๆแม่บอกว่าเคล็ดลับคือต้องใส่ใจลงไปด้วยคั่วพริกแกงให้หอมรวนกับกระดูกหมูใส่เนื้อหวายที่ต้มแล้วตามด้วยผักและที่ขาดไม่ได้คือใบมะเดื่อและที่เด็ดแกงหวายล้านนาหม้อนี้คือใส่น้ำปลาร้าด้วยครับใส่ปลาร้าด้วย
3: ปลาร้าน้อยนึงให้มันอร่อย
1: ให้มันนัวแต่ใส่น้อยนึงเหนือเขาก็ใส่ปลาร้ากัน
3: จ้ะสูตรที่นี่แหละตั้งแต่เด็กแล้วปู่ย่าตายายก็ทำอย่างนี้แหละ
1: นึกว่ามันจะเหนียวเหนียว
3: นุ่มไหม
1: มันนุ่ม
3: เอาเลยกินไป
2: อีสานก็กินอีสานก็ทำแกงส่วนใหญ่แบบแกงหน่อไม้ครับใส่ใบยะนางส่วนหวายก็เอาไปซอยๆผักก็ใส่เหมือนกันมีผักอะไรใส่ได้หมดเลยคล้ายกันแตกต่างนิดนึงทางอีสานก็จะใส่ใบยะนางแค่นั้นเองทางเหนือเขาจะใส่ยอดมะเดื่อช่วยลดขม
1: นี่เดินไปไกลไหมครับ
2: พาไปต้องข้ามไปเขาลุ่มๆ มีเห็ดกับแล้วก็มีหน่อไม
1: ้ทุกคนครับเช้านี้พี่เอ็มพาพวกเราขึ้นเขาหาเห็ดหาหน่อไม้ครับเพื่อจะไปทำเมนูพิเศษ
2: เป็นหมอกน้ำจากฝนเมื่อคืน
1: ใช่ๆ
2: ตรงที่เราจะไปก็ตรงนี้เห็นเป็นหินขาวๆนี่ไหม
1: ครับ
2: เนี่ยเราเดินบนหินขาวๆขึ้น
1: บรรยากาศบนภูเขาสวยมากด้านบนเป็นยอดเขามีหมอกถัดลงมามีอ่างเก็บน้ำส่วนอีกด้านเป็นที่ราบมองเห็นทุ่งนาแบบนี้ระหว่างไทยบ้านเหนือกับไทยบ้านชัยภูมิที่ไหนง่ายกว่ากัน
2: ผมคิดว่าเชียงรายง่ายกว่า
1: เชียงราย
2: ใช่ทรัพยากรเขาเยอะกว่าป่าไม
1: ้
2: ภูเขาก็เยอะแล้วก็ทุ่งนาก็เยอะ
1: โอ
2: ้ใช่ครับแต่ว่าชัยภูมิก็มีนะพื้นที่หากินมันจะน้อยกว่าครับตรงนี้เยอะเลยที่หากิน
1: เพียบเลยครับ
2: ใช่มีแต่เขาแต่ดอย
1: ทางตันครับ
2: ตอนนี้ทางมันไปยากครับตรงนั้นมันก็ขึ้นไม่ได้นะหญ้ามันคุม
8: มาได้แล้วไม่ไปแล้วค่อยเดินมาระวังลื่นก้อนหิน
1: ไม่ไป
8: มา
1: ไม่ไปกลับแล้ว
8: กลับบ้านไหม
1: ไม่กลับ
8: กินกิฟต์ของคน
1: เย
8: ้ของคนยิ่งกว่านี
2: ้บางคนน่ะถ้าคนที่ไม่เคยหาเนี่ยเขาก็ว่ามันลำบากแต่คนที่เขาเคยหาเป็นประจำอ่ะเขาจะสนุก
1: ใครสนุกอ่ะ
2: มันต้องเดินขึ้นเห็ดตะไคร้
1: เดินออกไม
2: ้เต้นมาดูเห็ดโคนดิเห็ดโคนสามดอกเลยเก็บเลยไหมรากมันอยู่ลึกนะเห็ดโคนเราต้องงัดขึ้นมาแล้วก็รู้จักไหมชาวบ้านเขาจะเรียกเห็ดโคนฟานเห็ดสีเมนกวาง
1: เห็ดโคนฟาน
9: ไม่มี
2: เฮ้ยนั่นไงเต็มเลย
10: โอ้ยหลายดอก
1: ป่าวไทยบ้านบอกว่าคนที่นี่เขาก็หาอยู่หากินหาเห็ดหาหน่อไม้กันมาแต่เดิมเพียงแต่ว่ามันมีเห็ดบางชนิดครับที่คนที่นี่เขาไม่กินแต่เรากินเช่น
2: เนี่ยมีพวกเห็ดผึ้งคนอีสานอาจจะกินเห็ดผึ้งเยอะเชียงรายเขาไม่ค่อยกินผมเก็บแล้วก็กินให้เขาดูก็มีคนกินตามเห็ดหลายอย่างเลยที่เชียงรายไม่กินเห็ดใบตองแห้งครับเห็ดหนังปลาดุกแต่คนอีสานกิน
10: สองดอกเลย
1: เห็ดบนเขามีเยอะเลยครับแต่ไม่ใช่ทุกเห็ดนะครับที่จะเก็บมากินได
2: ้อันนี้มันจะมีรสเผ็ดแบบขาแต่ว่าไม่นิยมกินเพราะว่ามันรสชาติไม่ค่อยดี
10: มันเน่าหมด
2: ถ้าชาวบ้านเก็บตะกร้านี่จะได้ประมาณ300กว่าบาท
1: พิธีกรรายการอาหารพิธีกรรายการอาหาร
10: ได้ปวดหลังบ้างได้เข่าเป็นแผลบ้างได้กินอะไรบ้างก็ไปดู
1: และแล้วก็ถึงเวลาหาหน่อไม้ครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับหน่อไม้โอ้โหบ่าวไทยบ้านนี่สายตาดีจริงๆครับดำดำมองมองก็เจอหักดึงได้แล้วครับหน่อไม
2: ้นี่ได้แล้ว5หน่อกอเดียว5หน่อด้านในอ่ะหน่อใหญ
10: ่เอามือกำแล้วก็ดึงออก
2: กำได้เนาะ
1: เอ้ยมดเต็มเลยพี
10: ่มดเหรอ
1: โอ
10: ้
1: โห
2: โอ้ได้แล้ว
1: ขายกันยังไงครับหน่อกี่บาท
2: หน่อไม้อันนี้10หน่อก็ประมาณ20บาท
1: 10หน่อ20บาท
2: เออ
1: ทุกคนครับนี่คือแกงหน่อไม้เป็นแกงหน่อไม้ที่พิเศษมากๆและอาจพูดได้ว่านี่คือรสชาติของความรักและผมขอตั้งชื่อแกงนี้ว่าแกงหน่อไม้คู่รักครับ
2: แกงหน่อไม้นี่กินบ่อยครับเป็นอาหารหลักสูตรนี้ก็อยู่ดีๆมันก็อะแดปกันขึ้นมาเอง
3: พอไปอยู่อีสานอีสานก็แกงอีกแบบหนึ่งค่ะแต่พอมาอยู่เนื้อก็แกงอีกแบบหนึ่งแต่พอเราอยากจะให้แบบทานได้ทั้งคู่ ก็เลยปรับสูตร
2: มันมาเอง
1: หนึ่งคนหาหนึ่งคนแกงอีกคนปรุงและช่วยกันชิมเป็นแกงที่มีรสชาติผสมผสานระหว่างความเป็นเหนือกับความเป็นอีสาน
2: ใบยะนางใส่ข้าวเบื่อแล้วลงไปก่อน
3: ถ้าเหนือจะไม่ใส่ข้าวเบื่อน้ำยะนางก็จะไม่ได้ใส่ส่วนพริกแกงถ้าเป็นอีสานเขาจะตำแบบพริกสดกับหอมแดงเลยแต่ถ้าเหนือจะปนกระเทียมด้วยค่ะแล้วก็จะเอาไปเผาก่อน
1: พูดได้ว่านี่คือแกงที่เป็นผลผลิตของการใช้ชีวิตร่วมกัน
2: ทางอีสานจะใส่น้ำมะยะนางมันก็ใส่ข้าวเบื่อนะครับซึ่ง
3: ทางเหนือจะไม่มี
2: ในหม้อนี้จะมามีปลาย่าง
3: ปลาก
2: ับปลาทูเค็มซึ่งอีสานมันไม่มีรวมลงไปในหม้อเดียวกันเลย
3: ใส่ปลาเผากับปลาทูเค็ม
1: ชุบแกงนี้หวานเจี๊ยบครับ
2: ไม่มีน้ำตาลก็หวานได
10: ้ไม่มีน้ำตาลก็หวานได
1: ้มาครับมาดูแกงหน่อไม้หม้อนี้ผสมผสานความเป็นเหนือกับอีสานเข้ากันอย่างไรนี่ครับทีเด็ดคือใส่น้ำปลา
3: ส่วนผักถ้าอีสานจะใส่แค่ใบแมงลักกับชะอมส่วนทางเหนือจะมีผักหลายชนิดขึ้นมาที่อยู่ในสวนใช่ค่ะก็จะใส่ทั้งใบชะพลูใส่ชีฝรั่งชีไทยแล้วก็จะใส่ยอดอ่อนของยะนางค่ะ
1: เสร็จแล้วครับแกงหน่อไม้คู่รักหวานเจี๊ยบทุกคนครับคำเดียวเลยครับ
3: เป็นไดโช
1: อร่อยคนนึงหาคนนึงทำอร่อยกลมกล่อม
2: หวานไ
3: หมล้ำขนาด
1: รวมตัวครับ
3: รสชาติมันจะนัวๆกลมๆเนี่ยมันจะไม่โดดเนื้อแล้วก็ไม่โดดอีสาน
1: ผมถามเรื่องนึงได้ไหมอาหารการกินกับชีวิตคู
2: ่ครับ
9: เป็นเรื่องเดียวกันไหม
2: ถ้าแรกๆนี่ฮะเขาก็จะทำแบบของเขาทำที่กินที่บ้านแบบทางเหนือแล้วผมเวลาผมทำผมก็ทำอีสานเอางี้ไหมเรา
9: ครึ่งทาง
2: ครึ่งทางทำรวมๆกันเลยให้กินด้วยกันได้ครับผ
9: ม
2: ชีวิตกู้ความรักก็เหมือนกันเหนือผสมกับอีสานที่ครอบครัวเราสามารถทานได
3: ้สุดตัวที่ว่าเป็นเรื่องเดียวกันอย่างเขากินอีกแบบนึงเรากินอีกแบบนึงเราก็ต้องมาปรับรสชาติให้มันเข้ากันได้นี่ค่ะ
9: พี่เอ็มลองพูดว่า
2: เอ็ม
9: ที่สุดในโลก
2: ที่สุดในโลก
9: แพงรัก
2: รักเอ็มที่สุดในโลกแพงรัก
9: ไม่เดี๋ยวผมไปสลับเอาไง
1: จากชีวิตคู่มาสู่วัฒนธรรมการกินเสน่ห์ของอาหารจากถิ่นกำเนิดถูกส่งผ่านความรักของคนในครอบครัวการใช้ชีวิตของหนุ่มอีสานสาวล้านนาคู่นี้พิสูจน์ให้เห็นว่าศาสตร์แห่งการปรุงอาหารเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตที่อาศัยการเรียนรู้ความต่างที่สุดแล้วความสัมพันธ์ที่หลอมรวมบนโต๊ะอาหารคือคำตอบว่าวัฒนธรรมการกินกับชีวิตคู่เป็นเรื่องเดียวกัน

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม
0: ่ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ひと皿から新しい一皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอไปดูเดี๋ยวจะ
3: โอ้โห
4: ต้องขอบคุณ
2: ไปชิม
5: อร่อยมากเพโรคัน
6: พ่อโอ้ยสุดยอด
2: โอ้ยสุดยอดไปเรียนรู
7: ้ไปกัน
8: อันนี้ครับ
2: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
9: ในรายการซามูไรเชฟซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
10: よろしくお願いします
11: วันนี้จะพามารู้จักกับวิสาหกิจชุมชนลำไส้พัฒนาที่นี่เขานำปลาดุกไปแปรรูปทุกอย่าง
12: ปลาดุกเส้นเค็ม
13: ปลาดุกเส้นหวาน
14: ปลาดุกส้ม
15: ปลาแผ่นกรอบกรอบ
16: ถ้าคุณโทรมาตอนนี
17: ้แหมปีสีกระปุก
18: พี่รอเลย
11: จะโทรแล้วหมดยังครับเมื่อกี
19: ้เนื้อตัวนี้นะคะทำเป็นแดดเดียวหนังเอาไปทำหนังกรอบ
1: มันปลาดุกเอาไปทำไบโอเอาไปทำอาหารสัตว์
18: พอเรารวมกลุ่มปุ๊บจาก400ตอนนี้อยู่ประมาณ37บาท
11: ฟังเรื่องราวเต็มๆกันต่อข้างในรายการมหาอนาบานามายกกวนทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
13: เธอครบรอบ3เดือนเอาดอกไม้มาฝากปีหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวเมืองไทยกันเน
8: า
13: ะ
8: เดี๋ยวกันร้องเพลงบาทเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงู
5: ด้วยรู้รู้ให้ลึกฟูจิเซนเซได้ลองใช้ชีวิตกับตุ๊กตายางหรือเลิฟดอลจะอินกับน้องหรือไม่ตุ๊กตายางมีบทบาทหน้าที่อะไรในสังคมญี่ปุ่น
14: มันลึกกว่าที่เราคิดครับ
20: คุณแม่ต้องช่วยลูกชายให้หลั่งออกมาแต่พออยู่ไปเรื่อยๆกลายเป็นครอบครัวขึ้นมา
5: ติดตามได้ในดูให้รู้ตอน Love หรือ Sex ตุ๊กตายางญี่ปุ่นเป็นอะไรให้ได้วันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
21: เป็นสักยะอีสาน
22: ถ้าคนอีสานพูดจริงเขาจะบอกเป็นเสียงกอไก
21: ่เป็นยังไงจ๊ะ
22: เขากี้

0: วัฒนธรรมอาหารอีสานเราเข้มแข็งมากเพียงแต่ว่ามันยังขาดความเป็นระบบอย่างจริงจังในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร
1: ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk เติมทรัพย์สินทางปัญญาให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย
2: ปัจจุบันเนี่ยตัวบทละครโทรทัศน์เองเนี่ย
3: ครับ
2: IP ไม่ได้อยู่ที่คนเขียนนะครับเราไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นนะณวันนี้นักเขียนบทละครโทรทัศน์ไทยยังไม่มี IP เป็นของตัวเอง
4: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยเลยไม่แซ่บ
3: ใช่ยังแซ่บไม่พอ
0: แซ่บไม่พอฮะ
1: ฟังเสียงประเทศไทย Table Talk วันอาทิตย์นี้ทางไทย PBS ค่ะ

0: ามาเสนอปลาดุกแปลงร่าง
1: เดี๋ยว
2: ใช่แน่นะ
0: อุ้ยไม่ใช่ปลาดุกแปลรูปแต่ไม่ใช่แปลรูปธรรมดานะเพราะนี่คือนวัตกรรมสถานโลกาลของพวกเรา
3: ปลาดุกเส้นเค็ม
4: ปลาดุกเส้นหวาน
3: อร่อยเกินต้าน
4: หยุดรับทานไม่ได้เลย
5: มีเค็มมีหวานแล้วก็ต้องมีนี่ปลาดุกต้มเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยถูกใจ
0: นี่จ้าปลาดุกแดดเดียวคำเดียวไม่เคยพอเพราะว่ามันอร่อย
2: นี่ปลาแผ่นกรอบกรอบกรอบไปถึงกทม.
1: โอ้ปลาดุกหนึ่งตัวทำอะไรได้บ้างมาขนาดนี้เลยเหรอครับ
0: ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะให้ไปดูต่อในรายการรับรองลืมปลาดุกแบบเดิมๆไปเลย
1: มหาอำนาจบ้านนา
6: บ้าน
1: ยกหัวมาทำเกษตรกู้โลกเป็นมหาอำนาจไม่ต้องรอชาตินาก็คือกวนวิสาหกิจชุมชนลำไทรพัฒนาเดี๋ยวจะพาไปรู้จักสมาชิกแต่ละคนกันและนี่จะพาผมเดินไปไหนครับเนี่ย
0: ตอนนี้กำลังจะให้อาหารปลาค่ะ
1: และที่ยืนเรียงหน้ากระดานกันอยู่เนี่ยมีใครบ้างครับ
0: คนให้อาหารปลานะคะ
3: ก็นี่พี่เอก
0: น่ะพี่เอก
3: ครับ
0: ผู้ใหญ่หมึกกำนันเก๋อันนี้ผู้ใหญ่อาร์ตค่ะ
1: แต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาแล้วพี่ครับมียศอะไรไหม
0: อันนี้พี่อ้อยค่ะ
1: พี่อ้อยเฉยว่าแต่อาหารที่จะให้เนี่ยมันเป็นพวกอะไรครับ
7: ไส้ไก่ครับอาหารสดมันโปรตีนดีกว่าครับเลี้ยงตัวไว
1: และอาหารที่ให้เนี่ยบ่อหนึ่งใช้เยอะไหมครับ
3: แต่ละบ่อมันไม่เท่ากันเพราะว่าอย่างนี้ปล่อย 50,000 ตัวถ้าจะจับแล้วก็อาจจะให้อยู่ที่ถ้า200โลเครื่องเล็กๆเราก็ให้ตามอัตราส่วนไปค่อยเพิ่มปรับปริมาณเพิ่มไปเรื่อยๆ
1: เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยให้กันเลยดีกว่าปลาในบ่อน่าจะหิวแล้ว
3: ก็ตายไปก่อนให้ทีละถังเพราะว่าปลารอบนอกก็ยังไม่เข้ามาให้ปลาข้างนอกเนี่ยเข้ามากินด้วย
1: แต่ละตัวเนี่ยใหญ่ทั้งนั้นเลยและที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็คือปลาดุกพันบิ๊กอุยนะครับว่าแต่ตอนที่เขายังเป็นตัวเล็กๆเนี่ยกินแบบนี้เลยไหมครับ
0: ไซส์เล็กถ้าเกิดเดือนนึงเนี่ยเราก็จะมีอาหารเม็ดเนาะกำนันเนาะอาหารเม็ดผสมกับโคไก่ให้เพื่อปรับสภาพอาหารและหลังจากนั้นเนี่ยประมาณเดือนนึงเราถึงจะมาให้เป็นโครงบดแต่ว่าเดือนสุดท้ายที่เราจะจับเนี่ยเราก็ต้องเพิ่มน้ำหนักปลาเราก็ต้องให้แบบพวกหัวไส้มันจะเพิ่มไขมันตัวเนื้อให้ปลาดุกอ่ะเรามีเนื้อแน
3: ่
0: น
3: อันนี้ก็จะเป็นขนาดไส้ปลาย่างเพื่อที่จะจับประมาณกลางเดือนหน้า
1: ไส้ปลาย่างเนี่ยมันยังไงอะครับ
3: ถ้าปลาโบมันจะอยู่ประมาณ7เดือนแต่ปลาย่างเนี่ยเราขึ้นเดือนที่6เราก็จับได้แล้ว
1: เท่ากับปีนึงเนี่ยจับขายได้2รอบแต่กำนันเลี้ยงหลายบ่อเลยใช่ไหมครับ
3: ของผมมีประมาณ20กว่าบ่อก็ทยอยหมุนเวียนปลาออกทุกเดือนนะครับ
1: ซึ่งก็ทำให้มีรายได้ทั้งปีและคนอื่นๆล่ะครับมีกี่บ่อ
0: คุณยายอามีกี่บ่อ
4: ไม่มีเลยสักบ
1: ่
4: อ
1: ทำไมล่ะครับ
0: เรายึดอำนาจหมดแล้วจะต้องเป็นของเราคนเดียว
1: เอ้าตอนแรกก็นึกว่าพี่อ้อยเนี่ยไม่มียศสรุปก็คือใหญ่กว่าผู้ใหญ่นะว่าแต่เมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงไซส์ปลาดุกย่างเนี่ยหิวเลยอ่ะพี่กินข้าวกันหรือยังครับ
3: ยังเลยกินแต่กาแฟ
0: เดี๋ยวต้องหาคนเลี้ยงก่อน
1: อะไรนะ
0: หาคนเลี้ยง
3: หาคนเลี้ยงข้าว
1: ได้สิครับอุ้ยเดี๋ยวผมมาหุงข้าวให้ส่วนปลาดุกอ่ะขอพวกพี่นะครับขอแนะนำให้รู้จักกับคุณแม่สร้อยนะครับนะของผู้ใหญ่อาร์ตวันนี้จะมาทำอะไรให้ผมกินดีครับ
5: ผัดจ่าปลาดุกเอายังอ่ะ
1: ใจร้อนไปวัยรุ่นเลยนะ
5: ใส่พริกนี่ก่อนเนี่ยเอาเผ็ดไม่เผ็ดละ
1: เอารสที่แม่สร้อยทำประจำเลยอ่ะพอผัดพริกกับกระเทียมจนเริ่มหอมได้ที่แล้วเนี่ยตัวของเรามาเลยเนื้อปลาดุกแบบสวยเลยอ่ะจากนั้นก็ตามด้วยกระชายใบมะกรูดพริกไทยอ่อนผัดต่ออีกสักหน่อยเตรียมตัวอร่อยได้เลยนะครับ

0: เอาเหอะอร่อยแล
1: ้
0: ว
1: แต่คุณไม้สร้อยเนี่ยเป็นน้าผู้ใหญ่อาร์ตใช่ไหมครับ
0: เป็นน้าแต่มันเรียกสะแก่เลยเรียกป่าย
1: ังไม่แก่เลยยังสาวอยู่เอาผู้ใหญ่อาร์ตให้คุณน้าพูดว่าอะไรดีครับ
2: ปลาดุกผัดฉ่าค่ะ
1: เอาแบบนี้เลยนะ 1 2 3
0: ปลาดุกผัดฉ่าค่ะ
1: ต้องตามบรีฟเป๊ะอร่อยเปล่าจัน
0: ป้าก็ว่าอร่อยนะป้าทำเองใช่ไหม
1: จริงครับงั้นเดี๋ยวผมชิมให้แล้วมาบอกนะปลาดุกนี่แน่นเต็มปากเต็มคำเลยอ่ะกลิ่นคาวไม่มีเลยแถมหอมกระชายเผ็ดร้อนจากพริกและพริกไทยอร่อยเด็ดเลยล่ะครับอ้าวไปคุยกับผู้ใหญ่อาร์ตกันหน่อยดีกว่า
3: ไม่คุยไม่เก่ง
1: ทำไมอ่ะอาย
3: เราเน้นงานไม่เน้นคุย
1: โอ้โหไม่ธรรมดางั้นเดี๋ยวชวนคุยแต่เรื่องงานแล้วกันนี่ผู้ใหญ่อาร์ตมีคนพื้นที่เลยไหมครับ
3: ที่นี่ครับปทุมธานีนะครับเกิดที่ตำบลลำไส้พ่อแม่ทำนา
1: ไหนอะครับไม่เห็นมีนามีแต่บ่อเลี้ยงปลาเต็มไปหมด
3: ปลาเปลี่ยนทำปลาก็เกิดจากโรงงานเชือดไก่นี่แหละเขามาตั้งอยู่เขาก็เอาแข้งไก่ข้อไก่อะไรเนี่ยมาเลาะเอาเนื้อไปขายแล้วเขาก็นำปลามาจากใต้มาเลี้ยงกระดูกไก่กระดูกแข้งอะไรเนี่ยมาบดพวกเศษทิ้งจากโรงงานอย่างเงี้ยเอามาให้ปลาดุกกินทีเนี้ยมันก็เป็นต้นเรื่องของการเลี้ยงปลาดุกกันแถวตำบลลำไส
1: ้สินะต้นกำเนิดว่าแต่เอาปลาดุกมาเลี้ยงก็เลี้ยงได้เลยเหรอครับพื้นที่แถวเนี้ยดีเหรอ
3: น้ำก็ดีน้ำจากคลองชลประทานมันไหลตลอดดินมันก็ดี
1: มีหน้าล่ะปลาดุกที่กินมาสักครู่เนี่ยแซ่บฉละ
3: โอ้อ้วนสมบูรณ์เนื้อก็ดีครับมันไม่ร่วนมันเหนียวแน่นกลิ่นก็ไม่มีนะ
1: อุ้ยจริงนะครับสะอาดอร่อยกลิ่นคาวเนี่ยไม่มีเลยอยากจะรู้เทคนิคการเลี้ยงเลยว่าที่นี่เลี้ยงกันยังไงขนาดของบ่อนี่ต้องเป็นยังไงครับ
4: เนื้อที่40เมตรคูณ40เมตร
1: แล้วความลึกล่ะครับ
4: 2เมตรได้เนาะพี่หมึกเนาะประมาณ2เมตรครับแต่เนื้อน้ำอาจจะไม่ถึงเนื้อน้ำอาจจะเมตร70
1: แล้วน้ำเนี่ยเอามาจากไหนล่ะ
4: จะมีบ่อพักน้ำอยู่ตรงนี้ครับประมาณ 50-60 ไร่น้ำธรรมชาติ
5: ด้านหน้ามีคลอง
4: แล้วก็มาพักน้ำเป็นสต็อกไว้ช่วงหน้าแล้งเราก็จะไม่ขาดน้ำ
1: และที่บอกก่อนหน้านี้ปลาบ่อนึงเนี่ย 50,000 ตัวเลยใช่ไหมครับ
4: 50,000 ตัวครับ
5: คือไม่มีตัวผู้ตัวเมียปลาดุกคือมันสายพันธุ์เดียวกันหมดเลยเลี้ยงคล้ายตัวผู้ตัวแบบประรวม
1: แล้วลูกพันธุ์หามาจากไหนครับ
5: จากฟาร์มที่เขาเพาะพันธุ์ขายครับเราก็ซื้อเข้ามาอันนี้ปลาเดือนกว่าครับไซส์ 2-3
4: เป็นนิ้วครับ
5: อันนี้คือปลาเดือนกว่า40วันประมาณ40วัน
1: แล้วตะข่ายนี่คือขึงยังไงครับเนี่ย
4: อันนี้
5: เราล้อมมาแล้วก็เป็นเอ็นขึง
4: กันนกกระยางฮะกันนกพวกที่จะคอยมากินลูกปลาใช่อย่างเงี้ยฮะนกกระยางติดอย่างเงี้ยตัวเพื่อนมันเห็นปุ๊บมันก็ไม่มาแล้วเห็นเพื่อนมันตาย
1: แบบนี้สรุปให้หน่อยนะครับถ้าผมอยากจะเลี้ยงปลาดุกซากบ่อนึงเนี่ยต้องมีงบประมาณเท่าไหร่อะครับ
5: ต้นทุน 200,000 ขึ้นต่อบ่อ
1: จดไว้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากเลี้ยงพอเลี้ยงเสร็จแล้วปลาดุก1ตัวแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างมาดูกัน
6: ก็คือใน1ตัวเนี่ยเราจะได้เห็นนะคะว่าสามารถที่จะทำอะไรขายได้บ้างเริ่มแรกปาดข้างก่อนเนาะ
1: ครับผมพี่อ้อยเรื่องกลิ่นคาวนี่ยังไงครับปลาดุกที่นี่ไม่มีกลิ่นคาวเลยอะ
6: การที่ปลาดุกกินอาหารสดจะทำให้เนื้อไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นสาบ
1: โอ้มันเป็นแบบนี
6: ้ปาดท้องออกนะคะต้องใจเย็นๆนะคะ
1: ก้างเยอะไหมปลาดุกอะ
6: ก้างไม่เยอะค่ะก้างมันจะมีแค่ส่วนท้องตรงนี้เองกับส่วนตรงกลางอันนี้จะเป็นเนื้อท้องนะคะมันตัวนี้จะมีน้อยว่าปลาตัวมันเล็กอันนี้จะเป็นหนังอันนี้จะหั่นเป็นเส้นแล้วเน
1: า
6: ะ
1: แล้วจนเสร็จแล้วเนี่ยได้อะไรมาบ้างแนะนำหน่อยครับพี่อ้อย
6: ในปลาดุก1ตัวเนาะเนื้อตัวนี้นะคะเราก็จะไปทำเป็นพวกปลาเส้นเค็มเส้นหวานปลาแผ่นทอดมันไส้กรอกปลาเชียงอะไรพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ปลา50โลจะได้เนื้อตัวนี้18กิโล
1: โอ้โหได้เยอะนะเนี่ย
6: ต่อไปส่วนตัวที่เหลือเนาะเราจะตัดข้างตัด2ข้างนะคะเพื่อเอาไปทำเป็นแดดเดียวพอแห้งแล้วเราก็มาทอดกรอบส่วนไปเป็นหนังเนื้อติดอยู่หน่อยนึงเอามีดขูดเนื้อออกเอาไปล้างสั่นส้มรอบนึงแล้วก็เอาไปคลุกเกลือแล้วก็ไปตากได้เลยเอาไปทำหนังกรอบทอดเสร็จทานได้เลยอร่อยมาก
1: เดี๋ยวไปลอง
6: อันนี้ท้องปลาได้หลายเมนูนะบางเจ้าเขาก็ไปทำแดดเดียวแต่ที่นี่จะทำเป็นพวกปลาส้มพอทำเป็นปลาส้มเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าจะขายไม่ได้ไปมาขายดีเพราะว่าเวลาทอดแล้วมันจะหนึบๆมันจะเหมือนหมูส้ม
1: น่ากินนะแล้วไอ้เล็กๆนั่น
6: อ
1: ่ะ
6: อันนี้มันที่นี่เราจะเอามันปลาดุกไปเจียวแล้วก็ขายเป็นน้ำมันเก่า
1: ไม่มีอะไรต้องทิ้งเลยเหรอกลางเนี่ยทิ้งไหม
6: ไปต้มแล้วตากแดดไว้เขาก็รับซื้อไปทำปุ๋ยเขาใส่ต้นไม้มันมีแคลเซียมสูง
1: ทุกอย่างขายได้หมดเลยอ่ะ
6: เห็นไหมล่ะคือปลาดุกของพี่อ้อยเนี่ยสามารถที่จะทำได้หลากหลายแล้วก็สามารถขายได้ทั้งตัว
1: สุดยอดครับแต่เมื่อกี้ติดใจอยู่อย่างนึงหนังปลาดุกทอดอ่ะ
3: มาลองดูหนังปลาดุกทอดกรอบไฟแรงเวอร์โดยเชฟผู้ใหญ่อาร์ต
1: โอ้โหไม่เป็นละครับเกษตรกรเป็นเชฟละเสียงนี่ไพเราะกลิ่นนี่ก็หอมเลย
3: กระทะนี้ไม่ชวนคุยนะครับน้องเดี๋ยวไหม
1: ้แล้วคำว่าหนังปลาดุกกรอบเนี่ยมันกรอบแค่ไหนครับผู้ใหญ่อาร์ตโอ้โหเชื่อแล้วครับ
3: กรอบไหม
1: เสียงนี่คือกรอบสุดๆ

0: กรอบชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้าม
1: ีเล่นคำซะด้วยอ่ะส่งมาเลยส่งมาเลยส่งมาเลยครับผู้ใหญ่ขอลองมั่งสิหนังปลาดุกเนี่ยมันกรอบกรอบจริงๆมีความเค็มนิดๆนะเคี้ยวเพลินกินเล่นๆได้ทั้งวันนะบอกเลยกินเสร็จแล้วเนี่ยขอแวะไปคุยกับพี่อ้อยบ้างดีกว่าแล่ปลาเก่งขนาดนี้เนี่ยเลี้ยงปลาตั้งแต่สมัยเด็กเลยมั้ยครับ
2: เริ่มแรกทํานาพอเราเรียนจบเราไปทํางานอยู่กรุงเทพแล้วพอเราทําไม่ไหวก็เลยกลับมาอยู่บ้านค่าใช้จ่ายในแต่ละวันน่ะมันไม่เยอะเหมือนอยู่ในกรุงเทพ
1: แล้วมาเลี้ยงปลาได้ยังไงอะครับ
2: พอดีว่าแต่งงานแล้วบ้านแฟนเนี่ยบ้านผู้ใหญ่อะค่ะเขามีอาชีพเลี้ยงปลา
1: อากันจะเล่าข่าวไม่ได้ไปเจอกันยังไงอ่ะก่อนจะแต่งงานกันอ่ะ
2: เราเรียนประถมมาด้วยกัน6ปีก็คนละทางก็ไม่เคยเจอกันมาเจอกันอีกทีตอนกลับมาอยู่นี
1: ่แอบปิ๊กก็ตั้งแต่เด็กปะเนี่ย
2: ทะเลาะกันตั้งแต่เด็กแล้วไม่ชอบพี่หน้ามัน
1: จนกระทั่ง
2: เขาจีบเราก่อน
1: อันแน จากนั้นก็อยู่ด้วยกันยาวเลยเหรอครับ
2: ไม่นับตอนเรียนประถมนะนับตั้งแต่อยู่ด้วยกันเนี่ย21ปี
1: เห็นคนไม่ชอบพี่หน้าจบแบบเนี้ยหลายคู่ละว่าแต่ชีวิตนี้เปลี่ยนไปเลยไหมจากอยู่กรุงเทพมาเลี้ยงปลาเนี่ย
2: มันต่างกันนะตรงนี้มันสบายใจกว่ามันไม่ต้องไปแข่งกับใครงานมันอิสระถึงมันจะเลอะเทอะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็สบายใจแล้วมันก็ได้เงินด้วย
1: แล้วปกติโดยทั่วไปเนี่ยเห็นคนเลี้ยงปลาแล้วก็ขายนะแต่ที่เนี่ยแปรรูปไปหลายอย่างมากเลยอ่ะมันเกิดจากอะไรครับ
0: เมื่อก่อนผมก็เลี้ยงปลาดุกหลายบ่อนี่เกิดเศรษฐกิจตกต่ำราคาปลามันไม่ดีมันอยู่ที่18-15บาทเมื่อก่อนนี้ก็เอาปลาไปขาย3ตัน2คันรถเขาไม่เอาเราก็เลยต้องตีกลับมาใส่บ่อปลามันก็เกิดตาย
1: โอ้โห3ตันเนี่ยเครียดเลยนะ
0: เครียดครับเครียดอยู่แล้ว
2: ไปขายไหนก็ไม่มีใครรับเพราะว่าปลามันล้นแม่เขาก็ทั้งนั่งทำปลาเค็มขาย
1: แล้วปกติคุณแม่เขาแปรรูปทำปลาเค็มขายอยู่แล้วไหม
2: วันนั้นเป็นวันแรกที่เขาทำปกติเขาไม่ทำหรอกแล้วก็เห็นเขาขายโล150ไม่รู้ใครหน้ามือตามัวมาซื
1: ้
2: อขายได้นี่หว่าก็เลยลองทำมั่งลองทำแล้วก็มันเหมือนว่าลองสูตรลองอะไรเนาะบางวันก็เค็มบางวันก็ไม่เค็มบางวันก็ไม่อร่อยอะไรประมาณนี้แล้วเราก็เป็นคนที่ปรับสูตรมาเรื่อยๆจนได้สูตร
1: ซึ่งเคล็ดลับในการทำปลาแดดเดียวของที่นี่มีอะไรบ้างพี่อ้อยอ่ะไม่มีกั๊กนะครับแต่ก่อนจะไปดูอ่ะผมขอไปกินก่อนแล้วกันมาครับเชฟพี่อาร์ตครับ
0: เทคนิคการทอดปลาแดดเดียวไฟปานกลางก็เอาทางเนื้อลงก่อนฮะมันจะได้ไม่กระเด็นมันจะเปลืองตะหลิวหน่อย
1: แล้วทำไมต้องเอาตะหลิวทับด้วยอ่ะครับ
0: ถ้าไม่ทับมันไว้มันก็จะห่อเป็นอย่างนี้มันไม่แบเป็นอย่างนี
1: ้เฮ้ยมีเทคนิคนะเนี่ย
0: นี่แล้วก็กลับเอาด้านหลังลงมันจะได้ไม่กระเด็นแล้วก็ดูจนสีมันเหลืองๆแล้วก็กลับเอาด้านนี้ลงไปใหม่ประมาณสัก15นาที
1: กลิ่นหอมอ่ะซื้อกลับบ้านเนี่ยขายยังไงครับเนี่ย
0: อันนี้ขายโล140บาทครับเราจะไม่มีกระดูกตรงนี
1: ้โดนผมได้อันนี้ซื้อกลับไปเนี่ยกินกับอะไรดีครับผู้ใหญ
0: ่กินกับปลาข้าวได้หมด
1: ตลกซะด้วย
0: เสร็จแล้วครับดูแดดเดียวต้องผมทอดคนเดียวถึงจะอร่อยนะครับ
1: ทำคล้องจังนี่เก่งจังไงดุกแดดเดียวของที่นี่เข้มอ่อนๆกินเพลินๆกินเปล่าๆก็ได้กินกับข้าวต้มก็อร่อยตอนนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าที่นี่เขาจับปลาดุกกันยังไงโอ้กำลังทำงานกันอยู่เลยเหรอครับเนี่ย
2: ใช่หนุ่มๆเขากำลังลากปลากันอยู่
1: หนุ่มๆลากปลาแล้วสาวๆทำอะไรครับ
2: แม่ปลาอยู่ในบ้านแปรรูปอยู่ในบ้าน
1: นึกว่าจะเต้นรูปสาวรอซะอีก
2: ได้นะ
1: ไม่เป็นไรครับแถวเล่นเฉยๆแล้วในบ่อนี้คือปลามันมีกี่ไซส์อะครับ
3: โบย่างเค็มไซส์ปลา
1: โบย่างเค็มเอาจากโบก่อนแล้วกันครับกี่ตัวโลครับ
2: สองตัวโลขึ้น
3: ครับขึ้นไป
2: ปลาย่างตัวปลาสามปลาสี่ปลาห้าปลาเค็มก็6ตัวค่ะและหลังจากนั้นก็เป็นตีเป็นปลาฝอย
1: ที่มันมีหลากหลายไซส์เนี่ยก็เพราะว่าเวลาจับทั้งบ่อเลยใช่ไหมครับ
2: เขาจะล้อมมาจากบ่อหัวบ่อเลยค่ะและลากมาทั้งบ่อเลยเข้ามาตีอยู่ในอวนนี้ตักจากเปตรงเนี้ยเพื่อที่จะเข้าเครื่องร่อน
1: จังหวะมาละขอมุกนะครับเครื่องร่อนเนี่ยแบบไหนน่ะเป็นไงพี่อ้อยชอบไหมร่อนมาอันเนี้ยโอ้ยไม่ได้เวลาโชว์แล้วก็เอาใหญ่ไปพักเลยโอ้
2: อันนั้นไม่เกี่ยวนั้นร่อนละคัดไม่ได้อันนี้คัดได้ค่ะ
1: คัดยังไงครับไอ้เครื่องร่อนอันนี
2: ้เป็นการที่เทปลาลงไปแล้วเขาจะออกมาตามไซส์ของเขามันจะมีช่องปลาเค็มช่องปลาโบ้ช่องปลาย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะร่อนใส่ตะกร้าแล้วก็ไปชั่งกิโล
1: ส่วนเรื่องราคาขายเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ดูจับไปก่อนใช้คนเยอะเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: ทั้งหมด9คนค่ะรวมทั้งน้องด้วย
1: เฮ้ยผมไปเข้าร่วมตอนไหนเนี่ย
2: เนี่ยตั้งหลายคนแล้วกันตากล้องอะไรพวกนี้มาช่วยค่ะ
1: รวมตากล้องด้วยเหรอใครจะถ่ายอ่ะ
2: เดี๋ยวพี่อ้อยถ่ายให
1: ้เอากล้องให้พี่อ้อยเลยพี่อ้อยเอาไป
2: เกรงใจ
1: พี่อ้อยคุมคนเขาจับปลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอคุยกับกำนันสักหน่อยกำนันเนี่ยแต่งตัวชิลมากเลยนะ
3: บ้านครับอาชีพเลี้ยงปลาก
1: ำนันที่เป็นเกษตรกรนะครับ
3: ครับเป็นกำนันอยู่ในตำบลลำไส

0: มาอยู่ที่นี่ประมาณ40กว่าปีแล้วแต่ปลาดุกก็เลี้ยงมาโอ้ร่วม30ปีแล้วครับเป็นปลาดุกบิ๊กอุยเลี้ยงง่ายตัวไวเลี้ยงเป็นหลักแล้วก็ส่งให้ผู้ใหญ่อาร์ตเขาเอาไปแปรรูป
1: แล้วกำนันมาเลี้ยงส่งให้ผู้ใหญ่อาร์ตเนี่ยเริ่มจากตอนไหนล่ะครับ
0: ก็คือช่วงที่ราคาปลา4โล100 5โล100เนี่ยผู้ใหญ่อาร์ตก็บอกเอ้ยกำนันเราจะทำไงดีแปรรูปกันดีไหมเพราะว่ามันจะได้สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าจังหวะที่ดีตรงที่ว่าพี่อ้อยเรื่องอาหารเขาจะรู้ก็เลยไปนั่งคุยเขาเขาก็เริ่มที่จัดเล็กๆเอามากินกันเองก่อนพอเอ๊ะมันถูกปากแล้วเอ๊ะมันอร่อยนะเขาก็เริ่มที่จะให้ทางหน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของการบรรจุแพ็คกิ้งหีบห่อ
1: พี่อ้อยว่าแต่ใกล้เสร็จหรือยังครับเนี่ยเราจะไปนั่งคุยกันนะ
2: เขาก็จะค่อยๆหย่อนสวกลงไปให้คนที่อยู่ในบ่อแล้วคนในบ่อก็จะเป็นคนตักเพื่อที่จะเอาสวกเนี้ยเกี่ยวกับยอแล้วก็เอาขึ้นไปเทตรงที่คัด
1: ซึ่งการทำงานของเครื่องร่อนแยกสายเนี่ยมันจะเริ่มจากบนสุดที่ร่องของเหล็กเนี่ยค่อนข้างกว้างจากนั้นก็จะแคบลงเรื่อยๆทำให้ปลาที่สายไม่ถึงเนี่ยค่อยๆตกลงไปข้างล่างส่วนปลาที่ได้สายเนี่ยก็จะดิ้นไปเรื่อยๆสุดท้ายก็จะออกไปยังช่องที่เราเตรียมเอาไว้ซึ่งแต่ละช่องเนี่ยสายก็ออกมาตามนี้เลยครับเห็นไหมครับจะเรียงจากระดับความสูงเลยอะแล้วเริ่มกันยังไงอะครับพี่อ้อยจากการแปรรูปปลาที่ขายไม่ออกอยู่คนเดียวสู่การรวมกลุ่มแปรรูปปลาดุกกันเนี่ย
2: แรกเริ่มเลยคือไปจดโอท็อปจากของพัฒนาชุมชนก่อนแล้วขอไปกับตลาดกับพัฒนาชุมชนไปขายที่วัดโบสถ์ได้การตอบรับที่ดีเราก็เหมือนกับตรงไหนมีตลาดฟรีเราก็ไปวันนั้นน่ะมันมีการประชุมที่โรงแรมที่ปทุมเขาก็เชิญไปเขาบอกพี่อ้อยไปขาย4ลองดูพี่อ้อยอ่ะวันนั้นน่ะติดขึ้นศาลพี่อ้อยติดขึ้นศาลเรื่องรถเน
1: า
2: ะรถ6ล้ออ
1: ้าวอันนี้มันคือเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเล่าย้อนให้ฟังหน่อย
2: ได้ค่ะก็คือพี่อ้อยวิ่งอาหารใช่มั้ยตอนแรกอ่ะราคาปลาดุกมันก็ปกติช่วงปี57น่ะราคามันลงอยู่ที่18บาทใช่ป่ะบางทีเจ้าของอาหารนะช่วงนั้นเขาก็ไม่มีตังค์เหมือนกันเขาก็จะไม่ได้จ่ายค่าวิ่งเราก็เหมือนว่าเราก็ต้องดรอปเราต้องหยุดก็ไม่มีตังค์ส่งรถเหมือนกันพี่อ้อยก็เลยต้องปล่อย
1: กลับมาปัจจุบันรถโดนยึดก็เลยต้องไปขึ้นศาล
2: รถที่โดนยึดอะค่ะเราก็มีการคุยกันว่าผู้ใหญ่งั้นตัวเองไปขายก่อนนะเดี๋ยวเขาขึ้นศาลเสร็จอ่ะเขาก็จะตามไปพอเราขึ้นศาลอยู่ผู้ใหญ่ก็โทรมาเสร็จยังเราก็ถามว่าทำไมเขาบอกว่าหมายังเนี่ยทอดไม่ทันแล้วเก็บตังก็ไม่ทัน
1: ขายดีจัดเลยสิเนี่ยแล้วทำยังไงครับ
2: ก็มีเจ้าหน้าที่จากอำเภอเนาะเขาก็ช่วยเก็บตังแล้วก็มาช่วยทอดช่วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแนะนำว่าพี่อ้อยจดเป็นวิสาหกิจไหมถ้าเราจดเป็นวิสาหกิจนะชื่อมันจะโชว์ในระบบเวลาเราจะทำอะไรอ่ะมันง่ายและอย่างนึงพอเราชื่อเราโชว์แล้วเราทำปลาดุกเนี่ยเวลาหน่วยงานไหนเขาต้องการสนับสนุนด้านปลาดุกอ่ะเขาก็จะเข้ามาหาเรา
1: ก็เป็นไอเดียที่ดีเลยนะครับเนี่ย
2: เราทำเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเป็นสมาชิกใช่ไหมคะแล้วก็มามีส่วนร่วมด้วยกันทุกคนเนี่ยก็จะมีรายได้ปันส่วนกำไรให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็เลยกลายเป็นการรวมกลุ่มกันเลย
3: ก็เป็นกลุ่มของลำไส้แปลงใหญ่เราเลี้ยงแล้วเขาไปแปรรูปอย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ดีไหมพอมาทำแบบรวมกลุ่มกันแล้วเน
3: ี่
1: ย
3: มันถามว่าดียังไงเราพ่อค้าคนกลางมันจับราคามันตกต่ำกว่าถูกกว่าเอาไปแปรรูปมันก็เพิ่มมูลค่าขึ้นมาได้อีกก็ดีในกลุ่มช่วยสร้างรายได้ในกลุ่ม
1: แล้วกลุ่มนี้เนี่ยถือว่าใหญ่ไหม
0: ก็เป็นปลาดุกแปลงใหญ่คือมันไม่ได้มีแค่พื้นที่ที่เรายืนคุยกันตรงนี้ยังมีหมู่อื่นด้วยที่เขาเลี้ยงอีกเยอะแยะเลยครับแล้วก็รวมกันเป็นปลาดุกแปลงใหญ่เอาคนที่เลี้ยงปลาเอามาคุยกันเพื่อที่จะสร้างในการซื้ออาหารได้ถูกแล้วก็จะมีแพปลามารับโดยที่ไม่ต้องไปผ่านพ่อค้าคนกลาง
1: พอรวมเป็นกลุ่มแล้วเนี่ยราคาตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันไหมครับ
0: ราคาปลาดุกมีอยู่ช่วงนึงที่ราคาถูกแล้วเราโดนพ่อค้าคนกลางกดราคาโดน20บาทเลี้ยงแล้วมันขาดทุนแต่ตอนนี้ราคามันขยับขึ้นมาแล้วตอนนี้อยู่ประมาณ 35-37 บาทต่อโล
1: โอ้โหถือว่าขึ้นมาเกือบเท่าตัวเหมือนกันนะเนี่ยแถมปลาที่ได้จากกลุ่มเนี่ยก็การันตีเรื่องคุณภาพอีกด้วยปลาดุกแดดเดียวก็กินไปละตอนนี้เรามาดูสูตรลับที่พี่อ้อยเขาคิดขึ้นมาดีกว่า
2: อันนี้เป็นปลาดุกไซส์6ตัวโลเราจะเน้นในเรื่องของการแล่เราต้องแล่เปิดหมดนะ
1: แล้วปลาเค็มกับปลาดุกแดดเดียวเนี่ยรากฐานมันคือคล้ายๆกันไหมครับ
2: มันตัวเดียวกันแต่คราวนี้มันพัฒนาขึ้นที่ว่าปลาดุกเค็มสมัยก่อนนะมันเค็มเนาะกินปลาตัวนึงอะข้าวต้ม3ชามอะไรประมาณแค่3กะละมัง
1: โอ้จริงๆๆๆเค็ม
2: แต่เดี๋ยวนี้ก็คืออาจจะเป็นปลาที่แบบมันไม่ได้เค็มมากมันอาจจะกินเพลินมันจะเค็มอร่อยเค็มเปลือง
1: เค็มเปลืองเนี่ยมันยังไงครับ
2: ก็กินไปเรื่อยๆไงกินไม่หยุดไงอร่อยไงมันเลยเปลือง
1: เบรกแตกเลยว่างั้นน่ะอ่ะมาดูส่วนผสมกันบ้างดีกว่า
2: ส่วนผสมเราก็จะมีเกลือน้ำตาลทรายแดงค่ะ2 อย่าง
1: สูตรนี้ใช้ปลากี่กิโลกรัมครับเนี่ย
2: ถ้าเราแล่ปลา50โลมันจะเหลืออยู่ประมาณ33กิโลค่ะเดี๋ยวพี่อ้อยทำให้ดูเนาะอันนี้ใส่เกลือก่อนเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงอันนี้จะทำให้ดูเฉยๆนะคะแต่ว่าที่บอกไปคือเป็นอัตราส่วนจริงแล้วเราก็ผสมเนาะคนน้ำให้เข้ากัน
1: แล้วถ้าไม่มีน้ำตาลทรายแดงเนี่ยน้ำตาลธรรมดาหรือน้ำตาลปี๊บอะไรอย่างนี้ได้ไหม
2: ไม่เหมาะค่ะน้ำตาลทรายแดงมันจะช่วยในเรื่องของสีและมันไม่ได้หวานมากมันจะหวานแบบธรรมชาติ
1: แล้วแบบนี้เกลือล่ะครับมีเคล็ดลับด้วยไหม
2: เกลือที่ใช้เป็นเกลือสินเทาเนาะไม่ใช่เกลือทะเลเกลือสินเทามันจะไม่มีไอโอดีนผสมถ้ามีไอโอดีนผสมเนี่ยเกลือป่นพวกนั้นอ่ะมันจะมีความเค็มที่เค็มมากที่นี่ก็เลยใช้แต่เกลือสินเทา
1: ทุกเคล็ดลับเนี่ยไม่มีกากเลยอ่ะมีอะไรครับบอกมา
2: ที่เนี่ยเราจะใช้แต่เฉพาะปลาสดปลาที่เมื่อกี้เราไปจับแล้วเราจะพัก1คืนกลิ่นคาวกลิ่นอะไรเนี่ยมันจะเริ่มออกแล้วมันก็จะเริ่มคายอาหารที่มันกินมาเช้าขึ้นมาเนี่ยเราก็ถ้ามีปลาตายเราก็จะคัดออกเราจะไม่ใช้ปลาตายเพราะว่ามันมีผลต่อกลิ่นปลาและสีไม่สวยเล็กอย่างนึงถ้าเราใช้ปลาสดกระดูกมันจะไม่มีเลือดขังเวลาเราไปตากเนี่ยแมงวันมันจะได้ไม่ตอม
1: บอกหมดไม่มีกากเลยนะครับแล้วแบบนี้ปลาที่ตายก็ไม่ได้ใช้อะดิ
2: ปลาที่ตายใช่คะก็คือเราจะคัดออกพอคัดออกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะตีไปเป็นเศษทิ้งกับหัวเอาไปโม้ไปเป็นอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่มีทิ้งเลยโอ้โหอันนี้คือส่วนไหนของปลาดุกอีกครับเนี่ย
4: อันนี้เป็นเศษทิ้งจากปลาดุกคือมันปลาดุกตัวนึงก็ได้ชิ้นเดียวแค่นี
1: ้แต่อันนี้เยอะเหมือนกันนะ
4: อ
1: ัน
4: นี้ก็เป็น10ตัวแล้วมั้งเอาไปเจียวเอาน้ำมันมีคนมารับซื้อฟีบละ450
1: เฮ้ยราคาดีเหมือนกันนะเนี่ยเขาซื้อเอาไปทำอะไรครับ
4: เขาไปกั่นกองอีกทีนึงไงเอาไปทำไบโอเอาไปทำอาหารสัตว์
1: เติมรสก็ได้ให้สัตว์กินก็ดี
4: นี่แหละคือกลุ่มของเราทุกอย่างก็ให้เป็นศูนย์ให้หมด
1: ไม่ธรรมดาไหมกลุ่มนี้แปรรูปทุกอย่าง
2: อันนี้น้ำเกลือก็ได้แล้วนะครับแล้วก็จะมาใส่เอาปลาใส่อ่างเนาะสังเกตได้ง่ายน้ำเค็มน้ำไม่เค็มสงสัยไม่เค็มว่ะ
1: เพราะว่า
2: ปลาจมถ้าปกติปลามันจะลอยอันนี้เกลือมันน้อยเกลือมันไม่ตามที่เราบอก
1: ถ้างั้นขอดูแบบเกลือถึงหน่อยสิครับว่าปลาเนี่ยมันจะลอยจริงไหม
2: อุ้ยถ้าไม่ลอยทำไงเนี่ย
1: ไม่รู้กันนะครับว่าจะเสียชื่อไหมไม่เสียชื่อละ
2: ลอยจริงไม่จมไม่จม
1: แล้วอันนี้เคล็ดลับด้วยไหมครับนั่งเรียงทีละตัวเนี่ย
2: เราเทใส่ได้เลยไม่จำเป็นจะต้องเรียงแต่พี่อ้อยให้เห็นว่ามันลอยไงกดให้มันพอดีน้ำอ่ะแล้วเราก็กะละมังคุมไว้1ชั่วโมงแล้วเราก็จะเอาใส่ตะกร้าเพื่อไปล้างน้ำสันส้มเพื่อความสะอาดแล้วก็เอาไปตาก
1: สมมุติว่าผ่านไป1ชั่วโมงแล้วล้างสันส้มเรียบร้อยตากยังไงดีครับแบบหงายเนื้อขึ้นฟ้าล่ะครับ
2: เพราะว่าถ้าเกิดความอย่างเงี้ยหนังมันจะมีความร้อนใช่มั้ยมันจะทําให้เนื้อปลาข้างล่างอ่ะสุกเน่ามันจะเสียเราก็เลยต้องหงายแล้วเราก็จะเอาเข้าไปในโรงตากอ่ะค่ะ
1: แล้วในโรงตากเนี่ยกี่องศาครับ
2: อุณหภูมิอยู่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่45ถึง50องศาแต่ว่าอันนี้จะไม่เกิน60เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งขวางตะวันเราตั้งตามตะวัน
1: แล้วต้องอยู่ในโรงตากนานมั้ยครับ
2: ตากอยู่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะแล้วก็ออกมาผึ่งลมถึงลมเสร็จพอมันคืนตัวเสร็จเราก็เอาไปตีนสุญญากาศแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีซเพื่อรอจำหน่าย
1: ที่ดูพี่อ้อยตากเนี่ยไม่มีแมลงวันมาตอมจริงๆนะและเหตุผลก็คือ
2: ฉีดยาฆ่าแมลง
1: จะว่าไม่ใช่ดิ
2: อ๋อไม่ใช่ล้างปลาให้สะอาดค่ะล้างปลาด้วยสารส้มมันก็จะสะอาดแล้วมันจะไม่มีเลือดฝังกระดูกแล้วแมงวันจะไม่ตอมแมงวันมันจะตอมเลือด
1: โอเคครับแหมเล่นสตออกตกใจหมดเลยเดี๋ยวพี่อ้อยทำเสร็จแล้วเนี่ยไปตากแล้วมานั่งคุยกันดีกว่ากลุ่มแห่งนี้เนี่ยก็เหมือนจะอยู่ตัวแล้วนะครับมีรายได้เข้ามาตลอดเลยและทั้งหมดเนี่ยก็เป็นรายได้ที่เรากำหนดเองด้วยได้ใช่ไหมครับ
0: เนี่ยพอเรารวมกลุ่มปุ๊บจากโล4โล100 5โล100เนี่ยมันก็ขยับขึ้นมาแล้วเราก็จะเรียกพ่อค้าเข้ามาว่าถ้าจะจับเราเนี่ยราคาต้องตามเรานะราคาอาจจะไม่ได้แบบถูกมากแล้วก็ไม่ได้แพงมากแต่เราจะมีปลาให้เขาจับทุกวันโดยที่เขาจะได้ไม่ต้องไปดิ้นรนหาบ่อนู้นบ่อนี้ที่อื่นเนี่ยครับ
1: จากคนที่เคยล้มไปแล้วนะครับตอนนี้กลับมาลุกขึ้นยืนได้แล้วก็ไม่ได้ไปกันแค่2คนนะครับรอบนี้ไปทั้งกวนเลย
2: ก็คือว่าพี่ก็ไม่ได้อยากรวยกันอยู่2คนเนอะเราก็อยากให้มีแบบว่าชาวบ้านหรือว่าเพื่อนๆเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ไปด้วยกันรวยด้วยกันแต่จริงๆแล้วอ่ะการที่เราเป็นกลุ่มอ่ะมันเดินง่ายกว่าที่เราจะเดินไปแค่2คนเพราะเดิน2คนมันเดินลำบากแต่ถ้าเราไปเป็นกลุ่มๆเงี้ยพี่อ้อยว่ามันผ่านอะไรไปได้ง่ายๆเราก็จะยกกวนกันไปเนาะทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอะไรเงี้ยเรายกกันไปหมดเลยนั่นแหละบรรดาผู้สูงอายุทั้งหลาย
1: เรื่อง ราวของกวนวิสาหกิจชุมชนลำไส้พัฒนาจากวันที่ปลาดุกล้นตลาดชาวบ้านของที่นี่ไม่ได้ยอมแพ้แต่เรื่องที่จะนำไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับปลาดุกที่ตัวเองมีจนทุกวันนี้ปลาดุกไม่ได้เป็นเพียงแค่สินค้าที่ต้องรอราคาจากตลาดอีกต่อไปแต่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถหล่อเลี้ยงคนทั้งชุมชนได้เพราะความมั่งคั่งของชุมชนไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่งแต่มันเกิดจากวันที่ทุกคนหันมารวมกลุ่มกันช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมกันนี่แหละครับ

0: าระยังเชียร์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลาดุกไม่หมดเลยอ่ะขอซื้อกลับบ้านได้ไหมครับมีจัดโปรโมชั่นให้ผมบ้างไหมอ่ะ
1: ปลาแผ่นกรอบถ้าโทรสั่งตอนนี
0: ้แถมอะไรครับ
1: กรอบชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า
0: เอามาสัก5กระปุกแล้วปลาดุกเส้นเค็มหวานล่ะครับมีจัดโปรบ้างไหม
2: ถ้าคุณโทรมาตอนนี
3: ้แถมปี10กระปุก
4: เฮ้ยพี่รอเล่นรอเล่น
0: เฮ้ยนึกว่าพูดจริงรีบกดโทรเลยเมื่อกี้แล้วดุกแดดเดียวล่ะครับอย่าน้อยหน้า
5: ถ้าโทรมาตอนนี้รับรองไม่ได้รับสายเพราะว่าอัดรายการอยู
0: ่อันนี้เป็นตลกใช้เลยงั้นทั้งหมดอ่ะเอามาอย่างละ5แต่ก่อนกลับอ่ะขอลาไปด้วยท่าปลาดุกหน่อยสิครับพี่เป็นไงทุกคนทุ่มเทขนาดนี้แล้วดูรายการจบแล้วอย่าลืมหาปลาดุกมากินกันนะครับวันนี้
6: ปลาดุกบิ๊กอุ่ยเนื้อแน่นเต็มคำไร้กลิ่นคาวชาวลำไส้พัฒนาเขาชวนกันมาทำปลาดุกแปลงร่า

0: จะชนะเลือกตั้งมีประชาชนเป็นผู้ซื้อ
1: consumer as voter
2: เอาการตลาดมานับใช
3: ้สิ่งที่เรียกว่านโยบายสื่อสารให้กับประชาชน
1: ถ้าจะให้ซื้อก็ต้องหา product ทำให้ product เป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์เขา job to be done
4: รายการ How to Win People's Heart กลยุทธ์ชนะใจออกอากาศวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
5: มาร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันเป็นเพลงพื้นบ้านโบราณเคยมี
6: เฮ้เอ้าเฮ
7: ้เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักหรอกไอ้ผักบ้านๆแบบเนี้ย
8: กินเป็นแต่แครอทแล้วก็ผักเคล
9: ปลาธรรมชาติไม่กินเพราะว่ากลัวปลา
10: แข่งทำอาหารจากปลาห้ามซื้อของข้างนอกเด็ดขาด
11: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 น.ทางไทย PBS
12: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3
13: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท้องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
14: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBSKing Bit Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเรานักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBitRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: อย่าโลกสวยผมไม่ได้โลกสวยครับมันลึกกว่าที่เราคิดครับ
2: เราคบกันมา3เดือนเป็นไงซื้อกางเกงช้างมาใส่ด้วยกันรู้สึกสบายไหม
3: ครบรอบปีหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวเมืองไทยกันเน
2: า
3: ะ
2: เดี๋ยวกันร้องเพลงบาดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกินเมียงูขอบคุณมากนะท่านได้นอนตักเธอนานเลย
3: จริงๆแล้วนะเราอยากจะให้ความรักแต่ว่าช่างภาพแอบดีอยู่อยากให้ดูเลย
4: นี่คุณนาคาจิมะรักจริงๆ
2: ตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับตอนแรกอาจจะเป็นแฟนหรือเป็นเพศสัมพันธ์แต่พออยู่ไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเหมือนกับกลายเป็นครอบครัวขึ้นมามีความผูกพันไปไหนอยากไปด้วยกันก็มีแบบนี้ครับมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งภรรยาเสียไปแล้วแล้วก็อยากจะได้ภรรยาที่เคยเป็นภรรยามาก่อนเหมือนเป็นตัวแทนของภรรยาที่ล่วงลับไปแล้วก็มีครับ
3: คุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นคนพิการแล้วเราหาแฟนไม่ได้แล้วมันมีความต้องการทางเพศอ่ะคุณจะทุกข์ขนาดไหน

0: เธอเอาดอกไม้มาฝากครบรอบ3เดือนเอาไว้นี้ก็แล้วกันนะเราคบกันมา3เดือนเหนื่อยมากเลยวันนี้ไปถ่ายรายการมาโอ้ไม่ได้พักเลยโอ้ยยังไงซื้อกางเกงช้างมาใส่ด้วยกันรู้สึกสบายไหมชุดดีเลยครบรอบปีหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวเมืองไทยกันเนาะคิดว่าเธอจะกินอะไรกับอาหารไทยเผ็ดๆจะไหวไหมน่าจะไหวเนาะขอบคุณมากนะท่านได้นอนตักเธอนานเลยว่าแต่ว่าเธอนี่น่ารักมากจริงๆแล้วนะเราอยากจะให้ความรักสื่อความรักซึ่งกันและกันนะแต่ว่าช่างภาพแอบดูอยู่นะอย่าเพิ่งให้มันดูเลยพอละ
1: เราเห็นข่าวคนญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งใช้ชีวิตกับตุ๊กตาอย่างเป็นแฟนอยู่บ้านเดียวกันจนถึงขั้นแต่งงานก็มีมาแล้วฟังแล้วก็จินตนาการไม่ออกว่าอยู่กับตุ๊กตาอย่างจะได้อารมณ์ความรู้สึกเหมือนคนได้อย่างไรก็เลยตัดสินใจให้ทดลองทำดูสิว่าจะรู้สึกอย่างไรผลก็คือ
0: มันไม่หือมันไม่เถียงมันไม่นอกใจบางทีมันมีบางอย่างมากกว่ามนุษย์นะบางทีแฟนเราอ่ะที่เราชอบอยู่อ่ะเราอาจจะไม่ได้ชอบบางส่วนที่แฟนเราเป็นอยู่แต่ตุ๊กตาแฟนมันมีบางอย่างที่มันมากกว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าคนที่เขาหาแฟนไม่ได้เขาอาจจะทุกข์ขนาดไหนแล้วถ้ามีตุ๊กตาแฟนตอบโจทย์เขาคลายเครียดเขาไม่ออกไปข่มขืนคนอื่นการที่อาชญากรรมน้อยในประเทศญี่ปุ่นแล้วมีความเครียดน้อยลงต่างๆนี้มันอาจจะมาจากตุ๊กตาแฟนก็ได้นะ
1: Love Doll หรือตุ๊กตายางในสังคมญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ตุ๊กตาค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับปัญหาความโดดเดี่ยวและ Sexless Marriage หรือการแต่งงานที่ไม่มีเพศสัมพันธ์ในญี่ปุ่นวันนี้เราจะมาร่วมกันหาคำตอบว่าตุ๊กตายางนั้นทำหน้าที่อะไรบ้างในสังคมญี่ปุ่น
2: เช่นどこまで話していいのかわかんないですけど、はい、その体とか、はい、あの精神にちょっと障害のある方の性の悩み、でそれを例えば、まあ、私も先代から聞いて先代の社長から聞いた話だと、まあ

0: ก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการสร้างตุ๊กตาแฟนขึ้นมาที่ถามมาว่าตุ๊กตาแฟนเอามาใช้ทำอะไรบ้างนะคือว่ามีลูกค้าหลากหลายมากมีทั้งต้องการเป็นเพศสัมพันธ์ก็มีต้องการเป็นแฟนก็มีต้องการเป็นคนรู้ใจก็มีแล้วแต่ลูกค้ามีหลากหลายมากครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องจะต้องเริ่มต้นมาจากการต้องรักษาใครสักคนโดยใช้ตุ๊กตายางนะคะหลังจากนั้นมาหน้าที่ของเธอทั้งหลายก็มากขึ้นเรื่อยๆค่ะ
0: ตุ๊กตาแฟนเนี่ยที่เขารักจริงๆเอาไปสวนสาธารณะไปไหนด้วยกันเลยนะไปอย่างนั้นเลยนะนี่คุณนาคาจิมะรักจริงๆไปไหนไปด้วยกันไปสวนไปด้วยกันถือดอกไม้ไปด้วยกันขึ้นเรือก็ไปด้วยกันอุ้มไปด้วยกันตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับตอนแรกอาจจะเป็นแฟนหรือเป็นเพศสัมพันธ์แต่พออยู่ไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเหมือนกับกลายเป็นครอบครัวขึ้นมามีความผูกพันไปไหนอยากไปด้วยกันก็มีแบบนี้ครับก็คือมีผู้ชายท่านหนึ่งนะครับผู้สูงอายุท่านหนึ่งภรรยาเสียไปแล้วแล้วก็อยากจะได้ภรรยาที่เคยเป็นภรรยามาก่อนนะแต่ว่าไม่มีใครเป็นได้ก็เลยขอร้องให้ทำตุ๊กตาแฟนที่มีทรงผมเหมือนกันรูปร่างคล้ายกันแล้วก็ใส่เสื้อที่ภรรยาที่ล่วงลับไปแล้วอ่ะเหมือนเป็นตัวแทนของภรรยาที่ล่วงลับไปแล้วก็มีครับ

0: กตาแฟนนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างครับบางคนก็บอกว่านะครับแก้เหงาบางคนบอกคลายเครียดบางคนก็บอกว่าเป็นที่สนทนานะครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าแฟนแต่จริงๆว่าตุ๊กตาแฟนเนี่ยมันมีเสน่ห์ที่มากกว่าคนอย่างหนึ่งคือใช่ไหมสามารถดึงดูดให้เราเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเป็นคำพูดได้ง่ายกว่า
1: และสิ่งที่ได้จากตุ๊กตาอย่างก็คือพื้นที่ปลอดภัยทางอารมณ์ที่ผู้ชายญี่ปุ่นจำนวนมากเลือกใช้แก้ปัญหาโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนไม่มีคู่หรือผู้ที่ไม่ประสบความสำเร็จในการสร้างความสัมพันธ์เพราะรู้สึกว่าการสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์จริงมีความซับซ้อนกดดันและเสี่ยงต่อการถูกปฏิเสธแต่ตุ๊กตาให้ความยินยอมและรับฟังอย่างไม่มีเงื่อนไขน้องจะไม่ปฏิเสธอะไรเลยพวกเขาจึงเลือกใช้ชีวิตร่วมกับตุ๊กตาอย่างในฐานะสมาชิกในครอบครัวได้อย่างกลมกลืนและสร้างความรู้สึกว่ามีใครบางคนรออยู่ที่บ้านเขาจะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุน้องๆจะช่วยลดภาวะสมองเสื่อมและซึมเศร้าได้จริงค่ะ
0: ผมถามนะว่าจะดูน่ารักไงเขาบอกว่าดูหน้าที่ไม่รู้ว่าโกรธหรือเปล่าหรือยิ้มหรือเปล่าเธอกำลังคิดถึงเราอยู่ใช่ไหมเธอกำลังโกรธอยู่ใช่ไหมเธอกำลังหัวเราะอยู่มันมีชีวิตชีวาออกมาเลยอ่ะแล้วตัวเนี้ยจะตัวที่ราคาแพงที่สุดเพราะว่าจะใส่ใจมากที่สุดก็คือให้มันเหมือนคนมากที่สุดครับ
1: ซึ่งกว่าจะได้ออกมาเป็นตุ๊กตาสักตัวไม่ใช่ง่ายนะคะมันคือส่วนผสมที่ลงตัวของเทคโนโลยีศิลปะเทียบเท่ากับงานฝีมือชนิดหนึ่งเราตามไปดูถึงโรงงานผลิตกันดีกว่าค่ะ
2: ดูให้รู้
0: こんにちは。
3: お願いします。
0: 山本さんですか。
3: はい。作ってます。
0: これみちんみちんみちん。まあ、サムハーガンに比べたら、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なん
3: か、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なん
0: か、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんか、なんไปดูกัน
3: อ่ะこちらになります。はい。
0: ไปเลยเหรอเฮ้ยไปก็ไปดิจะได้ครับโอ้โหこれ
3: これがはい実際
0: すごい美しい。คือหุ่นเหมือนผู้หญิงเลยอ่ะดูหุ่นดีมากถอดติดก่อนอ่ะ
3: ได้ไหมได้ได้จุดถอดติดก่อน
0: จับได้ป่ะเนี่ยบอกได้จับเลยนะเฮ้ยไหล่นี่นี่เหมือนกันเลยเป็นไหล่ผู้หญิงเลยอ่ะแขนก็ผู้หญิงถ้าผมหลับตานั้นยิ่งเป็นแบบมือผู้หญิงเลยอ่ะมือคนเลยอ่ะผิวก็นุ่มด้วยนะผมรู้อีกอย่างนึงครับว่าข้างในเนี่ยฮะที่ทำให้เป็นรูปร่างอย่างเนี้ยแต่ละส่วนเนี่ยจะมีความแข็งความนุ่มไม่เหมือนกันด้วยข้างในจะเป็นโครงกระดูกคล้ายๆกับโครงกระดูกนะซึ่งแต่ละส่วนก็ไม่เหมือนกัน
4: พอถือแล้วเนี่ยดูแบบนี้มันกลายเป็นหุ่นยนต์เรา

0: อยากคิดว่ามันจะเป็นหุ่นยนต์เลยเป็นเหล็กแล้วก็หนักด้วยนะลองอุ้มดูดิこうやってอุ้มสิใ
1: ช่ไหมใช่ครับแล้วก็มันจะ
0: คอยแต่หมดเลยอย่างนี้อุ้มแบบนี้กอดแบบนี้ใช่ไหมこうやってอุ้มสิใ
1: ช่ไหมそうです製品になった時はこうやって
0: ต้องอุ้มแบบนี้จริงๆนะเราบอกว่านี่คือสำคัญคือว่าทำยังไงให้มีชีวิตยืนยาวอยู่ได้นานแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องข้อต่อนะครับให้งอเข้างอออกกี่รอบก็ได้ให้ใช้ได้นานให้อยู่ได้นานรู้สึกถึงความเรียลลิตี้ก็เหมือนกับคนเนาะคนถ้ามีชีวิตอยู่แล้วคนเปลี่ยนเป็นกระดูกก็จะมองแบบนี้ก็จะรู้สึกโอ้อะไรเนี่ยแต่จริงแล้วการที่จะเป็นรูปร่างของคนขึ้นมาได้ก็คือออกมาสวยงามก็คือของตรงนี้สำคัญมากนะเป็นความจริงเนาะสัจธรรม
2: นี่เราไม่ได้จินตนาการไว้เลยนะคะว่าข้างในของตุ๊กตาสาวสวยจะเป็นโครงเหล็กขนาดนี้เลยน้ำหนักรวมก็ประมาณ4กิโลกรัมค่ะทำจากซิลิโคนเหล็กและอลูมิเนียมผสมกันค่ะกว่าจะเสร็จออกมาเป็นตุ๊กตาสวยๆคล้ายคนให้ได้มากที่สุดใช้เวลาเป็นเดือนค่ะ
0: คำว่าจุดเด่นของการทำตัวนี้ก็คือว่าอย่าให้แขนนะมันห้อยเกินไปต้องให้แข็งเพราะว่าเวลามีซิลิโคนเข้าไปแล้วจะทำให้มันหย่อนไปพอหย่อนมันจะกลายเป็นไม่มีชีวิตไงถามว่าขยับได้หรือเปล่าก็คือที่มนุษย์ขยับได้ก็จะทำให้มนุษย์ขยับได้เช่นมือไปทางซ้ายไปทางขวางอซ้ายงอออกได้หมดเลยงานทั้งหมดนี้นะครับทำด้วยมือหมดเลยนะแฮนด์เมดใช้เวลา1เดือนนะประมาณ1เดือนคงแต่ละคนก็จะมีความไม่เหมือนกันเพราะนั้นจะใช้เครื่องทำไม่ได้แต่ละตัวเนี่ยจะมีความสูงความเตี้ยความกว้างความอ้วนความผอมไม่เหมือนกันแต่ละคนก็อยากได้ไม่เหมือนกันครับ
1: ここにこまんな感じでこう骨が
0: 骨入れて
1: るっていう
0: 感じ。ก็คือมาใส่โครงเหล็กแล้วก็มีการเอามาหล่อแล้วก็เอาออกมาครับรูปร่างของคนนะฮะจะมีประมาณ6ชนิดแล้วก็ผิวก็จะมีอยู่2ชนิดครับสีผิวนะครับ
2: มีลูกค้าบางคนก็เอารูปคนจริงๆมาให้ทำออกมาเป็นตุ๊กตาก็รับทำนะคะแต่คนคนนั้นจะต้องไม่ไปละเมิดลิขสิทธิ์ใครไม่เป็นคนดังดาราศิลปินเรียนแบบไปเดี๋ยวจะมีปัญหาได้ค่ะ
0: และตรงนี้นะครับก็คือตรงหน้าอกนะฮะจะมีการใส่ซิลิโคนที่นิ่มให้เหมือนคนให้ได้ก็เลยเปิดไว้แล้วตรงนี้ก็เป็นช่องว่างนะครับเพื่อน่าจะทำเป็นแบบช่องคลอดซึ่งจะโดนอะไรนะครับ
1: ซึ่งว่าซิลิโคนを流すところ
0: โอ้โ
1: อ้แต่これ今ちょうど外すところなんですけど
0: 外す
1: 出来上がったやつをところです。
0: อันนี้ก็คือหุ่นที่นะครับอาจจะเรียกว่าหุ่นไม่ถูกนะก็คือตุ๊กตาความรักนะครับซึ่งมีรูปร่างที่ท้วมหน่อยหนึ่งครับแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยมีความนิ่มนิดๆหน่อยๆผมขอจับนะอีสก์โอ้นุ่มแล้วก็เหมือนกับจะมีความเหนียวหน่อย
2: ๆตุ๊กตาแต่ละตัวมีอายุการใช้งานได้ถึง20ปีค่ะซึ่งทางบริษัทก็รับซ่อมบำรุงให้ด้วยมีบริการรับส่งอย่างดีเพื่อให้ของรักของห่วงชิ้นนี้มีอายุยืนยาวที่สุดค่ะ
0: ทำไมถึงทำให้มีผิวคล้ายคนคือเอางี้ให้เพื่อนๆลองจินตนาการดูครับว่าคืออาหารที่เรากินอยู่เนี่ยจะทำให้มันอร่อยให้มันกลมกล่อมรสชาติกำลังดีมีเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มได้เหมือนกันผิวของคนก็ต้องนะฮะมีการผสมหลายอย่างมีการวิจัยคิดค้นหลายอย่างถึงจะออกมาเป็นแบบนี้ได้ครับก็นะพอเสร็จมาแล้วมาประกอบกันเรียบร้อยแล้วจากข้างบนนะฮะก็จะใส่เคลือบด้วยซิลิโคนนิ่มๆไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้มันซึมเข้าไปข้างในแล้วก็ตรงหน้าอกเนี่ยก็จะใช้วัสดุที่ทำให้นิ่มจริงๆเหมือนหน้าอกของคนนะครับแล้วก็มาเซตติ้งแบบนี้ฮะแล้วก็เตรียมที่จะเอามาหล่อเข้าไปในแท่นหล่อครับ
1: このようにあの中にこう型の中にウレタンをさっきのウレタン
0: ก็มาถึงขั้นตอนที่จะออกมาก่อนที่ออกมาเนี่ยเป็นรูปร่างแบบนี้ครับเบื้องหลังดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยงามนะแต่ว่าการที่ออกมาดีก็ต้องมีการใส่ใจเขาบอกว่าเจลแต่ละที่แต่ละตัวเนี่ยต้องมีความนิ่มความแข็งที่แตกต่างกันถึงจะทำให้เหมือนคนจริงๆแล้วหน้านี่ต้องมีเหมือนกับเส้นเลือดเลยอ่ะกูมันก็แบบเอ็กซ์แกนみたいな感じがするんですけど。
1: あ、これですか。これはあの血管ではなく。
0: ผมก็ถามว่านี่มันคือเหมือนเส้นเลือดใช่ไหมเขาบอกว่าน้องเนี่ยเวลาเราอยู่บนเครื่องบินหรือน้องเวลาอยู่บนเขาเนี่ยเหมือนร่างกายเรามันจะมีความดันสูงครับเพื่อที่จะแก้ไขความดันของน้องเนี่ยฮะก็จะมีการระบายความดันออกมาด้วยครับก็คือมีเส้นตรงนี้ครับเหมือนคล้ายๆเส้นเลือดครับตรงมือนี่ละเอียดมากเลยนะเขาบอกว่ามีการใส่เหมือนโครงกระดูกคนเลยนะมือคล้ายๆเลยเขาบอกว่ามีการกำมีการขยับได้คล้ายๆคนนะ
2: จากจุดนี้ก็จะต้องไปสู่กระบวนการแต่งหน้าตาเล็บผมให้สวยงามนะคะและโครงหน้าก็มีการตั้งชื่อไว้ด้วยค
0: ่
2: ะ
0: ก็มีหน้าของคนเนี่ยประมาณ30ชนิดนะครับมีชื่อจริงนะครับเพราะว่าส่วนที่ยากของหน้านะครับจริงๆทุกส่วนยากหมดคือว่าเวลาเราเอามาหล่อเข้าไปในแท่นแล้วเนี่ยเวลาออกมาถ้ามันมีรอยตำหนิแล้วเนี่ยต่อไปมันจะขาดง่ายก็ต้องให้มันละเอียดมากๆครับถึงจะไม่ให้มันได้อยู่กับเราได้นานครับด่างอ่ะนางกับยาวไปดูดิผิวผมมือและนี่ก็คือนะฮะใช้ผู้หญิงจริงๆและเป็นดาราเอวีจริงๆมีการนะฮะใช้หล่อจริงๆแล้วมาทำจริงๆเลยหน้าเหมือนจริงทุกอย่างเลยผิวตรงปากตรงร่องปากตรงระหว่างปากเนี่ยเหมือนจริงตรงตาตรงอะไรนะฮะเหมือนหมดเลยอ่ะเห็นไหมครับว่าหน้าตาที่ออกมาแบบนี้นะฮะใช้เวลาเป็นปีนะฮะก็คือจะได้เป็นริมฝีปากที่สีแบบนี้ก็ต้องลองแล้วลองอีกเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกส่วนดวงตาก็เหมือนกันนะฮะบางทีผลิตเองไม่ได้ต้องให้ที่อื่นผลิตมาดวงตาก็หลายดวงไปแก้แล้วแก้อีกแล้วจะทำไงให้มีจำนวนคิ้วหรือสีคิ้วหรือขนตาให้เหมือนของจริงขนาดในดวงตาสีขาวยังมีเส้นเลือดอยู่ข้างในเลยแล้วก็ผมเนี่ยปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีที่ทำให้คล้ายผมของจริงครับการแต่งรอยต่างๆมีการตัดให้มันเนียนขึ้นส่วนรูต่างๆนะที่มันมีรูผิวมันไม่เนียนก็แต่งให้เนียนขึ้นนะครับแล้วก็เอามาแต่งหน้าครับ
2: ในมุมของผู้ผลิตความเหมือนคนที่ว่านี้ก็มีจุดที่ยังต้องดูเป็นตุ๊กตาอยู่ค่ะ
1: なんかそうそういう少しファンタジーというかドールの部分も残しつつ
0: ท่านบอกนะครับว่าบางทีอาจจะไม่ต้องเหมือนจริงเพราะว่ามันต้องเหลือความเป็นตุ๊กตาอยู่ด้วยถ้ามีความเหมือนจริงมีรอยย่นทุกอย่างจะทำให้มันเหมือนกับความแฟนตาซีมันหายไปถามว่าราคาเท่าไหร่แล้วคืออยู่ในราคาประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านเยนจริงๆแล้วดูเหมือนแพงแต่ว่านะครับใช้ได้เกิน20ปีของที่เนี่ยต่างจากที่อื่นยังไงท่านบอกว่านะครับข้อต่อของตุ๊กตาแฟนนะครับลูกค้าบอกว่าดีมากรอยต่อข้อต่อการขยับจะอยู่ได้นานและอีกอันก็คือว่าหน้าตาจะมีความเป็นญี่ปุ่นซึ่งที่อื่นอาจจะทำไม่ได้ครับในอิมเมจของคนญี่ปุ่นเขาเห็นตุ๊กตาแฟนเป็นยังไงบอกว่าเกินครึ่งอ่ะคิดถึงว่าเป็นอุปกรณ์แห่งความรักเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์แล้วก็ยังไงก็แล้วแต่สำหรับมุมมองของผมนะมันก็ทำให้คุณแข็งแรงอยู่ดีนะเคยได้ยินแม่ผู้ชายถ้ามีการหลั่งบ่อยๆเนี่ยจะมีการป้องกันโรคต่อมลูกหมากด้วยนะครับเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนี่เกี่ยวด้วยนะฮะแล้วก็เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตที่ยืนยาวล่าเริงแจ่มใสนะอิ่มเอมได้แต่สมมุติว่าเราอ่ะเป็นผู้สูงอายุขึ้นมาแล้วอายุมากขึ้นแล้วอ่ะกลับบ้านไม่มีใครอยู่ด้วยแล้วก็เหงาเขาบอกว่าการที่ได้ดูตุ๊กตาแฟนอยู่ที่บ้านเวลากลับไปที่บ้านแล้วเขารู้สึกว่ามีความเบิกบานมากขึ้นไม่เหงามีเพื่อนคุยด้วยมีคนอยู่ด้วยทำใหจิตใจหรือการเป็นอยู่ล่าเริงมากขึ้น
2: ทั้งหมดคือในส่วนของคนที่ผลิตตุ๊กตาเพื่อมาตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านะคะซึ่งเราก็หลีกหนีคำว่าเพศสัมพันธ์ได้ยากแต่ในคำว่าเพศสัมพันธ์นี้มันมีทั้งเรื่องของการเข้าสังคมการสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและเลยไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ภายในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาเข้าไปด้วยตุ๊กตาอย่างเข้ามามีส่วนในความสัมพันธ์เหล่านี้อย่างไรบ้างคุณหมอจะมาตอบข้อข้องใจให้ค่ะท่านได้คำปรึกษาในเรื่องเพศศึกษาอยู่ในโรงพยาบาลของท่านเองค่ะ
0: คุณอย่าลืมนะนี่ฟังเลยนะทุกคนคำว่าเพศสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าทะลึ่งนะคุณหมอบอกครับความสุขความมั่นใจไม่ถูกปฏิเสธมันอยู่ในนั้นผสมกัน
3: แต่การดำเนินการได้รับผลดีก็ว่าจะต้องโฟกัสให้ได้ที่ที่
0: จะรับการปรึกษาถามว่าใช้เวลานานไหมท่านบอกว่าใช้เวลานานครับก็คือก่อนอื่นมาคุยกันว่าครับทำไมถึงไม่กล้าบางคนอาจจะไม่กล้าหรืออาจจะมีปัญหาทางด้านจิตใจแล้วก็มีการบอกว่าเป็นการบ้านกลับไปนะบอกว่าคุณลองเปิดใจคุยนั้นนะเปิดใจคุยหรือไม่ก็ลองสัมผัสดูไหมหรือไม่ก็ลองมา จับซึ่งกันและกันดู
3: まあ女性がやっぱり相対的にこう強くなったというか
0: การที่ผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยปัจจุบันนี้จะแข็งแรงมากขึ้นคำว่าแข็งแรงคือมีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งเกินไปคือกฎหมายมันแรงใช่ไหมก็จะใช้กฎหมายเนี่ยขู่ไงพูดเงี้ยโดนฟ้องได้นะอันนี้เป็นการรวมรังทางเพศนะอย่างเงี้ยผู้ชายก็จะกลัวปัญหาของการที่มีเพศสัมพันธ์น้อยลงครับก็มีหลายสาเหตุนะครับไม่ใช่ว่าสาเหตุเดียวหนึ่งในนั้นก็คืออาจจะทำงานหนักเกินไปแล้วก็การที่มีเวลาน้อยนะครับเมื่อเวลาน้อยทำงานเยอะก็จะมีเวลาคุยกันน้อยก็อีกอย่างนึงคือว่านะมันอาจจะมาจากงานอดิเรกหรือสิ่งสนุกยั่วเย้าที่นอกจากการมีเพศสัมพันธ์น่าจะเยอะกว่าวิธีการทำให้มีความผูกพันก็คือหนึ่งในนั้นก็คือการเราต้องกล้าคุยถึงแม้เราอาจจะไม่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ตามแต่จะมีความผูกพันมากขึ้นจากการสนทนาสำหรับคนที่ไม่มีเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็จะสร้างความผูกพันกับครอบครัวกันยังไงอาจจะมีการกอดกันจูบกันบ้างหรือหอมแก้มกันบ้างหรือมีการจูงมือกันอาจจะมีงานอดิเรกที่เหมือนกันหรือทำอะไรร่วมกันก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องคุยกันทำความเข้าใจกันว่าเพราะอะไรหรือยังไงที่จะอารมณ์รวยซึ่งกันและกันได้ครับ
2: แล้วน้องๆตุ๊กตายางเหล่านี้จะเข้ามาช่วยอะไรในเรื่องนี้หรืออาจจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหากันแน่คะ
0: มีตุ๊กตาแฟนมาแทนครอบครัวเป็นไปได้ไหมครอบครัวไหนที่มีครอบครัวแล้วยังมีตุ๊กตาแฟนไหมอันนี้อาจจะถูกมองว่ากำลังหักหลังแฟนตัวเองอยู่หรือเปล่าถูกมองแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับการที่มีตุ๊กตาแฟนแล้วทำให้แก้ปัญหาได้หรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าเป็นไปได้ทั้งคู่ในกรณีที่นะครับทางฝ่ายผู้หญิงนะครับอาจจะป่วยหรือไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้อย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็รู้สึกว่าผิดหรือเข้าใจแล้วก็จะทำให้นะครับมีการให้อนุญาตให้ใช้ก็ได้ครับปัญหาก็คือว่าเราต้องคุยกับทางภรรยาของเรานะว่าเขาทางภรรยาเขาอาจจะรู้สึกถึงความผิดก็ได้นะเช่นฉันไม่สามารถตอบสนองฝ่ายผู้ชายได้ฉันรู้สึกผิดแล้วก็อนุญาตให้ใช้ตุ๊กตาแฟนแทนอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแต่ก็ต้องมีการคุยกันผูกพันกันให้เข้าใจกันก่อนนะไม่ใช่ว่าเอามาตุ๊กตาแฟนก็เหมือนกับผู้หญิงคนนึงนะบางทีอาจจะถูกมองว่าคุณไปเอาใครมาก็ได้ครับ
2: พื้นฐานของการแก้ปัญหาไปจบลงที่การต้องคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแล้วหาวิธีแก้ปัญหาร่วมกันอันนี้ถ้าเรามองว่าตุ๊กตายางคือหนึ่งในเครื่องมือในการหาทางออกเรื่องเพศสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะแต่อย่างที่ทางบริษัทผลิตตุ๊กตายางบอกมาลูกค้าซื้อตุ๊กตาไปด้วยหลากหลายวัตถุประสงค์โดยเฉพาะคนสูงวัยที่ภรรยาเสียชีวิตไปแล้วการอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวก็เหงาเกินไปอย่างน้อยมีตุ๊กตาอีกตัวมานั่งอยู่ในบ้านให้ได้มีคนฟังเราพูดก็อาจจะช่วยได้เยอะแล้วค่ะอันนี้ก็นานาจิตตังนะคะถ้ายังไม่ได้ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเราก็อาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงค่ะ
3: まあおっしゃる通りで結構日本は多分性とかはタブー視されてるみたいなところもあってなかなかこうオープンにできない社会ではあると思うんですよただやっぱりその性って特別な話じゃなくてまあ健康とかこう人生の質とかまあ、その人生に関わること大きく関わることなんでやっぱり悩んでることがあればまあそれはやっぱり相談しかるべきところに相談した方がいいと思うんですよね
0: 性の話はもう喋んない喋ったら気持ち悪いキモいとかいうふうになってきますもんね今よく聞きます
3: まあ実際でもそれはまあセックスがうまくいってる人たちのまあ感想であってなかなかこううまくこうセックスできしたくてもできないっていう人がもうたくさんいらっしゃる中でその人たちにまあ好きによってこうちゃんと差し伸べるような形を整えていければと思いますしタブー視しないで素直にこう相談できるところがあるんだよっていうこう認識をね高めていきたいまあ高まればいいと思いますけどね日本はありがとうございますまあやっぱり皆さん結構日本人だとこう遅いんですよ相談するタイミングとしてもうそれこそさっきのセックスレスじゃないけどももう離婚ギリギリになってこう駆け込んできたりするわけでもっと最初の段階でまあお互いのこうコミュニケーションがまだ取れるうちにまあ治療じゃなく介入できたらなって思うことは多々あります
2: อย่างที่คุณหมอบอกนะคะท่านย้ำตลอดว่าควรเปิดใจคุยกันในคู่ของเราหากฝ่ายหญิงมีภาวะป่วยที่มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แต่ยังรักกันดีอยู่ ตุ๊กตายางอาจจะเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ได้ค่ะแต่โดยรวมแล้วตุ๊กตายางน่าจะทำหน้าที่

เหลือคนญี่ปุ่นอีกประมาณ 40% ที่รู้สึกโดดเดี่ยวในระดับใดระดับหนึ่งได้โดยเฉพาะคนวัยทำงานอายุ 20-39 ปีที่มีสถิติโดดเดี่ยวมากและอีกกลุ่มคือผู้สูงอายุที่ขาดสมาชิกครอบครัวไปแบบถาวรแม้ว่าตุ๊กตายางจะมีในหลายประเทศแต่ญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวที่เชื่อมโยงตุ๊กตายางกับปัญหาสังคมจริงๆค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจจากญี่ปุ่นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: ผมคิดว่าสำหรับคนไทยเนี่ยเรื่องธรรมดาคือวัตถุดิบธรรมดาไปแล้วตอนนี้อย่างเช่นพอยปูกันนะครับคนใต้เนี่ยเขาชินแล้วกิโลละ120บาท5ใบเองนะฮะแต่สำหรับผมมาทดใจฮะลูกใหญ่ขนาดนี้แล้วว่ามันกว่า100บาทแล้วนะฮะสำหรับประเทศญี่ปุ่นวัตถุดิบไทยดีๆขนาดนี้แล้วว่ามันจะมีคุณค่ามากกว่านี้นะ
1: ที่โตเกียวไม่มีที่ญี่ปุ่นไม่มีอ่ะ
0: วัตถุดิบไทยคุณคิดว่าธรรมดาไปแล้วแต่สำหรับคนต่างชาติเราอ่ะตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นตกใจแล้วก็ประดับใจมากครับแล้วก็อร่อยมากด้วยนะครับเมื่อไหร่เชฟฝีมือระดับท็อปๆเข้ามาผสมแล้วว่ามันจะอร่อยคุณแค่ไหนครับใครอยากจะพร้อมกับเรานะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนและคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงPBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเรา Localist คิดเปลี่ยนโลกพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
3: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ชวนตั้งคำถามไปกับช่างชาวจีนเมืองเซินเจิ้นที่รับวาดภาพลอกเลียนจิตรกรรมดังพวกเขามีความคิดความฝันถึงอะไรบ้างไหมในเมื่อวาดรูปอยู่ในห้องทำงานโดยไม่เคยได้เห็นผลงานของตัวเองไปแขวนอยู่บนผนังที่ไหนเลย
4: งานวาดรูปนี่เวลาไม่แน่นอนเลยถ้าต้องเร่งส่งงานให้ลูกค้าก็จะมาวาดกันตอนกลางคืน
3: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
5: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปรู้จักการทำงานของไฟจราจรผ่านสารคดีจากเยอรมนี
6: Vielleicht der da der schraubt doch an der Ampel könnte doch sein dass der sie gerade einstellt Markus Perzborn ist tatsächlich Ampeltechniker
5: และมาทดลองวงจรไฟฟ้าไปด้วยกันวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS ชื่อ

0: ไตอีสานอิซากายะอาหารอีสานสันดานญี่ปุ่นคอนเซปต์เขาประมาณนั้นอยากชวนมาทานแล้วก็มาคุยเรื่องความสร้างสรรค์ของคนอีสานด้วย
1: ข้าวคนอีสานพูดจริงๆจะออกเป็นเสียงกอไก
2: ่เป็นยังไงจ๊ะ
1: ข้าวกี
2: ้ข้าวกี้
1: ครับคนกันจะมีปัญหาจะดวนเหมือนแซวๆว่าเวลาพูดจอจานจะเป็นกอไก่แล้วพูดกอไก่จะเป็นจอจานเหมือนคนขอนแก่นนี่ต้องบอกว่าขอนแก่น
3: เดี๋ยวเขามีซาวด์โด
1: เป็นแต่น้อย
3: จริงหรือเปล่า
4: จริงครับผมเป็นมา8ปีแล้วครับแบบเหมือนในซีรีส์เฮลคิทเช่นพวกสเต็กอิตาเลียนเดี๋ยวผม
3: บอกให้ชอบ
4: ให้พี่ดูไหม
3: ชอบ
4: ผมมาห้องขายใหญ่ๆ
2: พร้อม
4: นะ
2: พร้อมแล้ว
1: ครับโอเคครับนะ
2: เอ
1: าเงี้ยนะ
0: วันนี้เต็มไปด้วยเมนูอาหารอีสานแบบฟิวชั่นนะคะชวนมาปรุงประเด็นให้เป็นอาหาร

0: กับฟังเสียงประเทศไทย Travel Talk นะคะ
1: ประเทศไทยมีทุนทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์อย่างหลากหลายทั้งด้านอาหารการออกแบบและอุตสาหกรรมบันเทิงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเหล่านี้เป็นทรัพยากรสำคัญที่สามารถสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศแต่ส่วนใหญ่ก็สร้างรายได้ได้เพียงครั้งเดียวไม่สามารถต่อยอดยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างที่ควรจะเป็นทรัพย์สินทางปัญญาหรือ intellectual property คือทุนสำคัญในการต่อยอดโอกาสของผู้สร้างสรรค์ผลงานและประเทศแม้เราจะมีพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ2558ที่ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้เป็นหลักประกันขอสินเชื่อและระดมทุนได้แต่ก็ยังไม่แพร่หลายเพราะข้อจำกัดด้านการประเมินมูลค่าและการบังคับหลักประกันขณะเดียวกันก็ยังพบปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมากยิ่งมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็ยิ่งทำให้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นมากขึ้นผ่านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และแพลตฟอร์มต่างๆฟังเสียงประเทศไทย Foresight for Locals โดยทีมภาคอีสานร่วมกับ CEA และภาคีเครือข่ายจัดวงวาสนาเฮ็ดมาแต่บ่มีสิทธิ์เพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องนี้มีทั้งศิลปินนักออกแบบนักสร้างสรรค์ผู้ประกอบการนักวิชาการคนทำงานรวมไปทั้งนักศึกษามาร่วมพูดคุยถึงสิ่งที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในสังคมไทยเรื่องการคุ้มครองผลงานสร้างสรรค์ข้อสรุปของวงพบว่าคนทั่วไปโดยเฉพาะคนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจในการต่อยอดภูมิปัญญาของตนเองเป็นทรัพย์สินทางปัญญาระบบการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญายังมีความซับซ้อนเข้าถึงได้ยากและที่สำคัญยังขาดหน่วยงานที่ส่งเสริมให้ความรู้อย่างจริงจังเพื่อให้การคุ้มครองและส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นอีกกำลังหลักของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยในทุกระดับเรื่องนี้ผ่านอาหารก็น่าจะเป็นอาหารอีสานฟิวชั่นที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาอีสานที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายและสามารถต่อยอดได้รวมถึงขนมปังซาวโดที่มีคุณค่าทางโภชนาการแต่ก็ต้องใช้เวลาและความละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอนไม่ต่างกับการสร้างสรรค์ผลงานของคนทำงานศิลปะทุกๆคน
0: อยู่กับคนอีสานแท้ป่ะคะ
2: ใช่ครับ 100%
0: อาจารย์คนที่ไหนคะ
2: คนขอนแก่นครับ
0: คนขอนแก่นอาจารย์แทนขอนแก่นครับ
3: ผมเป็นคนกรุงเทพแต่ผมเป็นเขยอีสาน
0: วันนี้มาแบบชวนอาจารย์แล้วก็พี่หนึ่งมาทานข้าวค่ะเมนูเราวันนี้ก็จะเป็นอาหารอีสานแบบฟิวชั่นมาจากร้านนี่จีเกียค่ะเพราะว่าวันนี้อยากชวนมาทานแล้วก็มาคุยเรื่องความสร้างสรรค์ของคนอีสานด้วย
3: ครับ
0: พี่หนึ่งเป็นเขียนบท
3: ครับ
0: มาทางชีวิตเป็นยังไงคะถ้าเห็นต้นทุนของคนอีสาน
3: จริงๆแล้วต้นทุนของเรามันเป็นต้นทุนที่ดีมากนะเพราะมันมีบริบทของสังคมมีอะไรเยอะแยะอย่างเงี้ยร้านอาหารอีสานนี่ที่ทำมาเราปิ้งๆกันเห็นไหมออกมาเป็นอิสระยะละนั่นน่ะเราชอบมากแล้วซึ่งเราบอกว่าในจริงๆแล้วถ้ามีการสนับสนุนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดความแพร่หลายแล้วรู้ว่าจริงๆไทยเราก็มีที่กินกันมานานแล้วยกตัวอย่างไส้ย่างอย่างเงี้ยเด็กสมัยนี้จะรู้ไหมว่าไส้ย่างเกลือของอีสานอย่างเงี้ยอร่
0: อ
3: ยแต่เด็กสมัยนี้จะรู้จักไส้ย่างจากอะไรสายย่างจากซีรีส์เกาหลีนางเอกพระเอกกินอย่างนั้นอ่ะ
2: ผ่านสื่ออ
3: ะไรอย่างนี้อ่ะผ่านสื่อซึ่งจริงๆแล้วของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างน
0: ะ
3: ที่ถ้าเรามาดูจริงๆน่ะมันเป็นอาหารไทยอ่ะที่ผมว่าอร่อยกว่าเกาหลีด้วยนะมันคือมันชั้นนิยมหน่อยๆนะไม่หน่อยอะไรเยอะเลยคืออย่างนั้นอ่ะซุปกิมจิสมมติเราบอกซุปกิมจิซุปกิมจิเนี่ยผมถามว่าซุปกิมจิกับแกงส้มเนี่ยมันต่างกันไหมอาจารย์เป็นเชฟด้วย
0: ต่างไหมอาจารย์มันสีส้มๆเหมือนกัน
3: แต่คล้ายกันนะ
4: รสชาติเหมือนคล้ายครับเหมือนคล้ายมันก็คือผักดองมาต้มใส่ในตัววัตถุดิบอะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะแค่1ชื่อเนาะแล้วก็กรรมวิธีพื้นวัตถุดิบอาจจะต่างกันเล็กน้อยแค่นั้นเอง
3: แต่ตัวรสชาติมันคล้ายกันผมเคยไปพูดในงานสัมมนาบางงานว่าถ้าเราปล่อยเราไม่ดูแลวัฒนธรรมของเราให้ดีๆให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักเนี่ยระวังให้ดีเถอะต่อไปเด็กรุ่นใหม่จะรู้จักซุปกิมจิมากกว่าแกงส้มจะรู้จักอาณาจักรโชซอนมากกว่าอยุธยา
2: ครับ
3: อย่างนั้นนะครับ
0: อันนั้นคือภาพที่ไม่อยากเห็นคือไม่รู้จัก
3: มันไม่น่าจะอย่างนั้นนะครับเพราะรากของเรามันแข็งแรงมากกว่ามาก
2: ๆพูดถึงเรื่องอาหารนี่ก็อาหารในสารเนี่ยมีความแข็งแรงของตำนานด้วยซ้ำไป
0: มีเรื่องเล่าม
2: ีเรื่องเล่าอยู่ในวรรณกรรมก็มี พียงแต่ว่ามันนัดสมัยก่อนมันอาจจะไม่ถูกพูดถึงเยอะก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นอาหารที่อยู่ในส่วนกลางแต่ถ้าตอนนี้เอาแค่คำว่าแซ่บนะครับของบ้านเราเนี่ยคือมันหมายถึงอาหารทุกอย่างที่อร่อยอีสานแต่คำว่าแซ่บของบางคนที่คนภาคอื่นหมายถึงอาหารรสเปรี้ยวมันก็จะปรากฏอยู่ในคำว่าแซ่บเนี่ยก็จะเป็นเท็กซ์หรือคำที่อยู่บนอาหารสำเร็จรูปบางอย่างที่มีรสชาติเปรี้ยวนะครับนั้นตอนนี้ไม่ได้มีแค่อาหารสับแสงที่เอาไว้พูดถึงรสชาติอาหารก็เริ่มมีการพูดถึงเยอะขึ้นด้วย
0: อาจารย์แทนชอบเมนูไหนคะวันนี้มีหลายอย่างเลยค่ะ
4: ผมเนี่ยเป็นเกาเนี่ยแหละครับความจริง
2: อันนี้ก็เวิร์ก
4: การที่พูดว่าเป็นเกาหมายความว่าผมชอบทุกเมนูพื้นเพผมเป็นคนชอบอาหารอีสานอยู่แล้วแล้วผมก็เป็นคนชอบกินอะไรแซ่บๆอยู่แล้วครับจึงมีผลลัพธ์ร่างกายออกมาแบบนี้แต่อย่างที่ทั้งสองท่านได้บอกครับว่าเราก็ได้ทำอาหารอีสานเราเข้มแข็งมากเพียงแต่ว่าอันนี้ผมสามทับในเรื่องของความเห็นเพิ่มเติมว่าสิ่งที่ผมมองว่ามันยังขาดของเราก็คือความเป็นระบบความเป็นระบบอย่างจริงจังในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารเพราะถ้าเราโฟกัสอยู่ที่อาหารตรงหน้าเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมีเรื่องของรสชาติแล้วมันมีเรื่องของวัฒนธรรมการกินอาหารเนี้ยคือรสชาติเป็นอีสานแต่วัฒนธรรมการกินเป็นญี่ปุ่นมันเลยเอามาผสมกันมันก็เลยเกิดเป็นอาหารฟิวชั่นใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ตรงเนี้ยมีอยู่สองอย่างสำหรับผมหนึ่งขายความเป็นญี่ปุ่นไว้ไม่ใช่ขายแค่ความเป็นอีสานนั่นหมายความว่าวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นมันก็ได้รับการรับรู้และความชื่นชมในสังคมไทยเหมือนกันผ่านอาหารที่อยู่ตรงนี
0: ้บางทีมันไม่จำเป็นต้องขีดเส้นว่าความเป็นชาติใช่ไหมคะบางทีมันดึงต้นทุนความโดดเด่นอะออกมาแล้วก็ตลาดเขาซื้อแบบ
3: ใช้คำว่าอิงมากกว่าเราอิงความที่เขาได้รับความนิยมทีนี้พอได้รับเราอิงแล้วเราได้รับกระแสขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากเป็นคนเขียนบทนะผมก็เลยจะบอกว่าอาหารอีสานทุกอย่างมันมี storytelling ถ้าเราคิดว่าเราจะทำ storytelling ในแต่ละชิ้นเนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับคือส้มตำลาบน้ำตกก้อยโซ่แน็กทุกอย่างคือสามารถทำเป็น storytelling ได้ซึ่งผมกำลังจะบอกว่ากลวิธีการทำ storytelling เนี่ยเกาหลีเขาเก่งมากอ่
0: ะ
3: เขาเล่าอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเขาจะวกเข้าไปสู่ไอ้โซจูเล่าของเขาเข้าไปสู่ไอ้เล่าสมัยก่อน10กว่าปีที่แล้วใครกินบ้างครับเล่าเกาหลีไม่มีใครกินมันผ่าน storytelling ซึ่งเสริมกับอาจารย์ว่าของเราเนี่ยเรามีรากวัฒนธรรมที่ดีอยู่แล้วเรารอการสนับสนุนอย่างจริงจังอย่างเป็นระบบแล้วทุกอย่างมันจะไปได้
0: พูดถึง storytelling เนี่ยยุคนี้นักเล่าเรื่องบางคนก็จะใช้ AI อะค่ะเข้ามาช่วยในอุตสาหกรรมอาหารอาจจะใช้ AI ยากหน่อยเพราะมันทำออกมาเนาะแล้วเราก็ต้องกินแต่ว่าในอุตสาหกรรมเขียนบทเพลงศิลปิน AI มันเข้ามามีบทบาทมากเลยนะ
3: คือจริงๆเนี่ยตัวบทเองเนี่ยมันเป็นรากของครีเอทีฟมันเป็นครีเอทีฟไอเดีย AI เนี่ยณปัจจุบันนะครับไม่ใช่บอกว่าตอบออกไปจะทำแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันเก่งแค่ทำงานที่มันธรรมดาธรรมดาผมคือการเล่าเรื่องธรรมดาไม่ซัสเพนไม่ซับซ้อนไม่มีอะไรเป็นแพทเทิร์น
0: มีความเป็นมนุษย์นะคะมันมีความเป็น
3: มันมีความเป็นมนุษย์ปกติครับมนุษย์ที่แบบว่าทื่อๆไม่มีอารมณ์คือมันเพราะอะไรเพราะว่า AI เนี่ยเขาเอาความคิดของอดีตมาแล้วมันร้อยเรียงเลยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มี creative idea เวลาเล่ามันจะเล่าแพทเทิร์นแล้วก็เฉลยตอนจบอันนี้คือในมุมของคนเขียนบทนะครับถ้าสมมุตินักกฎหมายที่จะเล่าให้ฟัง
4: ก็คล้ายกันครับอย่างของผมอย่างเงี้ยนอกจากเมื่อกี้บอกว่าเป็นเชฟแล้วผมนักกฎหมายด้วยบางทีเนี่ยงานที่ผมจะต้องอยู่ก็เป็นพวกงานรายลักษณ์อักษรพวกงานร่างสัญญาหรือคำฟ้องครับแล้วเด็กหมายถึงว่าก็จะมีการใช้ AI เข้ามาแต่ในทุกสัญญาในทุกบทในทุกคำฟ้องเนี่ยในรายลักษณ์อักษรมันจะมีหินอยู่ซึ่งมันเป็นความจงใจหรือเจตนาของคนร่างที่เราจะฝังสิ่งเหล่านี้ไว
3: ้ของนักกฎหมายที่จะให้
4: ใช่ครับที่จะให้ตีความแบบนี้ที่จะให้มันมีผลึกอยู่ในนี้ซึ่งตรงนี้ AI ไม่สามารถสร้างได้เลยแล้วมันทำให้สิ่งที่จะมาต้องการผลลัพธ์ตอนสุดท้ายเนี่ยมันไม่ระเบิดออกมาตรงนั้นนะครับที่ผมรู้สึกว่า AI มันซัพพอร์ตได้แต่ในความละเอียดของงานความลึกของงานยังมาไม่ถึง
0: ระหว่างคุยกันหนูพยายามถาม AI ChatGPT ว่าเมนูนี้เมนูอะไรอาจารย์คุยต่อได้เดี๋ยวหนูจะลอง
2: ศิลปะผมเนี่ยผมพูดถึงคนงานศิลปะผมจิตรกรเนี่ยผมใช้มันไปเป็นเครื่องมือหรือเรียกว่าเป็นลูกน้องก็แล้วกันเพราะผมพยายามให้เขาเนี่ยมีความเป็นลูกน้องกับผมไม่ปฏิเสธพัฒนาการของเรื่องเทคโนโ

0: พวกนี้เราใช้มันอย่างเป็นและอย่างระมัดระวังนะครับผมอาจจะไม่แม่นเรื่องกฎหมายสำหรับอาจารย์แทนรัฐแต่คราวนี้ผมเชื่อว่าจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ในอนาคต ผมก็มองอย่างเช่นผมเริ่มต้นเนี่ยผมตอนนี้ผมก็มีไอเดียอยากจะทำงานผมที่มันต่อยอดไปอย่างอื่นแต่ผมจะเริ่มต้นด้วยภาพวาดเสมอด้วยตัวเองนะครับระบายสีอะไรแล้วก็ถึงใช้ไอ้ลูกน้องผมเนี่ยคือ AI เนี่ยมาเจนเพื่อจะช่วยอ่ะสุดลองคิดสเก็ตเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่จะเริ่มต้นจากไอ้ภาพนี้เสม
1: อ
0: คือผมมีความเชื่ออันนี้อาจจะไม่ใช่ว่าพูดแบบสรุปผมเชื่อว่าสิ่งที่ AI ทำไม่ได้ในอนาคตจะมีราคาแพงขึ้น
1: ใช่
0: ผมเชื่ออย่างนั้นคือถ้าพูดตรงๆคือผมยังเชื่อในจิตวิญญาณบางอย่างอยู่นะครับผมยังเชื่อว่า AI นะครับ AI สิ่งที่ AI จะทำไม่ได้อนาคตมันจะมีราคาสูงขึ้น
1: ไอสิ่งที่ AI จะทำไม่ได้ก็คืออยู่ในหัวมนุษย์เนี่ยจำนวนมากนะคะแล้วแฟนรู้สึกว่าที่ทุกท่านแลกเปลี่ยนAI ต่อยอดอ่ะแต่ว่ามันมีทุนมนุษย์ทุนทางความคิดทุนทางภูมิปัญญาทุนทางวัฐนธรรมหลายอย่างเลยที่มันเป็นฐานอยู่ใช่ไหมคะทีมงานเสิร์ฟซาวโดต่อมาแล้วค่ะมาเร่งเวลาเราเมื่อไหร่จะถึงเซตแรกเซตสองมาละ
2: ดูกระชากดีไหมอีสานมาชอบไปตรง
3: ผมก็เลยจะเสริมอาจารย์อย่างนี้ว่าคือผมคิดว่างานศิลป์ในอนาคตหรืองานสร้างสรรค์ในอนาคตไม่ว่ามุมไหนครับความเป็นซิกเนเจอร์จะสำคัญขึ้นเรื่อยๆบนพื้นฐานของมูลค่าดังนั้นวันที่ AI ทุกอย่างมันคลอดแพทเทิร์นจนเราคุ้นชินอย่างเงี้ยมันจะทำให้ยิ่งงานศิลป์ที่สร้างสรรค์จากองค์ความคิดของมนุษย์จริงๆมันยิ่งจะสัมผัสมูลค่าตรงนั้นได้
1: แต่ AI ก็เข้ามาละเมิดไหมคะละเมิดงานศิลป์เราน
3: ะคือวันเนี้ยผมในมุมกฎหมายเนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันทั้งโลกนะครับซึ่งในประเด็นก็คือมันจะมีเอาเป็นภาษาเข้าใจง่ายก็คือ AI กับการได้มาซึ่งงานมีลิขสิทธิ
1: ์
3: กับประเด็นคือ AI ละเมิดลิขสิทธิ
1: ์
3: เอาของอื่นไหมตอนนี้มันเถียงกันอยู่2ประเด็นนี้ครับอย่างประเด็นเอาเร็วๆอ่ะอย่างการได้มาเนี่ยก็มีหลักการที่คิดนะครับในทางกฎหมายที่เรามองว่ามันต้องเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดที่เป็นผลิตผลความพยายามของมนุษย
1: ์
3: นี่คือวรรคทองอ่ะครับที่ใช้ในตัวปรับบทแล้วเทียบเคียงว่างานชิ้นเนี้ยได้ลิขสิทธิ์ไห
1: ม
3: ซึ่งอย่างในต่างประเทศเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาครับก็จะมองว่ามันมองปัจจัยเดียวเลยครับว่างานชิ้นนั้นมีภาษาอังกฤษคือมี human contribution ไหมคือมีการมีส่วนร่วมของมนุษย์มากน้อยเท่าไหร่
0: ครับ
3: คือแค่เจนภาพ50พร้อมคำสั่งออกมาเนี่ยคำพิพากษาบอกไม่มีนะครับเพราะขาด human contribution ขาดการมีส่วนร่วมของมนุษย
0: ์แล้วล่าสุดเลยอ่ะผมใช้แอปหนึ่งแล้วกัน ผมเอางานผมนะไปวางแล้วออกคำสั่งเอาตรงๆคือช่วยเขียนคอนเซปต์ภาพนี้ให้ด้วยครับนะครับเขาพูดกับเขาสุภาพนี่แหละเขาก็ไล่มาเป็นวรรคเป็นเวรคือเขาเก่งมากนะครับเพียงแต่ว่าพอมาอ่านแล้วเนี่ยมันแข็งไม่หมดเลยมันแข็งไม่หมดมันไม่เนี่ยมันสวยแต่มันไม่งามดีกว่าคือมันใช่ตรงนี้มันสวยแต่มันไม่งาม
1: นี่คนอีสานเขาคงใครนะคะเนี่ย
0: สวยแต่ไม่งามอ่ะมันสวยมันสละสลวยแต่มันพอมาอ่านตามเขาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องตามไปแก้อยู่ดีแต่อย่างที่บอกผมเริ่มต้นจากงานตัวเองก่อนแต่พอมาอ่านเนี่ยไม่ได้ว่าบอกว่าเราเก่งกว่าบางคำแบบคิดได้ยังไงเหมือนกันแต่พออ่านพอสุดท้ายมันเป็นประโยคสั้นๆน่ะมันไม่งามมันไม่งามเพราะ
1: มันไม่กินใจแล้วเนาะ
0: คนที่เขียนคือคอมพิวเตอร์แล้วกันคือ AI มันไม่เป็นผมเขียน
2: คือมันไม่มีจิตวิญญาณ
0: ไม่มีจิตวิญญาณ
2: ไม่มีจิตวิญญาณมันไม่ได้ใช้จิตวิญญาณของคนทำเข้าไปอ่ะมันไม่รู้จักความรักความโกรธความมันไม่มีประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์
1: ซึ่งเหล่านั้นมันไม่ตายตัวเนาะ
0: มีคนเคยบอกว่าไม่แน่เหมือนกันนะอีก10ปีถ้าวันนึง AI อ่ะมีน้ำตาได้อ่ะไอ้น่ากลัวหมายถึงว่ามันเหมือนมีความเป็นมนุษย์บางอย่างเข้าไปอยู่ในอารมณ์
1: เป็นเรื่องที่โลกก็เถียงกันว่าเราจะกลัว AI หรือเราจะพัฒนา AI ในแบบไหนด้วยอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องที่เถียงกันแต่ว่ามันมี2อันที่เมื่อกี้พอคุยๆกันแล้วแฟนรู้สึกนึกได้ก็คือเวลาเราพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์พูดเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาค่ะมันจะมีคำว่าลิขสิทธิ
0: ์
1: กับคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาสองคำนี้คำเดียวกันไหมคะ
3: อย่างนี้ครับขออนุญาตอธิบาย
1: อาจารย์แบบช็อตคัทเดี๋ยวเราจะกินกันต่อ
3: ทรัพย์สินทางปัญญานี่คือ IP เนาะผมจะความจริงเนี่ยทรัพย์สินทางปัญญามันมีหลายตัวนะครับแต่ตัวหลักๆที่เรามักจะพูดกันในประเทศไทยที่รับรู้กันง่ายก็จะมีลิขสิทธิ
0: ์ลิขสิทธิ์
3: มีสิทธิบัต
0: ร
3: มีเครื่องหมายการค้า
1: อ๋อลิขสิทธิ์อยู่ใต้ทรัพย์สินทางปัญญา
3: ใช่ทรัพย์สินทางปัญญานี่คืออาณาจักรเป็นยูนิเวอร์สนึงแต่ปกติเนี่ยลิขสิทธิ์จะเป็นสิ่งที่ทำงานเกี่ยวกับพวกงานศิลป
1: ์
3: ถ้าเป็น ็นความคุ้มครองทางกฎหมายเนาะส่วนสิทธิบัตรก็จะเป็นพวกเรื่องเทคโนโลยี

0: การค้าก็จะเป็นพวกแบรนดิ้งพวกเทรดมาร์กแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะครับยังมีพวกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชมีความรับทางการค้ามีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต
1: ่
0: ต
1: ั
0: วที
1: ่
0: เราใช
1: ้
0: ทรัพย์สินทางปัญญาครับแต่ส่วนมากเราจะเข้าใจแบบไม่ได้เข้าใจสับเซตคอนเซ็ปต์นี้
2: อะอย่างเงี้ยค่ะกรณีแบบจีเกียที่เขาทำอาหารอีสานสไตล์ญี่ปุ่นหรือสันดานญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลิขสิทธิ
0: ์ความจริงแล้วเนี่ยเป็นมีโอกาสเป็นทรัพย์สินทางปัญญาแต่ความเป็นลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยต้องคือในลิขสิทธิ์มันก็จะมีงานที่กฎหมายกำหนดออกอีกต่างหากแต่ปกติในเรื่องของอาหารเนี่ยสิ่งที่จะมักเอาคุ้มครองในทางทรัพย์สินทางปัญญาจริงมักจะเป็นเรื่องความรับทางการค้ามากกว่าจะเป็นกฎหมายแยกต่างหากเป็นพรบความรับทางการค้า
2: แล้วหนูคิดว่าเวลาคนจะคิดสร้างสรรค์งานนะคะอาหารหรืองานบทงานเพลงงานอะไรคิดหนาอาจารย
0: ์ใช่ครับ
2: แล้วศิลปินอะกว่าจะคิดออกมันใช้เวลาแต่ว่าเหล่านี้มันเป็นมูลค่า
1: จริงๆเนี่ยอาหารที่เอามาเนี่ยก็เปรียบได้นะกับคนกับศิลปินที่จะคิดงานออกมาซาวโดในที่เห็นขนมปังอย่างเงี้ยที่เกิดมาขนมปังอย่างเงี้ยกว่าจะเกิดขึ้นมันก็ทำยังไงอ่ะ
2: หลายวัน
1: โอ้มันมากกว่านั้นนะฮะมันต้องเลี้ยงยีสต์นะมันต้องเลี้ยงยีสต์ต้องเพาะยีสต์เสร็จปั๊บแป้งอ่ะยังไงอ่ะเสร็จปั๊บผสมคือเคยชอบทำขนมปัง
3: คร
1: ับ พอทำเสร็จพอแป้งมาผสมกับยีสต์ผสมกับน้ำหมักอีกครับ
0: ใช่ครับ
1: มันเปรียบเหมือนอะไรเหมือนกับถ้าอาจารย์คือศิลปินที่จะมีไอเดียที่จะวาดภาพจะหรือว่าคนเขียนบทก็คือกว่าที่เราจะทำบทโทรทัศน์ออกมาหนึ่งเรื่องเนี่ยเราต้องอ่านบทสมมติว่าเราทำจากบทโทรทัศน์เราต้องอ่านบทโทรทัศน์กี่ร้อยรอบมันจะต้องมีบริบทอะไรในสังคมในนั้นที่เราจะต้องแจกแจงเพราะว่าบทโทรทัศน์หนึ่งเรื่องที่ทำจากนิยายเนี่ยนิยายมีแค่200หน้านะครับแต่บทโทรทัศน์1 EP มี30หน้าแล้วบทแล้วละครโทรทัศน์1เรื่องจะมีประมาณถ้าปัจจุบันมันมีประมาณ12 EP
2: ค่ะ
1: 12 EP คุยเข้าไปคูณเข้าไปสิครับกี่หน้า
2: 30หน้า360ใช่ไหมคะอุ้ยตกเลขหรือเปล่าอาจารย์อุ้ย
3: 3,000อยู่
1: ซึ่งมันเยอะมากของกรยมันต้องการการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์อะไรก็เหมือนกับไอ้นี่แหละอิตาวะโดที่เขามาทำเป็นแล้วนี่เป็นสร้างสรรค์อีกทำเป็นอะไรล่ะ
2: ใส่ไส
1: ้
2: ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใส่อะไรเป็นอย่างนั้นนะครับ
0: ก็อย่างในกรณีที่บอกว่าอย่างอาหารเนี้ยใช้ความคุ้มครองด้านไหนก็ทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่ามันต้องเลือกการคุ้มครองให้เหมาะสมคืออย่างเรื่องพวกซาวโดเงี้ยมันเป็นสูตรใช่ไหมมันมองไม่ออกมันบางคนก็บอกว่าเอ้ยไปจดสิทธิบัตรได้ไหมความจริงก็บอกว่าจดได้ละครับเพียงแต่ว่าสิทธิบัตรมันก็มีหลักเกณฑ์ในการคิดอยู่เติมน้ำเติมเกลือบางทีมันก็ผิดสูตรมันก็คุ้มครองยากละดังนั้นตอนนี้ในมิติอุตสาหกรรมอาหารจริงอ่ะเขาจะใช้เรื่องของเทรดซีเคทในการคุ้มครองแต่อันนี้เรื่องของความรับทางการค้าในการคุ้มครองซึ่งจะมีรูปแบบการคุ้มครอง1 2 3 4ที่ลงลึกไปอีก
2: แล้วอุตสาหกรรมอื่นน่ะไอ้ขั้นตอนการคิดอยู่อะค่ะแล้วถ้าเราเอาไปจดอะไรบางอย่างมันเอาไปกู้เงินได้ไหมเพราะมันหนูรู้สึกมันอาศัยพลังกายพลังใจพลังเวลาอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์
0: ต้องพูดถึงในสภาพของประเทศเราและความอยากให้เป็นเลยดีกว่าคืออย่างนี้ครับคือในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีกฎหมายที่ออกมารองรับก็คือพรบหลักประกันทางธุรกิจเนาะเพียงแต่ว่าเรามีกฎหมายก็จริงครับแต่ในรูปแบบการบังคับใช้การตีความว่าทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้กู้เงินได้ไหมเป็นหลักประกันได้ไหมมันก็เป็นดุลพินิจของสถาบันการเงินซึ่งเอาก็ความเห็นตรงๆว่า value ก็ที่เขาให้ก็ยังไม่เยอะมากแต่อย่างในต่างประเทศเนี่ยมันจะมีหมวดหนึ่งครับหน่วยงานหนึ่งที่ทำเรื่องของการประเมินทรัพย์สินทางปัญญาเราเรียกว่า IP valuation อย่างถ้าไปดูในบทความย่อมหลังจะมีการตีความเครื่องหมายการค้าอย่างสมมติว่าปีนี้แบรนด์หนึ่งพันล้านเหรียญแล้วเอาเข้าไปองค์กรเนี้ยตีความออกมาเป็นชีตแล้วเอาเนี้ยไปกู้เงินธนาคารได้เลย
2: ในไทยไม่มีหนูไม่เคยเห็นนะ
0: ไม่มี
3: อย่างในส่วนของทัศนศิลป์เนี่ยบ้านเราเหมือนกันก็มันก็อาจจะณตอนนี้มันยังไม่เกิดเพียงแต่ว่าการสมมติเราผมจะได้เงินสักก้อนหนึ่งเนี่ยมันจะณตอนนี้มันเป็นเรื่องของชื่อเสียงศิลปินสมมติผมมีงานศิลปินบิ๊กเนมท่านหนึ่ง
2: ใช้ชื่อเป็นเครดิตใช่ไหม
3: ครับเป็นเครดิตผมก็อาจจะบอกพี่ช่วยเนี่ยผมอยากปล่อยงานชิ้นนี
2: ้
3: ครับก็เป็นไปได้ถึงแต่ว่าถ้าไปต่อรองสถาบันการเงินไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับต่อให้คนนั้นเป็นซีอีโอของแบงก์ก็ตามเขาก็จะให้เงินเราไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการกู
0: ้
3: หรือการปล่อยสินเชื่อมันคือการเป็น private
2: แต่มันก็บอกว่าสังคมไทยไม่ได้ให้มูลค่ากับความคิดเนี่ยกว่าจะสร้างสรรค์ออกมาได
1: ้ตอบคำถามน้องนะ น้องบอกว่าใครจะมีไหมที่จะไปเอาทรัพย์สินทางปัญญาไปค้ำประกันกู้ผมกำลังจะบอกว่าทราบกันหรือไม่ว่าณปัจจุบันเนี่ยตัวบทละครโทรทัศน์เองนะ
3: ครับ
1: IP ไม่ได้อยู่ที่คนเขียนนะครับเราไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาตรงนั้นนะณวันนี้นักเขียนบทละครโทรทัศน์ไทยยังไม่มี IP เป็นของตัวเอง

0: ครับการเขียนบทโทรทัศน์หนึ่งเรื่องจะต้องเซ็นมอบลิขสิทธิ์ให้กับสตูดิโอให้กับเจ้าของนะครับหมายถึงว่าเจ้าของงานเนื้อละครตรงนั้น
1: เจ้าของเงิน
0: ทั้งที่จริงๆแล้วถ้าเป็นบทประพันธ์น่ะเขามีตัวลิขสิทธิ์เขาอย
2: ู่ใช่ครับ
1: มันไม่เป็นทาง
0: นี่คือตอบคำถามน้องอะว่าจะมีอะไรวันนี้นัดหนึ่งตรงนั้นเรายังไม่ได้เลย
1: มันเป็นนอมเหรอคะที่ต้องทำแบบนั้นหรือว่ายังไงหรือว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญ
0: ไม่คือจริงๆแล้วอันนี้ไม่ได้บอกว่าใครเอาเปรียบใครนะคือต้องบอกว่า
2: เป็นข้อตกลง
0: มันเป็นข้อตกลงเป็นวัฒนธรรมที่ทำกันมาเป็น10ปีแล้วที่ทำกันมาก็คือมีความเมตตากันอะไรกันแต่ว่าตอนทำกันพอทำกันมาเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นความเคยชินที่เฮ้ยยังไงก็ต้องให้เขาอย่างนั้นนะครับ
2: คือผมเสริมนิดนึงครับคือในมิติของทรัพย์สินลำยำจะมี2แบบเนาะการที่ก่อเกิดงานมีลิขสิทธิ์เอ้ยการก่อเกิดงานนะครับซึ่งโดยหลักคนที่ทำพวกนี้จะเป็นพวกคราฟแมนชิพเนาะจะเป็นคราฟแมนชิพซึ่งเขาไม่ได้มีทรัพยากรไม่ได้มีแพลตฟอร์มไม่ได้มีรูปแบบการแมเนจที่สามารถสเกลจนเป็นระดับอุตสาหกรรมได
3: ้
2: ดังนั้นสิ่งที่เขามีในมือมันคือสกิลอย่างเดียวแต่ในขณะที่กลุ่มนึงเนี่ยเขามีแพลตฟอร์มเขามีเงินทุนซึ่งเขามีที่จะไปขยายต่อได
1: ้
2: มันเลยไม่เกิดการเจอกันดังนั้นจึงตั้งมากลับมาที่คำถามว่าศิลปินที่ไม่รู้ IP หรือไม่รู้ IP management เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะพ้นจากความเป็นคราฟแมนชิพมาเป็นentrepreneurได้เด็ดขาดผู้ประกอบการ IP เราเลยไม่เกิดซึ่งความจริงโดยหลักควรเป็นคราฟแมนชิพด้วยซ้ำที่เติบโตขึ้นมา
0: ซึ่งกำลังจะบอกว่าต่างประเทศของเขาเป็นของเขาแล้วนะเกาหลีญี่ปุ่นตัวไอพีเนี่ยถ้าในมุมของบทเนี่ยมาเป็นของคนเขียนบทมานานแล้วประมาณนั้น
1: อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยเลยไม่แซ่บ
3: ใช่ยังแซ่บไม่พอ
2: แซ่บไม่พอนะฮะ
1: จะแซ่บไม่พอยังไงเดี๋ยวหนูจะบีบมะนาวแล้วนะ
3: แซ่บไม่พอ
2: เราแซ่บอยู่แล้ว
1: ถ้าจะแซ่บกว่านี้ยังไงอาจารย์กระทรวงวัฒนธรรมต้องทำงาน
3: ช่วยกันทุกฝ่ายนะครับคือเริ่มต้นเอาศิลปินก็อยู่ในจรรยาบรรณตัวเองนะครับต่อให้ยังไม่มีกฎหมายก็มีความซื่อสัตย
1: ์
3: คิดเองทำเองแล้วก็มันปัญหาก็จะน้อยผมน้องเรื่องจรรยาบรรณอาชีพด้วยไม่ใช่คุณจะหากินแล้วคุณจะลอกมันก็ไม่ใช่
0: ขอตอบคำถามน้องนิดนึงว่าแล้วเมืองไทยจะอย่างไรกำลังจะบอกว่าเราต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างรุนแรงเลยล่ะเพราะกำลังจะบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาคือเคยไปสัมมนากับทางเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมว่าเขาบอกว่าตัวลิขสิทธิ์ของบทโทรทัศน์ของเขา IP ของบทโทรทัศน์เขาเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นของสตูดิโอเหมือนกันแล้วถามว่าแล้วของคุณเนี่ยทำไมปัจจุบันเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าคนที่ทำให้เกิดขึ้นได้คือรัฐบาลเข้าไปเจรจาโดยที่ต้องการจะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยแหละครับเขาต้องการทำเขากล้าต้องการทำให้ซอฟต์พาวเวอร์เกาหลีไปแพร่หลายเพราะฉะนั้นก็เลยเข้าไปคุยเจรจากับทางสตูดิโอเอาตัวลิขสิทธิ์เนี่ยกลับมาให้กับทางคนเขียนมันเราจะได้ไม่เป็นแค่คราฟแมนอย่างเดียวครับ
1: รัฐต้องทำงานมากกว่านี
0: ้ขอให้มองตรงนี้แล้วเข้ามาให้ความสำคัญกับมันแล้วมันจะได้เพราะว่าที่อะไรกระทำที่เกิดขึ้นในอดีตไปจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่องที่เป็นของเขาเนี่ยการที่จะไปบอกว่าให้เขายกมอบมามันยากมันต้องมีคนตัวกลางเจรจาง
1: ั้นเชิญทุกท่านทานต่อให้แซ่บแฟงจะบีบมะนาวแบบเยอะๆเลยถ้าฟังจากพี่หนึ่งเมื่อสักครู่เพราะว่ารัฐต้องบอกแรงมากกว่านี
2: ้ผมต้องบอกว่าคุณแฟงหยิบดีนะ
1: ทำไมคะ
2: หยิบชิ้นปลามัน
1: Wow.

0: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: น้ำอ่ะถ้ามันมาจากน้ำฝนน้ำธรรมชาติที่มันตกลงมาเนี่ยผมไม่ว่าเลยแต่อันเนี้ยน้ำเนี่ยมันมาจากน้ำที่ปล่อยมาแล้วก็มาท่วมบ้านทำให้คนเฒ่าคนแก่โดนไฟช็อตตายเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยทำให้ผมทนไม่ได้
1: ดินตรงนี้ขายได้เกือบ10,000,000,000เพราะงั้นถ้าท่านนายกมีเงินนะท่านหมดซื้อไปนะผมว่าดีนะนายกได้บุญด้วยและนายกก็มาทำต
2: ่อแล้วก็ต้องขอโอกาสประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็อาจจะเป็นความคลาดเคลื่อนเรื่องความเข้าใจและข้อมูลแล้วก็พฤติกรรมด้วยก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงทางไทย PBS นะครับวันนี้เราเจอกันวันอาทิตย์ที่4ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณปวีณาฟักทองและผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
0: ช่วงเที่ยงแบบนี้คุณผู้ชมหลายท่านมีท้องฟ้าอากาศในพื้นที่บ้านของแต่ละท่านอย่างไรบ้างเริ่มมีฝนตกลงมาหรือยังที่ต้องชวนคุยแบบนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ช่วงทุ่งเที่ยงแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่มีฝนตกลงมาโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครบางจุดมีลูกเห็บตกก็ส่งผลกระทบให้หลายพื้นที่ถนนหลายเส้นทางที่น้ำเริ่มแห้งแล้วเราก็กลับว่ามีน้ำกลับมาเอ่อท่วมขังกันอีกครั้งหนึ่งนอกจากวันนี้ที่จะเริ่มมีฝนตกลงมาบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปฝนละรอกใหม่กำลังจะมาค่ะก็ทำให้แต่ละพื้นที่ตอนนี้เรียกว่ายังไว้วางใจไม่ได้นะคะถ้าไปดูข้อมูลจากสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ก็พบว่ามีการแจ้งเตือนเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะอย่างเช่นลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนนี้สถานการณ์น้ำยังล้นเขื่อนค่ะและที่สำคัญก็มีความเสี่ยงที่ฝนจะตกหนักและฝนตกลงมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้โครงการระบายน้ำนะคะอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีชาวบ้านในพื้นที่หลายจุดเลยค่ะมีการขนย้ายข้าวของนำสิ่งของมาอาศัยอยู่ริมถนนเป็นการชั่วคราวหลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มระดับมากยิ่งขึ้นประมาณ250ครัวเรือนด้วยกันนะคะ
1: ครับณเวลานี้ถ้าประเมินถือว่ายังหนักนะครับเพราะว่าน้ำระลอกใหม่ที่จะมาแน่นอนว่าสำหรับเขื่อนเจ้าพระยาคุณผู้ชมที่อยู่พื้นที่เหนือเขื่อนหรือท้ายเขื่อนเองยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนอกจากในพื้นที่ภาคกลางแล้วครับอีกหนึ่งพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ภาคตะวันออกพื้นที่ภาคตะวันออกมี3จังหวัดด้วยกันครับโดยเฉพาะพื้นที่ตอนล่างอย่างที่อำเภอองคารักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีรวมไปถึงอีกประมาณ 3-4 อำเภอในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราเนื่องจากการไปสำรวจตอนนี้มันมีน้ำจากคลองสียัดน้ำเนี่ยล้นตลิ่งแล้วนะครับก็ยังทำให้พื้นที่ด้านในประชาชนยังคงได้รับผลกระทบกันอยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช้านี้ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจเจ้าหน้าที่ทำงานกันอย่างหนักมากเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องมีการเตรียมพื้นที
0: ่
1: เตรียมพื้นที่เพื่อเป็นการรองรับน้ำระลอกใหม่ที่อาจจะลงมาเติมด้วยนะครับเพราะว่ามีการประกาศแจ้งเตือนเรื่องของฝนระลอกใหม่อย่างที่บอกไปว่ามันจะตกเป็นช่วงๆ 5-8 ตุลาคมและยังมี 10-11 ตุลาคมที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นช่วงๆด้วยวันนี้ชวนผู้ชมอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำกันในแต่ละพื้นที่ว่าเช้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างด้วยนะครับ
0: แน่นอนแต่ละสถานการณ์แต่ละพื้นที่เองอาจจะต้องอัปเดตกันเป็นรายชั่วโมงนะคะว่าเมื่อมีฝนตกลงมาแล้วอาจจะทำให้สถานการณ์ที่เราเริ่มที่จะไว้วางใจได้ก็กลับพลิกเปลี่ยนมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะชาวกรุงเทพมหานครค่ะที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดนะคะว่าจะมีฝนตกลงมาอีกละรอกก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วก็วันอังคารก็คือวันที่5และวันที่6ตุลาคมเนี้ยล่ะค่ะที่เราอาจจะต้องเจอกับฝนที่ตกหนักลงมาอีกถามว่าเมื่อวานนี้เหมือนกับเป็นการซ้อมย่อยมีฝนตกลงมาอย่างที่ดิฉันบอก มีลูกเห็บตกลงมาด้วยตอนแรกขาออกไปหลายคนบอกว่าขับรถออกไปจากบ้านถนนแห้งและสบายใจปรากฏว่าพอช่วงเที่ยงมีฝนตกลงมาทำให้เกิดน้ำท่วมขังกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะ

0: นี่เป็นคลิปจาก TikTok ของคุณนิ้วก้อยนะคะที่มีการโพสต์คลิปขณะที่ฝนตกหนักแล้วก็มีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าเป็นระยะจุดนี้อยู่ที่ซอยพหลโยธิน48เขตบางเขนค่ะมีทั้งฝนตกพายุลูกเห็บที่เรียกว่ามาแบบครบทีเดียวค่ะส่วนนี้เป็นคลิปจากคุณพมลพัฒน์นะคะที่มีผู้เข้าชมเป็นล้านเลยค่ะลมพัดแรงมากจนกระทั่งทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในโลตัสหลักสี่เนี่ยล้มลงไปแบบเรียกว่าต่อหน้าต่อตาค่ะ
1: จะรอดไหมจะรอดไหมโอ้ my god oh my god
2: เนี่ยครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดคลิปเมื่อวานนี้อัดคลิปไปด้วยลุ้นไปด้วยในคลิปจะได้ยินเสียงเลยบอกว่าจะรอดไหมนี่เป็นคลิปของคุณปริชญาดาเรียครับเขาระบุพิกัดบอกว่าจุดนี้อยู่บริเวณดอนเมืองใกล้กับสนามบินดอนเมืองเธอบอกว่ามาแบบไม่บอกไม่กล่าวฝนตกหนักฟ้าร้องหนักฟ้าแลบหนักมากครับขณะที่คนกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้หลายคนก็เจอปัญหาแบบนี้เหมือนกัน
0: ค่ะ
2: เช้าเนี่ยขับรถออกจากบ้านบางคนบอกขับรถออกมาแบบชิวๆไม่ทันไรปรากฏว่าบ่ายเนี่ยฝนตกหนักน้ำท่วมถนนอีกแล้วครับนี่เป็นคลิปของ FM 91 Traffic Pro ครับจุดนี้เขาบอกว่าเป็นถนนรามอินทราขาเข้าวงเวียนบางเขนปรากฏว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยฝนถล่มลงมาแป๊บเดียวเท่านั้นคุณผู้ชมลองดูจากในคลิปนะครับคือน้ำท่วมถนนแล้วน้ำเนี่ยท่วมประมาณระดับฟุตบาททางเท้าครับไม่ต่างจากอีกจุดที่เป็นการจราจรถนนแจ้งวัฒนะใกล้ๆกันเลยปรากฏว่าฝนตกลงมาแป๊บเดียวน้ำท่วมขังพื้นผิวถนนแบบนี้ก็เลยทำให้เมื่อวานนี้คนกรุงเทพมหานครที่เดินทางเส้นทางสัญจรบริเวณนี้ช่วงบ่ายรถติดอีกแล้วนะครับ
0: ค่ะแน่นอนนะคะตอนนี้ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะวันที่5ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้ถ้าเช็คสภาพอากาศและปริมาณกลุ่มฝนแล้วกรุงเทพมหานครปริมณฑลต้องเฝ้าระวังให้ดีนะคะในช่วง2วันนี้เนื่องจากว่าประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่6ที่ออกมาช่วงตี5ที่ผ่านมาบอกว่าเป็นช่วงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็เน้นย้ำค่ะว่ามีฝนตกกระจายหนักแล้วก็กว้างพื้นที่ที่ตกหนักไม่เปลี่ยนก็คือวันที่5เนี่ยตกหนักมากบริเวณกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและพระนครศรีอยุธยาส่วนวันที่6ค่ะฝนตกหนักมากที่กาญจนบุรีราชบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าจะมีฝนตกหนักทั้งวันนะคะทั้งวันที่5และ6ตุลาคมสรุปก็คือ2วันเลยล่ะค่ะที่มีโอกาสมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงส่วนพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำที่ลาดเชิงเขามีโอกาสที่ฝนตกสะสมต้องระวังน้ำท่วมขังและน้ำท่วมฉับพลันค่ะ
2: ครับและอย่างที่เกริ่นไปช่วงต้นรายการนะครับนอกจากในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เพิ่งจะระบายน้ำกันไปแต่ปรากฏว่า

0: ผู้ชมครับน้ำท่วมที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเฉลี่ยแล้วนะครับตอนนี้น้ำท่วมอยู่ในระดับประมาณ1เมตรส่วนบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะครับอาจจะมากกว่านั้นครับซึ่งแนวโน้มน้ำที่เข้าท่วมในอำเภอบ้านสร้างขนาดนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลงครับแต่มีแนวโน้มว่าจะท่วมสูงขึ้นต่อเนื่องเพราะว่าน้ำจากอำเภอเมืองของปราจีนบุรีไหลไปสมทบครับนอกจากนี้ยังมีน้ำจากจังหวัดใกล้เคียงเข้ามารวมตรงจุดดังกล่าวอาจจะทำให้ในพื้นที่ของบ้านสร้างนะครับต้องได้รับผลกระทบไปอย่างน้อยอีก2สัปดาห์ครับระดับน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องคุณผู้ชมครับล่าสุดน้ำท่วมของวันนี้ขยับขึ้นไปอีก15เซนติเมตรครับเส้นทางถนนจากตัวเมืองปราจีนบุรีไม่สามารถลำเลียงสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตามปกติครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีจึงปรับเส้นทางขนส่งคุณผู้ชมโดยนำน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นขึ้นรถไฟไปแทนครับจากสถานีรถไฟปราจีนบุรีไปยังสถานีรถไฟบ้านสร้างครับก่อนที่จะลำเลียงต่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมครับการขนส่งทางรถไฟครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกช่องทางนะครับในการส่งต่อสิ่งของช่วยเหลือหลังจากที่ถนนหลายสายถูกน้ำท่วมสูงกัดเซาะผิวถนนไม่สามารถใช้รถยนต์ผ่านได้ครับขณะประชาชนหลายพื้นที่ของบ้านสร้างเองนะครับยังต้องการน้ำดื่มอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตครับปัญหาที่พบขณะนี้นะครับก็คือมีชาวบ้านบางส่วนคุณผู้ชมพอระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ต้องการจะอพยพชาวบ้านไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยครับแต่ก็มีบางคนที่ไม่ยอมออกจากบ้านครับให้เหตุผลว่าเป็นห่วงบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านครับซึ่งถือว่าเป็นอีกอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับเพราะว่าเมื่อประชาชนไม่ออกจากบ้านเจ้าหน้าที่ก็ต้องนำอาหารสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ครับเมื่อระดับน้ำท่วมสูงกระแสน้ำไหลแรงเท่ากับว่าการเข้าไปดูแลประชาชนอาจจะมีความเสี่ยงและอันตรายในทุกขณะครับ
1: ปัญหาเลยคือมันแก้ยากฮะก็คือเขาไม่ออกให้ทำไงครับแต่คือผมก็ใช้วิธีการว่ามื้อแรกเนี่ยผมอาจจะส่งเป็นข้าวกล่องนะในส่วนอบจนะครับให้มื้อแรกแล้วก็อาหารแห้งให้เขาอยู่เลย 3-4 วันเราจะไปส่งเช้าวันเย็นเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับผมก็เลยใช้วิธีการจัดถุงยังชีพเอาไว้ไข่นะครับสักแผงหนึ่งข้าวสารสัก3โลอะไรเงี้ยสัก3โลคือให้เขาประทังชีวิตให้เขาทำกินปลากระป๋องอะไรเงี้ยครับในบ้านก่อนถ้าเราไปส่งทุกวันเนี่ยมันไม่ไหวแน่
0: ตำบลบางยางเป็นอีกจุดหนึ่งในอำเภอบ้านสร้างคุณผู้ชมครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับตอนนี้น้ำท่วมเกือบ 100% ครับนายชัยชนะนวลสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางยางบอกว่าบางยางมีหมู่บ้านทั้งหมด13หมู่บ้านคุณผู้ชมตอนนี้ถูกน้ำท่วมไปแล้ว11หมู่บ้านครับการเดินทางเข้าออกทำได้ยากมากเนื่องจากว่าเส้นทางการจราจรถูกน้ำท่วมและถูกน้ำตัดขาดไปหมดแล้วครับนายชัยชนะบอกว่าบางยางอยู่ติดกับแม่น้ำสองสายก็คือแม่น้ำนครนายกและแม่น้ำปราจีนบุรีส่งผลให้น้ำเนี่ยท่วมสูงขึ้นเพิ่มอีกประมาณ 15-20 เซนติเมตรครับและก็ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทำให้ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเบื้องต้นนะครับประเมินว่ามีประชาชนประมาณ 1,200 ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมไม่ได้กระทบเฉพาะบ้านเรือนนะครับแต่ยังสร้างความเสียหายต่อพื้นที่การเกษตรด้วยโดยเฉพาะไร่มันสับปะหลังนะครับในตำบลวังตะเคียนและตำบลบ่อทองอำเภอกบินบุรีครับซึ่งถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรในปัจจุบันนะครับชาวบ้านต้องเร่งลงพื้นที่ขุดมันสับปะหลังที่ยังพอสามารถเก็บเกี่ยวได้คุณผู้ชมแม้ว่าบางส่วนเนี่ยยังจะไม่ได้ขนาดนะครับมันเนี่ยยังไม่ถึงฤดูที่จะต้องเก็บเกี่ยวแต่เพื่อป้องกันไม่ให้จมน้ำและก็เน่าเสียหายครับจึงต้องเร่งดำเนินการนะครับเพราะว่าตอนนี้มีต้นมันบางส่วนเริ่มเน่าแล้วจากน้ำท่วมขังติดต่อกันนานครับชาวบ้านจึงต้องช่วยกันลงแรงขุดหัวมันในพื้นที่น้ำท่วมนำขึ้นรถกลับไปตากให้แห้งครับก่อนที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าโดยยอมเก็บผลผลิตก่อนเวลาที่จะเก็บคุณผู้ชมแม้ต้องลุยน้ำและก็แม้ว่าปัจจุบันถ้าเกิดว่านำไปขายราคาอาจจะไม่ได้เท่ากับสถานการณ์ปกติแต่พวกเขาบอกว่าดีกว่าปล่อยไปให้เน่าเสียหายไปกับน้ำครับ

0: ันจะขายได้ราคาเท่าไหร่ยังไงเนี่ย
1: มันก็ขายได้ราคาอยู่ตามปกตินั่นแหละแต่ว่าถ้าเราจะรอให้รัฐบาลช่วยคือเราต้องห้ามให้ห้ามถอน
0: อ
1: ่ะถ้าเรารอรัฐบาลช่วยเราต้องไม่ถอนห้ามถอนเลยต้องให้ตั้งต้นตายอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเงินรัฐบาลจะช่วยผู้ดีเรามาลงถอนดีกว่า
2: จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังคงน่าเป็นห่วงนะครับในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างล่าสุดนะครับได้มีการเตรียมเปิดศูนย์อพยพส่วนพักพิงอีกจุดหนึ่งครับนั่นก็คือบริเวณวัดแหลมไผ่คุณผู้ชมเพื่อรองรับประชาชนที่อาจจะหนีน้ำมาจากอำเภอบ้านสร้างครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับที่อำเภอบ้านสร้างนั้นมีประชาชนอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงแล้ว15แห่งมากกว่า 1,000 คนครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะมีการทุบกำแพงโรงพักสภ.บ้านสร้างด้วยคุณผู้ชมเพราะว่าอยู่ติดกับโรงพยาบาลบ้านสร้างที่ถูกน้ำท่วมครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับวันนี้สถานการณ์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีในตัวเมืองเนี่ยระดับน้ำทยอยเริ่มลดลงนะครับประมาณวันละ5เซนติเมตรแต่ในส่วนของอำเภอบ้านสร้างก็เพิ่มขึ้นนะครับเฉลี่ยวันละประมาณ15เซนติเมตรซึ่งถือว่าเป็นจุดที่เปราะบางและก็น่าเป็นห่วงครับแล้วก็วันนี้นะครับมีกำหนดการนายกรัฐมนตรีจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะครับก็จะมาดูประชาชนที่ได้รับผลกระทบและก็รวมไปถึงโรงพยาบาลสนามที่มีการอพยพย้ายประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและโรงพยาบาลบ้านสร้างมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามครับ
3: ขอบคุณคุณรัตนกรครับ
4: ขอบคุณค่ะแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะถ้าดูจากกระแสน้ำเนี่ยจากปราจีนบุรีจะไหลต่อไปที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะดังนั้นก็ต้องพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ฉะเชิงเทราเช่นเดียวกันเพราะว่าตอนนี้ต้องเป็นพื้นที่ที่รับน้ำแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์มวลน้ำส่วนใหญ่แล้วจะไปอยู่ที่อำเภอบางคล้าตอนนี้เริ่มปรับสูงขึ้นแล้วติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะคะจากคุณอุษาเอี่ยมสุวรรณรายงานสดจากอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะคุณอุษาคะค่ะ
5: คุณปวีณาคุณพัทรชัยคะระดับน้ำที่ขึ้นมาบริเวณหน้าวัดปากน้ำโจโลที่ตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานี่เป็นมวลน้ำค่ะจากการสอบถามชาวบ้านบอกว่ามาจากแม่น้ำปราจีนบุรีและมาจากที่อำเภอสนามชายเขตนะคะ 2-3 วันมานี้ค่ะทำให้ระดับน้ำล้นเข้าไปถึงในวัดนะคะและที่สำคัญเลยวัดนี้ค่ะเป็นวัดที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสำคัญด้านการท่องเที่ยวค่ะมวลน้ำจากอำเภอสนามชายเขตและแม่น้ำปราจีนบุรีค่ะไหลลงสู่แม่น้ำบางประกงทำให้ระดับน้ำหน้าวัดปากน้ำโจโลจังหวัดฉะเชิงเทราขึ้นสูงระดับหัวเข่าแต่ว่ารถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์สามารถผ่านไปได้บางช่วงนะคะแต่ต้องใช้ความระมัดระวังหลายคนเดินลุยน้ำค่ะเพื่อที่จะหาที่จอดรถรวมถึงอพยพออกจากพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ
6: เตรียมการมาตั้งแต่เนิ่นๆแล้วครับเพราะว่ารู้ตั้งแต่ว่าน้ำประจินท่วมก็เตรียมการ
7: อพยพอยู่แบบนี้มากี่วันแล้ว
6: ผมก็เป็นอาทิตย์แล้วครับแต่น้ำขึ้นเรื่อยๆไงมีเมื่อวานกับวันนี้ครับที่ว่าหนักกว่าทุกวันแต่ก็มีการเตรียมการมาครับผมแต่ก็เกินสุดวิสัยครับผม
5: ระดับน้ำที่ขึ้นสูงค่ะทำให้บ้านและต้นไม้ของชาวบ้านเสียหายทั้งหมดแม้จะขนของหนีน้ำมาแล้ว4รอบนะคะแต่ชาวบ้านบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังแล้วก็ไม่รู้ว่ามวลน้ำจะลดลงเมื่อไหร่ค่ะ
8: หนุนไป4เที่ยวแล้วก็คงต้องทำใจอะครับเพราะมันเยอะมากปีนี
7: ้หนักที่สุดเลยไหมคะที่เ
8: ห็นหนักครับมันมาเร็ว
7: ความเสียหายตอนนี้จากการประเมินเนี่ยมีอะไรเสียหายไปบ้าง
8: โอ้ทั้งตู้เสื้อผ้าทั้งหลายอย่างครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็หลายอย่างไม่เป็นไรช่วยไอ้ทนน้ำครับ
5: เมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกานะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีข้อความแจ้งเตือนเซลล์บอสแคทให้กับประชาชนโดยมีการเตรียมความพร้อมค่ะให้รับมือมวลน้ำจากจังหวัดนครนายกและจังหวัดปราจีนบุรีโดยขอให้ประชาชนขนของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ชมคะให้ดูสถานการณ์ด้านหลังค่ะบริเวณนี้เป็นจุดที่มีรถผ่านเข้าออกไปมานะคะบริเวณหน้าวัดปากน้ำโจโลตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราจะเห็นได้ว่าระดับน้ำเมื่อคนเดินผ่านมา

0: านะคะจะอยู่ประมาณหัวเข่าเลยค่ะแล้วก็บางช่วงเนี่ยรถที่สวนผ่านกันค่ะก็จะทําให้คลื่นน้ําเนี่ยตีขึ้นมาประชาชนหลายคนเนี่ยเริ่มที่จะขนของเสื้อผ้านะคะออกจากพื้นที่แล้วแล้วก็มีบางส่วนนะคะก็มีการแจ้งเตือนด้วยว่าจากทางจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็บอกว่าวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะทั้งหมดนี้ก็คือสถานการณ์ล่าสุดค่ะคุณปวีณาคุณภัทรชัยคะ
1: ขอบคุณคุณอุตสาค่ะ
2: ขอบคุณครับนอกจากในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วอีกหนึ่งจังหวัดที่หนักไม่แพ้กันก็คือจังหวัดนครนายกนะครับเมื่อวานนี้เราได้เห็นภาพของประชาชนที่อำเภอองครักษ์เขารวมตัวกันไปชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้มีการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังจากพวกเขาเนี่ยประสบปัญหาน้ำท่วมขัง2สัปดาห์แล้วนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับชาวบ้านเขาบอกว่าตอนนี้อาจจะส่งผลทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายจำนวนมากด้วยเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณเจษดาต้นจำปาครับรายงานสดมาจากพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญครับ
3: ที่คุณภัทรชัยคุณปวีณาบอกนะครับว่าตอนนี้ในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกถูกจมอยู่ใต้น้ำมาเกือบ2สัปดาห์แล้วนะครับโดยเฉพาะพื้นที่การเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับบริเวณริมคลอง15นะครับอย่างจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณถนนเลียบคลอง15นะครับแม้ว่าจะเป็นจุดที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าตอนนี้บางจุดนั้นน้ำได้ไหลล้นทะลักจากพื้นที่ลุ่มในพื้นที่ตำบลบางปรากฏข้ามไปยังถนนที่เป็นถนนรังสิตนครนายกแล้วนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมพื้นที่วิกฤตจริงๆคือพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่ชาวบ้านบอกว่าคาดว่าจะเสียหายไปแล้วกว่า 20,000 ไร่ครับไปดูภาพมุมสูงที่ทีมข่าวไปสำรวจมาวันนี้นะครับนี่เป็นภาพมุมสูงครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามวลน้ำนั้นได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมเกือบทั้งหมดนะครับแทบไม่หลงเหลือสภาพของแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับแม้ตอนนี้ครับจะยังไม่มีตัวเลขความเสียหายอย่างเป็นทางการแต่ชาวบ้านก็บอกนะครับว่าพื้นที่เพาะปลูกตอนนี้อาจมีการท่วมขังและเสียหายไปแล้วกว่า 20,000 ไร่โดยมวลน้ำได้เริ่มล้นเข้าท่วมขังมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาครับสถานการณ์ครับไม่ต่างจากพื้นที่สูงบริเวณหน้าร้านจำหน่ายพันไม้บางจุดนะครับที่น้ำเริ่มเข้าท่วมขังมาตั้งแต่วันที่26ผู้ประกอบการหลายรายครับต้องเร่งเก็บกู้ต้นไม้ที่จมน้ำเพื่อประคองต้นไม้ที่เหลืออยู่ให้ยังสามารถขายต่อได้เพราะนี่อาจเป็นเพียงรายได้เดียวที่เหลืออยู่เพื่อที่จะประคับประคองลูกน้องที่อยู่ในร้านครับผู้ประกอบการรายนี้เล่าให้ฟังทั้งน้ำตานะครับว่าอุทกภัยในครั้งนี้รุนแรงกว่าเมื่อปี2554โดยระบุว่าเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกของเขาก็เสียหายไปกว่า71ไร่ครับหากประเมินมูลค่าการลงทุนเฉพาะกิจการของตนเองเพียงรายเดียวนะครับมีความเสียหายมากกว่า10ล้านบาทซึ่งเป็นเงินลงทุนที่สะสมมาทั้งชีวิตและอาจต้องใช้ระยะเวลาฟื้นฟูเพื่อเพาะปลูกใหม่เกือบ1ปีจึงจะสามารถกลับมาจำหน่ายต้นไม้ได้ตามปกติครับ
4: เพื่อนๆพี่เพื่อนบ้านพี่ก็เสียหายเราก็ช่วยกันเองอย่างวันนี้คือของพี่อ่ะทำแมคโครทุกสวนแต่พี่ปล่อยแล้วเพราะมันท่วมตอนนี้พี่กำลังป้องกันหน้าสวนหน้าร้านเนี่ยหาแมคโครอยู่ด้านหลังกำลังเข้ามาเพื่อป้องกันตัวเองค่ะ
5: 71ไร่กับพื้นที่หน้าร้านถ้าตีเป็นมูลค่าเฉพาะของพี่คนเดียวเนี่ยตอนนี้หลักกี่ล้านได้พี
4: ่เยอะมากค่ะถ้าบอกแล้วเหลือเชื่อเอาอย่างนี้พี่จะบอกให้ว่าพี่เสียหายไปตอนนี้ประมาณ 200,000 กว่าต้นมูลค่ามันมีตั้งแต่ต้นละ100บาทต้น200บาทต้น500บาทต้นละ 1,000 บาทคือพี่เลี้ยงนานไงคะเพราะว่าพี่จะขายต้นเล็กอ่ะสวนนึงต้นใหญ่สวนนึงอย่างเงี้ยค่ะเป็นหลักพี่ว่าหลายสิบล้าน
3: ตลอดแนวถนนเลียบคลอง15ระยะทางกว่า8กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่2ตำบลนะครับได้แก่ตำบลคลองใหญ่และตำบลบางปรากฏถือเป็นศูนย์กลางการเพาะปลูกพื้นที่ดอกไม้ประดับที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับโดยมีการประเมินว่านะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจและเงินหมุนเวียนสูงกว่า500ล้านบาทต่อปีอย่างไรก็ตามครับเสียงสะท้อนจากผู้นำชุมชนระบุนะครับว่านับตั้งแต่สถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นจนถึงปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะในด้านการบริหารจัดการและการพร่องน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านได้พยายามเรียกร้องให้มีการผันน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลอง12เพื่อระบายไปยังพื้น

0: ที่จังหวัดปทุมธานีครับ
1: ต้นไม้ตายหมดเขาก็ต้องช่วยตัวเองก่อนเพื่อเอาต้นไม้ขึ้นมาเพราะต้นไม้บางต้นราคาเป็นพันใครๆจะปล่อยให้ต้นไม้ตายมันก็ไม่มีหรอกพี
2: ่ถ้าให้ตีเกณฑ์ตอนนี้นครนายกเอาอยู่ไหมครับ
1: ตอนนี้ไม่อยู่แล้วพี
3: ่
1: มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่มีรถเลยเพราะน้ำมันไปไหนไม่ได
3: ้
1: ทางปทุมก็ไม่ช่วยเรา
3: ทุกวันที่จับระดับน้ำอ่ะ
1: ใช่มันขึ้นทุกวันเลย
3: ขึ้นเสมอขึ้นตลอดไม่เคยมีคำว่าลด
2: อย่างพื้นที่บริเวณนี้เขารับน้ำมาจากโซนไหนบ้างครับพี
1: ่ตำบลโพแทนมาจากคลองระพีพัฒน
2: ์
1: หนองแค
2: ่
1: บ้านนาแล้วก็คลอง14ตำบลทรายมูลนครนายกทางนี้มันตอนนี้มันข้ามถนนมาหาจุดเนี้ยจุดเดียวแล้วมีทางออกได้คือคลอง15คลองเดียวน้ำมันไปไหนไม่ได้แล้วตอนนี
0: ้ด้านนายอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีได้ชี้แจงนะครับว่าภายหลังมีการหารือร่วมกับตัวแทนชาวบ้านอำเภอองครักษ์ก่อนหน้านี้ทางอำเภอมีความเห็นใจและพยายามแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้ำร่วมกันแต่จำเป็นต้องประเมินถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่จังหวัดปทุมธานีด้วยเช่นกันทั้งนี้เมื่อวานนี้ได้มีการเปิดประตูระบายน้ำคลอง13เพื่อระบายลงสู่คลอง6วาแล้วอีกหนึ่งปัญหาสำคัญครับที่ได้รับการสะท้อนจากคนในพื้นที่คือปริมาณผักตบชวาภายในคลอง15ซึ่งดูจากภาพมุมสูงจะเห็นได้ชัดเจนว่าตลอดแนวคลองหนาแน่นไปด้วยผักตบชวาจนแทบไม่เห็นผิวน้ำนับเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่กีดขวางประสิทธิภาพในการระบายน้ำในขณะนี้ครับครับผมสถานการณ์ตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าชาวบ้านบอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยร่วมกันวางแผนในการที่จะพร่องน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นเป็นวงกว้างจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับก็จะเห็นว่าระดับน้ำเนี่ยท่วมขังพื้นที่สูงอย่างถนนเส้นนี้คือเรียบคลอง15นะครับเพื่อที่จะไหลล้นไปยังพื้นที่คลอง15และไหลท่วมพื้นที่บริเวณนี้ไปต่อที่หน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒสาขาองครักษ์ครับ
4: ครับขอบคุณคุณเจษดาครับ
5: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนวันนี้ฝนยังไม่ตกลงมานะคะน่าจะเป็นโอกาสสำคัญที่กรุงเทพมหานครจะเร่งพร่องน้ำระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอยู่หนึ่งจุดนั้นก็คือที่เคหะล่มเกล้าค่ะเพราะว่าตอนนี้ชาวเคหะล่มเกล้าเองยังต้องเผชิญกับน้ำท่วมอยู่นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งระดมเครื่องสูบน้ำค่ะมาสูบมาระบายน้ำออกจากพื้นที่ถึง8ตัวด้วยกันติดตามความคืบหน้าล่าสุดค่ะจากคุณพลอยพันธ์นะคะรายงานสดจากเคหะล่มเกล้าค่ะคุณพลอยพันธ์คะเชิญค่ะ
6: การเดินเครื่องสูบน้ำทั้ง8ตัวอย่างต่อเนื่องก็ทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังในชุมชนเคหะล่มเกล้าลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ภาพรวมค่ะสถานการณ์ในเคหะชุมชนล่มเกล้าบางจุดยังคงมีน้ำท่วมขังสูงจนกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันค่ะชาวชุมชนเคหะร่มเกล้ายังต้องเผชิญกับน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรส่งผลให้การใช้ชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากแต่ก็มีสัญญาณที่ดีค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ถึง8ตัวสูบระบายน้ำท่วมขังนายธรรมพลนาหอมชาวชุมชนเคหะร่มเกล้าเปิดเผยนะคะว่าแม้น้ำจะค่อยๆลดระดับลงแต่ก็ยังต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเดินทางซึ่งวันนี้ก็เดินทางออกมาจากโซนหลังคาแดงระยะทางกว่า10กิโลเมตรเพราะว่ายังใช้รถไม่ได้นะคะนายธรรมพลยังบอกถึงความกังวลหลังน้ำลดด้วยค่ะว่ารถสองแถวที่ใช้ขับขี่รับจ้างถูกน้ำท่วมต้องหาเงินมาซ่อมแซมอีกหลักหมื่นบาทประกอบกับภรรยาก็ป่วยทุพพลภาพติดเตียงทำให้ตอนนี้เกิดความเครียดอยู่หลายเรื่องค่ะ
7: น้ำท่วมอยู่เนี่ยต้องเอาวิ่งเอาไปซ่อมอีกต้องลากเอาไปซ่อมอีก
8: แล้วเราเอาตังค์จากไหนกินนะช่วงนี้ปกติเราต้อง
7: ก็ไม่มีแล้วเนี่ย มีเขาเอาไปแจกข้าวไปแจกข้าวกล่องไปแจก
8: ข้าวกล่องแจกแล้วหลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามันกลับมาวิ่งได้รถเราพังเราทำไงอ่ะเราต้องเสียตังค์ซ่อมยังไง
7: ก็เป็นหมื่นกว่าบาททั้งล้างเครื่องทั้งไอ้แผงไฟอ่ะมันต้องใช้แผงไฟมันแพงไม่มีเลยไม่มีสำหรับก็ต้องกู้เขาอ่ะ
8: โอ้แล้วปกติเรามีหนี้สินอยู่แล้วไหม
7: มีอยู่แล้ว
8: แล้วต้องไปกู้มาอีกก
7: ็กู้มาอีกต้องเพิ่มยังไงก็ต้องสู้
8: แล้วตอนนี้สรุปแล้วเรากังวลเรื่องอะไรมากที่สุดตอนนี
7: ้ก็เรื่องกังวลนะก็กังวลลูกเมียอยู่นี่เมียพิการด้วยขาขาดข้างนึงหักข้างจะเอาเขามาอยู่นี่ก่อนนะผมยอมสู้อยู่คนเดียวในห้องน่ะ3ห้องท่วมหมดเลยที่นู่นน่ะหลังคาแดงอ่ะเพิ่งวิทย์น้ำออกหมดเมื่อวานนี้

0: ขณะที่ระดับน้ำท่วมในชุมชนเคหาร่ม9ต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรส่วนจุดที่ลึกที่สุดนะคะจะอยู่ที่ราวประมาณ1เมตร30เซนติเมตรค่ะการสูบน้ำด้วยเครื่องสูบขนาดใหญ่ถึง8ตัวก็ช่วยลดระดับน้ำได้อย่างต่อเนื่องซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาลดระดับน้ำลงไปได้ประมาณ30เซนติเมตรนะคะแต่การเดินทางเข้าออกชุมชนค่ะหากอยู่พื้นที่ชั้นในก็ยังต้องฝ่าน้ำท่วมสูงประชาชนต้องใช้เรือพายสัญจรมีบ้างที่ต้องจำเป็นเดินลุยน้ำนะคะขณะเดียวกันก็มีบางส่วนที่เริ่มให้รถยกเข้ามาเคลื่อนย้ายรถยนต์ออกจากพื้นที่หลังจมอยู่กับน้ำมานานกว่า10วันด้านทหารเองก็ได้จัดกำลังพลพร้อมรถยนต์เข้ามาช่วยเหลือรับส่งประชาชนเข้าออกพื้นที่อยู่ตลอดทั้งวันค่ะการเดินเครื่องสูบน้ำทั้ง8ตัวตลอดทั้งวันนะคะก็ช่วยทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องมีการสลับพักเครื่องบ้างนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะก็มีการคาดการณ์ว่าในสัปดาห์นี้สถานการณ์น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะ
2: ขอบคุณครับไปกันที่จังหวัดปทุมธานีกันต่อเลยนะครับปทุมธานีพอฝนไม่ตกลงมาก็น่าจะเป็นช่วงเวลาสำคัญในการเร่งระบายน้ำเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ริมคลองรังสิตเขาสะท้อนบอกว่าณเวลานี้สถานการณ์น้ำยังไม่คลี่คลายครับเพราะว่าปัจจุบันยังคงมีน้ำเนี่ยล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและที่สำคัญคนในพื้นที่เขายังกังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเหนือที่จะลงมาเติมด้วยรวมไปถึงฝนระลอกใหม่ด้วยเหมือนกันเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดล่าสุดคุณธนนชัยกุลสิงห์ครับรายงานสดมาจากถนนเลียบคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีคุณธนนชัยเชิญครับ
3: คุณพัทรชัยครับความกังวลของประชาชนในพื้นที่ติดริมคลองรังสิตก็คงหนีไม่พ้นสถานการณ์น้ำเหนือที่อาจจะไหลเข้ามาเพิ่มเติมจนทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนซ้ำอีกนะครับจึงขอให้หน่วยงานภาครัฐเร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมไปถึงเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ให้ลดลงโดยเร็วครับชุมชนเรียบคลองรังสิตนะครับบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานถนนวิภาวดีรังสิตครับยังคงมีปริมาณน้ำในคลองนะครับล้นเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนครับระดับน้ำทยอยปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ลดลงมาในช่วง 2-3 วันก่อนนะครับขณะที่บริเวณริมคลองครับก็มือเครื่องสูบน้ำของหน่วยงานภาครัฐนะครับเร่งสูบน้ำลงคลองเพื่อลดผลกระทบของประชาชนในพื้นที่นะครับชาวบ้านในที่อยู่อาศัยเรียบคลองรังสิตยอมรับนะครับว่าได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังมานานตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาครับปัจจุบันยังคงใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากนะครับระดับน้ำยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงหรือว่าเลยหัวเข่าครับการสัญจรเข้าบ้านต้องใช้เรือโดยสารนะครับเพราะว่าน้ำยังคงท่วมตัวบ้านครับทำให้การใช้ห้องน้ำที่มีความไม่สะดวกครับและยังมีความกังวลใจเรื่องไฟฟ้าลัดวงจรด้วยครับรวมไปถึงยังคงมีความกังวลใจอย่างมากในเรื่องของสถานการณ์น้ำเหนือและปริมาณน้ำฝนที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเพราะว่ามีรายงานข่าวนะครับว่าน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครปฐมจะเข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องจึงต้องการให้ภาครัฐบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบและแจ้งข้อมูลข่าวสารล่วงหน้านะครับเพื่อลดความกังวลของประชาชนและบรรเทาผลกระทบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นครับ
4: กังวลเรื่องน้ำเหนือเนี่ยแหละเพราะเราอยู่ริมคลองยังไงคือมันก็เป็นเหมือนแบบว่าด่านสุดท้ายก่อนที่จะน้ำกลัวเข้ากรุงเทพหรือว่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็กลัวอยู่แล้วแล้วก็ปริมาณฝนไม่รู้จะตกอะไรยังไงเมื่อไหร่อีกอย่างนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะมีความรู้สึกว่าอยากให้บริหารจัดการให้มันดีเยอะๆมากๆกว่านี้แล้วก็รอบคอบมากกว่านี้ค่ะเพราะว่าผลกระทบมันประชาชนอ่ะมันกระทบหมดเลยทุกอย่างนะคะอย่างน้อยมีอะไรก็คือต้องบอกประชาชนให้หมด
3: เช่นเดียวกับชาวบ้านคนนี้นะครับที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำเหนือครับอาจถูกระบายมาเพิ่มเติมและอาจต้องท่วมขังเป็นเวลานานนะครับจึงต้องทำใจและอดทนครับปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นต่อไปครับ
5: ได้ยินข่าวมั้งครับได้ยินข่าวน้ำเจ้าพระยาน้ำเขื่อนชัยนาทเขื่อนป่าสักชลศิษย์ก็ว่าจะระบายมาครับพระราม6แถวท่าเรือครับแต่ยังยิงข่าวระบายมาก็พะวงครับ
3: ตามกำหนดการในช่วงเวลา 12.30 นาฬิกา 30 นาทีของวันนี้นะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแผนที่จะเดินทางเข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกลึ่งถาวรปากคลองรังสิตนะครับตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ในลำดับต่อไปครับคุณปวีณาคุณพัทรชัยครับแม้ภาค

0: รัฐพยายามจะบอกว่าสถานการณ์น้ำหลังจากนี้อาจจะไม่น่ากังวลนะครับแต่ความเดือดร้อนของประชาชนที่ลากยาวสร้างความกังวลใจต่อประชาชนในพื้นที่นะครับจึงเน้นย้ำให้ภาครัฐเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ออกไปโดยเร็วครับ
1: ครับขอบคุณคุณธนนท์ชัยครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะเราเห็นสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ไปแล้วนะคะว่าหลายแห่งก็ยังอยู่ในช่วงของการวิกฤตรวมถึงต้องเฝ้าระวังหากมีฝนที่ตกลงมาเพิ่มและถ้าดูแนวโน้มสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเราเห็นเลยว่าแต่ละจุดนั้นต้องรับกับมวลน้ำที่อาจจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่บ้านสร้างเนี่ยบางแห่งมีน้ำล้นแล้วก็น้ำสูงเกือบ80 เซนติเมตรที่ยังต้องระบายกันอยู่คุณนิตยาคะปัจจุบันเนี่ยปราจีนบุรีเรียกว่าต้องเร่งระบายน้ำการระบายน้ำจะระบายยังไงแล้วจะมีแนวโน้มที่จะรับฝนที่กำลังจะมาเพิ่มได้มากน้อยขนาดไหนคะ
3: ตอนนี้นะคะขนาดในลำน้ำของปราจีนบุรีและแม่น้ำสายรองต่างๆนี่นะคะน้ำมันยังล้นตลิ่งอยู่แต่คาดการนะคะว่ามวลน้ำสูงสุดมันก็ค่อยๆผ่านไปแต่ถ้าจะใช้บอกว่าเวลาเราจะระบายออกนานแค่ไหนอย่างน้อยๆ 1-2 สัปดาห์นะคะกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะจริงๆแล้วสถานการณ์น้ำท่วมในภาคตะวันออกเวลานี้แม้จุดต้นน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ยังมีหลายพื้นที่ต้องจมน้ำอีกนานนับสัปดาห์คำถามสำคัญคือหลายคนกังวลว่ามวลน้ำนะคะที่ไหลจากทางด้านของฝั่งปราจีนบุรีและนครนายกจะมาระบายนะคะไปทางไหนบ้างและน้ำจากนครนายกจะทะลักข้ามนะคะไปทางฝั่งของคลองรังสิตหรือไม่นะคะซึ่งก็เป็นคำถามโดยเฉพาะคนปทุมธานีวันนี้เราจะมากางแผนนะคะให้เห็นแกะรอยเส้นทางน้ำออกแบบนะคะแบบจุดต่อจุดเพื่อให้เห็นภาพการบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำแบบแนวดิ่งทางทะเลกันหน่อยค่ะจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางน้ำปราจีนบุรีตอนนี้มวลน้ำนะคะทั้งจากของแควหนุมานนะคะตรงจุดบริเวณด้านขวาสุดของดิฉันนะคะตรงจุดทางด้านของตรงจุดนี้ขณะเดียวกันนะคะก็คือมารวมกันกับแม่น้ำพระปรงค่ะ2จุดนี้จะไหลมารวมกันในจุดสีแดงที่อำเภอกบินบุรีแม้ตอนนี้นะคะทางด้านของแม่น้ำแควหนุมานนี้นะคะจะเป็นแม่น้ำที่ค่อนข้างระดับน้ำลดลงแล้วแต่แม่น้ำพระปรงยังสูงกว่าตลิ่ง40 เซนติเมตรและมีแนวโน้มลดลงชั่วโมงละ1 เซนติเมตรแต่ทั้ง2สายนี้ไหลมาบรรจบกันที่อำเภอกบินบุรีบริเวณชุมชนตลาดเก่าตอนนี้น้ำยังสูงกว่าตลิ่งถึง2 เมตรนะคะแต่ว่าแนวโน้มจะลดลงต่อเนื่องอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะส่วนตลาดบนนะคะเริ่มส่งสัญญาณดีแล้วเพราะว่ามวลน้ำที่ไหลต่อมานี้จากอำเภอศรีมหาโพธิ์บริเวณตลาดท่าประชุมแม้จะมีสัญจรได้นะคะแต่น้ำยังล้นตลิ่งอยู่ประมาณ80 เซนติเมตรไหลต่อเนื่องมาที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตอนน้ำสูงอยู่ที่ประมาณ60 เซนติเมตรนะคะแต่ข่าวดีก็คือน้ำลดลงเฉลี่ยวันละ5 เซนติเมตรนะคะคาดการว่า 2-3 วันนะคะรถเล็กจะวิ่งได้ใน1สัปดาห์และจะเข้าสู่ภาวะปกติหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำเติมเนี่ยค่ะก็เป็นเส้นทางน้ำที่จะไหลผ่านทางด้านของอำเภอต่างๆที่คุณผู้ชมเห็นต่อจากนี้นะคะก็ไล่เรียงกันมาเรื่อยๆแต่จุดที่จะต้องรับศึกหนักก็คืออำเภอบ้านสร้างเพราะว่านี่คือจุดต่ำนะคะแล้วก็เป็นแอ่งกระทะเป็นจุดบรรจบของมวลน้ำทั้ง2สายทางด้านของแม่น้ำปราจีนบุรีนะคะรวมถึงแม่น้ำนครนายกทั้ง2สายไหลมารวมกันที่นี่ชาวบ้านสร้างนะคะต้องรับศึกต่อค่ะเนื่องจากว่าอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์นะคะบ้านสร้างนะคะน้ำก็จะค่อยๆผลักลงสู่แม่น้ำบางประกงและไปต่อที่จังหวัดฉะเชิงเทราตอนนี้นะคะคุณผู้ชมกรมชลประทานและกองทัพเรือระดมเครื่องและเรือผลักดันน้ำไปติดตั้งที่สะพานเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองฉะเชิงเทราและที่เขื่อนบางประกงนะคะเพื่อเร่งสูบน้ำออกสู่น้ำทะเลนะคะแล้วก็ตอนนี้มันยังมีภาวะน้ำทะเลหนุนและนี่ก็คือภาพรวมของฝั่งปราจีนบุรีค่ะคราวนี้เรามาดูเส้นทางน้ำที่คนกรุงเทพคนจังหวัดปทุมธานีกังวลก็คือเส้นทางน้ำนครนายกและองครักษ์กันบ้างแม่น้ำนครนายกนะคะจะไหลจากด้านบนผ่านอำเภอองครักษ์แล้วไหลลงมาบรรจบนะคะที่อำเภอบ้านสร้างตามเส้นทางถ้าเกิดว่าเล่าไปเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าจุดสำคัญก็คือว่าบริเวณคลอง16ที่องครักษ์จะมีประตูระบายน้ำเสาวภาผ่องสีซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแม่น้ำนครนายกและคลองรังสิตประยุรศักดิ์ ะคะสถานการณ์ตอนนี้แม่น้ำนครนายกมีระดับน้ำสูงกว่าฝั่งคลองรังสิตหลายคนก็กลัวว่าน้ำจะดันมาหาตรงบริเวณคลองรังสิตหรือไม่วันนี้คลายความกังวลหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้นครนายกแม้ว่าจะมีน้ำบางส่วนนะคะเข้ามานะเป็นปัจจัยนะคะทำให้หลายภาคส่วนนี้ก็กังวลว่ามันจะท่วมหรือเปล่าแต่มันไม่ได้เข้ามาเยอะสาเหตุเพราะว่าฝั่งรังสิตเองก็มีปริมาณน้ำในพื้นที่ที่จะต้อง

0: มีการจัดการตัวเองและมีการบริหารจัดการน้ำนะคะบางจุดก็อาจจะไม่ได้เปิดการระบายเข้ามาแล้วก็จุดที่เป็นทุ่งรับน้ำก็ไม่ได้ระบายเข้ามาเพิ่มนะคะเพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนส่วนอีกด้านนึงนะคะทางด้านของประเด็นดราม่าในพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำหาดยางที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเสียงเรียกร้องจากชาวบ้านบางส่วนอยากให้กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำเข้าทุ่งบางพวงเพื่อลดยอดน้ำที่ท่วมบ้านเรือนในมุมของการบริหารจัดการน้ำภาคใหญ่ตอนนี้เขาบอกว่าตรงจุดที่มันเป็นทุ่งนั้นมันยังคงมีทางด้านของบ่อปลาสวนผลไม้นะคะอีกหลายจุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็ถ้าหากว่าปล่อยน้ำเข้าไปจะกลายเป็นการขยายพื้นที่สร้างความเสียหายดังนั้นกรมชลประทานจึงจำเป็นจะต้องบล็อกน้ำให้อยู่ในลำน้ำสายหลักเพื่อเน้นการระบายแบบแนวดิ่งก็คือการบังคับน้ำให้พุ่งตรงลงสู่แม่น้ำบางปะกงและออกทะเลให้เร็วที่สุดแทนที่จะปล่อยแผ่ระนาบไปตามทุ่งนาค่ะก็สรุปแล้วนะคะว่าทิศทางน้ำทางภาคตะวันออกก็คือจะเน้นบีบน้ำลงแม่น้ำสายหลักเพื่อผลักลงทะเลที่ฉะเชิงเทราโดยไม่ให้ระบายพื้นที่กระทบเศรษฐกิจฝั่งทางรังสิตนะคะแต่ว่าตัวแปรสำคัญที่จะต้องจับตาต่อจากนี้ก็คือสภาพอากาศในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ซึ่งอาจจะมีฝนมาเติมในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ต้องบอกว่าแนวโน้มของระดับน้ำที่เกิดขึ้นในอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตอนนี้ระดับน้ำก็เกือบจะเต็มความจุอ่างแล้วนะคะผู้อำนวยการโครงการชลประทานก็กำลังลงพื้นที่ไปควบคุมการระบายน้ำด้วยตนเองค่ะดังนั้นสถานการณ์ภาคตะวันออกในเวลานี้นะคะถือว่ายังอยู่ในวิกฤตนะคะเพราะบางจุดมัน80ซมถึง1เมตรมันยังล้นอยู่หลายอำเภอใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์กว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
1: ขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
2: ขอบคุณครับคุณผู้ชมครับนอกจากในพื้นที่ของภาคตะวันออกแล้วเรามาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันหน่อยนะครับตอนนี้จากการไปสำรวจหลายเขตเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ถนนสายหลักตอนนี้จากการไปสำรวจก็กลับมาใช้งานได้มากกว่า 80% แต่มันยังมีบางจุดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ซอยย่อยโดยเฉพาะเขตลาดกระบังจากการสำรวจเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่ครับวันนี้ได้เห็นภาพของกรุงเทพมหานครก็มีการระดมกำลังเร่งระบายน้ำโดยทางกทมเขานำเรือลุงถั่ว5ลำมาช่วยผลักดันน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ออกทางพระโขนงแล้วก็บึงหนองบอนครับกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันออกหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมถนนสายหลักเริ่มคลี่คลายแต่หลายพื้นที่ลุ่มต่ำยังมีน้ำท่วมขังครับโดยเฉพาะเขตลาดกระบังนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ไปติดตามการระบายน้ำบริเวณซอยพัฒนาการ69แล้วก็ประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศจากการลงพื้นที่ระบุเพิ่มเติมบอกว่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ลดลงต่อเนื่องแต่ยังคงต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลาดกระบังครับสำหรับหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นซอยพัฒนาการ69เจ้าหน้าที่บอกว่าจะมีการสูบน้ำจากพื้นที่แก้มลิงภายในหมู่บ้านลงคลองบ้านม้าแล้วก็จะเร่งสูบน้ำออกผ่านคลองมอนทำให้ระดับน้ำในหมู่บ้านลดลงแล้วกว่า30เซนติเมตรนะครับ
1: ส่วนวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมเข้าดำเนินการเพิ่มเติมในหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองและหมู่บ้านเคหะธานี4นะคะโดยจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มพบว่าปัญหาสำคัญก็คือขยะที่เข้าไปอุดตันเครื่องสูบค่ะขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลช่องระบายน้ำหน้าบ้านเพื่อให้การระบายน้ำทำได้เต็มประสิทธิภาพขณะที่จุดสำคัญนะคะอย่างคลองประเวศบุรีรมย์บริเวณประตูระบายน้ำกระทุ่มเสือปลาระดับน้ำลดลงวันละประมาณ3ถึง4เซนติเมตรแต่การระบายน้ำที่ทำได้ช้านะคะเนื่องจากว่าคลองเนี่ยมีความคดเคี้ยวและมีน้ำที่เติมเข้ามาจากหลายทิศทางกรุงเทพมหานครจึงนำเรือลุงถั่วจากครอบครัวขนส่งค่ะจำนวน5ลำมีกำลังรวมๆแล้วเนี่ย 2,500 แรงม้ามาช่วยในการผลักดันน้ำให้คลองไหลเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงและบึงหนองบอนได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: หมู่บ้านมันก็เยอะก็อยู่พื้นที่ต่ำนะบางทีแล้วถนนพวกนี้ก็อยู่นอกการควบคุมของเราแต่ว่าเราต้องมาช่วยแหละเพราะว่าประสานงานแล้วก็ดูเอาน้ำออกยังไงก็เรามีเครื่องปั๊มก็พยายามมาช่วยกันนะครับโอเคประมาณนี้นะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันอาทิตย์พักผ่อนนะแล้วก็เตรียมพรุ่งนี้ก็อาการน่าส่วนใหญ่น่าจะปกติแล้วยกเว้นแถวลาดกระบังซึ่งเราพยายามกู้วันนี้แค่หาลมกล้าน่าจะเห็นหน้าเห็นหลังวันนี้แหละก็ลุยเครื่องสูบน้ำมาครับขอบคุณมาก
2: ทางด้านของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครครับระบบบอกว่าขณะนี้พื้นที่กรุงเทพชั้นในเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเกือบ80% แต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและก็ซอยย่อยโดยเฉพาะถนนหลวงแพ่ง

0: ถนนฉลองกรุงถนนลาดกระบังแล้วก็บริเวณหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 15-30 เซนติเมตรก็เลยยังคงแนะนำให้รถขนาดเล็กหลีกเลี่ยงเส้นทางส่วนฝนรอบใหม่วันที่ 5-6 ตุลาคมก็คาดว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีเช่นทวีวัฒนาตลิ่งชันและก็หนองแขมปริมาณฝนตกเฉลี่ยประมาณ 35-65 มิลลิเมตรแต่ประเมินแล้วบอกว่าสถานการณ์ฝนรอบนี้ไม่น่ากังวลเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะโดยลักษณะฝนก็น่าจะไม่ได้น่าหนักใจเหมือนช่วงที่ผ่านมาค่ะ
2: อย่างพื้นที่ที่ฝนจะไปตกเนี่ยค่ะคือมันยังไม่ได้ซ้ำรอยจากที่เขานำขึ้นกัน
1: ค่ะถ้าเป็นไปตามคาดการณ์นะคะก็น่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะ
2: อย่างน้ำเหนือเองน้ำหนุนด้วยตรงนี้ทางกทม.การดูแลแล้วก็ป้องกัน
1: ค่ะปกติแนวเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานครนะคะมีความสูงตั้งแต่3เมตร50ถึง2เมตร80ระดับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะซึ่งเราจะมอนิเตอร์ตรงกลางก็คือจุดวัดที่ปากคลองตลาดมีความสูงที่3เมตรรทก.จากคาดการณ์น้ำเหนือตอนนี้เนี่ยปล่อยลงมาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็ถ้ารวมกับน้ำหนุนแล้วเนี่ยเราก็ยังคาดการณ์ว่าในส่วนของน้ำขึ้นสูงสุดนะคะก็อยู่ที่ประมาณบวก2เมตรรทก.ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เขื่อนริมแม่น้ำของเราเนี่ยค่ะยังรับได้อยู่ค่ะ
0: ขณะที่การรับมือน้ำเหนือและก็น้ำทะเลหนุนกทม.บอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังครับหลังจากมีการระบายน้ำเหนือประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะสูงสุดประมาณสัก2เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งยังต่ำกว่าแนวเขื่อนริมแม่น้ำที่มีความสูงประมาณ 2.80 ถึง 3.50 เซนติเมตรกทม.ยังคงต้องเฝ้าระวังชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ11ชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับ
3: ส่วนการแก้ไขปัญหาภาพรวมที่รัฐบาลจะต้องดำเนินการนะคะวันนี้นายกรัฐมนตรีร่วมการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะโดยเป็นการสั่งการให้ผู้ราชการจังหวัดภาคใต้ประสานกับแม่ทัพภาคที่4เตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการอพยพประชาชนหากต้องเสี่ยงกับภัยน้ำท่วมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณยานีค่ะเชิญค่ะ
4: จากนายกรัฐมนตรีนะคะกำชับให้เตรียมพร้อมกับแผนเผชิญเหตุรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมแล้วอย่างกำชับให้แต่ละหน่วยงานค่ะเตรียมพร้อมในการส่งประชาชนกลับบ้านเมื่อสถานการณ์น้ำลดลงค่ะ4ตุลาคมค่ะวันนี้เป็นวันแรกของการเฝ้าระวังฝนตกหนักระลอกใหม่ค่ะส่วนกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.ยังประชุมต่อเนื่องเป็นวันที่5เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีคอนเฟอเรนซ์ร่วมประชุมมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะพร้อมกับรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยหลายคนโดยนายอนุทินได้สั่งการในการเตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการไว้ว่าบางพื้นที่หากมีฝนสะสมอาจนำไปสู่สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจึงสั่งการกำชับให้หน่วยงานประสานกับแม่ทัพภาค4ค่ะทบทวนแผนเผชิญเหตุและเตรียมอพยพประชาชนล่วงหน้าหากเสี่ยงน้ำท่วมหนัก
5: ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ได้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
4: นายกรัฐมนตรียังกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะจะต้องประเมินและสั่งการอย่างทันท่วงทีในการเตรียมศูนย์พักพิงในแต่ละจังหวัดให้พร้อมก่อนที่จะเกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางที่จะต้องเตรียมทั้งน้ำอาหารไฟฟ้าน้ำประปาค่ะและเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขรวมถึงการวางแผนไปช่วงของการส่งประชาชนกลับบ้านเมื่อสถานการณ์ปลอดภัยหรือเมื่อน้ำลดลงค่ะและกำชับว่าต้องมีการจัดเวรเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดความอ่อนล้าค่ะผลัดเวรของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพรวม

0: ถึงให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนอัปเดตสถานการณ์ถูกต้องกระชับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้เตรียมพร้อมและเตรียมตัวค่ะส่วนนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันที่จะเร่งสนับสนุนถุงยางชีพในพื้นที่น้ำท่วมค่ะพร้อมกับการควบคุมราคาสินค้าทั้งนี้ก็ขอผู้ส่งออกค่ะชะลอการส่งออก 30-50% การของขาดตลาดและเตรียมโครงการไทยช่วยไทยทองฟ้าราคาค่าครองชีพกว่า 12,000 จุดทั่วประเทศค่ะส่วนผู้ว่าชัชชาติค่ะมั่นใจว่าสถานการณ์ฝนในสัปดาห์นี้ค่ะจากข้อมูลพยากรณ์ในกรุงเทพนะคะไม่ซ้ำรอยสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนอย่างเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะ
2: ขอบคุณครับพูดถึงเรื่องของปัจจัยสถานการณ์น้ำท่วมแต่ละพื้นที่จะหนักหรือไม่หนักเขื่อนเจ้าพระยามีปัจจัยสำคัญมากๆนะครับแล้วถ้าไปสำรวจน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังท่วมหนักในพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยเฉพาะที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทแม้ว่าน้ำเหนือเริ่มลดลงแต่ว่าเขื่อนเจ้าพระยายังคงมีการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่4แล้วส่งผลทำให้ชาวบ้านกว่า750ครัวเรือนยังคงต้องอพยพขึ้นมาอยู่ริมถนนนะครับไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณสุพัชชาอินทรฤทธิ์นะครับรายงานสดมาจากอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเชิญครับ
3: แม้น้ำเหนือจะลดลงแล้วนะคะแต่ชุมชนบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาหลายหลังคาเรือนค่ะยังจมอยู่กับน้ำนะคะชาวบ้านยังได้รับผลกระทบอยู่ค่ะจึงต้องอพยพทั้งคนและก็สัตว์เลี้ยงมาอยู่บนถนนค่ะสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทยังท่วมหนักนะคะหลังมวลน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและปริมาณน้ำเหนือจะลดลงไปแล้วค่ะแต่เขื่อนเจ้าพระยาก็ยังคงอัตราการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นวันที่3แล้วนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจที่ตำบลโพนางดำออกพบว่าน้ำยังท่วมสูงเฉลี่ย 1-2 เมตรบ้านชั้นเดียวหลายหลังถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถพักอาศัยได้ค่ะชาวบ้านต้องใช้เรือเข้าออกขนของที่จำเป็นแล้วก็สัตว์เลี้ยงออกจากบ้านมาไว้บริเวณถนนริมคลองมหาราชนะคะชาวบ้านสะท้อนว่าเมื่อครั้งน้ำท่วมปี2568ได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐประมาณ 9,000 บาทแต่เมื่อเทียบกับความเสียหายทั้งบ้านเรือนทรัพย์สินและพื้นที่สวนรวมถึงรายได้ที่ขาดหายไปประมาณ1เดือนเงินเยียวยาที่ได้รับก็ยังไม่เพียงพอค่าชดเชยค่ะ
4: 9,000 พอมั้ย
5: พูดก็พูดแล้วมันไม่พอหรอกไม่อยากไม่ท่วมดีกว่า
4: ครับแค่ซ่อมบ้านก็ไม่พอแล้วใช่ไหมไม่ต้องพูดถึงเรื่องอาหารการกินเลย
5: ไม่ต้องพูดละ
4: ครับไม่ท่วมดีกว่า
5: ไม่ท่วมดีกว่า
4: ครับ
5: ของอะไรเรามีเราก็ยังมีกินถ้าท่วมนี่มันหมดเลยต้นไม้ต้นไร่ผักหญ้าเรามีกินไม่เหลือเลยอ่ะ
3: บางครอบครัวแม้ตัวเองต้องอพยพออกจากบ้านนะคะแต่ก็ยังห่วงสัตว์เลี้ยงอย่างคุณยายคนนี้ต้องเร่งสร้างคอกใหม่เพื่อย้ายวัวหนีน้ำโดยเฉพาะลูกวัวที่เพิ่งคลอดได้เพียง2วันค่ะคุณยายบอกว่าต้องจ้างคนช่วยต้อนและขนวัวออกจากบ้านตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเสียเงินไปแล้วประมาณ 2,500 บาทขณะเดียวกันค่ะก็ยังต้องซื้อฟางเลี้ยงวัวอีกหลายร้อยบาทนะคะซึ่งตัวเองก็ไม่มีเรือก็ต้องเดินลุยน้ำท่วมถึงเอวกลับเข้าไปดูที่บ้านส่วนเรือราคาลำละประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทราคาก็สูงเกินไม่มีเงินซื้อค่ะตอนนี้ก็ยังกังวลน้ำเหนือจากฝนที่ตกมาละลอกใหม่จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกหรือไม่ค่ะ
6: ลุยน้ำมาน้ำแค่นี้ตอนนี้แค่นี้แหละ
7: ต้องลุยน้ำกลับเข้าบ้าน
6: จ้ะทุกวันเช้าเย็นนะ
7: ทำไมถึงไม่ซื้อเรือ
6: ก็ตังค์ไม่มี
7: แพง
6: มันแพง
7: เท่าไหร
6: ่ก็เขาว่าลำหนึ่งไม่จะ 6-7,000 เลยมั้งก็ไม่มีปัญญาจะซื้อ
7: มันขึ้นราคาม
6: ันขึ้น
7: ทีนี้ก็มาอยู่กับคุณ
6: จะ
7: ได้กี่คืนเลย
6: ตั้งแต่วันที่หนึ่งอะ
3: ขณะที่ภาพรวมจังหวัดชัยนาทขณะนี้มีพื้นที่น้ำท่วมแล้วทั้ง8อำเภอนะคะ45ตำบล318หมู่บ้านรวม 5,811 ครัวเรือนค่ะซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 16,000 คนมีพื้นที่การเกษตรเสียหายไปแล้วกว่า 117,000 ไร่ค่ะสถานการณ์ตอนนี้ถือว่ายังน่าเป็นห่วงนะคะน้ำยังคงท่วมสูงชาวบ้านก็ยังไม่สามารถกลับเข้าไปพักอาศัยภายในบ้านได้ขณะเดียวกันก็ต้องจับตาฝนและลอกใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ค่ะ
2: ขอบคุณคุณสุภัชชาครับ
8: ขอบคุณค่ะแน่นอนค่ะระดับน้ำแนวท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในระดับสูงหลายพื้นที่นะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เตรียมรับมือประชาชนเองก็เฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดตอนนี้

0: เริ่มมีการระบายน้ำนะคะแต่ว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็พบว่ามีปริมาณวัชพืชที่สะสมตามเส้นทางการระบายน้ำจำนวนมากค่ะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดอ่างทองเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะโดยเขื่อนเจ้าพระยาคงการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหลายจุดเริ่มมีน้ำท่วมขยายเป็นวงกว้างต้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ1จุดที่เริ่มการดำเนินการก็คือประตูระบายน้ำคลองบางแก้วหมู่ที่10ตำบลบ้านอิดอำเภอเมืองอ่างทองซึ่งเป็นคลองสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำลพบุรีบริเวณหน้าประตูระบายน้ำพบว่ามีผักตบชวาและวัชพืชจำนวนมากลอยตามกระแสน้ำสะสมและอัดแน่นเป็นแพขนาดใหญ่เกือบเต็มพื้นที่หน้าประตูค่ะขณะที่กระแสน้ำไหลผ่านอย่างต่อเนื่องทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าลงชาวบ้านกังวลว่าถ้ามีผักตบชวาสะสมเพิ่มขึ้นจะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำค่ะ
1: ตอนนี้เนื่องด้วยผักปอดมาเยอะมากเลยค่ะน้ำมันก็ระบายไม่ทันเหมือนมาติดทางผักปอดด้วยชาวบ้านก็กลัวว่าประตูจะพังนะคะด้วยแรงน้ำด้วยผักปอดเยอะด้วยอะค่ะก็อยากจะขอความร่วมมือให้ทางชลประทานช่วยกันเอาผักปอดขึ้นแล้วก็เปิดประตูระบายน้ำ
2: ประตูพังนี่คือชาวบ้านที่
1: เดือดร้อนหมดเลยค่ะ
2: น้ำจะท่วมประมาณกี่หลังคาเรือน
1: หลายร้อยนะคะถ้าหมู่10ก็เป็นร้อยอะค่ะแล้วก็ทางที่อื่นอีกค่ะในเขตพื้นที่ติดต่อกันนะคะ
0: เช่นเดียวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชาวบ้านในพื้นที่อำเภอผักไห่และเสนาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขประตูระบายน้ำที่ชำรุดหลังพบสปริงที่ใช้ควบคุมประตูขาดขณะเปิดทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลผ่านลงคลองผ่านพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวงก่อนเชื่อมต่อมายังจังหวัดปทุมธานีชาวบ้านในพื้นที่ท้ายประตูระบุว่าขณะนี้น้ำไหลแรงค่ะแล้วก็เริ่มเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วต้องการให้หน่วยงานเข้ามาบริหารจัดการกระจายน้ำออกจากพื้นที่เสนอให้พิจารณาเปิดประตูวังแก้วและประตูลาดชิดผันน้ำเข้าพื้นที่ทุ่งนาบริเวณวังแดงซึ่งหลายจุดเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วและยังใช้พื้นที่นี้รับน้ำได้ค่ะ
3: เนี่ยวังแก้วเนี่ยวังแก้วลาดชิดเนี่ยยกเข้าไปดีเนี่ยคณะยังทั่วไม่หมดเลย
4: ครับ
3: ชาวบ้านก็เดือดร้อนเนี่ย
4: แล้วก็เปิดไม่ทั่วถึง
3: เปิดน้อยแน่ท่านไปดู
4: ครับแต่ถ้าเปิดทางนี้แล้วชาวบ้านก็จะน้อยลง
3: นะครับมันเป็นเท่าลง
5: แบ่งกระจายกันไป
3: กระจายเนี่ยโอ้โหชาวบ้านน้ำท่วมเนี่ยเมื่อวานไปช่วยเหลือเนี่ยพวกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไปช่วยหนุนถังกลมมาซื้อถังกลมมาหนุนในบ้านเนี่ยในทุ่งเนี่ยไม่เปิด
4: แล้วประตูนี้บอกอะไรไม่มีประต
3: ูนี่วิ่งวน
4: ไม่มีประตูเหรอ
5: มีค่ะ
3: มีเนี่ยประตู
5: แต่ที
3: ่บางแก้ว
5: ระบายน้อยค่ะท่าน
4: อยากให้มากกว่านี้
3: ใช่ไหม
4: เพราะด้านในยังรับได้อยู
3: ่ได้บานเลยนะ
5: ได้เยอะ
3: น้อย
0: ชาวบ้านยังขอให้หน่วยงานเร่งประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำหนดแนวทางการระบายน้ำให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่จะช่วยลดผลกระทบค่ะ
6: ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศครับตอนนี้ชาวสเปนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศกำลังทยอยเข้าเก็บกวาดความเสียหายหลังจากระดับน้ำลดแล้วนะครับขณะที่ความรุนแรงของภัยพิบัติครั้งนี้ก็ส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยครับชาวบ้านและเจ้าของร้านค้าในเมืองมาดริดของสเปนต่างเร่งทำความสะอาดและขนย้ายข้าวของและสินค้าจำนวนมากที่ได้รับความเสียหายไปทิ้งท่ามกลางสภาพบ้านเรือนและบ้านเมืองที่เปรอะเปื้อนไปด้วยดินโคลนหลังจากต้องเผชิญกับอุทกภัยครั้งรุนแรงในพื้นที่ภาพความเสียหายปรากฏให้เห็นในหลายจุดของเมืองหลังจากระดับน้ำลดลงแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักโดยวัดปริมาณน้ำฝนได้142ลิตรต่อตารางเมตรภายในเวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งด้านทางการท้องถิ่นรายงานบอกว่าไปพบหญิงอายุ102ปีเสียชีวิตภายในบ้านพักซึ่งถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรขณะที่หน่วยกู้ภัยสามารถช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ได้ประมาณ90คนด้านสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสเปนออกมาประกาศเตือนภัยระดับสีส้มและสีเหลืองในหลายพื้นที่ทั่วประเทศพร้อมกับมีการเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันอย่างต่อเนื่องหลังจากไปตรวจพบ ฟ้าผ่ามากกว่า 50,000 ครั้งในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้และบริเวณใกล้ชายฝั่งในระยะเวลาเพียง20

0: 4ชั่วโมงโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดในทะเลครับสภาพอากาศที่เลวร้ายก็ทำให้ทางการสเปนสั่งปิดสถานศึกษาทางตะวันออกไปก่อนหน้านี้ซึ่งก็กระทบกับนักเรียนมากกว่า 400,000 คนบ้านเรือนหลายพันหลังไม่มีไฟฟ้าใช้และรถไฟต้องระงับให้บริการหลายเส้นทางครับ
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวเที่ยงนะคะติดตามสถานการณ์น้ำได้ตลอดทั้งวันค่ะกับข่าวของไทย PBS ช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: คติธรรมนำชีวิต
1: เราจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในแต่ละวันได้ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะพบความสุขที่ไหนให้อยู่คำว่าฉันทะฉันทะคือใจรักรักที่จะอยู่กับสังคมรักจะอยู่กับครอบครัวรักที่จะอยู่กับลูกกับหลานแค่นี้ใจเราก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นความสุขมั่นยืนยาวเราก็ใส่วิริยะเข้าไปวิริยะก็คือความเพียรเพียรรักเพียรเข้าใจเพียรทำงานเพียรที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันเกิดเราเพียรแล้วมันยังระหองระแหงกันบ้างทำไมเราไม่ใส่จิตตะล่ะเอาใจใส่ดูแลฝักใฝ่ซึ่งกันและกันและในที่สุดท้ายโยมก็พินิจพิจารณาวิมังสาโอ้ชีวิตเราจะมีความสุขได้เนี่ยมันไม่ยากนะขอเพียงแค่เราเข้าใจกันเห็นใจกันรักกันโยมก็มีความสุขแล้วเจริญพร
0: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมีย

0: What the duck?
1: Where's the duck?
0: What the duck? อะไรนะสารคดี
2: ซานใจสกรีนส์หรือศิลปินตามใบสั่งเป็นสารคดีสั้นความยาว23นาทีของโพแองส์ผู้กำกับชาวฝรั่งเศสถ่ายทำที่หมู่บ้านต้าเฟินเขตหลงกั่งเมืองเซินเจิ้นอันเป็นแหล่งผลิตภาพวาดคัดลอกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกต้าเฟินเริ่มต้นในปี1989เมื่อพ่อค้าภาพชื่อหวงเจียงพาช่างวาดจากฮ่องกงเข้ามาตั้งโรงงานผลิตภาพในยุครุ่งเรืองนั้นที่นี่มีช่างวาดเกือบ 10,000 คนและผลิตภาพคัดลอกปีละเกือบ5ล้านชิ้นราวร้อยละ80เป็นการส่งออกและส่วนใหญ่เป็นภาพของศิลปินตะวันตกชื่อดังที่ถูกนำไปประดับตามโรงแรมห้างสรรพสินค้าหรือขายเป็นของที่ระลึกสารคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นในเวลากลางคืนทั้งเรื่องเราจะได้ยินเสียงของช่างวาดกลุ่มหนึ่งซึ่งอัดเสียงบอกเวลาเป็นระยะและเล่าเรื่องงานของตัวเองให้เราฟังตั้งแต่วิธีวางผ้าใบเรียงกัน20ชิ้นแล้วลงสีไล่ไปทีละสีแบบสายพานการผลิตไปจนถึงการที่พวกเขาต้องเซ็นชื่อจิตรกรตามที่ลูกค้าสั่ง

มาโดยที่ก็ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าชื่อเหล่านั้นเป็นของใครสลับกับฉากพ่อค้าภาพบรรยายประวัติของศาสตราจารย์ชาวรัสเซียอย่างละเอียดเพื่อจะขายภาพให้ได้สักหนึ่งชิ้นและฉากช่างวาดคนหนึ่งร้องคาราโอเกะจากแอปในโทรศัพท์อยู่กลางห้องที่แขวนภาพคัดลอกไว้รอบตัวผู้กำกับพอลแองส์ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าหนังที่เป็นราวกับภาพเหมือนของแรงงานในยุคโลกาภิวัตน์เรื่องนี้เกิดขึ้นมาจากคำถามง่ายๆของเขาเองที่ว่าบรรดาช่างวาดชาวจีนที่รับวาดภาพลอกเรียนจิตรกรรมดังๆเหล่านั้นมีความคิดความฝันถึงอะไรบ้างในเมื่อพวกเขาต้องวาดรูปอยู่ในห้องทำงานทุกวันโดยไม่เคยได้เห็นผลงานของตัวเองไปแขวนประดับอยู่บนผนังที่ไหนเลยแองส์ใช้เวลา2เดือนในเซินเจิ้นตั้งแต่ช่วงกันยายนถึงตุลาคมปี2018ไปกินอยู่ใช้ชีวิตร่วมกับช่างวาดเขาถ่ายช่างวาดทั้งหมด5คนและการตัดสินใจจากหนังสือ24/7 Late Capitalism and the End of Sleep ของจอนาธานแคลลี่ซึ่งว่าด้วยความพยายามของตลาดในการยึดครองเวลากลางคืนและการนอนหลับของมนุษย์ซานเจ้สกรีนเปิดตัวครั้งแรกในเทศกาลหนังสั้นแกรมงแฟรองเมื่อปี2020ตามด้วยการเข้าฉายในเทศกาลกว่า20แห่งและสามารถคว้ารางวัลภาพยนตร์บันเทิงคดียอดเยี่ยมจากเทศกาลอินดี้ลิสบัวโปรตุเกสรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลโอยาจีซีเนม่าประเทศบราซิลและรางวัลสารคดียอดเยี่ยมจากเทศกาล Message to Man จากประเทศรัสเซียมาครองได้สำเร็จ

0: สวัสดีครับ
1: ที่นั่นแกลเลอรี่เธอหลัวคาใช่ไหมครับ
0: ครับมีอะไรให้ช่วยครับ
1: รูปหนึ่งราคาประมาณเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าเป็นขนาด50คูณ60เซนติเมตรก็ประมาณ30ถึง40หยวนครับ
1: ผมจะสั่งครับอยากได้สัก20รูปพอจะลดราคาให้ได้ไหมครับ
0: ได้ครับถ้าสั่งเยอะก็ลดให้ได้แน่นอนครับ

0: ส่งไปที่ไหนครับไปต่างประเทศเหรอ
1: ต่างประเทศครับ
0: ถ้าส่งทางเครื่องบินประมาณ1สัปดาห์คุณมี WeChat มั้ยครับแอดมาได้เลยนะ
1: ได้ครับเดี๋ยวผมแอด WeChat ไปแล้วค่อยเ

0: ตอนนี้ที่เซินเจิ้นเวลา 21.49 นาฬิกา
1: วันนี้ผมวาดทั้งวันเลยเพิ่งได้พักเดี๋ยวก็จะกลับไปวาดต่อแล้ว

ถ้าต้องวาดรูปเดิมๆซ้ำๆหลายๆรูปผมก็จะใช้วิธีแบบสายพานโรงงานเลยคือเอาผ้าใบ20ถึง50ผืนมาแขวนเรียงบนกระดานวาดแล้วก็ใช้สีทีละสีไล่วาดรวดเดียวไปทีละแถวแบบสายพานมันไม่เหมือนการวาดรูปแล้วรู้สึกเหมือนกำลังผลิตสินค้าเหมือนโรงงานทอผ้าหรือทำอะไรมากกว่า

ภาพนี้เป็นงานต้นฉบับของศาสตราจารย์จากสถาบันวิจิตรศิลป์ในรัสเซียเขาเกิดในยุคทศวรรษ1960มีสตูดิโอของตัวเองที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่นั่นเขาดังมากเลยครับงานยุคแรกๆของเขาเน้นภาพ

เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ช่วงหลังตอนที่เขาสอนหนังสือที่สถาบันในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเขาหันมาเอาดีด้านภาพเหมือนเขาหันมาเอาดีด้านภาพเหมือนบุคคลเขาย่อยแนวคลาสสิกให้เรียบง่ายขึ้นแล้วเติมกลิ่นอายโรแมนติกเข้าไปจนกลายเป็นสไตล์เฉพาะตัวตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็เคยมาฮ่องกงหลายครั้งที่นี่รูปของเขาขายดีมากแล้วก็มีชื่อเสียงไม่น้อยครับเขาเพิ่งทำงานชุดใหม่เสร็จไปชุดหนึ่งฉากหลังเป็นภูเขามีหมู่บ้านเล็กๆที่เชิงเขารอบๆเป็นธรรมชาติเขียวชอุ่มโทนสีเป็นสีน้ำตาลแดงกับสีเทาแซมด้วยฝีแปลงสีน้ำเงินเหมาะกับแคว้นตกแต่งบ้านชนชั้นกลางที่มีรสนิยมในอนาคตงานชิ้นนี้ราคาจะขึ้นอีกเยอะ

ตอนนี้ที่เซินเจิ้นเป็นเวลา16:49เกือบ17:00แล้วดึกมากแล้วแต่พวกเรายังไม่ได้พักเลยเพราะว่าผมชอบวาดตอนกลางคืนมากกว่ากลางวันเลยไม่วาดวาดกลางคืนแทนเรื่องลายเซ็นศิลปินจริงๆก็แค่เพื่อทำการตลาดผมจำไม่ได้แล้วว่าเซ็นชื่อศิลปินไปกี่คนเพราะบางทีลูกค้าสั่งเยอะมากผมไม่เคยสังเกตเลยด้วยซ้ำว่าจิตรกรคนนั้นเป็นใครแล้วต้องเซ็นชื่ออะไรลูกค้าให้ชื่อมาบอกให้เซ็นเราก็เซ็นไม่เคยสนใจเลยว่าเซ็นชื่อใครชื่อจิตรกรคนไหนก็ไม่เคยสังเกตเลย

ตอนนี้เวลา 37 นาฬิกาวันนี้ฉันก็วาดรูปเหมือนเดิมวันนี้เลิกเร็วกว่าปกติถ้าต้องเร่งส่งงานให้ลูกค้าก็จะมาวาดกันตอนกลางคืนงานวาดรูปนี่เวลาไม่แน่นอนเลยกลางคืนฉันวาดได้นานกว่าส่วนกลางวันน่ะแสงไฟหรือแดดข้างนอกมันแยงตาฉันเลยไม่ชอบวาดตอนกลางวันน่ะลูกค้าจะโทรมาสั่งว่าอยากได้แบบไหนเวลาจ่ายเงินก็จ่ายผ่านมือถือนะ

0: เรื่องแบบนี้นะนะที่ต้าเฟิร์นถือว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติมากมันอยู่ที่ว่างานที่เรารับมานั้นผ่านมือมากี่ทอดอาจจะเป็นทอด2ทอด3ไม่รู้ว่าคนกลางเป็นใครซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ
1: ใครเนี่ย

อุปกรณ์บลูทูธพร้อมจับคู่แล้วอุปกรณ์บลูทูธเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว

ผมเคยฝันด้วยนะว่าออกไปนั่งวาดรูปจากของจริงริมทุ่งนาในฝันฝีมือวาดของผมเปลี่ยนไปหมดเป็นแบบที่ไม่เหมือนใครเลยมัน

0: ใหญ่มากภาพสวยสมบูรณ์แบบสีสันจัดจ้านผมรู้สึกว่าฝันมันดูสมจริงมากเหมือนเวลาที่นั่งวาดจริงๆเลยผมรู้สึกมีความสุขมากแต่พอผมตื่นขึ้นมาผมก็จำความฝันนั้นไม่ได้เลยจำวิธีวาดในฝันไม่ได้เลยด้วยผมผิดหวังมากตอนนั้นผมจึงคิดว่าหวังว่าสิ่งที่ฝันนั้นจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผมสร้างผลงานที่ดีขึ้นต่อๆไปคือผม
1: กลับรถ
0: คือผมว่าผมจะทำมันแบบอย่างนั้นเลย
1: อีก500 เมตรกลับรถตรงแยกไฟแดง

0: าไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: ท่านบอกที่อยู่ในรถต้องตาย
7: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
8: เอาไปสอบโรงพักวันละพันตาย2วันเอาไปแขวนคอ
9: นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากพระคมาเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร
10: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
11: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
10: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
12: ผมในลำบากแสนสหัสกรรมที่ผู้คอตายและทรงนั้นนะผมนะ
10: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
13: An der Ampel warten, das kann schon ganz schön nerven. Gerade wenn es mal wieder etwas länger dauert.
14: Hallo! ครูพี่แป้งและครูพี่เล็กจะพาทุกคนไปรู้จักการทำงานของไฟจราจรผ่านสารคดีจากเยอรมนีและมาทดลองวงจรไฟฟ้าไปด้วยกัน

0: ินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รายการ One Day One Deutsch เยอรมันวันละนิดอิชบินแป้งครูพี่แป้งค่ะอิชบินเล็กครูพี่เล็กค่ะเราสองคนมาจากสถาบันเกอเทประเทศไทยค่ะสถาบันเกอเทเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเยอรมันที่มีอยู่ทั่วโลกเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับภาษาเยอรมันกันให้มากขึ้นนะคะรวมไปถึงเราจะไปอัพสกิลความรู้ทั่วไปของเราให้ดีขึ้นกับเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์สนุกๆชวนคิดค่ะและวันนี้เราก็ไม่ได้มากันแค่2คนนะคะยังมีน้องๆอีก2โรงเรียนมาร่วมทำภารกิจสนุกสนานไปกับเราในวันนี้ด้วยค่ะอย่างนั้นเราจะมาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าวันนี้จะเป็นน้องๆจากโรงเรียนไหนค่ะไปชมกันเลยค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเพชรนะครับมาจากโรงเรียนศรีอยุธยาในพระอุปถัมภ์นะครับที่ผมชอบเรียนภาษาเยอรมันนี่ก็เพราะว่าผมชอบวัฒนธรรมอาหารการกินแล้วก็ภาษาของเขานะครับที่มาจากในลำคอแบบเนี้ยเสียงคู่ๆๆอะไรแบบนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะหยกนะคะมาจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตค่ะสาเหตุที่หนูชอบเรียนภาษาเยอรมันนะคะก็เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ชอบประวัติศาสตร์อยู่แล้วและเยอรมันก็เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานแล้วก็น่าสนใจมากๆก็เลยตัดสินใจมาเรียนสายเยอรมันค่ะ
0: ฮัลโหล Herzlich willkommen zu unserer Show
3: ยินดีต้อนรับน้องๆสู่ One Day One Deutsch ค่ะ
0: นะ Wie geht es euch
1: Gut danke
0: Und dir
4: Wir geht es auch gut. Und Ihnen?
0: Auch gut. Danke schön. Na? So, wir beginnen erstmal mit dir. Wie heißt du?
1: Ich heiße Peter.
0: Was ist dein Hobby?
1: Meine Hobby sind Taekwondo und Fußball spielen.
0: Auch Fußball spielen. Und du?
4: Ich heiße Jo.
0: Was ist dein Hobby?
4: Meine Hobby sind Musik hören und Bücher lesen.
3: น้องเพชรนะคะชอบเล่นเทควันโดแล้วก็ชอบเล่นฟุตบอลค่ะส่วนน้องหยกเนี่ยชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบอ่านหนังสือค่ะครูอยากถามนิดนึงว่าน้องเพชรนะคะเรียนภาษาเยอรมันมากี่ปีแล้วเอ่ย
1: ปีนี้ก็ปีที่2แล้วครับ
3: ปีที่2
1: ได้มาเรียน
0: ปีแล้ว
3: อ๋อแล้วทางน้องหยกล่ะคะเรียนมากี่ปีแล้ว
4: เรียนมา2ปีกว่าแล้วค่ะ
0: อ่ะโอเควันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์สนุกๆชวนคิดกันครูพี่เล็กวันนี้เราจะไปชวนคิดกันเรื่องอะไรคะ
3: วันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยจะชวนคิดเกี่ยวกับไฟจราจรค่ะที่น้องๆเคยสงสัยกันไหมว่าไฟจราจรพวกนี้มันทำงานยังไงนะคะ
0: หรือว่าใครเป็นคนกำหนด
3: ใช่ว่าใครจะได้ไปก่อนไปหลังอะไรที่มันอยู่เบื้องหลังทั้งหมดวันนี้เดี๋ยวเราจะให้น้องๆได้ดูหนังสั้นวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วน้องๆก็จะพบคำตอบเหล่านี้อยากให้ตั้งใจดูนะเพราะเดี๋ยวพอดูจบอะเราจะมีคำถามมาถามน้องๆกัน
1: ครับผม
0: เราพร้อมที่จะไปดูไหมคะ Seid ihr bereit?
1: Ja
0: เราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ
5: An der Ampel warten? Das kann schon ganz schön nerven. Gerade wenn es mal wieder etwas länger dauert.Manchmal habe ich das Gefühl, alle stehen und warten. Die Fußgänger, die Fahrradfahrer, die Autofahrer. Und keiner hat grün. Na, endlich. Für mich geht's jetzt weiter.
6: Manchmal braucht man echt Geduld. Aber ohne Ampeln gäbe es hier schnell ein großes Chaos.Wer entscheidet eigentlich, wann wer gehen oder fahren darf an so einer Kreuzung wie dieser hier?
5: Vielleicht der da, der schraubt doch an der Ampel. Könnte doch sein, dass der sie gerade einstellt. Markus Perzborn ist tatsächlich Ampeltechniker und lässt mich auf seine Leiter, damit ich mal in die Ampel reingucken kann. Da hätte ich mir irgendwie mehr vorgestellt.Markus erklärt mir, dass das ja im Grunde auch nur die Lampe ist, die über die Kabel Strom bekommt, damit sie leuchten kann. Wann es grün oder rot ist, das wird hier nicht eingestellt. Hinter einer Klappe, weiter unten im Ampelmast, gibt es noch mehr Kabel und Drähte. Aber auch die sind nicht dafür verantwortlich, was die Ampel anzeigt. Die Kabel, die laufen unter der Erde zu einem Schacht ein paar Meter weiter.
7: Ja, genau.
5: Mit einem speziellen Werkzeug können wir den Deckel abheben und reingucken und sehen noch mehr Kabel. Aber auch hier wird nicht eingestellt, wann die Ampel rot oder grün ist. Dafür gibt es an jeder großen Kreuzung so einen Kasten. Der nennt sich Schaltschrank und Markus macht den jetzt mal für uns auf.
7: und noch eine Tür.
5: Und darin verbirgt sich jede Menge Technik. Aber anders als im Ampelmast ist das hier ein Computer. Und dieser Computer, der steuert alle Ampeln auf der Kreuzung. Sie sind durch unterirdische Kabel mit dem Schaltschrank verbunden. Es gibt mehrere Programme, die im Ampelcomputer eingespeichert sind. Und sie geben genau vor, wann welche Ampel ihre Rot- und Grünphase hat.
6: Wie lang so eine Ampelphase ist, das geben wir Fußgänger vor. Entscheidend dabei ist, wie lange wir brauchen, um über die Straße zu gehen.
5: Es müssen grundsätzlich mindestens 5 Sekunden grün sein. Wie lange die Grünphasen einer Ampel aber tatsächlich sind, hängt am Ende von der Breite der Straße und der Zeit ab, die man als Fußgänger braucht, um sie zu überqueren. Und das sind hier
6: genau 14 Sekunden.
5: Zumindest ist das die Zeit, die ich gebraucht habe. Aber es soll natürlich auch dann jeder sicher über die Straße kommen, wenn er zum Beispiel etwas langsamer unterwegs ist. Auch das muss mit einberechnet werden. Und die sogenannte Umlaufzeit regelt dann, wie lange es dauert, bis alle Verkehrsteilnehmer an einer Kreuzung einmal grün bekommen haben. In der Regel sind das zwischen 1 und 1,5 Minuten. In der Zeit ist dann jeder an der Kreuzung einmal dran. Viele Ampelanlagen können übrigens auch darauf reagieren, was gerade tatsächlich so los ist auf einer Kreuzung.
6: Hier zum Beispiel mit dem sogenannten Anforderungstaster. Wenn man den hier berührt, dann weiß die Ampel, dass jemand rüber möchte und die Autos bekommen schneller rot.
5: Es stimmt übrigens nicht, dass häufiges Drücken oder eine bestimmte Drückabfolge dafür sorgen, dass die Ampel schneller grün wird. An manchen Tastern versteckt sich unten drunter noch ein spezieller Knopf. Die Richtung des Pfeils zeigt an, in welche Richtung es an der Ampel geht. Das ist wichtig für blinde oder sehbehinderte Menschen. Außerdem hat diese Ampel ein akustisches Signal, das sich ändert, sobald der Pfeil gedrückt wurde und die Fußgängerampel auf grün schaltet. Jetzt kann es sicher über die Straße gehen.
6: Ja, und was ist mit uns Autofahrern? Geht's da vielleicht auch mal ein bisschen schneller?
5: Aber klar, dafür gibt's zwar keinen Schalter, den man drücken kann, aber vor vielen Ampeln befindet sich eine Drahtschleife im Boden. Durch sie fließt Strom, sodass ein magnetisches Feld entsteht. Der Fachausdruck für dieses System lautet Induktionsschleife. Wenn ein Auto darauf fährt, dann verändert sich das Magnetfeld, da das Auto aus Metall ist. Das Steuergerät, also unser Kasten hier, registriert die Veränderung und schaltet die Ampel auf grün.
6: Ja, wird hier auch mal Zeit, wa? Bei den meisten Ampeln ändert sich aber auch immer mal wieder automatisch die Farbe, ganz egal, ob jemand auf den Taster drückt oder es ein Signal über die Induktionsschleife gibt.
0: และตอนนี้ค่ะเราก็อยู่ในช่วง Quiz Battle ตอบคำถาม3วิค่ะน้องๆพร้อมที่จะตอบคำถามกับเราหรือยังคะ
8: พร้อม
9: แล้ว
8: พร้อมอย
9: ู่
8: พร้อมอยู
0: ่ฟิตนะเมื่อกี้เห็นตอนที่ดูแบบมีความตั้งใจ
3: จดไว้ละเอียดมาก
8: จดตาเลยครับ
0: เปิดแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปสู่คำถามข้อที่1ค่ะมีอะไรในตู้เหล็กนะคะอันใหญ่ๆที่อยู่ตาม3แยก4แยกที่มีไฟจราจรคะเขียนลงไปได้เลยค่ะนั่นแหละค่ะท่านั้นเลยเมื่อกี้ในตัวหนังสั้นใช่แล้วเขาเป็นท่านี้เลยเพชรตู้ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นที่เป็นตู้ใหญ่ๆที่มันอยู่ตาม3แยก4แยกอ่ะเพชรเริ่มเขียนแล้วนะคะยกเขียนเลยเมื่อกี้เรานึกถึงอะไรเราเขียนเลยโอเคไอ้สวยจะได
3: ้และคำตอบที่น้องๆตอบนะคะมีคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
0: เย้ถูกต้องจริงๆแล้วก็คือมีทั้งแผงวงจรไฟฟ้านะคะมีทั้งสายไฟฟ้า
3: ก็คือมีทั้ง2อย่างเลย
0: ถูกต้องนะคะแล้วก็มีตัวคอมพิวเตอร์ที่แบบเขาควบคุมอยู่ด้วยนะคะเยี่ยมไปเลยคำถามข้อแรกผ่านไปแล้วนะคะอ่ะแล้วไปสู่คำถามข้อที่2ค่ะเวลาเราข้ามถนนเนี่ยนะคะอะไรที่เป็นตัวกำหนดไฟเขียวสำหรับข้ามถนนคะว่ามันจะมีระยะเวลายาวนานหรือว่าสั้นอะไรที่เป็นตัวกำหนดอ่ะ โอเคลองเดาดูลองคิดดูสิเมื่อกี้ที่เราดูอยู่ตอนกลางๆคลิป
3: ใช
0: ่
3: ที่เขาเดินข้ามกัน
0: ที่เขาเดินข้ามอ่ะเอ้ยไฟเขียวแล้วมันจะยาวนานแค่ไหนอ่ะอะไรเป็นตัว
3: ป
0: ั
3: จจัยตัวนึงที่ช่วยตัวกำหนด
0: จะใช่ไหมนะหรือว่าเพชรจะสับขาหลอกเพื่อเป็นการหลอกหยกก่อน
3: หยกหันมามองหน้าเลยว่าโดนสับขาหลอกอยู่หรือเปล่า
0: อ่ะโอเคไอน์สวายได้ถูคำตอบเลยค่ะ
3: คำตอบที่น้องๆตอบเนี่ยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
0: เก็บมาแล้วสองแต้ม
3: ก็คือแล้วแต่ว่าความกว้างของถนนด้วยเนอะมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็แต่ละคนก็จะเดินข้ามใช้เวลาไม่เท่ากัน
0: ถ้าถนนมันกว้างอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลานานหน่อย
3: ใช่
0: เนาะ
5: Wird das ist ja hier in dem Kasten eingespeichert Hat Markus sich das nun alles eigentlich selbst überlegt wer wann fährt oder steht Nee hat nicht dafür ist jemand anderes zuständig Dann mache ich wieder zu Nämlich Silvia Fietz in ihrem Büro bei der Stadt Köln. Was sie macht, das hört sich mal so richtig cool an. Sie ist nämlich Ampelprogrammiererin. Auf ihrem Computer hat sie jede Kreuzung der ganzen Stadt und überlegt sich, was am meisten Sinn macht. Also wie die einzelnen Ampeln je nach Tageszeit am besten geschaltet sein sollten. Daraus schreibt sie dann ein Computerprogramm, das am Ende die Ampeln steuern soll. Aber vorher überprüft sie ihr Programm mit einer Simulation, mit der sie ausprobieren kann, ob das auch alles wirklich so funktioniert, wie sie es sich überlegt hat. Passt.
6: Trotzdem kann es auch mal zu Störungen kommen. Nur an so einer großen Kreuzung wie dieser hier kriegt das auch schnell jemand mit. Denn da oben, da ist eine Kamera. Hallo? Hallo?
5: Und über die sieht mich jetzt Inga Rönnau. Sie arbeitet in der Verkehrs- und Tunnelleitzentrale der Stadt Köln. Auf ihren vielen Monitoren kann sie live sehen, wie der Verkehr auf besonders großen Kreuzungen gerade so läuft. Und auf der großen Karte hat sie alle 892 Ampelanlagen der Stadt im Blick. Jeder grüne Punkt ist eine Ampelkreuzung. Wenn es an einer Ampelanlage zu einer Störung kommt, dann wird das hier rot angezeigt und Frau Rönnau kann was unternehmen.
7: Ja, hallo, Verkehrs- und Tunnelleitzentrale. Wir haben
5: Sie kann zum Beispiel einen Techniker wie Herrn Perzborn dahin schicken, damit die Störung schnell behoben wird. Auf der Karte kann Frau Rönnau auch sehen, wie der Verkehr auf den Straßen fließt. Solange alles grün ist, läuft's. Wenn es aber doch irgendwo eine Störung geben sollte, zum Beispiel eine Baustelle auf einer großen Straße, wodurch der Verkehr langsamer fließt, trägt Frau Rönnau das im Internet in einen Verkehrskalender ein, den sich jeder angucken kann. Auch unterwegs auf dem Handy. Hier sieht man dann alle Stellen, die man besser umfahren sollte.
6: Hättet ihr gedacht, wie viel Technik und Überlegungen in so einer Ampelkreuzung hier stecken? Echt beeindruckend.
0: ไปสู่คำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะคำถามข้อสุดท้ายข้อที่3ของเราค่ะใครนะคะหรือว่าอาชีพไหนที่มีหน้าที่กำหนดค่ะว่าคนนี้เดินข้ามถนนก่อนคนนี้ขับรถไปได้ก่อนเมื่อกี้ตอนปลายๆของเรื่องสั้นของเราเนาะโอเคลองปรึกษากันได้นะ
3: มีอยู่สัก 2-3 อาชีพเนาะที่เราเห็นในเมื่อกี้
0: โอเคเขียนเลยค่ะตอนนี้มาเขียนเลยเขียนเลยเอาตามที่เราดูเมื่อกี้นี้เลยโอเคโอ้โหความเร็วก็คือเท่ากันเลยนะคะโอเคไอ้สวยได้ชูคำตอบเลยค่ะผู้พี่เล็ก
3: น้องๆสองเก่งมากเลยเพราะว่าคำตอบที่น้องๆตอบเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ
0: เย้
3: เมื่อกี้เราดูหนังสั้นมาเราคิดว่าอะไรที่เรารู้สึกประทับใจหรือว่าชอบอะไรที่สุดในหนังสั้นวันนี้คะ
1: ชอบสุดของผมก็น่าจะเป็นไอระบบของเขาอะครับที่มันแบบมันจะแจ้งปัญหาได้ว่าตรงไหนมีปัญหาแล้วมันจะเป็นแบบสีแดงแล้วจะมีเจ้าหน้าที
3: ่ก็จะเห็นเลยนะทันเวลาแล้วน้องหยกล่ะคะ
4: ใช่หนูชอบตรงที่มันแบบว่ามีเรื่องที่ไม่ได้รู้เยอะ แบบว่าไม่ได้รู้เลย
3: เป็นเรื่องใหม่ๆที่เรา
4: เร
3: ีย
4: นรู้ไม่ได้รู้มาก่อนเลยคือไฟจราจรอยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพิ่งได้มารู้ใน
3: ก็ได้มาเห็นว่าระบบการทำงานของไฟจราจรมีคนเกี่ยวข้องตั้งมากมายแล้วแต่ละคนมีหน้าที่อะไรบ้าง
0: เดี๋ยววันนี้นะพอกลับไปถึงบ้านนะคะรีบมองเลยว่าตามสีมันมีตู้จริงไหมคะที่เราที่เราได้เห็นวันนี้ในเยอรมนีเนี่ยเขาให้ความสำคัญมากๆเลยค่ะถึงความปลอดภัยในท้องถนนนะคะดังนั้นเนี่ยเราถามดีกว่าว่าการทำใบขับขี่ที่เยอรมนีนี่ยากไหมคะครูพี่เล็ก
3: ยากมากค่ะเพราะว่าอย่างที่ครูแป้งบอกความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญคนที่จะได้ใบขับขี่เพื่อมาขับรถได้ก็ต้องสอบผ่านมาก่อนกัน
0: ทีนี้เราให้น้องๆทายดีกว่าไอ้ขั้นตอนนะกว่าเขาจะมามีการเรียนใช่ไหมไปเรียนในโรงเรียนมีทฤษฎีเรียนปฏิบัติต้องเรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยไอ้ขั้นตอนทั้งหมดเนี้ยน้องๆลองเดาว่ามันต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่เพชรเธอเดาว่าประมาณใช้แบบเงินประมาณกี่บาท
1: ประมาณน่าจะหลักแสนขึ้นนะ
3: หลักแสน
0: นะ
1: ใช่ครับ
0: กว่าจะได้ใบขับขี่1ใบนะ
1: ใช่
0: เพชรคิดว่าผมว่าแสน
1: เพราะมันหลายขั้นตอนมากเลยปฐมพยาบาลอีกอะไรแบบนี้ครับ
0: แล้วน้องหยกล่ะคะ
4: คิดว่าน่าจะประมาณ1แสน2แสนประมาณนั้นค่ะ
3: ก็คือเป็นแสนเหมือนกัน
0: ถูกต้องค่ะดังนั้นในเยอรมนีถ้าเราคิดว่าเราจะสอบใบขับขี่คุณจะต้องเตรียมเงินโดยเฉลี่ยประมาณแสนกว่าทีนี้เราพูดถึงไฟจราจรครูพี่เล็กมีสำนวนอะไรที่เกี่ยวกับไฟจราจร
3: แน่นอนนี้เราเอาสำนวนมาฝาก1สำนวนก็คือ Grünes Licht bekommen grün นะ Grünes Licht นะคะก็หมายถึงว่าไฟสีเขียวๆนะ bekommen ก็คือได้เราอาจจะลองเปรียบเทียบกับภาษาไทยก่อน
0: ได้รับไฟเขียว
3: มีไฟเขียวมา
0: ได้รับไฟเขียวน้องหยกคิดว่ามันน่าจะหมายถึงอะไรได้รับไฟเขียว
4: อาจจะสามารถทำอะไรสักอย่างได้หรือเปล่าก็ไฟเขียวอะไรเง
3: ี้
4: ย
3: เพราะว่ามันไปได้เนอะเวลาที่ไฟเขียวคืออะไรสักอย่างไปได้
0: ใช่ค่ะ
3: ถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าคำว่า Grünes Licht bekommen จะเหมือนได้รับอนุญาตตัวอย่างประโยคนะคะสมมติเราพูดว่า Wir haben Grünes Licht von unserer Lehrerin bekommen ก็คือพวกเราเนี่ยได้รับไฟเขียวจากคุณครูของเราสมมติว่าเราอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็พูดกับคุณครูเราก็บอกว่า Wir haben Grünes Licht bekommen ก็คือเราสตาร์ทโปรเจกต์ได้เลย
0: ได้รับไฟเขียวจากคุณครูได้รับการอนุญาตจากคุณครูไฟเขียวเลย
3: Grünes Licht
0: ถูกต้องค่ะโอเคโหเราได้ความรู้ไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วน้องๆพิชิตคำตอบทั้ง3ข้อได้ด้วยเอ้าตบมือให้ตัวเองหน่อยยอดเยี่ยมมากเลย Sehr gut
4: Gehst du jetzt direkt nach Hause?
1: Nein, ich fahre zum Kaufhaus. Ich muss noch etwas einkaufen.
4: Wie kommst du zum Kaufhaus?
1: Ich fahre mit der U-Bahn. Und du? Was machst du nach der Schule?
4: Ich fahre mit dem Bus nach Hause. Ich helfe meiner Mutter beim Kochen. Dann essen wir zusammen.

0: สุอาเบน
1: วีเชิญไม่นำมดเธอคานนิดทอเคนเอาเบอร์ไม่ฟาเธอคานเสียกูทอเคนแอคานเอาเสียกูชินิเซลมาเคน
0: โอ้คานนิดเอาไปออยส์เอ็กเซน
1: ย่าบิชติมอีฟาเกอร์ไม่เน้นฟาเธอวันแอดัสเนสเชอร์มาลชินิเซลมา
0: ดังเคอร์ตูบีสลีป
1: แล้วก็เราไปนู่นไปนี่ต่อปะ
0: ไป
1: โอเคไป
0: ไป
2: และตอนนี้ค่ะเราอยู่ในช่วงของ DIY นะคะเจอร์มันลาบอร์ห้องทดลองเยอรมันค่ะพร้อมกับน้องๆทั้ง2คนตรงนี้ค่ะเย้ก่อนหน้านี้เราได้ไปเห็นกลไกการทำงานของตัวไฟจราจรกันไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะมา DIY กันดีกว่าแต่จะมา DIY อะไรกันคะครูพี่เล็ก
3: วันนี้เราจะมาทำโคมไฟน้องหมานะคะก่อนอื่นก็อยากจะถามน้องๆก่อนว่าเคยทำ DIY อย่างนี้มาก่อนหรือเปล่าถามโยกก่อนแล้วกันนะคะเคยทำไหมคะ
4: เคยทำค่ะเคยทำช่วงแบบประถมอะค่ะจะมีวิชาวิทยาศาสตร์ก็จะให้ทำ DIY แบบนี้ค่ะแล้วก็มีต่ออนุกรมด้วยนิดหน่อย
3: โอ้ยวันนี้ก็คือเรื่องง่ายๆเลยสำหรับน้องๆแล้วเพชรล่ะคะ
1: ของผมก็เหมือนโยกเลยครับเคยทำตอนประถมเหมือนกันครับ
3: แต่ก่อนอื่นเราจะมาดูก่อนว่าเราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหยิบตัวอย่างแล้วกันนะคะอันนี้สำคัญมากเลยเป็นแผ่นไม้โพสต์พลาตินสิ่งสำคัญอีกอย่างเลยเอาไว้สำหรับเปิดปิดนั่นเองนะคะเป็นสวิตช์เปิดปิด Der Ein- und Ausschalterค่ะแล้วเราก็ต้องมีหลอดไฟนะคะดีกลูเบียนสิ่งที่ให้พลังงานกับเราในวันนี้นะคะแบตเตอรี่นั่นเองนะคะถ่านดีแบตเตอรี่และตรงนี้ค่ะก็เป็นชุด DIY นะคะที่เขาได้ตัดชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยมาให้เราพร้อมประกอบแล้วตรงนี้นะคะอ่ะโอเคเรามาดูชิ้นส่วนอยู่ตรงนี้หมดแล้วเน าะเราต้องเริ่มจากการทำฐานก่อนนะคะ
2: ถูกต้องค่ะฐานก่อนเลย
3: อันนี้เราก็ทำโครงแล้วทำน้องหมาเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาต่อสายไฟพวกนี้ใครอยากจะเป็นคนทำหลักต่อไปเอ่ย
4: เดี๋ยวหนูทำก็ได้ค่ะหนูจำได้อยู่ว่าทำ
3: เยี่ยมมากเลยโยกเยี่ยมเลยหยกคะตอนนี้เราทำถึงขั้นตอนไหนแล้วเอ่ย
4: ตอนนี้ทำถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่ติดกาวแล้วก็ต่อไฟนิดหน่อย
5: แล้วก็ใช้ความเรียบร้อยเนาะ
4: เช็คความเรียบร้อยแล้วก็เสร็จเลยค่ะ
3: เพชรคะชอบกิจกรรมอันไหนมากเป็นพิเศษบ้างเอ่ย
1: ชอบเวลาครูผมครับครูไอเขาให้แบบจะแบ่งกลุ่มประมาณ4กลุ่มครับแล้วก็จะเล่นกันแย่งคะแนนนะครับว่ากลุ่มไหนตอบได้ปุ๊บได้คะแนนอะไรแบบนี้ครับที่ผมชอบ
3: แล้วสะสมคะแนนไว้ชิงของรางวัลอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: สะสมคะแนนไว้เติมแบบช่องเก็บคะแนนนะครับเวลาสอบปุ๊บสอบตกผมก็เอาไปใส่อะไรแบบนี้
2: อุ้ยมีเทคนิคเน
3: า
2: ะ
3: เป็นการแรงจูงใจให้นักเรียน
2: แรงจูงใจ
3: แล้วหยกล่ะคะชอบกิจกรรมไหนที่โรงเรียนที่เกี่ยวกับภาษาเยอรมันที่เป็นพิเศษบ้าง
4: หนูชอบวายนักเช่นค่ะ
3: วายนักเช่นคืออะไรนะ
4: วันคริสต์มาสค่ะ
3: วันคริสต์มาสนะคะ
2: ทำอะไรอ่ะ
4: ก็จะมีการจับของขวัญแล้วก็เล่นเกมค่ะว่าแบบว่าใครที่ชนะได้ของขวัญไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ
3: อย่างเวลาเรียนทักษะฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยหยกชอบเรียนทักษะไหนเป็นพิเศษ
4: หนูชอบเรียนทักษะการเขียนเป็นพิเศษค่ะหนูไม่ค่อยจะแข็งเกี่ยวกับการเขียนก็เลยรู้สึกว่าได้เรียนแล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองไปด้วยค่ะ
1: ต่อไป
3: แล้วเพชรล่ะฟังพูดอ่านเขียนชอบอันไหนที่สุด
1: ผมชอบพูดครับ
3: พูดทักษะการพูด
1: เวลาพูดในห้องตอบคำถามอะไรแบบเนี้ยบางทีมันก็มีลิ้นพันแล้วก็แบบขำกับเพื่อนบ้างคร
2: ับ ใส่ท้า
3: จับข้างล่างไว้ก่อนมัน
2: ใส่ได้จับไว้เดี๋ยวพี่จับไว้ให้โอ้โห
3: ลุ้นกันแล้ว
2: ลุ้นน่ะ
3: เรามาลุ้น
2: มา
1: หนึ่งสองห้า
2: โอ้ยเย้แต่สมมูลเป็นไฟวิบวับสวยงามเก่งมากๆเลยอยากจะให้น้องๆฝากนิดนึงดีไหมคะให้เทคนิคดีกว่าว่าอุ๊ยเพื่อนๆที่เรียนภาษาอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเรามีเทคนิคไหนไหมที่ทำให้การเรียนภาษาของเราดีขึ้นเรื่อยๆ
4: ค่ะก็แน่นอนค่ะว่าการที่จะเรียนอะไรสักอย่างให้เทคนิคหรือว่าให้อะไรมันดีขึ้นเนี่ยก็ต้องเริ่มจากการตั้งใจก่อนค่ะตั้งใจเรียนในห้องแล้วก็มีการบ้านอะไรเนี่ยก็ทำส่งค่ะ
1: ของผมก็มีการทบทวนตลอดครับแล้วก็เวลาสอบไปเนี่ยผมก็เปิดอ่านตลอดเพราะไม่งั้นก็

0: ู่นอกบ้านอะไรแบบนี้เปิดโน้ตมาเขียนคำศัพท์คำศัพท์แล้วก็จำเอา
1: แล้ววันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะบอกลาเพื่อนๆนะคะด้วยคำว่าบ๊ายบายในภาษาเยอรมันคือคำว่าชื่อนะคะแล้วอย่าลืมเราทำท่าด้วยใช่ไหมทำท่าประจำรายการนะน้องๆพร้อมนะคะโอเคDeutsch out loud คำโปรดโดนใจคำศัพท์ภาษาเยอรมันที่น้องๆชอบใช้กันมีคำไหนบ้าง
2: My Lieblingswort ist Verantwortung แปลว่าความรับผิดชอบครับที่เลือกคำนี้เพราะว่าตั้งแต่เข้ามหาลัยมาต้องมีความรับผิดชอบมากๆเลยครับ
3: My Lieblingswort is Hoffnung แปลว่าความหวังค่ะมันฟังแล้วมันมีพลังค่ะแล้วก็ทำให้รู้ว่าเรายังมีความหวังอยู่ค
1: ่
3: ะ
1: One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดอัปเดตคำศัพท์ภาษาเยอรมันกับเรื่องราวใกล้ตัวแล้วคุณจะพบว่าภาษาเยอรมันไม่ยากอย่างที่คิดมาสนุกกับการเรียนรู้ภาษาเยอรมันไปด้วยกันทางไทย PBS

0: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจที่มาถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราได้นะคะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าจนถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกนะครับคะแนนรวมได้10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งตรงไปถึงบ้านเลยครับแค่นั้นยังไม่พอครับสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลานี้ได้นะครับยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มากครับ
3: ประกาศผลทุกวันพุธที่เว็บไซต์ไทย PBS Kids เริ่มสะสมคะแนนได้ตั้งแต่สิงหาคมถึงตุลาคมนี
2: ้ไทย PBS Kids Quiz Mission สนุกคิด
0: เรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆนะคะ
4: และคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบนั้นเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเรา Localist คิดเปลี่ยนโลกพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: สวัสดีครับช่วงนี้รับชมทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS ครับตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับตอนนี้ทหารกำลังเร่งอพยพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ของอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ตัวเมืองปราจีนบุรีระดับน้ำท่วมเริ่มลดลงติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณรัตนกรโตหมัดรายงานสดจากจังหวัดปราจีนบุรีครับ
1: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอบ้านสร้างยังวิกฤตนะครับระดับน้ำมีแนวโน้มท่วมเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องครับโดยตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ครับก่อนอื่นพาคุณผู้ชมนะครับไปดูสถานการณ์น้ำในอำเภอเมืองปราจีนบุรีครับล่าสุดระดับน้ำท่วมลดลงต่อเนื่องครับกรมชลประทานจังหวัดปราจีนบุรีบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในอำเภอเมืองตอนนี้น้ำนะครับเริ่มลดระดับลงเฉลี่ยวันละ5เซนติเมตรครับแต่ภาพรวมหลายพื้นที่ยังท่วมสูงโดยเฉพาะถนนปราจีนอนุสาวรีย์ครับซึ่งเป็นเส้นทางไปยังโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรครับน้ำยังท่วมสูงตอนนี้รถเล็กยังไม่สามารถสัญจรได้ครับประชาชนบางคนคุณผู้ชมครับพอทราบว่าระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับก็จะเข้าไปสำรวจบ้านครับอย่างชายคนนี้เขาบอกว่าอพยพออกจากบ้านหนีน้ำท่วมไปพักโรงแรมวันนี้เป็นวันที่7แล้วครับเมื่อทราบว่าน้ำท่วมลดลงจึงตัดสินใจว่าจะเดินฝ่าน้ำท่วมเข้าไปสำรวจความเสียหายครับเขาบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วครับแต่ในอนาคตต้องการให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างผนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันนะครับไม่ให้น้ำท่วมหนักเหมือนเช่นครั้งนี้อีกครับ
2: เราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำนะครับก็อย่างน้อยคันกั้นน้ำของแม่น้ำปะจีนนะครับก็อยากให้มีครับอยากให้มีกั้นให้มันสูงเลยตั้งแต่ทุกที่นะครับไม่ว่าจะหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาเองก็ดีครับเพราะว่าคือน้ำมาแล้วมันเอารถออกไม่ได้ครับเพราะว่าทางเข้าหมู่บ้านผมอะครับล้นปุ๊บน้ำใช่ครับน้ำมันเชี่ยวครับน้ำมันเชี่ยวแล้วมันไม่สามารถขับรถฝ่าน้ำออกมาได้อย่างเงี้ยครับแล้วมันฉุกเฉินเกินอย่างเงี้ยครับ
1: คุณผู้ชมครับมวลน้ำจากเมืองปราจีนบุรีขนาดนี้นะครับกำลังไหลเข้าไปท่วมพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะครับซึ่งคาดว่าระดับน้ำจะท่วมสูงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ทางด้านของกรมชลประทานบอกว่าน้ำท่วมในอำเภอบ้านสร้างเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1เมตรครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยทหารจิตอาสานะครับได้เข้าไปช่วยอพยพกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยนะครับออกจากพื้นที่เสี่ยงครับบางจุดนะครับทหารได้นำรถถังเข้าไปช่วยบางจุดนะครับน้ำท่วมค่อนข้างหนักนะครับทหารต้องไปแบกผู้สูงอายุขึ้นหลังแล้วก็เดินฝ่าน้ำท่วมมาขึ้นรถออกมาในพื้นที่ปลอดภัยครับคุณผู้ชมครับอีกสักครู่นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่นะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็จะไปเยี่ยมนะครับโรงพยาบาลสนามซึ่งที่นั่นนะครับมีผู้ป่วยอยู่จำนวนมากนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบ้านสร้างที่เพิ่งอพยพมาเมื่อวานนี้ก็มารักษาตัวอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันแต่ต้องรอดูนะครับว่านายกรัฐมนตรีจะมีข้อสั่งการและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีอย่างไรบ้างครับ
0: ครับขอบคุณคุณรัตนกรครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับมีการปรับแผนผลิตถุงยางชีพเป็นระบบสายการผลิตหลังจากความต้องการมากกว่า 100,000 ชุดมีการตั้งเป้าบอกว่าต้องผลิตวันละประมาณ 5-60,000 ชุดเร่งส่งพื้นที่น้ำท่วมสูงโดยเฉพาะเขตลาดกระบังครับนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าขณะนี้กำลังเร่งผลิตถุงยางชีพหลังความต้องการในพื้นที่ประสบภัยมีมากกว่า 100,000 ชุดโดยจะมีการปรับกำลังการผลิตจากโรงเรียนณวิชูทิศมาที่อาคารเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครเขตดินแดงเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการจัดทำและกระจายสิ่งของช่วยเหลือโดยตั้งเป้าหมายในการผลิตถุงยางชีพประมาณ 50,000 ถึง 60,000 ชุดต่อวันสำหรับถุงยางชีพประกอบไปด้วยข้าวสาร5กิโลกรัมอาหารแห้งเช่นปลากระป๋องและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกระดาษทิชชู่กระดาษเปียกถุงขยะและน้ำดื่ม1แพ็คโดยเน้นว่าจะกระจายถุงยางชีพไปยังพื้นที่น้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะเขตลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวาหากเป็นพื้นที่ที่รถทั่วไปเข้าไม่ถึงก็จะใช้เรือหรือว่ารถยกสูงพร้อมกับจะมีการจัดตั้งจุดกระจายสินค้าสิ่งของเพื่อส่งต่อเข้าสู่ชุมชนย่อยให้ทั่วถึงมากที่สุดส่วนประชาชนที่ต้องการบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค สามารถนำไปบริจาคได้ที่สำนักการระบายน้ำขณะที่ผู้ต้องการร่วมเป็นจิตอาสาแพ็กถุงยังชีพก็สามารถไปช่วยงานได้ที่อาคารเวท2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครเขตดินแดงครับตำรวจญี่ปุ่นไปจับกุมนาวิกโยธินสหรัฐวัย20ปีซึ่งประจำการอยู่ในจังหวัดโอกินาวาฐานต้องสงสัยไปชิงทรัพย์และฆาตกรรมหญิงวัย39ปีครับสถานีโทรทัศน์ NHK ของญี่ปุ่นรายงานบอกว่าตำรวจญี่ปุ่นจับกุมนาวิกโยธินสหรัฐวัย20ปีซึ่งประจำการอยู่ในจังหวัดโอกินาวาในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นฐานต้องสงสัยชิงทรัพย์และฆาตกรรมหญิงวัย39ปีภายในโรงแรมแห่งหนึ่งสื่อท้องถิ่นรายงานบอกว่าหญิงรายดังกล่าวถูกพบเสียชีวิตภายในโรงแรมเมื่อวานนี้โดยจากการตรวจกระเป๋าสตางค์และก็ทรัพย์สินส่วนตัวอื่นๆของเธอสูญหายไปตำรวจระบุบอกว่าผู้ต้องสงสัยเป็นนาวิกโยธินสหรัฐและต้องสงสัยว่าฆ่าหญิงรายนี้ก่อนจะขโมยกระเป๋าสตางค์และก็ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตขณะที่มีรายงานบอกว่าผู้ต้องสงสัยให้การปฏิเสธข้อกล่าวหาระหว่างการสอบปากคำครับกลับมาติดตามข่าวได้ครั้งในเวลา 15 นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีครับ
3: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยฟังแล้วเหมือนเป็นคำโบราณนะท่านผู้ชม
1: ภาคเหนือก็ยังคงประสบปัญหาไฟป่าและฝุ่น
2: พื้นที่ภาคเหนือสุโขทัยน้ำล้นผนังกัน
3: ใหญ่บางบ้านนะปลูกคัดดูมาอยู่
1: ก
3: ับ
1: เหตุการณ์แผ่นไหวจนทำให้
4: เชียงใหม่วันนี้ฝุ่น PM 2.5 เพิ่ม
5: การแพร่ระบาดของโควิด19
6: จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดล่าสุดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำนะคะซึ่งมีชาวบ้านไปจับปลาหมอคางดำมากกว่า160ตัวในพื้นที่ของเขื่อนลำปาวในช่วงสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะเหตุการณ์นี้กลายเป็นความกังวลใหม่โดยเฉพาะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำและกลุ่มประมงพื้นบ้านเพราะว่าเขื่อนลำปาวถือเป็นแหล่งประมงและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญของภาคอีสานสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีค่ะ
7: UN ประมาณการว่าความหลากหลายในโลกนี้ที่ลดลงเพราะปัญหาเอเลียนสปีชีส์เนี่ย 60% แต่ถ้าเล็งมาเฉพาะเคสปลาหมอคางดำของไทยเนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในโลก
6: การแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเป็นปัญหาเรื้อรังมานาน16ปีแล้วนะคะที่ผ่านมารัฐบาลหลายชุดออกมาตรการในการแก้ไขอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆค่ะจนถึงขณะนี้สถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายสักทีผ่านมานานแล้วนะคะการระบาดของปลาหมอคางดำลุกลามไปมากกว่า22จังหวัดแล้วเวลานี้ทั้งภาคกลางภาคตะวันตกภาคตะวันออกกำลังเผชิญหน้ากับมหาอุทกภัยด้วยไม่แน่ใจเลยนะคะว่าปลาหมอคางดำนั้นจะระบาดหรือแพร่กระจายไปที่ไหนอีกบ้างค่ะ
8: ถ้าน้ำท่วมจุดที่เคยมีปลาหมอคางดำอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะพาประชากรจากจุดนี้ไปยังอีกจุดที่ไม่เคยมีได้การระบาดของปลาหมอคางดำอาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวโตเท่าฝ่ามือนะครับไปด้วยตัวเล็กๆ เขาก็อยู่รอดได้ละคือน้ำท่วมกับอุทกภัยนี่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวครับ
6: วันนี้นุ่นจะพาย้อนไปดูค่ะวิกฤตการระบาดของปลาหมอคางดำในช่วง16ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างเราแก้ปัญหาดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรแล้วอนาคตเราจะจบลงแบบไหนนุ่นจะเล่าให้ฟังใน Policy Easy นโยบายเข้าใจได้ค่ะไม่ใช่แค่น้ำท่วมเท่านั้นนะคะที่คนไทยปวดหัวค่ะวิกฤตปลาหมอคางดำก็เกิดขึ้นมานานแล้วและเป็นภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมด้วยที่กระทบทั้งระบบนิเวศและระบบเศรษฐกิจอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยค่ะจุดเริ่มต้นของการนำปลาหมอคางดำเข้ามาในประเทศไทยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2553แล้วนะคะหลังจากที่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารมหาชนหรือ CPF ได้ทำเรื่องขอนำเข้าปลาหมอคางดำ 2,000 ตัวจากสาธารณรัฐกาน่าที่ทวีปแอฟริกาเพื่อนำเข้ามาทดลองปรับปรุงสายพันธุ์ปลานิลให้มีความทนทานต่อโรคและสภาพแวดล้อมโดยมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องเลี้ยงในระบบปิดที่ศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตำบลยี่สานอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองต่อมาในปี2554ค่ะมีรายงานว่าปลาหมอคางดำเหล่านี้เกิดอาการป่วยและทยอยตายจนหมดบริษัทจึงทำลายซากทั้งหมดด้วยการฝังกลบและการโรยปูนขาวตามมาตรการที่กำหนดจากนั้นในปี2555ก็เริ่มมีเสียงสะท้อนจากเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงพื้นบ้านในหลายอำเภอของจังหวัดสมุทรสงครามออกมาบอกว่าพบปลาประหลาดค่ะมีพฤติกรรมที่กิน

0: ออกและภาคใต้ค่ะในรัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนะคะได้ประกาศยกระดับการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติพร้อมกันกับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศกำหนดให้ปลาหมอคางดำเป็นชนิดสัตว์น้ำที่ห้ามมีไว้ในครอบครองนะคะส่งผลให้กรมประมงต้องประกาศเขตพื้นที่การแพร่ระบาดอย่างเป็นทางการครอบคลุมพื้นที่75อำเภอใน19จังหวัดค่ะต่อมาในปี2568ได้มีการประกาศเพิ่มอีก2จังหวัดคือปทุมธานีและตราดจนถึงเดือนสิงหาคม2569ข่าวการจับปลาหมอคางดำที่เขื่อนลำปาวของจังหวัดกาฬสินธุ์สะท้อนให้เราเห็นว่าการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอยู่ในจุดที่ไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไปแล้วค่ะ
1: สิ่งที่น่ากลัวก็คือท้ายน้ำของเขื่อนลำปาวเนี่ยมันคือลุ่มน้ำชีแล้วก็ท้ายน้ำของลุ่มน้ำชีมันก็คือแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงคือพูดง่ายว่าเขื่อนลำปาวเนี่ยก็เป็นหนึ่งในต้นน้ำของภาคอีสานทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าปลาหมอคางดำยังระบาดมีจำนวนมากโดยเฉพาะที่ตัวเล็กๆอาจจะหลุดลงไปในลุ่มน้ำอื่นๆของนอกเขื่อนลำปาวนะครับแล้วก็ไประบาดในภาคอีสานได้แล้วก็อาจจะเป็นไปตามที่สกสวเขาคาดเอาไว้คือไม่กี่ปีกระจายทั่วอย่างไรกระจายทั่วลุ่มน้ำโขงและชีมูลนะครับเต็มได้เลยซึ่งอันนี้ก็ผลกระทบก็คงจะรุนแรงมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนี้ก็แย่มากพอแล้วครับ
0: สิ่งที่น่ากลัวของปลาหมอคางดำเลยนะคะปลาชนิดนี้กินทุกอย่างที่ขวางหน้าแล้วก็ทนด้วยนะคะอยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มหรือแม้แต่น้ำเน่าค่ะและหนักไปกว่านั้นนะคะปลาชนิดนี้กระจายแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะการที่เจ้าเอเลี่ยนสปีชีส์ชนิดนี้สามารถเดินทางไกลข้ามมายังภูมิภาคต่างๆได้ส่งผลถึงหายนะทางสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจรวมไปถึงความมั่นคงทางอาหารของมนุษย์ที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะที่ผ่านมามีเครือข่ายนักวิชาการและกลุ่มภาคประชาสังคมออกมาวิเคราะห์ข้อมูลเส้นทางการระบาดของปลาหมอคางดำโดยตั้งข้อสังเกตไปถึงความเป็นไปได้2ทางนะคะทางแรกก็คือไปเองตามธรรมชาติเพราะปลาหมอคางดำออกลูกได้มากแพร่พันธุ์ได้เร็วพอมีประชากรเยอะลูกปลาตัวเล็กๆก็จะว่ายกระจายไปตามกระแสน้ำและชายฝั่งได้ค่ะอีกช่องทางนึงคือคนนำพาไปนะคะโดยมีการสันนิษฐานว่าเดิมทีคนอาจจะคิดว่าปลาชนิดนี้มีประโยชน์ในการกำจัดเศษอาหารหรือขี้โคลนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวเลยคิดว่าน่าจะนำปลาหมอคางดำไปปล่อยให้กินของเสียเพื่อให้บ่อสะอาดเร็วขึ้นและนี่อาจจะเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงถูกปล่อยตามบ่อเพาะเลี้ยงต่างๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้การแพร่ระบาดอาจจะเกิดจากความไม่ตั้งใจก็ได้นะคะอย่างเช่นการติดปลาปะปนมากับรถขนย้ายพันสัตว์น้ำหรือรถขนปลาชนิดอื่นๆระหว่างการส่งจำหน่ายหรือการปล่อยสู่พื้นที่ใหม่ค่ะ
1: หัวหินเขาตะเกียบเนี่ยที่ผมเคยไปเที่ยวชายหาดที่คนเล่นน้ำกันเนี่ยก็พบลูกปลาหมอคางดำช่วงวันที่ผมไปถ้านับเนี่ยคงเป็นล้านตัววิ่งอยู่ตามชายหาดที่น่ากลัวก็คือเจอคลองที่ระบายน้ำซึ่งเป็นน้ำเน่านะฮะต้องบอกว่าน้ำเน่าเขาอยู่ได้ปลาอื่นที่เป็นปลาธรรมชาติไม่พบเลยในคลองนั้นคือว่าออกลูกออกหลานเลี้ยงตัวได้อย่างอิสระเลยก็คือไปได้สองทางเขาไปเองจากชายฝั่งทะเลเรียบชายฝั่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คนนำพาไปซึ่งการที่คนนำพาไปเนี่ยอาจจะน่ากลัวกว่าไม่รู้วันไหนคนจะต้องพาไปโดยไม่ตั้งใจปนกับลูกปลาในการเพาะเลี้ยงลูกกุ้งแล้วเอาไปปล่อยในบ่อเลี้ยงของตัวเองหรือ ปล่อยทำบุญยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่ตอนแรกผมก็สงสัยว่าเอ๊ะลุ่มน้ำอื่นไม่เกี่ยวกับปากแม่น้ำของอ่าวไทยเลยมันต่างลุ่มน้ำมากๆมันไปถึงได้ยังไงเขาก็บอกว่ามันน่าจะไปจากการที่คนพาไปนั่นแหละแต่อาจจะพาไปอย่างแรกเลยโอกาสเกิดมากที่สุดคือปนกับสัตว์น้ำที่ใช้ประโยชน์อื่นโดยไม่ตั้งใจ
0: และในช่วงนี้ในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกกำลังเผชิญกับมหาอุทกภัยด้วยนะคะก่อให้เกิดกระแสความตื่นตระหนกว่าปลาหมอคางดำอาจจะหลุดไปยังพื้นที่อื่นๆได้ค่ะ
1: มีพื้นที่น้ำท่วมกว้างมากเท่าไหร่นะฮะจุดที่เคยมีปลาหมอคางดำอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะพาปลาหมอคางดำประชากรจากจุดนี้ไปยังอีกจุดที่ไม่เคยมีได้ฮะแล้วการระบาดของปลาหมอคางดำอาจจะไม่ได้ไปด้วยตัวโตเท่าฝ่ามือนะครับไปด้วยตัวเล็กๆฮะเขาก็อยู่รอดได้แล้วเขาพอถูกน้ำพาไปที่ไหนก็ตามพอน้ำลงปุ๊บก็ไปตั้งหลักแหล่งได้เลยกรณีของในบ่อนะฮะถ้าตอนสูบน้ำเข้าเนี่ยก็จะต้องมีเครื่องกรองมีถุงกรองที่ตาถี่หน่อยในการเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอาจจะสุ่มบ่อยๆว่าพบไหมถ้าพบปุ๊บก็กำจัดเลยเช่นใช้ไฟช็อตอย่างเช่นในบ่อพอเลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยการใช้ไฟช็อตเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเวลาเราช็อตปลาเนี่ยปลาจะสลบนอนหงายกุ้งปูก็อาจจะนอนหงายไปด้วยแต่คุณสามารถคัดเฉพาะหมอข้างดำทิ้งทำลายไปแล้วก็พอคุณหยุดช็อตเนี่ยคุณเอายกหัวช็อตขึ้นแล้วเนี่ยกุ้งปูต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยฟื้นไม่เกิดผลกระทบ
0: ที่ผ่านมาหลายรัฐบาลมีความพยายาม

0: ในการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำหลายครั้งแล้วนะคะบางรอบดูเหมือนสถานการณ์จะเบาลงไปค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วสถานการณ์ทั้งหมดก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดค่ะเริ่มกันตั้งแต่ปี2567หลังจากมีการยกระดับปลาหมอคางดำเป็นวาระแห่งชาติในสมัยของนายเศรษฐาทวีสินก็มีการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณ450ล้านบาทพร้อมกับกำหนดแนวทางในการปฏิบัติแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำปี2567ถึง2570มีการวางแนวทางเอาไว้7ข้อด้วยกันนะคะข้อแรกก็คือเร่งจับและกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำที่พบการระบาดและบ่อเพาะเลี้ยงอย่างต่อเนื่องถัดมาคือปล่อยปลาผู้ล่าประจำถิ่นเพื่อเข้าไปช่วยควบคุมจำนวนปลาหมอคางดำให้ได้ค่ะข้อที่3คือร่วมมือกับภาคเอกชนในการนำปลาหมอคางดำที่จับได้ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆทั้งการรับซื้อและการแปรรูปด้วยนอกจากนี้ยังมีการสำรวจและเฝ้าระวังพื้นที่เขตกันชนเพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่มีการรณรงค์ให้ประชาชนและชาวประมงได้เข้าใจถึงผลกระทบอย่างถูกต้องพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสและกำจัดด้วยค่ะแนวทางที่6นะคะคือเน้นไปที่การพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมและติดตามการระบาดในระยะยาวและสุดท้ายคือปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่นคืนสู่ธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูความสมบูรณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของแหล่งน้ำล่าสุดหลังจากเกิดการแพร่ระบาดที่เขื่อนลำปาวรัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้อำนวยการของศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด29หน่วยงานเข้าร่วมเพื่อสานต่อแนวทางเดิมของรัฐบาลชุดเก่านะคะพร้อมกับตั้งเป้าหมายเร่งด่วนว่าต้องเห็นผลลัพธ์ภายใน90วันค่ะหลายฝ่ายก็มองว่าอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การแก้ปัญหาปลาหมอคางดำไม่จบสักทีเป็นเรื่องของงบประมาณที่ไม่เพียงพอกับความใหญ่ของปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะพองบมาเยอะก็จับกันทีนึงพองบหมดก็หยุดจับปัญหาเหล่านี้ก็เลยชะงักงันแก้ปัญหาไม่จบกันสักทีค่ะ
1: ผมเห็นปัญหาใหญ่ย้อนไปนิดหนึ่งตอนที่ระบาดครั้งแรกแล้วชาวบ้านมายื่นเรื่องต่อกรรมการสิทธิ์มันเห็นได้ชัดว่าหน่วยงานของรัฐไม่สนใจเรื่องนี้เลยจนชาวบ้านต้องเป็นคนลุกขึ้นมาเองใช่ไหมครับเพื่อเรียกร้องให้มีการดำเนินการอันที่สองเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วเนี่ยโดยดูจากครั้งแรกที่ระบาดในเขตสามสมุทรนะครับชาวบ้านก็เตือนตอนนั้นนะครับตอนนั้นมีการใช้งบประมาณสักสิบกว่าล้านบาทเพื่อจับปลาหมอคางดำแล้วก็หายเงียบไปเป็นหลายปีนะครับว่ามาดูอีกทีมันก็ระบาดไปทั่วแล้วเงี้ยเป็นต้นเนี่ยอันที่สามก็คือหลังจากมันระบาดไป19จังหวัดแล้วชาวบ้านเคลื่อนไหวมาเทปลาโน่นนี่นั่นนะครับรัฐบาลถึงออกไอ้ตัวนโยบายปี67ถึง70นะครับแล้วก็อนุมัติกรอบงบประมาณ450ล้านจับกับ7มาตรการปรากฏว่ามันไปอยู่ที่อย่างเช่นนวัตกรรมวิจัยการใช้ประโยชน์แล้วก็พูดถึงเรื่องการปล่อยปลานักล่าและการฟื้นฟูนิเวศโดยการปล่อยปลาเนี่ยงบจำนวนนี้เนี่ยเกินครึ่งหนึ่งของงบทั้งหมดในที่งบที่ใช้ในการกำจัดเนี่ยอยู่แค่ร้อยล้านประมาณแค่สัก20กว่าเปอร์เซ็นต์งบเฝ้าระวังยิ่งน้อยกว่าใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะสัก10หรือ20ล้านแค่นั้นเองถ้าเราดูหลักการจัดการปัญหานะคุณต้องทำ2เรื่องใหญ่นี้เป็นหลักกำจัดทำลายมันและการเฝ้าระวังไม่ให้ไประบาดในพื้นที่อื่นประการที่4ก็คือว่าในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมามันมีการประเมินไหมว่ามันได้ผลไหมวิธีเหล่านั้นนะก็ยังไม่มีตอนนี้ยังจะปล่อยปลานักล่าอยู่หรือไปทุ่มเทที่เรื่องของการวิจัยการใช้ประโยชน์อันนี้มันผิดหลักการเลยการระบาดของเอเลียนสปีชีส์นะครับหลักการคือว่าคุณต้องไม่ทำให้มันกลายเป็นเขาเรียกว่าเศรษฐกิจอะแล้วก็ผนวกกับมีบางฝ่ายที่รู้สึกว่าตัวเองต้องรับผิดชอบกับการระบาดก็เลยพยายามไปโปรโมทว่าเอ้ยมันเป็นโปรตีนที่ราคาถูกนะเป็นประโยชน์นะสำหรับคนจนอันเนี้ยไม่ควรทำโดยใช้งบประมาณมากขนาดนั้น
0: นอกจากการไล่จับปลาหมอคางดำให้หมดไปแล้วนะคะรวมถึงมีการเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่ใหม่ๆอีกเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการย้อนกลับไปตรวจสอบเส้นทางการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำเพื่อหาคำตอบให้ได้นะคะว่ามันหลุดออกมาได้อย่างไรค่ะ
1: ผมเตือนไว้แล้วนะครับว่าถ้าคุณไม่สืบสวนสอบสวนจากกรณีการระบาดที่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับต่อไปคุณจะเจอปัญหาแน่ๆเพราะคุณก็จะไม่มีความรู้พอคุณก็จะไม่ไปกวดขันต้นตอหรือกลุ่มบุคคลที่เป็นเขาเรียกว่าจะมีส่วนในการก่อให้เกิดการระบาดอย่าง กรณีที่เกิดขึ้นที่เขื่อนลำเปาตอนนี้ก็ยังตั้งสมมติฐานกันแค่นั้นเองยังไม่มีการสรุปชัดเจนว่ามันระบาดได้อย่างไรอ้าวแล้วเราจะป้องกันไอ้แหล่งน้ำอื่นอย่างไรที่สำคัญมากๆสำหรับการจัดการในเอเลี่ยนสปีชีส์นะครับเมื่อมันระบาดแล้วนะครับคุณจัดการมันยากมากถ้าเรารู้เราจัดการได้นี่ใช่ไหมครับสมมติว่าเรารู้ว่ามีโอกาสสูงที่มันจะไปกับพันปลาหรือไปจากปลาเหยื่อนะปลาที่เป็นปลาเหยื่อเป็นต้นหรือไปกลายเป็นอาหารสัตว์อย่างเงี้ยแล้วมีไข่มันติดอยู่เนี่ยเราจะได้ป้องกันได้ไงครับว่าเฮ้ยคุณต้องห้ามเคลื่อนย้ายปลานะ
0: แม้ว่าภาครัฐจะกดปุ่มเดินหน้าแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังอีกครั้งนะคะแต่คำถามที่หลายคนอยากรู้เลยก็คือศึกครั้งนี้ใครจะชนะแล้วในอนาคตเรื่องนี้จะจบลงแบบไหนคะอาจารย์ชวลิตวิทยานนท์ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเคยเป็นหนึ่งในอดีตคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำได้วิเคราะห์ว่าฉากทัศน์หรือภาพอนาคตที่ดีที่สุดที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทุกภาคส่วนเนี่ยลงทุนลงแรงร่วมกันอย่างแข็งขันในการกำจัดปลาหมอคางดำอย่างรวดเร็วและต้องต่อเนื่องด้วยนะคะที่ผ่านมาสาเหตุที่กำจัดไม่ได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าพอมีจำนวนปลาลดลงไม่เท่าไหร่เราก็มักจะเอางบประมาณไปทำอย่างอื่นค่ะดังนั้นจุดนี้ต้องห้ามแผ่วห้ามหยุดเลยนะคะเพราะถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็จะกลับมาแพร่ระบาดกันอีกรอบค่ะนอกจากนี้รัฐบาลเองก็ควรที่จะเพิ่มงบประมาณให้มากขึ้นในการกำจัดหรือการวิจัยว่าจะทำอย่างไรให้ปลาหมอคางดำตายเร็วที่สุดและจับขึ้นมาให้ได้มากที่สุดค่ะแต่งานนี้จะเพิ่งแต่งบประมาณของรัฐบาลอย่างเดียวก็คงไม่พอนะคะบริษัทเอกชนที่ควรจะมีส่วนรับผิดชอบเรื่องนี้ก็ควรเข้ามาช่วยสนับสนุนเรื่องงบประมาณด้วยค่ะถ้าทำได้ทุกฝ่ายก็จะวินวินนะคะอย่างบริษัทเองที่เคยถูกมองว่าเป็นผู้ร้ายก็อาจจะกลายเป็นพระเอกได้ส่วนภาคราชการที่ถูกประชาชนตั้งคำถามมานานผลงานก็จะมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะ
2: เบสเคสก็คือปลาหมอคางดำก็จะลดประชากรลงจนไม่เกิดผลกระทบสมมติว่าจะให้เหลือศูนย์ตัวเนี่ยเป็นได้ยิ่งดีแต่ถ้ามันทำแทนแพทย์อาจจะเป็นไปไม่ได้หรอกมันอาจจะเหลือ100 200ตัวแต่ระบบนิเวศต่างๆเนี่ยมีความเหมาะสมมากขึ้นปลาพื้นเมืองก็จะควบคุมมันวงของการระบาดหรือจำนวนกลุ่มก้อนมันก็อาจจะเล็กเราก็สามารถกวาดมันขึ้นมาได้กำจัดมันได้ทำไปเรื่อยๆจนกว่ากระทั่งเรียกว่ามันคงสูญพันธุ์ไปในที่สุดถ้าลงทุนเต็มที่นะครับผมว่าไม่เกิน3ปีฮะ
0: ส่วนภาพที่เลวร้ายที่สุดหรือ worst case scenario ที่อาจารย์ชวลิตประเมินไว้นะคะอาจารย์บอกว่าเห็นด้วยกับงานวิจัยของสกสวค่ะเขาบอกไว้นะคะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรเลยภายใน20ปีนี้ล่ะค่ะปลาหมอคางดำจะแพร่กระจายไปทั่วประเทศค่ะปลาหมอคางดำจะกลายเป็นสัตว์น้ำสายพันธุ์เด่นชนิดใหม่ที่เข้ามายึดครองทุกระบบนิเวศ ทั้งน้ำกร่อยน้ำเค็มและน้ำจืดแย่งชิงพื้นที่ของสัตว์น้ำชนิดอื่นไล่กินลูกปลาและไข่ปลาพื้นเมืองในธรรมชาติจนเกลี้ยงเลยค่ะชาวประมงพื้นบ้านและประชาชนรากหญ้าก็จะไม่มีทางเลือกนะคะอาจจะต้องบริโภคกันแต่ปลาหมอคางดำทั้งที่ไม่มีรสชาติอร่อยเลยแถมโปรตีนก็ต่ำส่วนสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดอื่นๆก็จะลดจำนวนลงและค่อยๆสูญหายไปค่ะทั้งหมดนี้คือการพังทลายของความมั่นคงทางอาหารและจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจชุมชนอย่างรุนแรงด้วย
2: สกสวก็เคยวางฉากทัศน์ถ้าเราไม่รีบกำจัดหรือว่าไม่รีบดำเนินการใดๆให้ผลกระทบหมดไปเนี่ย 20-25 ปีปลาหมอคางดำจะกระจายไปทั่วประเทศไทยครับแล้วก็ภูมิภาคอื่นๆใกล้เคียงด้วยถ้ายังเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยไม่ทำอะไรเพิ่มมากกว่านี้ก็สิ่งที่สกสวกังวลไว้ก็จะเป็นความจริงครับแล้วก็ประชาชนก็จะยากจนลงแน่นอนสำหรับคนที่จะต้องพึ่งพาสัตว์น้ำแต่อย่าลืมว่าสัตว์น้ำเนี่ยมันไม่ได้ถูกบริโภคโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านหรือคนรากหญ้าเท่านั้นพวกเราในกรุงเทพก็ต้องบริโภคสัตว์น้ำด้วยนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องซื้อสัตว์น้ำราคาที่แพงขึ้นแล้วก็ระบบเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็จะกระทบเป็นลูกโซ่มาจนถึงพวกเราในที่สุดครับ
0: ตอนนี้อาจจะยังเร็วเกินไปนะคะถ้าจะสรุปว่าการออกมาเคลื่อนไหวแก้ปัญหาปลาหมอคางดำของรัฐบาลได้ผลหรือไม่แต่ถึงยังไงค่ะประชาชนอย่างเราก็ยังต้องติดตามเรื่องนี้กันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะข้อเสนอที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นแอคชั่นแพลนที่รัฐบาลสามารถทำได้ทันทีก็คือให้ความสำคัญกับงบประมาณในการกำจัดปลาหมอคางดำมากกว่านี้ค่ะขณะเดียวกันก็ต้องสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ระบาดในพื้นที่ใหม่ๆซึ่งหน้าที่นี้ก็ไม่ควรฝากความหวังไว้กับหน่วยงานรัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ควรกระจายอำนาจให้เครือข่ายประชาชนในจังหวัดหรือระดับลุ่มน้ำมีอำนาจในการตัดสินใจและบริหารจัดการได้ด้วยนะคะต ัวอย่างเอเลี่ยนสปีชีส์ที่เคยแพร่ระบาดอย่างหนักในไทยก็คือปลาซักเกอร์หรือพืชที่เรารู้จักกันอย่างดีก็คือผักตบชวานั่นเองซึ่งภาครัฐก็มีการจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปัญหามาอย่างยาวนานค่ะแต่เอเลี่ยนสปีชีส์ทั้ง2ชนิดนี้ยังน่ากลัวไม่เท่ากับปลาหมอค่ะ

0: ดำเลยนะคะ
1: กรณีปลาซักเกอร์เนี่ยถ้าก่อนที่จะมีปลาหมอคางดำเราก็พบว่ามันเป็นตัวที่น่ากังวลเพราะมันก็กินไข่กินเลี้ยงอาหารปลาเหมือนกันแต่ความรุนแรงของซักเกอร์เนี่ยเรียกว่าเขาพบเฉพาะน้ำจืดกับน้ำก่อยนิดๆแล้วก็เจอจุดที่เรียกว่าซักเกอร์มากเนี่ยรุนแรงเนี่ยก็จะพบในแหล่งน้ำค่อนข้างเน่านะครับแหล่งน้ำดีก็พบบ้างผลกระทบไม่รุนแรงเท่าปลาหมอคางดำผักตบเนี่ยมันอาจจะกระทบระดับผิวน้ำมองว่าเหมือนกับการเลี้ยงไข่คือเราไม่กำจัดไปจนหมดแล้วเราอาจจะคิดว่ามันใช้ประโยชน์ได้การทำให้ปลาตบชวาสูญพันธุ์เนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะว่าการแพร่พันธุ์ของเขาเนี่ยมีความสามารถมีความทนทานมากกว่าหมอคางดำตอนนี้มันกระจายไปทั่วทุกจังหวัดแล้วแต่ผลกระทบมีแต่ไม่มากอาจจะผิวเผินหรือว่าไม่รุนแรงแต่เทียบกับปลาหมอคางดำเนี่ยน่ากลัวปลาตบชวาเยอะ
0: ส่วนความคืบหน้าของคดีปลาหมอคางดำที่มีการฟ้องร้องดำเนินคดีกันระหว่างชาวบ้านหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนปัจจุบันมีทั้งหมด3คดีค่ะซึ่งทั้งหมดยังอยู่ในกระบวนการชั้นศาลค่ะคดีแรกเป็นคดีมูลิธิชีววิถีถูกบริษัทเอกชนฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทหลังจากมีการเปิดเผยข้อมูลสาเหตุการระบาดในวงเสวนาวิชาการเมื่อปี2567ศาลอาญาได้นัดพิจารณาคดีในช่วงวันที่24-28พฤศจิกายนนี้ค่ะถัดมาคดีที่2เป็นคดีที่ชาวบ้านเข้าฟ้องต่อศาลปกครองนะคะว่าหน่วยงานภาครัฐทำงานล่าช้าโดยศาลชั้นต้นตัดสินว่ากรมประมงและกระทรวงมหาดไทยมีความผิดฐานละเลยต่อหน้าที่พร้อมกับสั่งให้ดำเนินการเร่งแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำรวมถึงเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้แล้วเสร็จภายใน30วันและ90วันตามลำดับค่ะแต่ก็ยังต้องรอดูนะคะว่าจะมีการยื่นอุทธรณ์หรือไม่และคดีสุดท้ายนะคะเป็นคดีที่กลุ่มเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมากกว่า 1,000 รายเข้าฟ้องร้องต่อศาลแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจำนวน 2,500 ล้านบาทจากบริษัทเอกชนที่นำเข้าปลาหมอคางดำล่าสุดเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานี่เองค่ะศาลอุทธรณ์ได้รับฟ้องในคดีแบบกลุ่มแล้วโดยกระบวนการสืบพยานจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ค่ะ
2: คือเคสปลาหมอคางดำนี่ผมคิดว่าถ้าเราดูจากหลักฐานชัดเจนมากกลุ่มที่ควรจะรับผิดชอบ1ก็คือกรมประมงอันที่2ก็คือเอกชนซึ่งหลักฐานชัดเจนว่านำเข้ามาแต่เหมือนที่เราเห็นตอนนี้ทั้ง2หน่วยงานเนี่ยก็ยังล่าช้าอยู่ผมเห็นคือทางกระทรวงเกษตรเนี่ยประกาศชัดเจนว่าไม่อุทธรณ์นะแต่จะรีบดำเนินการซึ่งต้องขอบคุณนะครับผมเป็นท่าทีที่ถูกต้องแต่ฝั่งกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยได้รับคำสั่งของศาลให้เพราะว่าต้องพิจารณาดำเนินการให้ผู้ว่าประกาศเขตไปแบบยังไม่เห็นเลยนะครับนี่ศาลท่านตัดสินมาจะหลายสัปดาห์แล้วนะครับเป็นความไม่รับผิดชอบนะครับของหน่วยงานของรัฐอีกอันนึงที่สำคัญบอกก็คือกระบวนการยุติธรรมที่จริงต้องมีหน้าที่ด้วยในการปกป้องหรือเอื้ออำนวย

วัสดีครับช่วงนี้ได้เวลาของทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS ครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนฝนตกหนักทั่วไทย 4-7 ตุลาคมนี้โดยยืนยันว่ามวลน้ำเหนือถึงกทม.แล้วอยู่ระหว่างการเร่งระบายลงอ่าวไทยพยายามรักษาตัวเลขปล่อยน้ำไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุถึงสถานการณ์น้ำฝนน้ำเหนือ 4-7 ตุลาคม 2569 ยืนยันว่าช่วงเวลาดังกล่าวจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกทั่วทุกภาคปริมาณฝนสะสมอยู่ที่150มิลลิเมตรซึ่งสามารถระบายน้ำได้ไม่มีปัญหาอะไรส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครคาดว่าจะมีฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ18มิลลิเมตรซึ่งไม่น่าจะเกินความสามารถของกทม.ที่จะจัดการได้ครับขณะที่ท่าน้ำต่างๆเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีการลดระดับลงเรื่อยๆส่งผลทำให้การปล่อยน้ำยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมวลน้ำก้อนใหญ่ก้อนแรกเนี่ยเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วและจะออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสมุทรปราการพร้อมกันนี้ยังย้ำว่ากรมชลประทานจะมีการรักษาระดับการปล่อยน้ำไม่ให้สูงไปเกินกว่านี้ซึ่งสถานการณ์น้ำอยู่ในระดับที่กรมชลประทานสามารถบริหารจัดการได้ส่วนน้ำในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือยังอยู่ในระดับประมาณร้อยละ80เขื่อนหลักอย่างเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์ยังรับน้ำได้อีกจำนวนมากขณะที่น้ำทะเลหนุนจะอยู่ในช่วงวันที่5ตุลาคมนี้ก็คงต้องนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาเกี่ยวกับการระบายน้ำต่อไปครับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคเหนือตอนนี้กำลังเร่งซ่อมแซมสาธารณูปโภคที่เสียหายจากน้ำท่วมแล้วก็น้ำป่าในพื้นที่ครับไร่ข้าวโพด30ไร่ในตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรถูกน้ำที่ล้นคลองสวนหมากไหลเข้าท่วมหลังจากฝนตกหนักทำให้ต้นข้าวโพดที่รอการเก็บเกี่ยวเสียหายทั้งหมดเกษตรกรต้องว่าจ้างคนงานช่วยกันแกะฝักข้าวโพดที่จมอยู่ในโคลนเพื่อนำไปขายแม้ว่าราคาจะต่ำกว่าครึ่งเพราะข้าวโพดมีความชื้นสูงด้านนายภัทรพงศ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ไปตรวจสอบถนนและก็สะพานในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและก็น้ำป่าไหลหลากจนถนนและก็สะพานชำรุดโดยระยะสั้นบอกว่าจะมีการเร่งนำสะพานเบลีไปติดตั้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและก็เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อออกแบบและก่อสร้างสะพานแห่งใหม่ส่วนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวรศักดิ์พันทองในอำเภอแม่เสรียงเข้าไปสำรวจโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแปะหลังจากไปพบรอยแยกของดินโดยนักธรณีวิทยาประเมินบอกว่าพื้นที่ดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินสไลด์และก็หากมีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยมีชาวบ้านมอบที่ดินเนื้อที่35ไร่ซึ่งเป็นที่ดินทำกินในลักษณะไร่หมุนเวียนเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างการประสานงานกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสารวินเพื่อขออนุญาตใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและก็ระเบียบราชการโดยเร่งด่วนครับเจ้าหน้าที่สหรัฐเร่งควบคุมไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเผาไหม้พื้นที่ไปแล้วมากกว่า 2,000 ไร่ส่งผลให้ทางการสั่งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงครับไฟป่าลุกลามอย่างรวดเร็วบนภูเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองซานตราคาริต้ารัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 2,530 ไร่ทางการระบุว่าไฟป่าครั้งนี้เริ่มปะทุเมื่อเวลาประมาณ 14:30 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติแองเจลิสภายในเมืองดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางนครลอสแองเจลิสไปทางตอนเหนือประมาณ48กิโลเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าไฟได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปตามภูมิภาคที่เป็นภูเขาก็เลยทำให้ต้องมีการออกคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบ

ยพออกจากบ้านเรือนขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งควบคุมสถานการณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เปลวเพลิงลุกลามไปมากกว่านี้ครับกลับมาติดตามข่าวได้ครั้งในเวลา 17:00 น.ช่วงนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนี่คืองาน TIJC Thailand International Jazz Conference 2026มาอยู่กันที่นี่เลยค่ะวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล

TIJC 2026นะคะนอกจากเราจะได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ที่สุดพิเศษของศิลปินระดับโลกที่ตบเท้ากันเข้ามาโชว์ในงานนี้เนี่ยปีนี้พิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองครบ100ปีจอห์นโคเทรนศิลปินแจ๊สผู้เป็นตำนานนะคะเปลี่ยนแจ๊สให้กลายเป็นการเดินทางของจิตวิญญาณว่าแล้วไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเข้าไปข้างในกันเลยค่ะ

คุณผู้ชมท่านไหนนะคะถ้าอยากจะฟังเพลงแบบเต็มๆเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทางแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS ค่ะ www.vipa.me หรือว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Vipa ไปเลยก็ได้นะคะดาวน์โหลดติดเครื่องไว้เลยค่ะสำหรับวันนี้ก็รู้สึกอิ่มเอมกับเพลงแจ๊สมากเลยค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ

0: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: คติธรรมนำชีวิต
7: เราจะทำอย่างไรให้เรามีความสุขในแต่ละวันได้ตื่นขึ้นมาแล้วเราจะพบความสุขที่ไหนให้อยู่คำว่าฉันทะฉันทะคือใจรักรักที่จะอยู่กับสังคมรักจะอยู่กับครอบครัวรักที่จะอยู่กับลูกกับหลานแค่นี้ใจเราก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเราต้องการให้มันเป็นความสุขมั่นยืนยาวเราก็ใส่วิริยะเข้าไป

0: วิริยะก็คือความเพียรเพียรรักเพียรเข้าใจเพียรทำงานเพียรที่จะมีชีวิตอยู่ร่วมกันเกิดเราเพียรแล้วมันยังระหองระแหงกันบ้างทำไมเราไม่ใส่จิตตะล่ะเอาใจใส่ดูแลฝักใฝ่ซึ่งกันและกันและในที่สุดท้ายโยมก็พินิจพิจารณาวิมังสาโอ้ชีวิตเราจะมีความสุขได้เนี่ยมันไม่ยากนะขอเพียงแค่เราเข้าใจกันเห็นใจกันรักกันโยมก็มีความสุขแล้วเจริญพร
1: วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน10ปีมะเมีย

0: ระแตผีใหญ่นะฮะในประเทศไทยเนี่ยหาดูที่อื่นไม่ได้เลยครับก็มีที่นี่ครับที่โขงเจียมนะฮะที่เราจะมาเฝ้าดูมันเป็นนกตัวเดียวครับในโลกนี้ที่มีชื่อว่าแม่โขงอยู่นะฮะไอ้เม็ดกรวดเม็ดทรายครับที่ต้องหมุนตามกระแสน้ำบนเนี่ยนะครับเป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะคอยขัดนะฮะค่อยๆขัดไปเรื่อยๆเหมือนกระดาษทรายนะฮะขัดกร่อนขัดกร่อนขัดกร่อนไปเรื่อยถ้าเกิดเป็นหลุมขึ้นมาครับผมอยากให้พวกเราได้มาสัมผัสจริงๆครับโดยเฉพาะบรรยากาศตอนแหมลมพัดตอนยามเย็นนะฮะมาชมประติมากรรมที่เกิดจากแรงไหลอิสระของสายน้ำนะครับผ่านการเวลา
1: อ่านป่ากับหมอหม่องซีซั่น 3

วันนี้ผมมาดูพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในประเทศสยามเลยครับมาอยู่ที่จุดที่ตะวันออกที่สุดของประเทศไทยครับที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลครับวันนี้ผมมาตามหานกซึ่งหายากมากๆเยอะอยู่ 2-3 ชนิดเลยนะฮะซึ่งที่คิดว่าหาที่อื่นไม่ได้จริงๆนะฮะเหตุผลที่ต้องมาตรงนี้นะครับที่ลำน้ำโขงตรงนี้เพราะว่าแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นเลยครับเพื่อคุณทราบนะครับน้ำโขงเนี่ยความยาวของมันก็โอ้ 4,900 กว่ากิโลเมตรนะฮะไหลมาจากนู่นเลยครับทิเบตนะฮะหลังคาของโลกนะฮะไหลคดเคี้ยวลงมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งไปออกที่ทะเลจีนใต้ที่เวียดนามที่เขาเรียกว่าดินแดนก้าวมังกรนั่นนะครับแต่ว่าบางช่วงบางตอนครับก็จะไหลแรงมากนะครับบางช่วงบางตอนก็จะไหลช้าเอื่อยช้าๆนะครับแต่บางที่นะครับบางช่วงของแม่น้ำโขงต้องผ่านโตกเขานะฮะสูงชันนะครับก็จะมีลักษณะของแม่น้ำโขงที่แคบมากในบริเวณนี้เองครับที่แม่น้ำโขงเนี่ยไหลผ่านภูเขาเนี่ยครับแล้วต้องกัดเซาะเนี่ยก็ทำให้เกิดเกาะแก่งนะฮะการเกิดแก่งได้เนี่ยเพราะว่าจะต้องมีน้ำที่ปริมาณมากครับแต่ว่าบริเวณนี้พื้นของแม่น้ำเป็นพื้นหินนะครับมีความตื้นนะครับแล้วก็แคบด้วยเพราะฉะนั้นก็จึงไงฮะน้ำจึงไหลแรงเป็นพิเศษครับน้ำเวลาไหลมาชนกับโขดหินครับก็แตกฟองนะฮะสู้ซ่าเกิดเป็นเหมือนกับการหายใจของแม่น้ำนั่นเองนะครับเรนนี้เนี่ยเนื่องจากสูบหัวใจของแม่น้ำสูบฉีดแรงจากการไหลที่แรงบวกกับมีโขดหินมีสิ่งกีดขวางอยู่มากมายก็เป็นจุดที่ทำให้มีออกซิเจนอยู่ในน้ำเนี่ยมากแล้วก็เกิดสิ่งมีชีวิตมากมายด้วยความที่น้ำหลายจุดบริเวณนี้ไม่ได้ลึกมากนะครับแสงแดดก็ส่องถึงก็อาจจะทำให้มีพืชน้ำหลายอย่างเนี่ยเกิดขึ้นยิ่งเป็นตัวเอื้อนะครับให้มีวงจรชีวิตวงโซ่อาหารให้เหมาะกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตนานาพันธุ์เลยครับถ้าเราดูสถิตินะฮะแม่น้ำโขงเนี่ยถ้าพูดถึงความยาวเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแม่น้ำซึ่งยาวที่สุดในโลกอะไรนะครับจริงๆแล้วอยู่ที่อันดับประมาณเกือบ12ของโลกอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเรามาดูนะครับนับความหลากหลายทางชีวภาพครับพันปลาพันสัตว์ต่างๆที่อยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นอันดับ2เลยนะครับรองจากอเมซอนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือแบบนี่คือความมหัศจรรย์มากว่าทำไมนะครับแม่น้ำซึ่งไม่ได้สายยาวอะไรมากมายแต่ความหลากหลายสูงมากเลยครับเหตุผลหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าแม่น้ำโขงครับมีการไหลที่เป็นทิศเหนือไปสู่ทิศใต้ครับไม่ได้เป็นตามเส้นรุ้งแต่เป็นตามเส้นแหวงครับซึ่งก็ทำให้ผ่านเขตโซนภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยหลากหลายมากครับก็ทำให้เกิดพื้นที่อาศัยที่หลากหลายสำหรับสิ่งมีชีวิตมากมายครับแล้วก็ด้วยความที่มัน

รวยความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยนะครับก็ทำให้แม่น้ำโขงเนี่ยมีความสำคัญในแง่ของประมงน้ำจืดเนี่ยผลผลิตทางการประมงนะครับต่อปีเนี่ยประมาณ2ล้านตันเลยนะครับต่อปีก็เลี้ยงดูนะครับคนเกือบ100ล้านคนนะฮะในลุ่มน้ำนี้เขาบอกว่าแหล่งอาหารโปรตีนของคนในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเนี่ยนะครับประมาณ 75% ครับมาจากปลาแม่น้ำโขงนี่เองครับแน่นอนครับคนที่ใช้ประโยชน์แม่น้ำก็มีหลายคนหลายพวกนะครับหลายคนก็ต้องการสัญจรขนถ่ายสินค้าต่างๆเขาก็จะมองว่าไอ้เกาะแก่งเหล่านี้นะฮะโขดหินเหล่านี้เนี่ยมันช่างเกะกะแล้วก็ทำสร้างความลำบากในการเดินเรือมากครับก็มีหลายคนก็อยากจะระเบิดมันทิ้งนะฮะต่างๆแต่ที่ผมพาไปดูครับว่าในมุมมองในทางนิเวศวิทยาเนี่ยนะครับพวกเกาะแก่งโขดหินเหล่านี้มันมีความสำคัญแค่ไหนครับ

แหมดูเศษดินนะฮะโคลนที่เราเห็นเนี่ยแตกออกมาดูเหมือนคล้ายๆเปลือกไข่เลยนะครับจริงๆจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่แน่นอนครับในฤดูฝนเนี่ยนะครับดูน้ําหลากเนี่ยเราจมอยู่ใต้น้ําครับอันนี้คือสูงขึ้นมาจากนี้ประมาณ10เมตรได้เลยนะฮะน้ําโขงนี่ระดับเปลี่ยนแปลงประมาณนั้นนะครับ 8-10 เมตรนะฮะนี่ก็คือตะกอนนะครับที่พัดมาแล้วก็มาทับถมอยู่บริเวณนี้ครับซึ่งก็เศษตะกอนเหล่านี้ก็แน่นอนอาจจะไหลมาจากนู่นเลยนะครับมาจากทิเบตก็ได้นะครับแล้วก็แม่น้ำสาขามากมายก็จะมาทับถมบริเวณนี้ในเรื่องของดินตะกอนมีความสำคัญเหลือเกินครับมันคือแร่ธาตุที่มีความสมบูรณ์มากครับตั้งแต่เศษใบไม้นะครับสารอินทรีย์ต่างๆที่พัดลงมาจากแม่น้ำสาขาลงมาไหลมาถึงแม่น้ำโขงครับแล้วก็ย่อยมาเป็นผงตะกอนมากมายนะฮะซึ่งก็สำหรับชาวนาชาวไร่นะครับก็มีความสำคัญมากเพราะว่าเวลาที่น้ำเอ่อล้นออกไปพวกตะกอนเหล่านี้ก็คือการนำความสมบูรณ์มันคือปุ๋ยแหละครับที่จะไปเติมให้กับแผ่นดินนะฮะแต่สำหรับพืชสำหรับสัตว์แถวนี้มันคืออาหารของเขาครับที่ทำให้วงจรชีวิตของเขาเนี่ยดำเนินต่อไปได้ครับการพัดตะกอนลงมาเนี่ยของแม่น้ำจะมีความสำคัญครับคือการเติมพลังงานเติมสารอาหารเข้ามาสู่ในพื้นที่โบกนี่คืออะไรครับโบกก็คือหลุมนะครับบางถ้าเป็นศัพท์ทางการทางธรณีวิทยาเนี่ยก็มีชื่อเรียกว่ากลุ่มพลักนะฮะกลุ่มก็แปลว่าหม้อนะฮะหม้อเหมือนหลุมเป็นหม้อนี่เองนะฮะเข้าไปนั่งอยู่ข้างในก็คงได้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะน่ารักดีนะฮะกลมๆแบบนี้นะฮะนี่คนหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดมาได้ยังไงนะไอ้หลุมกลมๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีเต็มไปหมดเลยนะฮะลักษณะนี้มันเกิดมาได้ยังไงเป็นเรื่องน่าสนใจมากครับก็คือว่าน้ำเนี่ยนะครับเวลาไหลผ่านแก่งครับมีหินมีอะไรต่างมาขวางเนี่ยนะครับก็อาจจะมีกระแสน้ำที่ไม่ได้ไหลในทิศทางเดียวไอ้เม็ดกรวดเม็ดทรายครับที่ต้องหมุนตามกระแสน้ำบนเนี่ยนะครับเป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะคอยขัดนะฮะก็ค่อยขัดไปเรื่อยๆเหมือนกระดาษทรายนะฮะขัดกร่อนขัดกร่อนขัดกร่อนไปเรื่อยก็เกิดเป็นหลุมขึ้นมาครับหลุมเล็กหลุมน้อยตามกระแสน้ำที่มันหมุนวนอยู่เป็นประจำนะฮะเมื่อทิศทางน้ำไหลไปนิดนึงก็อาจจะมีจุดใกล้ๆกันนะฮะบางครั้งหลุมกลมๆเหล่านี้ก็จะมารวมกันเป็นหลุมใหญ่ขึ้นครับเป็นรูปอะไรที่มันกว้างมากขึ้นถ้าบอกเหล่านี้ครับมีความสำคัญครับทั้งในหน้าน้ำแล้วก็ในหน้าแล้งครับในช่วงหน้าน้ำนะครับเจ้าหลุมกลมๆเหล่านี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นที่หลบภัยอย่างดีเลยนะครับคล้ายๆเป็นเขาวงกตก็ได้ครับสำหรับพวกปลาหลายชนิดเลยที่จะไปแอบซ่อนอยู่ตรงนี้ครับก็จะหลบภัยอยู่บริเวณนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็บางครั้งก็จะมีพวกสาหร่ายหรือพวกไบโอฟิล์มต่างๆมาเกาะอยู่บริเวณนี้ก็เป็นอาหารให้มันอย่างดีเลยนะครับครับแล้วก็ในทางกลับกันครับในหน้าแล้งเจ้าโบกหรือกลุ่มพลักเหล่านี้นะครับก็ทำตัวเหมือนเป็นหม้อเนี่ยแหละครับเก็บกักน้ำไว้ครับถ้ามันใหญ่พอนะฮะเราจะเห็นเลยว่ามีน้ำที่เก็บขังเอาไว้อยู่ในเจ้าโบกเหล่านี้ซึ่งแน่นอนครับเมื่อมันอยู่ทิ้งอยู่ในนาน้ำที่มันนิ่งๆเนี่ยมันก็เริ่มตกตะกอนครับน้ำใสมากเลยนะฮะน้ำใสมากเลยในตามโบกเหล่านี้ซึ่งก็กลายเป็นที่หลบภัยนะครับของสิ่งมีชีวิตหลายอย่างนะครับปลาบางตัวเนี่ยถ้ามันบ่อใหญ่พอเนี่ยเขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตลอดช่วงหน้าแล้งเลยนะครับแล้วก็แน่นอนครับตัวอ่อนของสัตว์หลายชนิดเลยครับอย่างเช่นพวกแมลงปอเนี่ยชอบไข่มากเลยครับเพราะว่าเป็นบ่อซึ่งมีปราการปกป้องไม่มีสัตว์ผู้ล่าใดๆปลาจะกระโดดเข้ามาอีกนี่ไม่ได้แล้วนะครับถ้าบ่อไหนเล็กๆเนี่ยนะครับแมลงปอก็จะชอบไปไข่ครับเพราะว่าก็ไม่มีผู้ล่าเลยนะครับตัวอ่อนของมันก็เจริญเติบโตได้ดีซึ่งก็จึงเป็นระบบนิเวศพิเศษมากครับเฉพาะเลย

ิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่มีแก่งมีโบกนะฮะเป็นไมโครแฮบิแทตนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆเลยบริเวณที่เรายืนอยู่เนี่ยนะครับที่เราดูเหมือนอยู่บนบกเนี่ย

ครับคือกิ่งของเขาก็ไม่ฝืนกระแสน้ำหรอกครับก็ลู่ไปตามน้ำนะฮะเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราคงรู้นะครับว่ากระแสน้ำไหลจากไหนไปไหนดูลักษณะใบก็เห็นชัดเลยนะครับใบของเขาเนี่ยก็ทำตัวให้เข้าเหมาะกับสภาพแวดล้อมนะครับก็คือกระแสน้ำไหลแรงก็ใบก็จะไม่พยายามต้านน้ำนะครับก็คือรูปร่างใบเรียวยาวนะครับก็จะลู่น้ำไปแล้วก็ทำให้ใบไม่ฉีกขาดด้วยครับเวลาที่น้ำไหลแรงก็นี่แหละครับเป็นความมหัศจรรย์ของการปรับตัวของไม้ที่อยู่บนบกก็ได้แล้วก็อยู่ใต้น้ำก็มีชีวิตรอดได้ครับส่วนต้นพวกนี้ก็น่าสนใจมากนะครับมีเป็นไม้ยืนต้นลำใหญ่แข็งแรงเลยนะครับแต่ก็แน่นอนครับก็จมอยู่ใต้น้ำเช่นเดียวกันนะครับในฤดูน้ำหลากนะฮะดูสิครับลักษณะของใบครับเป็นใบที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็จะไม่ต้านน้ำแล้วไม่ถูกฉีกขาดนะฮะนี่ก็เป็นการปรับตัวของการที่จะต้องอยู่ท่ามกลางกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากครับหลักฐานชัดเจนครับว่ากระแสน้ำพัดมายังไงก็ดูได้จากขยะที่มนุษย์เราสร้างนะครับก็มาติดตามกิ่งตามใบเหล่านี้ตอนนี้ผมมาตั้งบังไพรอยู่ตรงริมหาดนี่นะครับเพราะว่าอยากจะรอเฝ้าถ่ายนกที่เหลือที่เดียวในประเทศไทยแล้วครับอยู่ที่นี่ก็คือเจ้ากระแตผีใหญ่นะฮะเป็นนกซึ่งค่อนข้างจะเรียกว่าตื่นง่ายนะครับขี้อายมากเพราะนั้นเราจะมาเดินดูยังไม่ได้นะครับต้องมานั่งเฝ้าอยู่แบบนี้ปุ๊บผมจะต้องอยู่เงียบๆนิ่งๆจริงๆแล้วก็หวังว่ามันจะเข้ามาบริเวณนี้ช่วงนี้เป็นช่วงแรงนะฮะที่น้ำลดลงมาเนี่ยกระต่ายผีใหญ่ก็จะมายึดตามพวกเกาะแก่งแบบนี้นะครับตรงไหนที่ปลอดภัยก็จะมาทำรังวางไข่แล้วก็เลี้ยงลูกอยู่นะครับลักษณะเด่นของกระต่ายผีใหญ่นะครับก็คือปากของมันครับซึ่งมีความใหญ่โตมากแล้วก็จะเห็นถ้าเราสังเกตนะครับมันจะมีเงยขึ้นตรงส่วนปลายนิดนึงมีหน้าที่เหมือนแฉลงเลยครับแฉลงที่ไปงัดนู่นงัดนี่นะครับอันนี้ก็คือไปงัดพวกหินนะฮะขึ้นมาหินคงไม่ใช่ก้อนใหญ่มากนะครับคงไม่ไหวแต่ว่าหินก้อนปานกลางเนี่ยเขาก็จะงัดขึ้นมาเพื่อที่จะไปจับพวกปูนะฮะที่ไปแอบซ่อนอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็คือเป็นอาชีพเขาเลยเครื่องมือหากินเขาก็คือปากอันแข็งแรงของเขานั่นเองนะครับพวกเราจะสังเกตนะครับหนังตาของไอ้เจ้ากระแตผีเขายังมีหนังตาอีกชั้นหนึ่งครับมากกว่าเราก็คือเป็นหนังตาบางๆอีกชั้นหนึ่งที่เลื่อนมาปิดนะฮะเหมือนกับเป็นม่านนะครับไอ้หนังตาเนี้ยทางศัพท์เฉพาะเนี่ยเขาเรียกว่า nictitating membrane นะครับเจ้าตัวเนี้ยนะฮะไอ้เมมเบรนหรือเยื่อบางๆตัวเนี้ยมีหน้าที่สำคัญครับก็คือช่วยหล่อเลี้ยงนะครับทำให้ตาเนี่ยไม่แห้งเกินไปยังป้องกันจากฝุ่นละอองนะฮะแล้วก็ภัยอันตรายที่เกิดกับดวงตาของนกด้วยเนี่ยครับมันก็เลยสามารถจะอาศัยอยู่ในที่ที่แดดจ้าแบบนี้ได้นะครับคงไม่ต่างกับพวกเราที่ถ้าออกมาเป็นนี้ก็ต้องไปหาแว่นกันแดดมาใส่นะครับนกกระแตผีใหญ่ครับเป็นนกซึ่งหากินช่วงกลางคืนนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาช่วงที่มันพบค่ำช่วงกลางคืนซะมากกว่ากลางวันเนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะไม่ค่อยเห็นเขาทำอะไรมากนะครับเขาจะยืนนิ่งๆหลบแดดหรือว่ากกไข่เลี้ยงลูกแบบนั้นมากกว่านะครับดวงตาใหญ่ของเขาก็คงจะมีประโยชน์ครับในการมองเห็นในช่วงกลางคืนครับก็เลยอาจจะคนเรียกกระแตผีส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเขาอาจจะเป็นนกซึ่งหากินในช่วงกลางคืนนั่นเองครับนกกระแตผีใหญ่เนี่ยมันก็จะกระจายพันธุ์นะครับทั้งโลกเนี่ยกระจายพันธุ์อยู่ตามลำน้ำที่กระจายมาจากทางทิเบตนะครับมันก็จะเจอได้มาอยู่หลายประเทศครับแต่ว่าตอนนี้ตลอดพื้นที่ของการกระจายของมันเนี่ยก็ประชากรก็ลดลงมากเลยในประเทศไทยเนี่ยหาดูที่อื่นไม่ได้เลยครับก็มีที่นี่ครับที่โขงเจียมนะฮะที่เราจะมาเฝ้าดูอาหารสำคัญนะครับของกระแตผีใหญ่เนี่ยก็คือแน่นอนครับพวกสัตว์น้ำที่อยู่แถวๆนี้นะครับแต่อาหารที่เขาชอบมากที่สุดเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วครับมันจะเราจะเห็นเลยจากอาหารที่เขาขย้อนออกมาที่มันย่อยไม่ได้ฮะเศษที่เราเห็นอยู่บนนี้นะครับดูดีๆเลยนะฮะมันคือเปลือกนะฮะกระดองนะครับของปูนั่นเองนะฮะเราก็สามารถจะสืบทราบได้เลยนะครับว่าอาหารที่พวกกินในส่วนใหญ่คืออะไรก็เป็นกลุ่มพวกปูนะฮะหรือว่ากุ้งปูอะไรทั้งหลายที่มีกระดองแข็งๆนะฮะนี่ครับคือร่องรอยเราสามารถสืบได้ว่าเขากินเมนูมื้อที่ผ่านมากินอะไรมาบ้างผมอยากจะพาพวกเรามาดูนิดนึงครับอันนี้เป็น

เป็นรังของกระแตผีใหญ่ครับผมคือคนเรือเขาบอกผมว่ามันอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าเขาก็บอกว่าเป็นรังซึ่งมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนื่องจากว่าจริงๆก็สังเกตเลยว่ารอยเท้าแถวนี้นี่ไม่มีแล้วนะครับก็คงจะไม่ได้อยู่แถวนี้นานแล้วนะครับแต่ปรากฏว่ายังมีไข่อยู่1ฟองนะครับไข่อยู่1ฟองเหลืออยู่ฟองเดียวนะฮะเห็นว่าเขาก็ไม่ได้ทำรังเป็นสารมาเป็นถ้วยเป็นอะไรนะครับหรือว่าสถาปัตยกรรมอะไรที่ซับซ้อนอะไรเลยก็คือการวางการทำรังในที่โล่งแบบนี้ก็จำเป็นครับจะต้องวางอยู่กับพื้นจะไปวางอยู่บนต้นมงต้นไม้ก็คงทำไม่ได้นะครับเขาก็พยายามมาวางไข่ในที่ร่มไม้เล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ซอกหลืบก็ประโยชน์ก็คือบังไม่ให้ผู้ล่านะเห็นแล้วก็ป้องกันไม่ให้แสงแดดแผดเผาให้กลายเป็นไข่ปิ้งนะฮะอันนี้เป็นไข่ที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็เลยขออนุญาตนะครับเอามาให้ดูได้นะครับนี่ครับนี่คือโอ้ขนาดผมว่าเท่ากับไข่ไก่เบอร์ใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าจะปลายจะแหลมกว่านะครับปลายแหลมกว่า

กเด้าลมแม่น้ำโขงครับไปใช่ละครับนกเด้าลมแม่น้ำโขงฮะจะเห็นว่ามันอยู่ตามมันเกาะอยู่ที่เกาะกลางแม่น้ำเลยนะครับก็คือว่ามันนี่แหละครับเป็นลักษณะพื้นที่เฉพาะที่อาศัยเฉพาะเขาเลยเขาจะไม่ค่อยไปเจอตามฝั่งเลยนะครับเขาต้องอาศัยหากินอยู่กับเกาะกลางแม่น้ำโขงที่มีน้ำกระแสน้ำไหลอย่างเงี้ยนะครับเป็นนกซึ่งเชื่อไหมครับเพิ่งถูกค้นพบครั้งแรกในทางวิทยาศาสตร์นะครับเพิ่งถูกบรรยายครั้งแรกเนี่ยปี2001เนาะก็คือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนี่เองนะครับเป็นนกชนิดใหม่ๆของโลกตัวนึงเลยนะฮะแน่นอนฮะชาวบ้านคงเห็นมาหลายร้อยปีแล้วล่ะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์หรือคนทั่วไปเพิ่งรู้จักมันนะฮะมันเป็นนกตัวเดียวครับในโลกนี้ที่มีชื่อว่าแม่โขงอยู่นะฮะก็คือแม่โขงแบ็คเทลหรือนกเต้าลมแม่น้ำโขงก็จะเจอในเรียบแม่น้ำโขงตอนใต้เนี่ยครับในประเทศไทยนะลาวแล้วก็เขมรนะครับก็จะเป็นกระจุกอยู่นี้เลยเอนเดมิกเฉพาะในลุ่มน้ำโขงตอนใต้นี่เลยนะฮะอันนี้พิเศษมากนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตมีความสุขมากครับได้เจอนกใหม่พิเศษมากๆถ้าไม่มาที่นี่ไม่มาที่อุบลไม่มาที่จุดนี้ไม่มีทางเห็นเลยครับเป็นจุดเดียวในประเทศไทยครับที่เรามีโอกาสเจอนกเต้าลมน้ำโขงครับแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเป็นแหล่งอาศัยที่สำคัญมากครับผมปลามากมายหลายชนิดเลยนะครับพอนึกถึงแม่น้ำโขงทุกคนต้องนึกถึงก่อนเลยเนี่ยก็คงเป็นใครไปได้นะครับนอกจากเจ้าปลาบึกครับซึ่งก็มีขนาดใหญ่โตมากนะครับบางทีเนี่ยก็เคยเจอว่ามันอาจจะใหญ่ยาวถึง 2.5 เมตรเอาไว้เป็นปลาน้ำจืดปลาที่เป็นเรียกปลาหนังนะฮะไม่มีเกล็ดเนี่ยซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยบางทีอาจจะถึง300กิโลกรัมกันทีเดียวนะฮะปลาบึกครับวิถีชีวิตของเขาเนี่ยก็อาศัยอยู่นะครับในวังลึกๆนะฮะในแม่น้ำโขงที่มีส่วนที่เป็นแอ่งลงไปลึกๆนะครับปลาบึกนะครับก็เป็นปลามังสวิรัติครับอาหารหลักก็คือสาหร่ายเนี่ยแหละครับเป็นอาหารหลักของเขาเลยนะฮะเขาไม่ค่อยมีฟันนะครับตอนเด็กตอนเล็กเนี่ยเขาอาจจะมีฟันบ้างแต่พอโตแล้วเนี่ยจะเห็นว่าฟันเขาจะลดรูปแล้วก็หายไปหมดเลยเป็นสัตว์ที่กินพืชโดยตรงนะฮะแล้วเราก็มีหลักฐานชัดเจนครับว่าตั้งแต่โบราณนะครับอย่างน้อยก็ 3,000 กว่าปีที่แล้วเนี่ยคนแถวนี้ก็รู้จักปลาบึกเป็นอย่างดีครับผมไม่ทราบว่าเขาเห็นมันได้ยังไงครบตัวนะครับแต่ลองไปเห็นภาพเขียนภาพวาดบนผาแต้มนะครับอายุกว่า 3,000 ปีเนี่ยก็เห็นรูปร่างของที่เขาวาดปลาบึกได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเรนนี้ครับก็เป็นที่อาศัยของปลาบึกที่ชุกชุมเลยนะครับในปัจจุบันครับสารภาพปลาบึกระดับโลกนะครับประชากรเนี่ยเรียกว่าใกล้สูญพันธุ์เต็มทีเลยนะฮะแถวเชียงของนะครับจังหวัดเชียงรายนั้นเนี่ยปัจจุบันก็เรียกว่าไม่มีใครพบเห็นแล้วแล้วก็เลิกการจับปลาบึกไปนานแล้วชาวบ้านแถวนี้เขาถือกันครับเป็นปลาเจ้าที่ครับเขาก็จะไม่จับไม่กินมันนะครับก็อาจจะทำให้ส่วนหนึ่งทำให้ปลาบึกเนี่ยยังอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำโขงแถวจังหวัดอุบลได้ครับเนื่องจากปลาบึกเนี่ยนะครับก็พบได้ตลอดแนวเลยนะครับตั้งแต่บางคนเชื่อว่าตั้งแต่แม่โขงตอนบนนะฮะแถวจีนเลยนะครับไล่เลียงไปถึงเวียดนามเลยนะครับแต่ว่าเคยมีรายงานนะครับฝรั่งเศสสมัยนั้นก็พูดถึงปลาบึกในเวียดนามแต่มันคงไม่ลงไปถึงปากแม่น้ำนะครับเล็บก็เลยเป็นปลาที่เรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของแม่น้ำโขงเลยนะฮะเป็นปลาที่ใครพูดถึงแม่น้ำโขงก็ต้องนึกถึงเขาเลย

เรายังไม่แน่ใจครับการศึกษาก็ยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นประชากรที่แยกกันไหมนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าแม่น้ำโขงจะมีส่วนหนึ่งที่เรียกว่าคอนพระเพ็งนะฮะเป็นช่วงที่แม่น้ำโขงเนี่ยลดระดับลงมามากแล้วเกิดเป็นแก่งเป็นน้ำตกที่สูงชันเป็นการยากนะครับที่ปลาตัวใหญ่ขนาดนั้นจะว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นไปผ่านคอนพระเพ็งได้นะครับก็เลยเชื่อว่ามันมีหลายประชากรครับแต่เราก็เชื่อว่ามันมีการอพยพระยะทางไกลด้วยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปลาเชียงของกับปลาแถวอุบลเนี่ยเป็นคนละประชากรไหมหรือมีการอพยพนะครับเพราะว่าการวางไข่ของปลาบึกครับเราเชื่อว่ามันว่ายทวนน้ำครับขึ้นไปวางไข่ในเหนือน้ำแล้วก็ในหน้าน้ำนะครับน้ำเองก็ได้บางทีก็พัดนะครับไข่หรือว่าตัวอ่อนของมันเนี่ยลงมาใต้น้ำด้วยนะครับ

0: ผมรู้สึกมีความสุขมากจริงครับที่ได้มาที่สถานที่พิเศษแห่งนี้แล้วก็ได้เห็นนกที่ตัวเองตามหามาตลอดเลยนะฮะถ้าเป็นสาววัยรุ่นเรียกว่าบอกใจฟูมากนะครับผมอยากให้พวกเราได้มาสัมผัสจริงๆครับโดยเฉพาะบรรยากาศตอนแหมลมพัดตอนยามเย็นนะฮะมาชมเรียกว่าประติมากรรมที่เกิดจากแรงไหลอิสระของสายน้ำนะครับผ่านการเวลาแต่พอมาหลงรักสถานที่แห่งนี้ครับก็อดเป็นห่วงและเกิดความกังวลนะครับเพราะว่าจากที่อ่านเรื่องราวมามากมายคุยกับชาวบ้านด้วยนะครับเราก็เห็นว่าแม่น้ำโขงเนี่ยถูกการกระทำมากมายแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงอายุคนนะฮะสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่ไม่เป็นตามฤดูกาลนะฮะเนื่องจากมีเขื่อนนะฮะเกิดขึ้นที่ต้นน้ำหลายแห่งมากครับรวมถึงการลดลงของตะกอนที่ไหลลงมากับแม่น้ำครับสมัยก่อนนะครับถ้าเราไปยืนอยู่ปากแม่น้ำมูลครับตรงโขงเจียมนะฮะก็จะมีจุดที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมเลยนะครับก็คือจุดที่เรียกว่าแม่น้ำสองสีครับโขงสีปูนมูลสีครามนะครับเพราะว่าแม่น้ำโขงเนี่ยครับจะเป็นแม่น้ำซึ่งมีตะกอนเยอะมากนะครับพัดพาลงมาก็ทำให้ดูสีเหมือนปูนนะฮะขณะที่แม่น้ำมูลเนี่ยจะดูค่อนข้างใสครับแล้วก็สีออกฟ้าก็ทำให้มีความแตกต่างกันคอนทราสต์กันอย่างมากนะครับแต่ในปัจจุบันครับถ้าเราไปยืนอยู่จุดนั้นคำว่าแม่น้ำสองสีนั้นเนี่ยอาจจะสังเกตได้ยากเต็มทีแล้วครับเนื่องจากว่าแม่น้ำโขงสีปูนเนี่ยก็จะไม่ค่อยปูนเท่าไหร่แล้วสีก็จะออกเป็นสีฟ้าแล้วก็ค่อนข้างใสไร้ตะกอนเหตุผลสำคัญก็คือมันมีเขื่อนจำนวนมากเนี่ยดักตะกอนเหล่านี้ไว้ปัญหาอย่างครับที่กระทบต่อปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงนอกจากเขื่อนแล้วก็คือภาวะโลกร้อนครับก็ไปส่งผลกระทบทำให้บริเวณของต้นน้ำครับก็คือทานน้ำแข็งแล้วก็หิมะในทิเบตนั้นเนี่ยลดจำนวนลงครับแล้วด้วยปัญหาของระดับน้ำโขงซึ่งขึ้นลงไม่เป็นตามฤดูกาลอีกต่อไปนะครับก็ส่งผลกระทบอย่างมากครับกับนกที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำโขงเหล่านี้นะครับเพราะว่าเวลาเขาวางไข่เนี่ยในฤดูแล้งครับก็เวลาที่น้ำจากเขื่อนปล่อยลงมาอย่างรวดเร็วน้ำก็ไหลทะลักลงมาเหมือนสึนามิก็ไปท่วมทับถมนะฮะทั้งรังแล้วก็ลูกอ่อนทำให้นกเหล่านี้ไม่ประสบความสำเร็จในการขยายพันธุ์ครับขณะนี้ครับในประเทศจีนมีเขื่อนที่กั้นแม่น้ำโขงตอนบนเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับ12เขื่อนใน28โครงการที่วางแผนไว้ประเทศลาวครับมีที่ดำเนินการแล้ว2เขื่อนใหญ่นะครับแล้วก็ไม่นับเขื่อนสาขานะครับของสาขาของแม่น้ำโขงอีกแล้วก็ยังมีอีกหลายเขื่อนนะครับอีก 4-5 เขื่อนที่มีการเซ็นสัญญาตกลงกันซื้อขายไฟฟ้ากันล่วงหน้าแล้วนะครับซึ่งแน่นอนครับพลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญมากครับของการเติบโตของเศรษฐกิจนะฮะอย่างเดียวกันผมก็อยากจะให้พวกเราอย่ามองอะไรเพียงสั้นๆนะครับหรืออย่ามองแบบไม่เชื่อมโยงอะไรเลยนะฮะผมก็อยากจะให้คนเข้าใจครับว่าแม่น้ำเนี่ยไม่ได้นำพาแต่น้ำเฉยๆนะครับไหลจากต้นน้ำไปปลายน้ำแต่สิ่งที่ขนถ่ายเนี่ยก็คือตะกอนซึ่งก็คือแร่ธาตุที่เกิดมาจากสารอินทรีย์มากมายนะครับเป็นอาหารสำหรับสัตว์น้ำจำนวนมากที่เราพึ่งพาเป็นหล่อเลี้ยงผู้คนนับร้อยล้านคนในภูมิภาคนี้ครับผมไม่อยากให้พวกเราคำนวณบัญชีผิดครับดูรายรับรายจ่ายให้ดีครับอย่ามองเห็นแต่ผลประโยชน์ที่เราจะได้จากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ครับเราต้องมองต้นทุนทางธรรมชาติด้วยครับว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นต้นทุนที่ให้บริการทางนิเวศมากมายขนาดไหนเพื่อหาสมดุลที่มนุษย์และธรรมชาติจะอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนครับ
1: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
2: สุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3สารคดีพรีเมียมจาก BBC ภายในดวงตาที่เปิดกว้างสัมผัสได้ถึงภาพมหัศจรรย์ที่แท้จริงบนโลกมันคือความน่าพิศวงที่รอคุณมาพิสูจน์ให้เห็นกับตาความสวยงามน่าทึ่งทรงพลังและเปราะบางนี่คืออนาคตแห่งความหวังด้วยความท้าทายที่ต้องเผชิญอย่าพลาดสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ภาค3ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
3: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร 9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: ไม่ว่าจะเป็นกระแสอะไรในสังคม
5: ทั้งในและต่างประเทศ
4: เราจะชวนทุกคนมาร่วมเมาท์มอยคุยซับและตั้งวงแชร์ไปกับพวกเรา4สาวติดตามชมรายการวงแชร์ทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลา 4:30 น.ทางไทย PBS เริ่มตอนแรก15ตุลาคมนี้อย่าลืมติดตามกันให้ได้เลยนะ
6: หุ้ยพูวิลล่าหรูถูกมากลด 30% ด้วย
7: แกไปการถูกมาก
8: ไปด้วยบวก1จ้า
9: อ่อนเลยอ่อนละ
10: ระวังก่อนที่คุณจะกดแชร์โอนแค่เพียงปลายนิ้วก็พังชีวิตคุณและคนอื่นได้อย่ารีบเชื่อถ้ายังไม่ชัวร์เพราะที่ไทย PBS Verify เราตรวจสอบทุกข่าวทุกเรื่องราวส่งมาให้เราได้ทุกช่องทางไทย PBS Verify ตรวจสอบข่าวปลอมคัดกรองข่าวจริงเกือบไปแล้ว
11: ไฟป่ายังหนักนะครับที่บริเวณป่าผายอง9ตำบลแม่สาอำเภอเสมอจังหวัดเชียงใหม่ยากต่อการเข้าไปดับไฟของเจ้าหน้าที่ครับ
12: น้ำท่วมใต้ครั้งนี้หนักสุดในรอบ25ปียังรอคอยการช่วยเหลือ
13: PBS เองจะส่งต่อสิ่งของบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับ
12: PBS เคียงข้างประชาชนในทุกวิกฤต
14: ไทยเรียกตัวเองว่าไตชาวไทยใหญ่เนี่ยก็อพยพมาในกลุ่มเดียวกันกับเผ่าไตทั้งหลายเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่ามาก่อนการอพยพของไทยใหญ่นะครับก็คือหนีสงครามแต่ทีนี้ทำไมเขาเข้ามาทำงานเมืองไทยก็เกิดจากความขัดแย้งภายในของพวกเขาเองพวกเขาก็เลยมาหาเซฟโซนอยู่มาหางานทำแต่ทีนี้ทำไมมีคำว่าไทยใหญ่เกิดขึ้นเพราะว่าเราอยากจะให้พวกเขาที่อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเนี่ยต่างกับที่เราอยู่ลุ่มลงไหนเราก็เลยเรียกตัวพวกเราเนี่ยว่าไทยน้อยแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยเป็นไทยใหญ่ซะ

นามันเป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วเป็นสิ่งที่เอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ในกลุ่มชาติพันธุ์ของพวกเขาได้โดยการใช้ศาสนายึดโยงนะครับแล้วมันก็เป็นกุศโลบายที่ไปเชื่อมโยงกับความเชื่อผีบรรพบุรุษด้วยในเวลาเดียวกัน

0: าจารย์หนูป่ะครับ
1: ครับผม
2: สวัสดีครับ
1: มาซุ้มค่าม
2: าซุ้มค่า
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมยินดีต้อนรับครับ
2: ยินดีครับผมดีใจที่ได้มาวันนี
1: ้ครับ
2: อย่างเงี้ยเมื่อกี้มาซุ้มค่านี่แปลว่าม
1: าซุ้มค่าก็คือสวัสดีครับ
2: คือแบบว่าวันนี้ผมกำลังจะมาทำความเข้าใจว่าชาวไทยใหญ่แล้วก็ชุมชนเป็นยังไงคือผมแบบแทบจะไม่รู้เรื่องเลย

0: ที่นี่ถ้าเรียกกันง่ายๆก็คือเรือนเรียนตุ่มต้นไต
1: เรือนเรียนตุ่มต้นไต
0: ครับเรือนเรียนก็คือคล้ายๆกับโรงเรียนนั่นแหละเรียกได้ว่าโฮมสคูลอะไรก็ว่าไปเน
1: า
0: ะเรือนเรียนเนาะ
1: ครับผม
0: ตุ่มต้นไตคือมันเป็นชื่อของระเบียบระบบ
1: คำว่าตุ่มต้นไตนี่แปลว่าอะไรฮะหรือว่า
0: แปลว่าศูนย์รวมแบบแผนเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมไทยใหญ
1: ่แค่สามพยางค์ยาวนี้เลย
0: ใช่ครับ
1: ตุ่มต้นไต
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: นั่นคือความหมายแต
1: ่
0: ถ้าโรงเรียนคือเราไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎระเบียบอะไรเงี้ยมันก็เลยเรียกง่ายๆว่าเรือนเรียน
1: เรือนเรียน
0: เรือนคือเป็นบ้านเป็นอะไร
1: ก็คือโฮมสคูล
0: นั่นแหละ
1: พาเด็กๆที่แบบว่าอยู่ในชุมชนมาเรียนกันท
0: ุ
1: กวันไหนฮะ
0: ทุกวันอาทิตย
1: ์ทุกวันอาทิตย
0: ์ครับ
1: อันนี้คือตั้งแต่เด็กจนถึงโตก็มาเรียนได
0: ้เรียนได
1: ้เรียนอะไรกัน
0: ทุกอย่างที่เป็นวัฒนธรรม
2: ตอนที่ผมได้เข้าไปในศูนย์การเรียนรู้ตุ่มต้นไตนะเราก็ได้เจอกับฟาวเดอร์แล้วกันคืออาจารย์หนุ่มอาจารย์หนุ่มนี่เฟี้ยวมากนะคือผมรู้สึกความเป็นวัยรุ่นแล้วก็ความอยากจะสืบสารวัฒนธรรมที่ไม่ใช่ของอาจารย์เองด้วยซ้ำเพราะอาจารย์เป็นคนไทยเนาะแต่ว่าภรรยาของเขาเป็นชาวไตใหญ่ผมเรียกไตนะเพราะเริ่มติดแล้วคือคนไตมีความน่ารักหลายๆอย่างที่ผมเพิ่งรู้และก็สัมผัสได้จากอาจารย์หนุ่มเองเพราะอาจารย์หนุ่มเนี่ยเขามีความรักแล้วก็หวงแหนอยากจะปกป้องอยากจะสืบสารต่อซึ่งพอได้คุยกับอาจารย์แล้วผมก็เริ่มเข้าใจทีละนิดว่าทำไม
0: ที่นี่ที่สอนคือภาษาหลักก็คือภาษาไตภาษาไทยภาษาอังกฤษ3ภาษาที่เป็นภาษาหลักในนโยบายของตุ่มต้นไต
1: ครับผม
0: นะครับแต่ว่าตอนนี้มีสอนภาษาจีนข้างบน
1: 4ภาษาแล้วเนี่ย
0: ก็เป็นภาษาที่4
1: แล้วใครมาสอนครับหรือว่าเป็นชาวไตที่เป็นภาษาจีน
0: ชาวไตหนังสือหรือภาษาก็เป็น1แขนงในวัฒนธรร
1: ม
0: ของแต่ละชาติ
1: โอ้ผมอยากเรียนภาษามากเลยอ่ะ
0: แล้วก็สอนทำอาหารเพราะว่าช่วงเที่ยงอ่ะไม่ว่าจะมีกี่คนที่ไม่ว่าจะเป็นผู้มาเยือนหรือว่านักเรียนหรือผู้ปกครองเราก็จะมีนั่งวงล้อมทานอาหารด้วยกัน
1: นั่งกินข้าวด้วยกันด้วย
0: ใช่
1: ผมขอแจ้งได้วันนี้หิวมากยังไม่ได้กินอะไรเลย
0: ดีมากดีมาก
2: ได้ขึ้นไปดูสอนภาษาเป็นแบบคลาสแรกของเด็กๆคือเพิ่งรู้ว่าเด็กๆ เขาเรียน4ภาษากันเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไตคือเด็กๆหลายคนที่ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยบางคนก็ยังอ่านภาษาไตไม่ออกเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนคอยสอนให้อย่าเพิ่งลืมภาษาของตัวเองมันก็มีภาษาจีนด้วยแล้วก็เหมือนเด็กๆที่เพิ่งจบไปอายุวัยรุ่น20ก็กลับมาเป็นครูสอนที่นี่แบบเต็มเวลาเลยก็สัมผัสได้ถึงความเอื้อกันอยู่ด้วยกันก็ซัพพอร์ตกันและที่น่าประทับใจมากๆคือเด็กๆหลายๆคนที่จบไปแบบเรียนจบมาเลยนะกลับมาสอนนี่คือไม่รับค่าจ้างด้วยคือสอนด้วยใจแล้วก็แบบคืออยู่กันเป็นครอบครัวจริงๆอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าความรักที่เขามีให้กันคือมันมีมากกว่าแค่แบบชุมชนอ่ะมันเป็นครอบครัวเลยครับ

0: อันนี้คืออะไรครับเมนู
1: เมนูนี้เรียกว่าซาขม
0: ซาขม
1: ซาขมคำว่าซาก็คือการใส่รวมกันแล้วขยำ
0: ยำ
1: คลุกเคล้า
0: เป็นยำ
1: คล้ายๆยำนั่นแหละนะ
0: อันนี้คือเป็นเมนูโอจีรสชาติแบบออริจินอลเลย
2: ใช่ค่ะ
0: โอเค

0: สวัสดีครับเหมิ่วซุงขาจริงก็แอบรีเสิร์ชมาดูใน YouTube มาเหมือนกันคลิปที่ถ่ายอาจารย์เล่นแบบว่าดนตรีขึ้นดนตรีไตใหญ
1: ่ต่อไปจะมีคำอีกคำหนึ่งว่าขึ้นมาในภูมิของพวกเรา
0: ครับ
1: คือผสานวัฒนธรรม
0: ผสานอันนี้เป็นคอนเซ็ปต
1: ์ผสานวัฒนธรรม
0: ผสานวัฒนธรรม
1: เราจะไม่อยู่ใครอยู่มันแล้วคือเราจะผสานรวมกัน
0: รวมใครกับใคร
1: ก็ทุก
0: ๆทุก
1: ๆชาติพันธุ์ที่มีวัฒนธรรมและดนตรีครับ
0: อ๋อดีนะฮะ
1: ครับ
0: ใช่ผมว่าดนตรีเป็นสื่อกลางที่ดี
1: เป็นภาษาสากล
0: ใช่ใช่
1: ที่แม้แต่คนตาบอดก็สามารถ
0: ได้ยิน
1: แล้วก็เข้าใจความหมาย
0: ฮะจริงๆก็เข้าคอนเซปต์หลักก็คือภาษาวัฒนธรรมเราอยากจะเล่าเรื่องในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่แบบว่ามีความรู้สึกอย่างเงี้ยเราจะเล่ายังไงเดี๋ยวผมต้องกินข้าวก่อนครับ
1: ครับ

ันนี้ได้กินอาหารแบบว่าพื้นเมืองแล้วกันอาหารพื้นเมืองของชาวไตนะฮะก็ลองดูก็แบบก็รสชาติแปลกดีแล้วก็เผ็ดดีคือเพิ่งรู้ว่าชาวไตนี่เขากินเผ็ดเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายเมนูที่คล้ายๆก็ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกอ่องแล้วก็ขนมจีนก็กินคล้ายๆเรารู้สึกได้ว่าแบบเขาแบบมีการสอนกันระหว่างแบบคุณแม่สอนลูกให้มาทำครัวอย่าลืมนะว่าเรากินอาหารแบบนี้มานะวันนี้เราได้รู้สึกเหมือนเขาไปอยู่ในวงกลมของครอบครัวเขาซึ่งเขาก็เปิดรับเราดีมากเลยซึ่งวันนี้อีกหนึ่งคนที่สำคัญมากๆที่ผมได้เจอก็คืออาจารย์หนอกคำศรีก็ผมไปทำรีเสิร์ชมานะไปดู YouTube ก็จะมีคลิปที่แกเล่นแบบว่าเครื่องดนตรีพื้นเมืองของไตใหญ่

หน่อยสงฆ์สวัสดีครับผมชื่อทวีศักดิ์หน่อคำถ้าเป็นภาษาไตก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าหน่อคำสีป้อเพราะว่าพื้นเพผมเกิดที่เมืองสีป้อนะครับตอนที่อยู่รัชฉานเป็นเนนอยู่วัดอายุ12เนาะพอถึงอายุประมาณ14ก็ได้ร่ำเรียนดนตรีเกี่ยวกับวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นการร่ายรำเจิงหรือเขาเรียกว่าศิลปะการป้องกันตัวแล้วก็ได้เรียนรำกินนราเต้นโตก้าโตแล้วก็ได้เรียนเรื่องตีกลองก้นยาวพออายุผมเข้า20ผมก็ได้บวชเป็นพระนายพลกวนเจิมผู้ก่อตั้งทหารกู้ชาติไทยใหญ่รัชฉานใต้ได้เชิญในหมู่คณะของผมเนี่ยให้มาเผยแพร่มาสอนพี่น้องชาวไตที่อยู่ตะเข็บชายแดนพอมาถึงที่บ้านนายพลกวนเจิมนายพลกวนเจิมบอกว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดีเอาเป็นว่าพระหน่อคำเข้าไปอยู่ประเทศไทยก่อนได้ไหมไปเรียนหนังสือก่อนเดี๋ยวผมจะออกทุนให้เข้ามากรุงเทพปุ๊บมาอยู่ประมาณ15วันแล้วก็สึกพอสึกปุ๊บก็เริ่มจากไม่มีอะไรเลยลำบากถึงขั้นที่ว่าบางวันไม่มีข้าวกินมาอยู่ตามตึกตามก่อสร้างมารับจ้างทาสีอยู่จนถึงเกือบ10ปีไม่ได้แตะต้องไม่ได้จับเครื่องดนตรีเลยจนลืมไปว่าเข้ามาประเทศไทยจะมาเรียนหนังสือแล้วก็จะกลับไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่ตะเข็บชายแดนก็เลยไปเห็นในงานบุญต่างๆในหมู่ชาวไตยังมีการใช้วัฒนธรรมของชาวไตเราอยู่ซึ่งมันตรงกับที่เราเรียนมาก็เลยมาหาครูหนุ่มอาจารย์หนุ่มก็เลยตอบง่ายๆว่ามาเลยแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ได้มาสั่งขึ้นดนตรีแล้วก็ประกาศลงสื่อต่างๆแล้วบอกว่าผมจะสอนให้เด็กๆหรือผู้ที่สนใจไม่ว่าจะเป็นชาวไตชาวไทยชาวต่างชาติมาได้ทุกคนทุกท่านสามารถมาเรียนฟรีได้

0: ครับอันนี้คือผมเห็นว่ามันแปลกดีอ่ะคือมันเหมือนผสมจะว่าไวโอลินหรือเป็นซอดี
1: ภาษาไตจริงๆเราเรียกตะโยฮอนนะตะโยฮอนนี่คือมันเป็นหัวใจหลักของดนตรีทั้งหมดอ่ะ
2: ก็คือเป็นตัวพระเอกนำ
1: ใช่ใช่เป็นตัวนำ
2: เมโลดี้ตะโยฮอน
1: ครับ
2: แต่ว่าถ้าไม่มีฮอนมีไหมฮะแบบว่าถ้าไม่มีฮอนจะเป็นตะโยฮอนเดียวหรือแบบมา
1: ก็ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ต้องเป็นไวโอลินแล้วล่ะทีนี้ว่าไวโอลินเราไม่ค่อยเอามาเล่นหมายถึงมันไม่ใช่ของเก่า
2: ใช่มันเป็นของฝรั่งนะแต่อันนี้คือมันมาจากตอนไหนครับคือจากไวโอลินมากลายเป็นตะโยฮอน
1: ตะโยฮอนนี่มันมาจากตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ที
2: ่อังกฤษ
1: เข้ามาพม่าเขามาต้นตอมาจากเยอรมันมาผลิตไว
2: ้อ๋อแบบฐาน GI มาทำ
1: ใช่เขาผลิตไว้เขาก็เอาไม่ได้เอามรดกไปแล้วก็เราเอามรดกนี้ไว
2: ้เอามาต่อยอด
1: เอามาต่อยอด
2: แต่ว่าโน้ตก็เหมือนกัน

0: การตั้งสายก็น่าจะเหมือนกันนะ
1: จูนจูนแต่นี่คือรู้กันเลยว่าอันนี้คือของไต
2: ของไต
1: ของไตแต่เครื่องอื่นๆนี่ก็ของไตป่ะครับ
0: โตโยฮอนเนาะ
1: โตโยฮอนอันนี้
0: กับระนาดเนี่ย
1: ระนาดอันนี้ก็เรียกระนาดเหมือนกัน
0: เราเรียกว่าแมง
1: แมงโห
0: อันนี้ตัดเอาเหล็กแป๊บตัด
1: แล้วรูโน้ตยังไงฮะมันจูนเอา
0: โน้ตแบบคือง่ายๆไอ้ตัวทำตัวนี้มันง่ายๆเองถ้าเราทำเป็นแผ่นๆๆปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอาค้อนตีข้างบนลงมาให้มันแบนคือเสียงมันจะใหญ
1: ่
0: แต่ถ้าเราทุบข้างล่างขึ้นมาให้มันห่อคือเสียงมันจะเล
1: ็กลง
0: เทียบเสียงมันง่ายๆเอง
1: อ
0: ันน
1: ี้
0: นะ
1: และอย่างเครื่องอันนี้เรียกอะไรดีคล้องเหรออ
0: ันนี้คล้องภาษาไทยเรียกว่ามองหลักๆจะมี18ลูกนะ
1: โชว์ให้ดูสักโซโล่ได้ไหม
0: ตั้งเราเมืองกลับเพลงหนึ่ง

0: นี่เรียนตั้งแต่เด็กป่ะหรือว่าแบบเพิ่งมาฝึก
1: คนนี้เป็น
2: ฝึกค่ะ
0: จริงป่ะเนี่ย
2: เรียนที่แล้วเอง
0: เวอร์ไปอันนี้คืออันนี้คือขิงแล้ว
1: อันนี้เป็นสิทธิ์ที่เราจะหวังพึ่งอนาคตใช
0: ่แล้วอันนี้อย่างเพลงเมื่อกี้ที่เล่นกันรวมวงนี้มีชื่อเพลงมั้ย
1: มันเป็นผมโรง
0: ผมโรงอ๋อผมโรง
1: ที่เราเรียนทั้งหมด
0: ผมโรงของไต
1: ครับ
0: เสน่ห์ของตะยอฮอเนี่ยคือผมว่ามันคือความเป็นไตนะอิสระมากเลยเครื่องดนตรีที่เป็นของฝรั่งไวโอลินนะเขาเอาออกแล้วก็ผสมความเป็นตัวเองเข้าไปด้วยการใส่ฮอนแล้วเขาก็ derive มันขึ้นมาใหม่เรียกมันขึ้นมาใหม่เลยในระยะเวลาแค่แบบ 30-40 ปีแล้วเขาได้เครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นเครื่องดนตรีร่วมสมัยเพราะว่าคือมันเพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็น่าจะเอามาร่วมในเพลงแบบเพลงสมัยใหม่ได้ครับ ในขอลองเล่นนะครับใช่

0: าสนใจครับ
1: หนูมาอยู่ประมาณ20กว่าปีแล้วอยู่กรุงเทพอย่างเดียวไม่เคยอยู่ที่ไหนเลยเสียงปืนพวกเขามายืนกันน่ะที่เราปวดหัวเพราะว่าเราลำบากมาพอแล้วเรามาอยู่เมืองไทยเราสบายทำงานไล่ตังส่งกลับไปให้แม่แล้วอีกส่วนนึงก็เอาไว้ให้ครอบครัวให้ลูกเลี้ยงประเทศไทยน่ารักประเทศไทยดีไม่รู้ถูกคนเขาไม่ว่าจะยากจะจนจะอะไรพี่น้องคนไทยน่ารักมากชอบมากสำหรับลุงนะลุงรักประเทศไทยมากลุงจะอยู่คนไทย

ราก็อยู่ที่รัชสารที่ปังหลวงนะคะอพยพหนีมาเหมือนกันค่ะหนีมาตั้งแต่อายุเพิ่งได้แค่16แล้วก็ต้องทิ้งบ้านทิ้งที่ไร่ที่สวนที่นาต้องทิ้งให้หมดถ้าไม่ทิ้งถ้าไม่หนีก็อย่างว่านะมันก็หนักมันจังพูดถึงว่าสงบสุขและปลอดภัยมากที่สุดก็คือประเทศไทยที่กรุงเทพนั้นมันดีหลายอย่างค่ะมันอิสระหลายอย่างแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวก็ให้โอกาสก็ดีคนไทยชาวทุกคนก็ดีว่าให้โอกาสลูกเราได้เรียนแล้วก็คือเท่าเทียมกับคนไทย

0: มเป็นคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่เกิดในประเทศไทยขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในประเทศไทยและรู้สึกซาบซึ้งใจอย่างยิ่งที่ได้อาศัยและเรียนรู้ในประเทศที่สงบสุขแห่งนี้ผมขอขอบพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและประชาชนชาวไทยทุกท่านอย่างจริงใจที่ให้การสนับสนุนต่อทุกชุมชนรวมถึงชุมชนของผมด้วยผมรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อในประเทศไทย
1: วันนี้ผมได้มาสัมผัสถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างและหลากหลายเอาง่ายๆคือความรู้สึกของผมวันนี้ผมสัมผัสได้ถึงความเป็นมนุษย์ซึ่งในการเป็นมนุษย์เนี่ยคือถ้าตัดเรื่องของแบบเส้นสมมุติเส้นในจินตนาการที่แบ่งประเทศแบ่งพื้นที่ออกไปเนี่ยคือมนุษย์อยู่ที่ไหนก็ได้แต่เซนส์ของความเป็นบ้านจริงๆอ่ะมันคือวัฒนธรรมครับคือสิ่งที่บอกตัวตนว่าเฮ้ยเราเป็นใครพ่อแม่เรามาจากไหนเรื่องเล่านะเรื่องเล่าหรือสตอรี่มันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เป็นมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณแล้วและสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะหวงแหนแล้ววันนี้เราได้ฟังเรื่องราวสตอรี่ของเขาเหมือนเป็นแบบหนังสือเล่มนึงที่ผมเพิ่งเปิดอ่านแล้วผมก็ได้เข้าใจว่าเอ้ยนี่คือพื้นที่ของเขาและพื้นที่นี้คือบ้านของเขาจริงๆแล้วเราต้องเคารพในบ้านนี้วันนี้ผมได้เจอฮาร์โมนีหลายๆแบบเสียงโน้ตที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนโทนหรือรสชาติวัตถุดิบที่ผมไม่สามารถหาได้จากที่บ้านแล้ววันนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าความอิสระของความเป็นมนุษย์นี่แหละคือคีย์ของเพลงที่ผมกำลังจะทำ

ยากจะให้คนไทยหรือไทยใหญ่ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลได้มีที่ชุมนุมที่จะมาร่วมกิจกรรมกันเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาวัฒนธรรมไทยในสถาบันสี่เราจะเน้นเรื่องวัฒนธรรมนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมคือตัวตนของคนทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์นะครับก็ด้วยจุดประสงค์นี้อยากจะให้วัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป

0: ให้อ่านบุ๊คแบทเทิลสัปดาห์นี้กับวินาทีวัดใจใครจะกล้าแลก
1: ภาพเหล่านี้หมายถึงตัวละครใดถ้าตอบถูกนี่รับ5คะแนนเลยนะครับ
2: เฮ้ย
1: นิตาเฮ้ยกดกันหมดเลยตอนนี้โอ้โหทางนี้เร็วมากฮะสุด
0: หาให้อ่านบุ๊คแบทเทิลสัปดาห์นี้ 17:05 ทางไทย PBS
3: มาร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันเป็นเพลงพื้นบ้านโบราณเคยมี
4: เฮ้เอ้าเฮ
3: ้เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักหรอกไอ้ผักบ้านๆแบบเนี้ย
5: กินเป็นแต่แครอทแล้วก็ผักเคล
6: ปลาธรรมชาติไม่กินเพราะว่ากลัวปลา
7: แข่งทำอาหารจากปลาห้ามซื้อของข้างนอกเด็ดขาด
8: ตำรับแม่ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 20:30 ทางไทย PBS
9: ไม่มีจะมองอันนี้แทนเลย
10: เหมือนกันเลย
11: มันหอมกว่านะ
12: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
13: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน

สวัสดีครับช่วงนี้รับชมทันข่าว17นาฬิกาทางไทย PBS ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สั่งตั้งศูนย์ Single Command Center ลุยช่วยน้ำท่วมนำสินค้าธงฟ้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนครับนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการจัดตั้งศูนย์ Single Command Center ณสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาเพื่อรับข้อมูลความถูกต้องจากพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศและประสานงานร่วมกันหลายกรมรวมถึงหน่วยงานภายนอกโดยในพื้นที่ที่ระดับน้ำสูงมากจนรถปกติเข้าไม่ได้เช่นปราจีนบุรีแล้วก็จังหวัดสระแก้วได้มีการประสานงานไปยังกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนรถยกสูงนำถุงยังชีพแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปแจกจ่ายให้ถึงมือประชาชนในพื้นที่อำเภอกบินบุรีอย่างเร่งด่วนในส่วนของพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแล้วทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทางกระทรวงพาณิชย์จัดเตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดและก็รวมไปถึงอุปกรณ์เกี่ยวกับการซ่อมแซมเพื่อลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งร่วมกับประชาชนโดยมีทีมงานของกระทรวงพร้อมเข้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนแนวทางในการช่วยเหลือระยะยาวกระทรวงพาณิชย์เตรียมดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพโดยมีความตั้งใจจะลงพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดกว่า 12,000 จุดครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคเพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนหลังวิกฤตน้ำท่วมคลี่คลายครับจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มพร้อมกับมีการตั้งศูนย์บัญชาการหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่2ระบุว่าในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องครับฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดสตูลส่งผลทำให้น้ำจากภูเขาไหลหลากลงสู่พื้นที่ราบพัดพาดินโคลนลงมาตามกระแสน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเชิงเขาในตำบลควนกาหลงอำเภอควนกาหลงน้ำจากน้ำตกดาวกระจายมีสีขุ่นสร้างความกังวลต่อประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนายพาณิชย์ชัยมโนนายกเทศมนตรีตำบลควนกาหลงลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ไปพบดินโคลนทับถมบนถนนและก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแต่โชคดีบ้านหลังดังกล่าวไม่มีผู้อยู่อาศัยเจ้าหน้าที่ก็เลยเร่งเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงที่ยังมีฝนตกหนักด้านนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลมีการเตรียมความพร้อมรับมือโดยสั่งการให้ตั้งศูนย์บัญชาการในทุกระดับบูรณาการกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็อาสาสมัครเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็ติดตามการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดระหว่างวันที่4ถึง12ตุลาคมนี้เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องครับออสเตรเลีย

ำลังเผชิญกับพายุทอร์นาโดพัดถล่มในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลทำให้บ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือนครับผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพพายุทอร์นาโดพัดเข้าใกล้เขตชุมชนในเมืองอัลลาดาลารัฐนิวเซาเวลห่างจากนครซิดนีย์ไปทางใต้ประมาณ200กิโลเมตรหน่วยงานบริการฉุกเฉินรัฐนิวเซาเวลระบุว่าเกิดพายุทอร์นาโดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งมีความเร็วลมสูงสุด98กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนอย่างน้อย15หลังคาเรือนในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งได้รับความเสียหายอย่างหนักแล้วก็มีบ้านสองหลังไม่สามารถอยู่อาศัยต่อได้ขณะที่สำนักอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียระบุว่าพายุทอร์นาโดลูกนี้จัดอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงมากแต่ก็ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ครับศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายสุริยาศรีสังอายุ51ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างท้วมผิวคล้ำผมสั้นรองทรงหายจากหมู่ที่5ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่4กันยายน2569ญาติไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่ท่านใดพบเห็นแจ้งมาได้ที่ศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ครับกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในรายการข่าวค่ำช่วงเวลา18นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีครับ

0: แหมมุกเยอะ
1: เมื่อศึกประลองความรู้กลายเป็นเวทีลองเชิงสุดกวนแต่เอ๊ะอาการเริ่มฟ้อง
0: คำถามข้อนี้มาจากปกหลังของหนังสือ Wonder ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสนะครับเฮ้ยนิตาเฮ้ยน้องปูล่ะครับ
2: ไม่เอาดีกว่าให้เขาไปเลย
0: ให้เขาไปเลย
1: ใครจะฝ่าด่านรอบก่อนลองชนะเลิศไปได้ไปลุ้นกันครับ
0: สวัสดีครับนี่คือท้าให้อ่าน Book Battle สำหรับเวทีแห่งนี้ครับเรื่องราวในหนังสือคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดเพราะนี่คือการเฟ้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประถมศึกษาเพียงหนึ่งเดียวของประเทศไทยผู้ชมครับวันนี้การแข่งขันของเราเดินทางมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะครับจาก24โรงเรียนณวันนี้น้องๆเก่งมากครับเหลือเพียง6โรงเรียนสุดท้ายที่ต้องมาประลองไหวพริบท้าทายความจำและทดสอบความเข้าใจกันใครจะตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปลุ้นพร้อมๆกันเลยครับกับสุดยอด3นักอ่านจากสายที่1ครับ
1: นักอ่านคนแรกปุ่นหนุ่มเหนือสายทะเลนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับอนุบาลและประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่วินเนอร์หนุ่มตีสุดสมาร์ทจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมจังหวัดเชียงใหม่และนิตาสาวน้อยคนเก่งจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกรุงเทพครับ
0: นะครับต้อนรับน้องปุ่นน้องวินเนอร์และน้องนิตาสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้รอบนี้รอบลึกแล้วนะทั้ง3คนก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้แต่รอบนี้จะมีเพียงแค่2คนเท่านั้นที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเอาล่ะพี่ขอคำเดียวสั้นๆจากน้องทั้ง3คนสำหรับการแข่งขันในวันนี้ในรอบนี้น้องปุ่นขอ1คำครับ
2: สุด
0: อะไรสุดลูก
2: ผมเข้ามาได้ถึงรอบนี้ก็สุดมากครับ
0: โอเคสุดยอดแล้วเนาะวินเนอร์ขอ1คำลูก
3: สู้ครับ
0: สู้ครับแปลว่าวันนี้เรา
3: สู
0: ้โอเคเต็มร้อยนะโอเคน้องนิตาขอ1คำลูก
4: มูค่ะ
0: มูที่ไหนมาครับ
4: ไปหาพระพิฆเนศค่ะ
0: โอ้เพราะวันนี้เต็มที่นะเอ้าถ้าพร้อมกันขนาดนี้แล้วนะครับไปพบกับ4เกมสุดท้าทายและหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบพร้อมกันครับ

0: ให้อ่านบุ๊กแบทเทิลท้าประลองความรู้จากการอ่านผ่าน4เกมสุดท้าทายควิซฮันเตอร์วักล่องหนควิซวอลคำถามท้าด่วนควิซดีโคดถอดรหัสภาพควิซแฮกเกอร์ถามเป็นเห็นคำตอบทั้ง4เกมนี้จะเป็นการแข่งขันเพื่อสะสมคะแนนผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปและนี่ก็คือหนังสือโจทย์ในรอบนี้ครับ Wonder ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสแนะนำโดยครูเงาะรสสุคนกองเก
1: ตหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่เขาเกิดมาเนี่ยพร้อมกับเป็นโรคหน้าผิดรูปอะค่ะผิดรูปขนาดไหนคือแค่เขาเกิดมาเนี่ยหมอตอนทำคลอดอะเป็นลมอะพอเห็นหน้าที่หมอหงายตึงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ชอบ Star Wars มากใช่ไหมเขาก็เลยใช้วิธีเอาตัวรอดโดยการเอาหมวกนักบินอวกาศเนี่ยมาใส่เวลาไปไหนคนจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าเขาแล้วก็ตั้งแต่เด็กเลยเนี่ยเขาก็เรียนกับคุณแม่ที่บ้านเป็นโฮมสกูลใช่ไหมคะแต่พออายุ10ขวบคุณแม่เขาก็เลยตัดสินใจจะส่งให้ลูกเนี่ยเข้าไปอยู่ในสังคมเขาก็เลยให้ออกัสเนี่ยเข้าไปในโรงเรียนเขาจะต้องไปเผชิญกับสายตาของคนที่มองเขาเป็นตัวประหลาดซึ่งเขาก็เจ็บปวดมากๆแต่เขาเลือกว่าเขาจะเผชิญความเจ็บปวดเนี้ยด้วยการเป็นตัวเขาในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและสุดท้ายไม่เฉลยนะว่าวิธีไหนที่ทำให้เขาอ่ะประสบความสำเร็จแล้วก็ซื้อใจเพื่อนได้หนังสือเล่มนี้จะทำให้เด็กทุกคนได้ไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจไม่ใช่แค่แนวคิดนะแต่มันคือพลังของความเป็นมนุษย์เลยแหละ
2: เอาละครับหนังสือโจทย์ของเราในวันนี้นะครับก็คือ Wonder ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสจากครูเงาะนั่นเองนะครับคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยตัวละครมากมายหลากหลายมากเลยนะต้องถามน้องๆแต่ละคนหน่อยนะว่าสมมุติถ้าน้องๆทั้ง3คนนะครับได้เข้าไปเรียนที่โรงเรียนบีเชอร์เพรพอยากเดินเข้าไปทักทายตัวละครไหนที่สุดในโรงเรียนนี้นี่ตาลูก
3: อยากเข้าไปทักทายซัมเมอร์ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาเหมือนแบบว่าเป็นเพื่อนกับออกัสโดยที่แบบไม่ได้ดูด้านหน้าตา
2: วินเนอร์ล่ะครับ
4: แจ็ควิลครับ
2: เพราะอะไรครับ
4: เขาหล่อเท่ดีครับ
2: เหมือนเราไหมเอาน้ำปุ่นละครับ
5: อยากมาเจอแจ็ควิลครับ
2: เพราะอะไรครับ
5: เพราะว่าเขาได้ใส่ฮาเหมือนผมครับ
2: เราใส่ฮาเหรอ
5: ครับ
2: อ่ะนี่คือตัวละครบางส่วนจากหนังสือเล่มนี้นะครับที่น้องๆยกตัวอย่างมานะครับแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาเปิดสนามครับ Battle และนี่คือกติกาเกมแรกของเราควิซฮันเตอร์วักล่องหน
0: ควิซฮันเตอร์วักล่องหนผู้แข่งขันจะต้องใช้การอ่านบริบทเพื่อค้นหาข้อความที่หายไปซึ่งมี3จุดถ้าตอบถูกได้จุดละ1คะแนนครับ
2: เกมแรกครับกับการวัดสกิลตามหาคำที่หายไปน้องๆทั้ง3คนนะครับต้องวิเคราะห์ประติดประต่อเรื่องราวจากประโยคที่เห็นบนหน้าจอว่าเอ๊ะคำอะไรมันหายไปบริบทของประโยคนี้มันคืออะไรถ้าทำได้ก็รับคะแนนในเกมแรกในรอบแรกนี้ไปเลยนะครับเอาละครับมาเริ่มกันเลยกับเกมที่1ควิซฮันเตอร์วักล่องหนครับขอคำถามครับคำถามข้อนี้มาจากปกหลังของหนังสือ Wonder ชีวิตมหัศจรรย์ของออกัสนะครับจุดที่1ครับสาเหตุเดียวที่ทำให้ผมไม่ปกติคือการที่ไม่มีใครเห็นว่าผมจุดจุดจุดคำนี้3พยางค์ครับจุดที่2ครับออกัสพูแมนคือเด็กชายวัย10ขวบที่มีใบหน้าผิดรูปไม่เหมือนเด็กทั่วไปทำให้เขาต้องใส่หมวกจุดจุดจุดจุดจุดทุกครั้งที่ออกนอกบ้านคำนี้5พยางค์ครับและจุดสุดท้ายใช้ชีวิตเหมือนจุดจุดจุดในสังคมคนปกติและเรียนหนังสือที่บ้านแทนคำนี้3พยางค์ครับถ้าน้องๆรู้คำตอบเขียนคำตอบได้เลยครับถ้าข้อไหนมั่นใจเขียนเสร็จแล้วปิดคำตอบของตัวเองไว้ได้เลยนะครับโอ้โหทางนี้เร็วมากฮะนิตารีบกลับบ้านเหรอลูกไม่ใช่

0: ไม่ลังเลเลยลูกมั่นใจทั้ง3จุด
1: มั่นใจ
0: นี่ข่มขวัญเพื่อนหรือเปล่า น้องปุณเสร็จไหมครับ
2: เสร็จครับ
0: เอาละครับตอนนี้น้องๆทั้ง3คนเขียนคำตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอดูคำตอบครับ

0: ตรงหน้าแรกสุดเลยเขาบอกว่าส่วนใหญ่ที่คนแบบว่ามองว่าผมไม่ปกติก็คือการที่ไม่มีใครเห็นว่าผมปกตินั่นเอง
1: แล้วมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ปกหลังของหนังสือด้วยน้องปุณครับ
2: จริงๆผมไม่ได้อ่านทั้งด้านหน้าปกแล้วก็ปกหลังแต่ผมได้จากบริบทว่ามันน่าจะเป็นเพราะปกติเพราะว่าผมคุ้นๆมันอยู่ในเรื่องครับ
1: โอ้อันนี้คือดูจากบริบทประโยคนี้เลยถูกไหมลูก
2: ใช่ครับ
1: เลยคิดว่าเป็นคำว่าปกตินะฮะน้องวินเนอร์ล่ะครับ
3: ก็ดูจากบริบทเหมือนกันครับ
1: ดูจากบริบทเหมือนกัน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: อ๋ออ้าวมาดูกันนะฮะว่าจุดแรกทั้ง3คนจะได้คะแนนไปหรือไม่หรือจะไม่มีใครได้คะแนนในข้อแรกนี้ไปเลยนะฮะมาดูเฉลยกันนะครับคำตอบจุดที่1คือ
4: มาจุดแรกนี้ทั้งสายจำแม่นและสายวิเคราะห์ครับซึ่งทั้ง3คนได้คำตอบมาเหมือนกันเป๊ะจะตอบถูกหรือเปล่าเฉลยคือ
1: ปกติถูกต้องได้กันไปคนละ1คะแนนประเดิมก่อนนะนี่ถือว่าสูสีมากนะครับวันนี้จุดแรกนะครับคือสาเหตุเดียวที่ทำให้ผมไม่ปกติคือการที่ไม่มีใครเห็นว่าผมปกตินั่นเองนะครับมาต่อกันที่จุดที่2ครับจุดที่2ขอคำตอบครับ5พยางค์ครับอุ๊ยเอาละมีต่างกันอยู่นิดนึงถามคนที่ไม่เหมือนใครก่อนนะฮะน้องวินเนอร์จุดที่2ตอบว่าม
3: นุษย์อวกาศ
1: 5พยางค์พอดีแต่ไม่เหมือนเพื่อนนะเรามั่นใจไหม
3: ไม่มั่นใจ
1: ไม่มั่นใจคือถ้าดูจากบริบทแล้วเนี่ยน่าจะเป็นมนุษย์อวกาศได้ใช่ไหมลูกแต่ไม่ค่อยมั่นใจเนาะน้องปุณล่ะครับทำไมเป็นนักบินอวกาศไม่เหมือนเขานะ
2: คือผมจำได้ว่าในเรื่องออกัสเขาเคยใส่หมวกนักบินอวกาศ
1: มันยังมีคล้ายคลับคาเนาะโอเคน้องนิตาครับทำไมเป็นนักบินอวกาศครับ
0: เพราะว่าออกัสชอบใส่หมวกนักบินอวกาศที่มิแลนด้าให้ก็เลย
1: อันนี้คือเราจำได้เลย
0: เคยอ่านผ่าน
1: มาดูกันนะว่าคำตอบข้อนี้จะเป็นนักบินอวกาศหรือมนุษย์อวกาศหรือจะไม่ใช่ทั้งคู่อ่ะมาดูคำตอบจุดที่2คำตอบคือ
4: เอาแล้วสิครับของคำตอบนี้ความหมายเหมือนกันเลยตอนนี้อยู่ที่ว่าใครจะเลือกคำตอบได้เป๊ะกว่ากัน
1: นักบินอวกาศถูกต้องน้องปุณกับน้องนิตาได้ไปอีกคนละ1คะแนนนะครับส่วนน้องวินเนอร์เนี่ยพลาดไปนิดเดียวเรามีผุดขึ้นมาในหัวไหมลูกนักบินอวกาศมีเหมือนกันเนาะมันนิดเดียวเองไม่เป็นไรมาถูกทางแล้วคะแนนยังไม่ห่างกันมากนักนะฮะมาลุ้นกันต่อในจุดที่3ดีกว่าครับขอดูคำตอบจุดที่3ครับอ้าวจุดนี้ก็มีเหมือนกัน2คนไม่เหมือน1คนเอาถามคนที่ไม่เหมือนก่อนครับน้องปุณตอบว่าคนทั่วไปข้อนี้ยังไงลูก
2: จริงๆมันนึกไม่ออกครับก็เลยลองเดาดูแต่ผมว่าไม่น่าใช่แล้วครับ
1: ขอเราเดาจากบริบทใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
1: ว่าใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปในสังคมคนปกติถูกไหมลูกแต่ไม่ค่อยมั่นใจเนาะข้อนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมารอดูกันน้องวินเนอร์ทำไมเป็นคำว่าตัวประหลาดครับ
3: นั่นผมก็คิดเหมือนคนทั่วไปครับแต่มันเป็นมุมมองของออกาครับผมก็เลยนึกว่าเป็นแบบตัวประหลาดในชีวิตที่คนปกติครับ
1: มั่นใจไหม
3: 50-50
1: นะฮะน้องนิตาเราเขียนเร็วมากเลยนะ3คำตอบนี้เนี่ยข้อนี้มั่นใจไหมลูกตัวประหลาด
0: ก็มั่นใจแบบ51-49
1: อันนั้นเรียกมั่นใจได้หรือเปล่าพี่เริ่มไม่แน่ใจ ทำไมถึงเป็นคำว่าตัวประหลาดครับ
0: เพราะว่าเหมือนสังคมคนปกติแต่ว่าคนอื่นมองว่าเขาไม่ปกติก็เลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมาค
1: ่
0: ะ
1: เอาละฮะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะว่าคำตอบในจุดที่3จะเป็นคำว่าคนทั่วไปหรือตัวประหลาดหรือจะไม่ใช่ทั้ง2คำนะครับมาลุ้นกันนะว่าใครจะได้คะแนนในข้อนี้ไปนะครับคำตอบในจุดที่3คือ

0: คะแนนสูสีมากนะครับตอนนี้น้องนิตาจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมีอยู่3คะแนนตามมาด้วย2หนุ่มของเรานะครับน้องปุณจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม่และน้องวินเนอร์ครับจากโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนกประถมจังหวัดเชียงใหม่2คะแนนเท่ากันยังมีคะแนนให้น้องๆทั้ง3คนได้เก็บกันอีกเยอะแต่ว่าวางแผนการตอบกันดีๆนะครับคะแนนสูสีมากเพราะฉะนั้นทุกแต้มทุกคะแนนมีผลกับการแข่งขันนะฮะมาต่อกันที่เกมที่2ดีกว่าครับและนี่คือกติกาของเกม Quiz War คำถามท้าด่วนครับ
1: Quiz War คำถามท้าด่วนผู้แข่งขันจะตั้งคำถามให้เพื่อนตอบโดยมีโอกาสถามคนละ1ครั้งถ้าเพื่อนตอบถูกจะได้ข้อละ2คะแนนแต่ถ้าตอบผิดคนตั้งคำถามจะได้รับ2คะแนนคูณตามจำนวนคนที่ตอบผิดครับ
2: วางแผนว่าพยายามจะหาแบบว่าเหมือนรายละเอียดเล็กๆมาถามที่คิดว่าเพื่อนอาจจะลืมอ่าน
3: เอาจุดที่ไม่ค่อยสำคัญประเด็นที่ไม่ค่อยสำคัญที่เขาอาจจะอ่านข้ามได
4: ้ครับจริงๆคำถามผมก็ไม่ได้ยากมากแต่ว่าถ้าอ่านไม่ดีก็จะข้ามจุดนั้นไปครับ
0: ได้เวลาสกัดดาวรุ่งที่พี่พูดแบบนี้เพราะว่าน้องๆทั้ง3คนนะครับต้องเตรียมคำถามสุดหินที่คิดว่าเพื่อนเนี่ยจะตอบไม่ได้มาคนละ1คำถามนะครับงานนี้ใครตั้งคำถามได้เฉียบคมมากกว่าก็เตรียมกวาดคะแนนได้เลยนะเอ้าลำดับการถามนะครับจะเรียงตามลำดับโพเดียมที่เราได้จับสลากไว้แล้วก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับก็จะเริ่มจากน้องปูนนะไล่มาที่น้องวินเนอร์นะครับแล้วปิดท้ายที่น้องนิตานะครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือเกมที่2ครับ Quiz War คำถามท้าด่วนขอคำถามจากน้องปุณจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระดับอนุบาลและประถมศึกษาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
5: ในงานวันเกิดออกัสมีเพื่อนมาร่วมงานกี่คนครับ
0: ในงานวันเกิดของออกัสมีเพื่อนมาร่วมงานทั้งหมดกี่คนนับดูดีๆครับมีกี่คนน้องวินเนอร์เสร็จแล้วลูกมั่นใจไหมเอ้าถ้าอย่างนี้คือ
6: ไม่มั่นใจ
0: เสร็จแล้วทั้งคู่นะขอดูคำตอบครับไม่เหมือนกันเอาถามคนเขียนเสร็จก่อนน้องวินเนอร์5คนมั่นใจไหม
6: ไม่มั่นใจครับ
0: แล้วทำไมเราตอบ5คนล่ะครับ
6: จำได้อยู่ว่าในหนังสือมันมีบอกว่า5คนครับ
0: อ๋อเราจำได้เลยไหมว่า5คนนี่มีใครบ้างหรือเขาไม่ได้บอก
6: จำไม่ค่อยได้ครับ
0: แต่คิดว่า
6: แต่คิดว่า5คน
0: โอเคนะฮะน้องนิตาล่ะครับทำไมเป็น4คนลูก
7: เพราะว่าจำไม่ได้ค่ะก็เลยลองพยายามไล่ดูแล้วก็จำได้แค่4คน
0: อ๋อโอเคคือจำจำนวนเป๊ะๆไม่ได้ก็เลยลองนึกดูว่าเอ๊ะมีใครบ้างถูกไหมลูกเอาละฮะ5คนกับ4คนจะมีใครได้คะแนนในข้อนี้จากน้องปุณไปหรือเปล่าแต่ถ้าตอบผิดถ้าใครผิดนะครับคะแนนจะกลับไปที่น้องปุณทันทีนะฮะอ่ะมาลุ้นกันนะครับว่าตกลงแล้วในงานวันเกิดของออกัสมีเพื่อนมาร่วมงานทั้งหมดกี่คนคำตอบคือคนครับ
4: เย
1: ้ทำเอาเพื่อนๆหน้าเหวอกันไปเลยครับสำหรับข้อนี้ตอบกันไม่ถูกแบบนี้น้องปุณก็กวาดคะแนนไปเรียบสิครับ
0: ถามเจ้าของคำถามน้องปุณ7คนเราจำได้ไหมลูก
5: จำได้ครับ
0: เอา7คนมีใครบ้างลูก
5: 7คนมีแจ็ควิลซัมเมอร์แม็กทั้งคู่ทิสตันแล้วก็คริสโตเฟอร์ครับ
0: เลขหนึ่ง
5: รีดครับรีด
0: โอเคก็เป็น7คนพอดี
5: มันจะจำยากตรงคริสโตเฟอร์รีดแล้วก็ทิสตันครับมันเป็นชื่อที่มันปรากฏอยู่ครั้งเดียวในเรื่องครับ
0: ทั้งเล่มปรากฏรอบเดียวเท่านั้น
5: ใช่ครับ
0: มันเลยจำยากโอ้โหนี่ฮะและทำให้2คะแนนจากน้องวินเนอร์และ2คะแนนจากน้องนิตาไปที่น้องปุณน้องปุณบวก4เป็น6คะแนนตอนนี้น้องปุณพลิกกลับขึ้นมานำแล้วนะครับแต่ยังไม่จบในรอบนี้ไปกันต่อครับขอคำถามจากน้องวินเนอร์โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยแผนก

0: ประถมจังหวัดเชียงใหม่ครับ
1: เธอช่างงดงามไม่ว่าใครจะพูดอะไรคำพูดนั้นทำร้ายเธอไม่ได้เธอช่างงดงามในทุกๆทางใช่คำพูดนั้นทำร้ายเธอไม่ได้เป็นข้อความที่หนังสือยกมาจากใครเพื่อนิยามตัวละครซัมเมอร์
0: เธอช่างงดงามไม่ว่าใครจะพูดอะไรคำพูดนั้นทำร้ายเธอไม่ได้เธอช่างงดงามในทุกๆทางใช่คำพูดนั้นทำร้ายเธอไม่ได้เป็นข้อความที่หนังสือยกมาจากใครเพื่อนิยามตัวละครซัมเมอร์ขอทั้งชื่อและนามสกุลนะครับคือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าบทต่อๆไปเนี่ยมันจะมีคำคมใช่ไหมลูกนี่แหละคือหนึ่งในนั้นไม่รู้ได้อ่านกันมาละเอียดหรือเปล่า
2: อ่านมาแต่ว่าแค่ชื่อจริงไม่ได้จำนามสกุลครับ
0: จำได้แต่ชื่อจริง
2: ใช่
0: นี่โอ้โหคำถามวินเนอร์ทำเพื่อนเหนื่อยเลยตอนนี
2: ้แค่ชื่อจริงได้ไหมแค่ชื่อจริงได้ไหม
0: ที่ต่อรองกับเพื่อนแล้วเฮ้ยโหดอะรอบนี้เอาละครับให้เวลาน้องๆมาพอสมควรนะครับขอดูคำตอบจากน้องปุณและน้องนิตาครับนี่นิตาลูกไม่ลองตอบซะหน่อยเหรอลูก
3: ไม่รู้จะตอบว่าอะไรค
0: ่
3: ะ
0: แล้วได้อ่านช่วงคำคมก่อนจะต่อบทต่อไปมาไหมลูก
3: คืออ่านคำคมข้างคำคมข้างบนแต่ว่าไม่ได้อ่านชื่อข้างล่างว่าใครเป็นคนแบบเอามาจากไหนอะไร
0: มันก็เลยแบบนึกไม่ออกเลยใช่ไหมลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับน้องปุณล่ะครับทำไมถึงตอบว่าคริสติน่า
2: เพราะว่าผมคุ้นๆว่าคริสติน่าเป็นคนเขียนไม่ว่าไม่แจ็ควิลก็ซัมเมอร์นี่แหละคร
0: ับอ๋อเพื่อนนิยามตัวละครไม่แจ็ควิลก็ซัมเมอร์ถูกไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: มั่นใจแค่ไหน
2: 3% ครับ
0: เอ้ามารอลุ้นกันนะครับว่าข้อนี้จะมีใครได้คะแนนไปหรือเปล่าคำตอบของข้อนี้คือคริสติน่าอากิเลร่าครับคุ้นไหมน้องปุณ
2: คุ้นตะกี้เลยครับ
0: คุ้นตะกี้เลยเหรอโอ้โหน้องนิตาพอเห็นเฉลยแล้วนึกออกไหมลูก
4: ไม่ออก
0: นึกดีโอ้โหมอบเลยอันนี้นะฮะ
5: คำถามของน้องวินเนอร์ข้อนี้มาจากหนังสือหน้าแรกของภาคที่3ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับซัมเมอร์เพื่อนสนิทของออกัสนั่นเองครับโดยข้อความที่บอกว่าเธอช่างงดงามไม่ว่าใครจะพูดอะไรคำพูดนั้นทำร้ายเธอไม่ได้เธอช่างงดงามในทุกๆทางใช่คำพูดนั้นทำร้ายเธอไม่ได้เป็นข้อความที่ถูกยกมาจากเนื้อเพลง Beautiful ของนักร้องอย่างคริสติน่าอากิเลล่าเพื่อสะท้อนถึงความงดงามในหัวใจของตัวละครซัมเมอร์ที่เป็นเพื่อนกับออกัสด้วยใจจริงแม้ว่าเพื่อนจะมีหน้าตาไม่เหมือนคนอื่นแต่เธอก็คบกับเขาโดยไม่สนสายตาของใครๆครับ
0: โหดมากเลยอ่ะโหเพื่อนคิดไม่ออกเลยวินเนอร์ทำไมเลือกข้อนี้มาเป็นคำถามครับ
1: เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะอ่านข้ามตรงเริ่มต้นบทนะครับก็เลยนึกว่าจะแบบคำถามยากๆครับ
0: นี่แล้วก็ประสบความสำเร็จกับที่เราเลือกมานะครับว่าคิดว่าเพื่อนน่าจะอ่านข้ามแล้วก็อ่านข้ามจริงๆนะฮะเอาละข้อนี้2คะแนนจากน้องนิตาและ2คะแนนจากน้องปุณนะครับไปที่น้องวินเนอร์ที่วินเนอร์กับปุณมีคะแนนเท่ากันแล้วนะครับที่6คะแนนนะครับส่วนนิตาก็ตามมาติดๆนะครับแต่น้องนิตาครับยังมีโอกาสอยู่เพราะพี่จะขอคำถามจากน้องนิตาโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครเชิญครับ
3: ตอนที่ออกัสนั่งอยู่รอบกองไฟในค่ายแล้วเห็นดาวนับพันล้านดวงบนท้องฟ้าเขาเปรียบว่าเหมือนกับอะไร
0: โอ้เอ้าตอนที่ออกัสนั่งอยู่รอบกองไฟในค่ายแล้วเห็นดาวนับพันล้านดวงบนฟ้าเขาเปรียบเทียบว่าเหมือนกับอะไรคำตอบนี้ต้องบอกน้องปุณและน้องวินเนอร์นะครับว่าต้องเขียนให้ครบนะให้เข้าใจว่าตรงกับอะไรเอางี้แล้วกันนะวินเนอร์เสร็จแล้วลูกน้องปุณเขียนยังลูก
2: เสร็จแล้วค่ะ
0: โอเคน้องสองคนเขียนคำตอบเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ขอดูคำตอบครับน้อง วินเนอร์เขียนว่าเปรียบเทียบเหมือนกับโรยเกลือบนโต๊ะสีดำน้องปุนเขียนว่าเปรียบเทียบเหมือนกับอยู่ในอวกาศเอาถามน้องวินเนอร์ทำไมถึงตอบแบบนี้ครับ
1: เหมือนเปรียบเทียบครับอุปมาก็เหมือนแบบโต๊ะสีดำแล้วพอโรยเกลือก็จะแบบเหมือนเห็นดาวแบบเยอะหลายดวงครับ
0: โอเคเหมือนกับว่าถ้าโต๊ะมันสีดำเนี่ยแล้วเราโรยเกลือสีขาวลงไปเป็นจุดสีขาวมันก็เหมือนกับดาวบนท้องฟ้าถูกไหมลูก
1: ใช่ครับ
0: น้องปุณละครับอยู่ในอวกาศ
2: ใช่ครับเพราะว่าเป็นดาว
0: เออก็ดาวอยู่บนท้องฟ้าก็เปรียบเทียบว่าเหมือนอยู่ในอวกาศถูกไหมลูกนะฮะเอ้ามาดูเฉลยกันนะครับว่าน้องปุณกับน้องวินเนอร์จะตอบถูกหรือไม่หรือจะไม่มีใครตอบถูกเลยนะครับและคำตอบของข้อนี้คือคนโรยเกลือบนโต๊ะสีดำครับถูกต้อง yeah. คือเดี๋ยวพี่ต้องอธิบายก่อนนะฮะว่าของน้องวินเนอร์เนี่ยแม้ว่าจะไม่ถูกเป๊ะๆแต่ว่าด้วยประโยคและบริบทที่เขียนมาถือว่าถูกต้องใช่ไหมครับนิตาเออส่วนของน้องปุณผิดนะลูกนะไม่เป็นไรนะฮะ
5: ฉากนี้มาจากตอนที่ออกัสไปเข้าค่ายที่เขตสงวนธรรมชาติบรอวูดที่รัฐเพนซิลเวเนียครับในคืนแรกขณะนั่งล้อมวงทำอาหารรอบกองไฟกับเพื่อนๆเขาแหงนมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดาวนับล้านดวงและเปรียบไว้ว่าเหมือนมีคนโรยเกลือลงบนโต๊ะสีดำขลักข้อความนี้อยู่ในหนังสือหน้า337ครับ
0: เอาละครับมาสรุปคะแนนในรอบนี้กันหน่อยนะครับตอนนี้คนที่ขึ้นมานำนะครับพลิกไปพลิกมามากๆน้องวินเนอร์ขึ้นนำ8คะแนนตามมาด้วยน้องปุ่น6คะแนนและน้องนิตาตามมาติดๆ5คะแนนผ่านไปครึ่งทางแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่กติกาเกมที่3ดีกว่าเพราะเกมนี้ยังมีคะแนนให้น้องๆเก็บกันอีกเยอะพี่ย้ำนะครับวางแผนการตอบวางแผนคิดคะแนนกันดีๆว่าเราจะทำแต้มช่วงไหนอย่างไรกติกาเกมที่3ครับเกมนี้มีชื่อว่า Quiz Decode ถอดรหัสภาพ
5: Quiz Decode ถอดรหัสภาพผู้แข่งขันจะต้องทายภาพปริศนาซึ่งมีทั้งหมด5ภาพโดยจะเปิดทีละภาพถ้าตอบถูกตั้งแต่ภาพแรกจะได้5คะแนนและแต่ละภาพคะแนนจะค่อยๆลดลงจนถึงภาพสุดท้ายจะเหลือ1คะแนนซึ่งเกมนี้เราจะแข่งขันกัน2โจทย์ครับ
0: เกมที่3ของเราครับน้องๆครับต้องคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงนี่คือกุญแจสำคัญของเกมนี้เลยนะครับจากคำใบ้ทั้ง5ภาพใครสามารถเชื่อมโยงไปสู่คำตอบได้เร็วที่สุดคนนั้นจะรับคะแนนไปเลยยิ่งเปิดภาพเยอะคะแนนก็จะลดลงไปเรื่อยๆแล้วอย่าลืมคะแนนของเราทั้ง3คนตอนนี้สูสีกันมากๆนะครับถ้าพร้อมแล้วครับมาเริ่มกันเลยกับเกมที่3 Quiz Decode ถอดรหัสภาพครับเกมนี้ครับเราจะเล่นกันทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะครับควิซซีโค้ดโจทย์แรกมาครับคำถามคือภาพเหล่านี้หมายถึงตัวละครใดคิดกันไว้นะว่ามีตัวละครไหนบ้างในเรื่องนี้เยอะไหมลูกเยอะอยู่นะโอเคงั้นดูภาพแรกก่อนเผื่อดูภาพแรกแล้วใครจะนึกออกขอภาพที่1ครับอุ้ยอันนี้เขียนคำตอบกันหรือว่าจดเป็นโน้ตไว้ลูกเราเห็นอะไรเนี่ยมันหนังสืออะไรลูกวินเนอร
1: ์หนังสือ Wrinkle in Time กับ Chain of the Sea
0: นิตาครับมันช่วยอะไรไหมครับภาพนี
2: ้ก็โอเค
0: โอเคอยู่นะน้องปุณล่ะครับ
2: ช่วยได้เยอะมากเลยคร
0: ับ เยอะมากเลยเหรอพี่ถามแค่นี้พอนะเดี๋ยวจะเป็นการใบ้ให้คนอื่นนะมีใครอยากลองตอบดูไหมครับเพราะว่
2: า
0: ถ้าตอบถูกนี่รับคะแนน5คะแนนเลยนะครับ
2: อยากกดแต่ไม่กดดีกว่าครับ
1: เสี่ยง
0: เสี่ยงไปเหรอลูก
1: เสี่ยงไป
0: นี่ตาลองไหม ยังเนาะอ่ะภาพแรกยังไม่มีใครตอบนะครับเพราะฉะนั้นขอภาพที่2ต่อเลยครับเอ๊ภาพนี้ทุกคนดูนิ่งวินเนอร์ใส่หัวเลยไม่ช่วยเหรอ
1: ไม่ค่อยช่วยอะไร
0: ไม่ค่อยช่วยน้องปุณ

0: าคำตอบคืออะไรแต่ว่าอันนี้มาหายไปเลยครับ
1: คำตอบที่โน้ตเอาไว้เหมือนกันเลยครับคู่นี้แต่ภาพที่สองเนี่ยทำเอาทั้งวินเนอร์และปุ่นเริ่มลังเลแล้วล่ะครับ
2: ไอ้ที่คิดไว้ตอนภาพที่หนึ่งหายไปแล้วแล้วมีคำตอบใหม่ขึ้นมาแทนไหมลูก
0: ไม่มีค่ะ
2: ยังไม่มีนิตาล่ะครับ
3: คือไม่รู้ว่าจะเชื่อมกับตัวละครที่คิดไว้ตอนแรกยังไงดีก็เลยหายไปเลย
2: หายไปเลยเหมือนกันโอ้โหดอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นยังไม่มีใครตอบนะครับถ้าอย่างนั้นขอภาพที่สามครับกดแล้วครับกดแล้วครับเขียนคำตอบก่อนไหมฮะลองเขียนหน่อยว่าภาพนี้หมายถึงตัวละครใดน้องปูนเขียนแล้วเหรอ
0: เขียนแล้วครับ
2: แปลว่าคำตอบไม่เปลี่ยนแล้วครับจากตอนแรก
0: ดูภาพนี้แล้วมันเชื่อมโยงกับภาพแรกได้ดีที่สุดเลยครับ
2: แล้วตกลงเรานึกออกหรือยังว่ามันเชื่อมโยงกับภาพที่สองยังไง
0: สีเดียวกันครับ
2: สีเดียวกันน้องวินเนอร์กดแล้วนี่มั่นใจไหมครับ
4: มั่นใจอยู่คร
2: ับ มั่นใจอยู่น้องนิตายังไม่ลองนะ
3: คือไม่รู้ว่าตอบดีไหม
2: อะคิดดูดีๆเพราะว่าถ้าน้องปุ่นกับน้องวินเนอร์ที่กดแล้วสมมุตินะสมมุติว่าทั้ง2คนตอบถูกทั้ง2คนจะบวก3คะแนนแต่ถ้าตอบผิดแล้วเปิดภาพที่4น้องนิตาก็มีลุ้นบวก2คะแนนแต่ต้องให้เขาผิดก่อนนะถ้ามีคนถูกเนี่ยเขาก็จะได้3คะแนนนี้ไปนะครับนิตาไม่ตอบเนาะเอาละครับตอนนี้มีน้อง2คนนะครับคือน้องปุ่นและน้องวินเนอร์กดปุ่มไฟจะขอตอบในภาพที่3นะครับส่วนน้องนิตาเดี๋ยวรอดูนะถ้าเพื่อนตอบผิดเราไปกันต่อแล้วลุ้นในภาพที่4กันนะครับขอดูคำตอบจากวินเนอร์และปุ่นครับทั้ง2คนตอบเหมือนกันแต่เขียนคนละภาษาไม่เป็นไรนะเอาถามวินเนอร์ก่อนทำไม3ภาพนี้ถึงเป็นมิสเตอร์บราวน์ครับ
3: ภาพแรกมันเป็นหนังสือที่มิสเตอร์บราวน์แนะนำให้อ่าน
2: ครับ
3: ภาพที่สองไม่รู้เหมือนกันครับแต่ภาพที่สามเหมือนเขาเป็นมีหนวดครับก็เลยนึกว่าเป็นมิสเตอร์บราวน์
2: อ๋อเพราะว่ามิสเตอร์บราวน์เขามีหนวดถูกไหมลูก
3: ครับ
2: มีตัวละครอื่นในหนังสือที่มีหนวดแบบนี้ไหมครับ
3: ก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าภาพแรกครับ
2: อ๋อเพราะว่าภาพแรกมันเชื่อมโยง
3: ใช่ครับ
2: ทำให้คิดว่าเป็นมิสเตอร์บราวน
3: ์ใช่ครับ
2: น้องปุ่นล่ะครับทำไมเป็นมิสเตอร์บราวน์ครับจาก3ภาพ
0: ภาพแรกคือหนังสือที่มิสเตอร์บราวน์พูดถึงในภาพแรกนะครับคือย้อนเวลาทะลุมิติกับพูดทะเลครับแล้วภาพที่2ก็คือเป็นคุกกี้อะไรสักอย่างแล้วภาพ3เขาสื่อว่าหนวดของมิสเตอร์บราวน์เป็นสีเหลืองอมทองครับ
2: มีตัวละครอื่นผุดขึ้นมาในหัวมั้ยครับ
0: มีมิสเตอร์ทูชแมนแต่ว่าผมเห็นภาพที่สามที่เป็นหนวดสีเหลืองอมทองผมก็ตอบมิสเตอร์บราวน์ครับ
2: แล้วในเรื่องมิสเตอร์บราวน์นี่เขาเป็นใครครับ
0: มิสเตอร์บราวน์เป็นครูสอนภาษาอังกฤษครับ
2: เอ้ามาลุ้นคำตอบกันนะครับว่ามิสเตอร์บราวน์ของน้องปุ่นและน้องวินเนอร์จะถูกหรือไม่นะครับถ้าถูกทั้ง2คนรับไปคนละ3คะแนนแต่ถ้าผิดน้องนิตาไปต่อกับพี่ในภาพที่4และภาพที่5นะครับมิสเตอร์บราวน์เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
0: เย
2: ้นิตาครับมีมิสเตอร์บราวน์ขึ้นมาในหัวไหมลูก
3: มีค่ะ
2: มีเหรอเอาแล้วไม่ตอบกับเพื่อนเหรอเมื่อกี
3: ้ลังเลอยู
2: ่ยังลังเลอยู่เนาะไม่เป็นไรนะครับ3ภาพนี้นะครับเป็นที่มาของตัวละครมิสเตอร์บราวน์นั่นเองเดี๋ยวลองดูภาพที่4กับภาพที่5ดีกว่านะครับว่าอีก2ภาพเป็นยังไงเอาเชิญครับ
3: โอ
2: โอเลยถ้านิตาเปิดภาพไหนเรารู้เลยฮะ
3: ภาพที่4
2: ภาพที่4ก็รู้แล้วเพราะอะไรครับทำไมภาพที่4ถึงคิดว่าเป็นมิสเตอร์บราวน
3: ์เป็นคติพจน์ของมิสเตอร์บราว
2: น์เป็นคติพจน์ของมิสเตอร์บราวน์นะครับแล้วภาพที่5คืออะไรครับพี่วินเนอร
3: ์ภาพที่5คือที่อยู่ของมิสเตอร์บราวน์แล้วก็ขอให้นักเรียนส่งคติพจน์ให้มิสเตอร์บราวน์ครับ
2: เพราะฉะนั้นทั้ง5ภาพนี้นะครับหมายถึงมิสเตอร์บราวน์นั่นเองน้องวินเนอร์และน้องปุ่นได้คะแนนทำให้คะแนนตอนนี้นะครับน้องวินเนอร์มี11คะแนนนะครับน้องปุ่นมี9คะแนนและน้องนิตา5คะแนนนะครับยังมีโอกาสให้น้องนิตาแล้วก็น้องปุ่นได้ทำคะแนนตีตื้นน้องวินเนอร์ขึ้นมาอยู่นะครับไปต่อที่ควิสดีโค้ดข้อที่2มาครับคำถามคือภาพเหล่านี้หมายถึงตัวละครใดตัวละครมัน

0: พี่ก็เลยถามถึงตัวละครอีกแล้ว นะฮะอ้าวมาดูกันภาพที่1คือภาพอะไรครับ นี่พี่ภาพเสียงให้จะได้ป่ะจะกดเลยเหรอลูก
1: เกือบครับเกือบ
0: เอาน้องนิตาครับเราเห็นอะไรจากภาพนี
1: ้เด็กใส่หมวกนักบินอวกาศนั่งดูอยู่นั่งดูเหมือนแบบหัวเราะอยู่ค่ะ
0: น้ำปูนครับเมื่อกี้เหมือนจะกดจะกดไหม
2: ยังครับมันมีอยู่หลายตัวอยู่ครับ
0: โอ้น้องวินเนอร์แล้วครับมีตัวละครในหัวยังครับ
3: มีแล้วครับ
0: มีแล้วมีเยอะไหมกี่ช้อย
3: หลายช้อย
0: หลายอยู่เนาะเลยยังไม่กดดีกว่าใช่ไหมครับ
3: ยังไม่กดดีกว่า
0: น้องปูนกดไม่กด
2: ยังครับ
0: แหมมุกเยอะอ่ะภาพที่1ยังไม่มีใครกดนะครับวางแผนคะแนนกันดีๆนะมาต่อที่ภาพที่2ครับ Hospital
2: ยัง
0: Hospital คือ
3: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลลองนึกดูดีๆฮะภาพที่1กับภาพที่2สัมพันธ์กันยังไงมีใครอยากลุ้นไหมฮะ
2: อยากแต่ไม่เอาดีกว่า
0: อยากแต่ไม่เอาดีกว่ายังไม่มีใครกดนะครับถ้ายังไม่มีไปต่อที่ภาพที่3นะอ่ะภาพที่3มาครับ
3: เอ้า
0: อุ๊ยมีคนอ๋อแล้วมีคุณลบๆเขียนๆมันยังไงลูกคุณ
2: มันมีคำตอบ2อันที่อยู่ในหัวผม
0: 3ภาพก็ยัง2อันเหรอลูก
3: ครับ
0: พี่วินเนอร์ล่ะครับตอนนี
3: ้3ตัว
0: 3ตัวเลยโอ้โหน้องนิตาล่ะครับ
1: เหลืออีกตัวเดียวแล้ว
0: เหลือตัวเดียว
1: ลอง
0: เอากดแล้วนะเอาละฮะนิตากดแล้วนะฮะน้องปุณกับวินเนอร์ยังไม่เอาแล้วลูกนะ
2: ไม่เอาดีกว่าให้เขาไปเลย
0: ให้เขาไปเลย มาลุ้นกันนะครับถ้าน้องนิตาตอบถูกรับ3คะแนนไปเลยคนเดียวแต่ถ้าตอบผิดน้องปุณกับน้องวินเนอร์ไปกันต่อกับพี่นะครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นขอดูคำตอบจากน้องนิตาครับนิตาตอบว่าอิซาเบลทำไมถึงเป็นอิซาเบลลูก
1: เพราะว่าเหมือนคนนี้เป็นเหมือนชื่อแม่ของออกัสแล้วแบบว่าเขาก็เหมือนแบบว่าบอกว่าตอนที่เขาคลอดเขาก็แบบว่ามีพยาบาลตัวใหญ่มากดเขาให้นอนลงอะไรอย่างนี้แบบว่าอย่าเพิ่งร้องสิอะไรฟิลเนี้ยแหละค่ะ
0: และอิซาเบลนี่เขาเป็นใครในเรื่องนี้ครับ
1: แม่ของออกัส
0: แม่ของออกัสมั่นใจไหม
1: 49% ค่ะ
0: ครึ่งครึ่งแล้วกันเนาะ
1: คร
0: ึ่งครึ่งมาลุ้นกันนะฮะว่าอิซาเบลจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าถามน้องปุณกับน้องวินเนอร์มีอิซาเบลอยู่ในหัวไหมลูก
3: มี
0: มีเหมือนกันเหรอปุณมีไหมลูก
2: ก็ก้ำกึ่ง
0: ก้ำกึ่งอ่ะถ้าอิซาเบลเป็นคำตอบที่ถูกต้องน้องนิตารับไป3คะแนนคนเดียวแล้วเราไปเกมต่อไปนะฮะแต่ถ้าไม่ถูกนะครับ2คนน้องปุณน้องวินเนอร์ไปกันต่อกับพี่นะครับอิซาเบลเป็นคำตอบที่ผิดครับยังไม่ใช่ครับนิตาเอ้า
4: ตอนนี้โอกาสเป็นของน้องปุณและน้องวินเนอร์แล้วล่ะครับภาพเหล่านี้สื่อถึงใครเอ้าไปกันต่อ
0: เอ๊ะโอ้โหโจทย์นี้อ้าวน้องปุณกดแล้วมั่นใจไหมลูก
2: ก็ได้ครับ
0: ก็ได้อ้าวลองเหมือนกันอ่ะถ้าอย่างนั้นขอดูคำตอบจากทั้งสองคนครับดูกิกับดูคีอันนี้ตัวเดียวกันไหมลูก
2: เดียวกันครับเดียวกัน
0: นิทามีไหมตัวละครนี้ในเรื่อง
1: ด
0: ู
1: ก
0: ี้
1: ของหน
0: ูสามคนดูกี้เอาโอ้สามแบบเลยตอนนี
1: ้ด
0: ูกี้ดูกี้ดูคีอ้าวถามน้องปุณก่อนทำไมสี่ภาพนี้ถึงคิดว่าเป็นดูกี้ครับ
2: ดูอะไรสักอย่างกี้คีนี่แหละครับ
4: น้องปุณครับสรุปชื่อไหนกันแน่ล่ะครับเนี่ย
2: เขาเป็นพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลที่แม่คลอดครับแล้วเขาก็เป็นคนกดเอาแขนล่ำล่ำของเขาอะครับมากดแม่ให้ลุกแล้วก็เป็นคนเอาเท้ามาเขี่ยให้หมอที่ทำคลอดแม่ตื่นค่ะเพราะว่าเขาตกใจมากแล้ว

0: หมอที่ทำคลอดออกัสสลบไปแล้วหมอคนนี้เป็นคนปลุกในการนาเท้าเกียร์ครับ
1: น้องวินเนอร์ล่ะครับทำไมเป็นดูคี
2: ดูคีเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลแล้วเขาก็สลบไปที่เจอหน้าออกัสครับแล้วพยาบาลก็เลยไปเขี่ยเท้าครับ
1: ก็เลยตอบอันนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าคำตอบของน้องทั้งสองคนนะฮะจะเป็นคำตอบที่ถูกหรือไม่นะครับคำตอบของน้องปุ่นและน้องวินเนอร์ใน4ภาพนี้เป็นคำตอบที่ผิดครับยังไม่ใช่นะฮะและจริงๆอ่ะทั้งสองคนเหมือนจะมาถูกทางแล้วแต่มันแฉลบไปแฉลบมาอยู่นิดเดียวลองดูภาพที่5มั้ยเผื่อจะนึกออกว่าเป็นตัวละครไหนนะครับเปิดภาพที่5ครับ
2: อ๋อ
1: เลยนั่นคือ
0: พยาบาล
1: พยาบาล
0: พยาบาลดู
2: พยาบาลตด
1: พยาบาลตดพยาบาลจอมตดนั่นเองนะครับภาพทั้ง5ภาพคือพยาบาลจอมตดวินเนอร์แหมเมื่อกี้จริงๆเราอธิบายมามันมาถูกทางแล้วนะแต่มันแฉลบไปนิดเดียวอะ
3: และ5ภาพนี้ก็สื่อถึงพยาบาลจอมตดพยาบาลคนหนึ่งในห้องคลอดวันที่ออกัสเกิดนั่นเองครับโดยภาพแรกเป็นภาพของแม่ออกัสและเวียพี่สาวที่มักจะหัวเราะทุกครั้งที่คุยเรื่องพยาบาลคนนี้ภาพที่2เป็นภาพโรงพยาบาลสถานที่ทำงานของพยาบาลจอมตดภาพที่3คือแขนล่ำๆของพยาบาลจอมตดที่กดตัวแม่ของออกัสเอาไว้กับเตียงไม่ให้วิ่งตามพยาบาลอีกคนที่อุ้มตัวออกัสออกไปหลังคลอดภาพที่4หลังหมอทำคลอดออกัสเขาก็ตกใจจนเป็นลมพยาบาลจอมตดก็เลยใช้เท้าเขี่ยเพื่อปลุกหมอให้ตื่นและภาพสุดท้ายภาพตดภาพนี้ยืนยันชัดเจนนี่คือพยาบาลจอมตดของแท้เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นข้อนี้คือพยาบาลจอมตดนั่นเองนะครับคะแนนหลังจากที่ผ่าน3เกมของเราไปนะครับน้องวินเนอร์11น้องปุ่น9และน้องนิตา5คะแนนยังมีโอกาสที่จะพลิกไปพลิกมาได้อยู่ในเกมสุดท้ายย้ำอีกรอบน้องๆวางแผนการถามตอบการคิดดีๆว่าจะทำอะไรช่วงไหนเพื่อคะแนนของเรานะครับเกมต่อไปเกมที่4 Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบคำถามข้อนี้นะครับมาจากคนต้นแบบของเราไปดูกติกาครับ
3: Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบเกมนี้คนต้นแบบได้เลือกคำตอบเอาไว้แล้ว1คำตอบผู้แข่งขันจะตั้งคำถามใช่หรือไม่เพื่อหาคำตอบนั้นให้เจอมีโอกาสถามคนละ3ครั้งถ้าพิธีกรตอบว่าใช่รับคะแนนสะสมเพิ่มครั้งละ3คะแนนแต่ถ้ากดปุ่มไฟเพื่อตอบผิดคะแนนสะสมที่มีจะถูกลบ3คะแนนตอบถูกจะได้10คะแนนและเกมจบทันทีและตอนนี้ครูเงาะก็เตรียมโจทย์ข้อสุดท้ายเอาไว้ให้เด็กๆแล้วล่ะครับ
4: มาถึงเกมสุดท้ายกันแล้วนะคะเกมนี้นะคะครูแอบบอกนะว่าคำตอบของครูใบ้นิดนึงมันเป็นวัตถุค่ะซึ่งต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าในหนังสือเล่มนี้มันก็มีวัตถุอยู่หลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะคะลองทายกันดูค่ะว่าวัตถุที่ครูหมายถึงคืออะไร
1: เกมนี้จะวัดสกิลแฮกเกอร์ในตัวน้องๆกันนะครับน้องๆเนี่ยต้องตั้งคำถามมาถามพี่ให้พี่ตอบว่าใช่หรือไม่จากกว้างไปแคบเพื่อแฮกคำตอบมาให้ได้นะครับแต่การถามเนี่ยก็ต้องถามแบบคิดเยอะนิดนึงไม่ให้เพื่อนเนี่ยรู้คำตอบของเราด้วยลำดับการถามก็จะเป็นไปตามลำดับโพเดียมที่จับสลากไว้เหมือนเดิมคือไล่จากน้องปุ่นน้องวินเนอร์และน้องนิตานะครับเอาละครับนี่คือเกมที่4ของเรา Quiz Hacker ถามเป็นเห็นคำตอบครับคำปริศนาที่ครูเงาะเลือกไว้ในข้อนี้คือวัตถุครับน้องๆลองนึกดูนะครับว่าฉากต่างๆในเรื่องนี้เนี่ยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีวัตถุอะไรมีสิ่งของอะไรของใครบ้างลองลิสต์ไว้ก่อนในกระดาน
3: คุณผู้ชมครับวัตถุที่ครูง้อเลือก

0: ้เป็นโจทย์ก็คือตุ๊กตาบาบูตุ๊กตาสุดที่รักของออกัสนั่นเองครับตุ๊กตาตัวนี้อยู่ในฉากสำคัญที่ทำให้เราเห็นการเติบโตของออกัสด้วยมาดูกันครับว่าใครจะนึกถึงคำตอบนี้ได้เป็นคนแรก
1: ตอนนี้น้องๆก็ได้ลิสต์กันไว้บ้างแล้วนะครับว่าในเรื่องนี้ในเล่มนี้เนี่ยมีวัตถุหรือว่าสิ่งของอะไรบ้างนะครับคำถามของข้อนี้มาครับง่ายๆเลยครับสิ่งนี้คืออะไรน้องปุณครับขอคำถามครับ
2: สิ่งของนี้เกี่ยวข้องกับออกัสใช่หรือไม่ครับ
1: ใช่ครับบวก3คะแนนน้องปุณครับขอคำถามจากน้องวินเนอร์ครับ
3: สิ่งของนี้เป็นของแข็งใช่หรือไม
1: ่ครับใช่ครับบวก3คะแนนน้องวินเนอร์ครับพี่อธิบายขยายความเพิ่มเติมนะครับในคำว่าของแข็งถ้าแบ่งตามสถานะตามหลักวิทยาศาสตร์ที่มันมีของแข็งของเหลวและแก๊สสิ่งของนี้เป็นของแข็งอันนี้อธิบายเพื่อความเคลียร์กันนะครับโอเคไปต่อนะฮะขอคำถามจากน้องนิตาครับ
4: สิ่งของนี้ออกัสเป็นเจ้าของใช่หรือไม่
1: ใช่ครับบวก3น้องนิตาครับครบการถามพี่แล้ว1รอบมีใครอยากกดปุ่มลองตอบดูไหมครับเพื่อลุ้นเข้ารอบรองชนะเลิศซึ่งเราจะมีเพียงแค่2คนจาก3คนในรอบนี้นะครับยังไม่มีใครตอบนะงั้นพี่ใบให้เพิ่มนะครับคำใบ้จากรายการคือเกี่ยวกับการไปค่ายขอคำถามจากน้องบุญครับ
2: ออกัสเคยใช้มันที่ค่ายใช่หรือไม่ครับ
1: ไม่ครับออกัสไม่เคยใช้สิ่งนี้ที่ค่ายครับน้องวินเนอร์ครับ
3: สิ่งของนี้อยู่ในห้องของออกัสใช่หรือไม
1: ่ใช่ครับบวก3น้องวินเนอร์ครับน้องนิตาครับขอคำถามครับ
4: สิ่งนี้ออกัสไม่ได้เอาไปค่ายใช่หรือไม่
1: ใช่ครับสิ่งนี้ออกัสไม่ได้เอาไปค่ายครบรอบที่2เมื่อกี้บวก3น้องนิตานะครับทำให้คะแนนตอนนี้สูสีมากๆนะครับน้องนิตา11น้องปุณ12น้องวินเนอร์17มีใครอยากลองตอบไหมครับเพื่อลุ้น10คะแนนถ้าผิดลบ3แต่ไปกันต่อเฮ้ยนิตาเฮ้ยกดกันหมดเลยตอนนี้วินเนอร์มั่นใจแล้วลูก
3: 99.99% ครับ
1: 99.99% น้องนิตามั่นใจไหมลูก
4: 97%
1: มันหายไปไหน 3% ลูก
4: ก็นิดนึง
1: นิดนึงเผื่อไว้น้องปุณล่ะครับ
2: ก็พอมั่นใจได้คร
1: ับ พอมั่นใจได้อยู่นะมาลุ้นกันว่าจะมีใครบวก10หรือลบ3แล้วไปต่อขอดูคำตอบครับเปิดเลยครับน้องนิตากับน้องวินเนอร์ตอบว่าบาบูนะครับน้องปุณตอบว่าเกม Xbox เอาถามคนที่ไม่เหมือนเพื่อนก่อนทำไมถึงเป็น Xbox ครับ
2: เพราะว่าบาบูเป็นของนุ่งเขาเป็นตุ๊กตาครับแล้วพี่เขาบอกว่าเป็นของแข็งผมก็เลยตอบเกม Xbox
1: น้องวินเนอร์ครับทำไมเป็นบาบูครับ
3: มันเกี่ยวกับค่ายแล้วออกัสไม่ได้เอาไปใช่ไหมครับแล้วมันของแข็งคือตอนนั้นออกัสจะเอาไปแต่แล้วออกัสก็คิดว่าไม่เอาไปแล้วก็วางไว้บนเตียงฝากจดหมายให้แม่ได้เอาไปก่อนแล้วก็คือมันอยู่ในปกติมันอยู่ในตู้เสื้อผ้าของออกัสครับ
1: ครับ
3: ก็คืออยู่ในห้องของออกัสครับ
1: โอเคแต่เมื่อกี้น้องปุณเขาเถียงว่าบาบูมันเป็นของนุ่มไม่ใช่ของแข็งนะ
4: ก็เป็นสถานะเป็นของแข็งค่ะไม่งั้นมันคงไม่ใช่ของเหลวหรือแก๊ส
1: ถ้าพูดเป็นสถานะมันคือของแข็ง
4: แต่ว่ามันนุ่ม
1: แต่ว่ามันนุ่มเพราะว่ามันไม่ใช่ของเหลวหรือแก๊สอ๋ออันน้องนิตามีอะไรอยากจะขยายความจากวินเนอร์ไหมครับว่าทำไมเป็นบาบูครับ
4: เหมือนกันเลยค่ะ
1: เหมือนกันเลยเหรอครับมีช้อยอื่นไม่เห็นเราจดเต็มกระดานเลยตอนนี
4: ้ตัดออกได้หมดแล้วค่ะเหลืออันนี้อันเดียว
1: เหลืออันนี้อันเดียวนะครับโอเคเอามาลุ้นกันนะน้องปุณนะว่าบาบูหรือ Xbox จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับหรือไม่มีใครถูกเลยเพราะว่าถ้าไม่ถูกเลยเนี่ยก็คือลบ3กันหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาถามกันต่อนะแต่ถ้ามีคนตอบถูกบวก10คะแนนใครตอบผิดล

0: 3แล้วเกมจบมาลุ้นกันนะครับคำตอบของข้อนี้ครับสิ่งนี้คืออะไรเฉลยคือบาบูถูกต้อง ตุ๊กตาบาบูนั่นเองนะครับ
1: ครูรักตุ๊กตาตัวนี้เพราะว่ามันคือสัญลักษณ์ของการเติบโตของออกัสเพราะว่าก่อนหน้านี้ตุ๊กตาเจ้าตัวหมีน้อยจมูกดำตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนเซฟโซนเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยของออกัสจนกระทั่งวันหนึ่งเป็นฉากที่ทำให้เห็นถึงการเติบโตของออกัสนั่นก็คือตอนที่เขาอ่ะกำลังจะไปเข้าค่ายแล้วเขาอ่ะก็แพ็คเจ้าบาบูเนี่ยเข้าไปในกระเป๋าเดินทางด้วยซึ่งแอบซ่อนไว้อยู่ข้างในเลยนะแบบไม่ให้เพื่อนร้องไงว่าฉันยังติดตุ๊กตาอยู่แต่แล้วค่ะความแข็งแกร่งความกล้าหาญแล้วก็มิตรภาพที่เขามีในปัจจุบันในวันนี้มันทำให้เขาตัดสินใจเอาเจ้าน้องบาบูเนี่ยวางไว้บนเตียงแถมมีโน้ตเล็กๆติดไว้ด้วยเพื่อให้คุณแม่แล้วบอกแม่ว่าวันนี้ผมสามารถไปโดยที่ไม่ต้องมีบาบูได้แล้วนะผมฝากบาบูไว้ตรงนี้เผื่อแม่คิดถึงผมก็เอาบาบูมากอดจะได้นึกถึงผมซึ่งนะโหคุณแม่เขาก็แบบแม่จะกอดทุกวันเลยที่หนูไม่อยู่ตรงนี้แต่มันไม่ใช่แค่การสละตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้มันเป็นการสละคำว่ากลัวของเขาออกไปจนทำให้เขาเห็นว่าวันนี้เขากล้าที่จะไปเผชิญแล้วนะเขากล้าที่จะเดินสู่โลกไปอยู่ในสังคมของเขามันคือสัญลักษณ์ของคำว่าเติบโตของออกัสค่ะ
0: เท่ากับว่าน้องนิตาและน้องวินเนอร์นะครับบวกคนละ10คะแนนนะครับส่วนน้องปุณลบ3นะครับไม่เป็นไรนะครับทำให้คะแนนของเราตอนนี้นะครับคนที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับน้องวินเนอร์และน้องนิตาดีใจกับน้องๆทั้งสองคนด้วยนะครับแต่ว่าน้องปุณสุดยอดมากเก่งมากแล้วนะลูกนะโอ้มันสูสีพลิกไปพลิกมาถ้าคุณผู้ชมได้ดูตั้งแต่ต้นรายการนะครับจะเห็นว่าวันนี้เราทั้ง4เกมเนี่ยคือทุกคนพี่พูดแล้วยังขนลุกอ่ะคือผลัดกันขึ้นนำอ่ะใช่ไหมรอบแรกนิตานำสักพักหนึ่งปุณนำสักพักวินเนอร์นำสักพักมีการสลับโอ้โหคือ3คนนี้ขับเคี่ยวกันแบบสุดๆเลยเนาะเอายินดีกับน้องทั้งสองคนด้วยนะครับน้องปุณครับมีอะไรอยากจะฝากทั้งสองคนเป็นตัวแทนของเราไปสู่รอบต่อไป
2: สู้ๆนะครับ
0: สุดยอดพี่ก็อยากให้กำลังใจน้องปุณเหมือนกันสู้ๆนะครับเก่งมากแล้ว
2: ขอบคุณครับ
0: วันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนนะครับที่มาร่วมรายการกันนะครับแล้วเดี๋ยวลุ้นกันต่อในรอบรองชนะเลิศนะครับว่าทั้งสองคนจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนและใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของท้าให้อ่านบุ๊กแบทเทิลวันนี้ขอบคุณน้องๆทั้ง3คนมากครับขอบคุณครับ
2: ก็เสียดายครับก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้คิดให้ดีว่าตุ๊กตามันก็เป็นของแข็งครับก็เพื่อนๆที่เหลือที่ผ่านก็เราก็สู้ๆพิชิตรอบสุดท้ายให้ได้นะครับผมก็ทำเต็มที่แล้วนะคะ
3: เฉียดฉิวมากเลยค่ะแต่ว่าตอนนั้นหนูตามปุณอยู่1คะแนนแล้วก็คือถ้าเกิดปุณตอบถูกปุณก็คือจะได้22หนูก็จะได้21จะอ่านให้เยอะๆเก็บรายละเอียดแล้วก็มาสู้ค่ะ
4: ก็รู้สึกดีใจที่ได้เข้ารอบต่อไปครับรอบต่อไปจะอ่านให้เยอะๆแล้วก็เต็มที่ครับ
5: สัปดาห์หน้าเปิดโลกการอ่านไปกับพี่หอยและหนังสือ50บุคคลผู้เปลี่ยนแปลงโลก
6: ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเกี่ยวกับความรู้รอบตัวนะฮะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์คิดค้นที่มีอะไรที่มีผลกับโลกใบนี้เลยครับแล้วก็มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราอ่านแล้วมันมีภาพแล้วมันมีทำให้เราได้จินตนาการเราไปเลยได้เลยว่าเขาพูดถึงเรื่องอะไรเราเลยมีความอยากอ่านสื่อเล่มนี้ครับ
5: ชวนอ่านแล้วมาตอบคำถามไปด้วยกันนะครับ
7: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
8: น้ำยังคงท่วมสูง
9: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
7: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
10: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
11: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
7: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
12: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการ

0: วิจารณ์จะอยู่ด้านนอก
1: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
2: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
3: กลับมาลูกแก้แม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คนทั่วไปอาจทำงานแค่40-45ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สำหรับบางอาชีพอาจมีชั่วโมงการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห
1: ์เมื่อคืนลงเวรบ่ายมาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่ออีก
0: ชั่วโมงการทำงานหนักของอาชีพพยาบาลกลับมีรายละเอียดที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
2: เป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายวันจ้างวันละ840บาท
3: วิชาชีพพยาบาลที่ดูแลชีวิตคนรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
0: สามัญชนคนไทยวงจรชีวิตพยาบาลไทยวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
4: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เราเช็ค Google ว่าน้ำจะขึ้นจะลดเมื่อไหร่ทุกวันและทุกหลายๆชั่วโมงดูตลอดเวลา
1: ขออย่างเดียวว่าฝนจะเติมลงมามากแล้วก็น้ำทะเลนะฮะมันหนุนด้วยเราเจอทั้งน้ำเหนือน้ำหนุนนะแล้วน้ำจากฝนอีกมันก็เลยหนัก
2: ด้วยความช่วยเหลือเหรอเราออกมาหากินเอง

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับสู่ข่าวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพ์พิมลปัญญานะค่ะ
1: และดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
0: คุณผู้ชมคะถ้ามาดูปริมาณน้ำนะคะทั้งน้ำเหนือที่ระบายลงมาสู่เส้นทางหลักก็คือผ่านลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนนี้ก็ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติทีนี้ฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็วิกฤตเหมือนกันนะคะและหลังจากนี้ก็ยังต้องมารับมือกับคำเตือนฝนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้ด้วยแล้วก็ยังมีการบริหารจัดการน้ำที่ตอนนี้ต้องจับตาเพราะว่าเริ่มเห็นเค้าลางของความไม่พอใจของประชาชนในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะ
1: ค่ะต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสารพัดน้ำนะคุณผู้ชมน้ำเหนือน้ำสะสมแนวโน้มฝนตกหนักและลอกใหม่ทำให้น้ำในคลองหลักๆแล้วก็ประตูระบายน้ำกลายเป็นจุดเผชิญหน้าระหว่างชาวบ้านแต่ละพื้นที่ที่ต่างได้รับความเดือดร้อนจนเป็นความตึงเครียดนะคะคุณผู้ชมซึ่งถ้าจะไปดูพื้นที่แนวต่างๆจุดหลักๆทั้งรอยต่อของนครนายกกับปทุมธานีปทุมธานีกับกรุงเทพและก็ทางฉะเชิงเทรารวมไปถึงปราจีนบุรีเพื่อให้น้ำเนี่ยค่ะมุ่งหน้าไปสู่แม่น้ำบางปะกงนะคะ
0: คือตอนนี้ค่ะปัญหามันยังค่อนข้างมากอยู่นะคะอย่างพื้นที่องครักษ์ของนครนายกเองกลายเป็นจุดรับน้ำหลักหลังจากที่มีการเร่งระบายมาจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วก็ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมค่ะถูกท่วมขังไปแล้วเนี่ยมากกว่า 20,000 ไร่ทีเดียวแล้วก็ขังมานานประมาณ2สัปดาห์ชาวองครักษ์ก็มีการรวมตัวกันเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ำคลอง12สิ่งที่ต้องการก็คือต้องการให้ผลักมวลน้ำเนี่ยออกไปนะคะน้ำออกไปซึ่งน้ำจะเข้าไปทางหนองเสือกับธัญบุรีของปทุมธานีทางนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยโอเคเหมือนกันใช่ไหมคะปัจจุบันน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ก็อยู่ในเกณฑ์วิกฤตอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันก็ยังต้องมาดูกันต่อด้วยว่าปลายทางของน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำไปจริงมันยังจะรองรับกันได้อีกไหมเพราะว่ามันอาจจะมีการระบายต่อเนื่องแล้วส่งผลไปนู่นค่ะสายไหมกรุงเทพมหานครด้วย
1: ค่ะสายไหมกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะบางจุดยังมีน้ำท่วมขังแต่ถ้าจะไปดูชาวบ้านฝั่งลำลูกกาปทุมธานีเนี่ยค่ะประสบปัญหาน้ำท่วมขังยาวนานหลายวันค่ะคุณผู้ชมน้ำท่วมขังก็เริ่มเน่าเสียแล้วก็น้ำเนี่ยระบายไปฝั่งตะวันออกไม่ได้นะคะเกิดกระแสกดดันบริเวณประตูระบายน้ำคลองพระยาสุเรนแล้วก็ประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้เพื่อให้ทางกรุงเทพมหานครยอมเปิดประตูระบายน้ำเปิดเพื่อช่วยแบ่งเบาน้ำจากฝั่งปทุมธานีเข้ามาบ้างนะคะท่ามกลางความกังวลของชาวบ้านฝั่งเขตสายไหมที่น้ำเนี่ยถ้าหากว่าเปิดมาเนี่ยระดับน้ำมันก็อาจจะสูงขึ้นอีก
0: ค่ะพอไปกดดันกันอยู่บริเวณประตูระบายน้ำเนี่ยค่ะการพิจารณาจะจัดการเปิดปิดเนี่ยถ้าให้ท้องถิ่นทำเองนะคะก็มีความกังวลบอกว่าอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าที่จะทำให้น้ำท่วมขยายวงออกไปในพื้นที่อื่นๆอีกแล้วน้ำปลายทางถ้ามันยังสูงการเปิดประตูระบายน้ำก็ไม่มีประโยชน์นะคะมันหมายความว่าน้ำก็อาจจะออกระบายได้ช้าหรืออาจจะมีความเสี่ยงที่น้ำจะไหลย้อนกลับเข้าไปในพื้นที่ด้วยซ้ำไปมีข้อเสนอจากฝ่ายวิชาการที่ออกมาเตือนให้รัฐบาลแล้วก็หน่วยงานส่วนกลางเนี่ยเข้าไปดูภาพรวมทั้งหมดค่ะอย่าปล่อยให้ท้องถิ่นเป็นผู้ตัดสินใจนะคะ
1: ค่ะท่ามกลางการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าเตือนให้รับมือกับอากาศแปรปรวนในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงนะคะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้วันที่5ตุลาคมค่ะพื้นที่เสี่ยงอยู่ในแนวด้านตะวันตกของประเทศก็อาจจะมีผลทำให้น้ำที่ยังท่วมเนี่ยค่ะอาจจะมีระดับเพิ่มขึ้นได้ยังไม่หมดเท่านี้นะคะช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยค่ะสุดสัปดาห์หน้าวันที่10ถึงวันที่11ตุลาคมจะต้องรับมือกับฝนอีกระลอกด้วยนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเนี่ยค่ะพอฟังคำเตือนแบบนี้ก็มีความกังวลใจเพิ่มขึ้นอีกนะคะ
0: ค่ะขณะเดียวกันวันนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปที่ปทุมธานีไปสั่งการเร่งระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมือน้ำที่จะมาจากทางนครนายกนะคะแล้วก็นัดประชุมหน่วยงานในพื้นที่ภาคกลางบริหารจัดการน้ำทั้งระบบซึ่งน้ำตอนนี้ในปทุมธานียังถือว่ามีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดโดยเฉพาะริมคลองนะคะเราจะไปติดตามกับคุณธนนชัยคุณสิงห์รายงานสดจากคลองรังสิตปทุมธานีค่ะคุณธนนชัยเชิญค่ะ
2: คุณพิมพ์มนคุณสิริมาครับปริมาณน้ำที่ท่วมขังในชุมชนริมคลองรังสิตนะครับบางพื้นที่เริ่มเน่าเสียครับชาวบ้านเรียกร้องให้เร่งผลักดันมวลน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยเร็วนะครับเพราะว่าความกังวลใจขณะนี้ก็คือสถานการณ์น้ำเหนือน้ำจากฝั่งจังหวัดนครนายกรวมไปถึงปริมาณฝนที่จะตกในพื้นที่นะครับอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงไปมากกว่านี้หรือไม่ครับ เครื่องสูบน้ำซิ่งจำนวน5ตัวนะครับผัดเปลี่ยนกันเดินเครื่องเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่ริมคลองรังสิตครับรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครรังสิตนะครับได้นำรถแบ็คโฮมาขนบิ๊กแบ็คครับเพื่อทำแนวคันกั้นน้ำจำนวน2ชั้นตลอดแนวชุมชนนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่กำลังเร่งป้องกันนะครับมวลน้ำที่อาจจะสูงขึ้นหลังจากมีรายงานข่าวว่ามวลน้ำจากอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกครับจะไหลเข้าพื้นที่เพิ่มเติมเพื่อไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาผลกระทบที่เกิดขึ้นขณะนี้คงหนีไม่พ้นพื้นที่ชุมชนริมคลองรังสิตนะครับที่ยังใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากครับแม้ประชาชนส่วนใหญ่จะออกมาใช้ชีวิตรถสามารถสัญจรได้นะครับแต่การค้าขายซบเซาครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เรียบคลองรังสิตยอมรับนะครับว่าผลกระทบลากยาวมาตั้งแต่วันที่25กันยายนครับปัจจุบันยังคงกังวลสถานการณ์น้ำเหนือน้ำจากฝั่งจังหวัดนครนายกรวมไปถึงปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นครับจึงต้องการให้ภาครัฐบริหารจัดการน้ำเพื่อลดผลกระทบของประชาชนครับ
3: ก็คือเรื่องของการกินเป็นอยู่มันก็จะลำบากสัญจรไปมาก็ลำบากค้าขายก็ค่อนข้างลำบากเลยแหละเพราะว่าน้ำท่วมอยู
4: ่กังวลน้ำเหนือกังวลน้ำนครนายกไหมที่เขาจะปล่อยไปลงมาเพิ่ม
3: อ๋อเป็นกังวลมากเลยค่ะเพราะว่าบ้านอยู่ติดคลอง
2: ขณะที่วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีครับติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นนะครับและพบว่าปริมาณน้ำส่วนใหญ่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกนะครับส่วนน้ำเหนือยังคงทรงตัวครับปัจจุบันจังหวัดนครนายกได้สนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กหรือเครื่องซิ่งครับเข้าไปเสริมทำงานในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนในชุมชนต่างๆส่วนประตูระบายน้ำแห่งนี้ยังได้สั่งการนะครับให้เร่งเครื่องเต็มกำลังซึ่งสามารถผันน้ำได้ในปริมาณ84ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับส่วนกรณีที่เกิดปัญหาน้ำท่วมในอำเภอองคลักษ์และต้องการให้ระบายน้ำมาทางปทุมธานีนั้นนะครับรัฐบาลจะมีการนัดประชุมหน่วยงานในพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดนะครับเพื่อร่วมกันกำหนดการทำงานร่วมกันควบคู่กับการออกมาตรการเยียวยาประชาชนครับหากน้ำรถจะต้องเร่งดำเนินการได้ทันที
5: ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือวันนี้เรารู้อยู่แล้วเราถึงต้องมาเตรียมพร้อมวันที่ลงพื้นที่วันนี้คือต้องมาเตรียมพร้อมล่วงหน้าแล้วก็ต้องมาเตรียมแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ช่วงสั้นๆนี้ด้วยเมื่อกี้ก็ได้คำแนะนำจากท่านนายกอบจผมคิดว่าเดี๋ยวผมในฐานะที่ดูว่าประมาณก็คงต้องพยายามช่วยสนับสนุนด้วยเพราะว่าคลองรังสิตเนี่ยเป็นคลองที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นคลองสายสำคัญที่จะส่งน้ำลงแม่น้ำเจ้าพยาเพื่อไม่ให้น้ำมันไปอัดแล้วประชาชนที่อยู่ตั้งแต่รอยต่อเนี่ยถูกกระทบมากนะครับก็ยังไงเดี๋ยววันนี้ต้องเร่งบริหารจัดการนะครับให้ประชาชนถูกกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ท่านนายกกำชับเรื่องเยียวยาซึ่งเดี๋ยวท่านผู้ว่าคงต้องรีบไปประสานงานนะครับน้ำลดเมื่อไหร่เราต้องรีบเยียวยาประชาชนนะครับ
2: ด้านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานียอมรับนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดปทุมธานีขณะนี้ยังคงน่าเป็นห่วงครับปริมาณน้ำในคลองรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียงอยู่ในระดับที่หนาแน่นครับไม่สามารถรองรับน้ำเพิ่มเติมได้อีกแล้วครับน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนรวมไปถึงหมู่บ้านต่างๆเริ่มกลายเป็นน้ำเน่าเสียนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งเจรจากับพื้นที่ใกล้เคียงทั้งจังหวัดนครนายกรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการน้ำร่วมกัน
6: ตอนนี้ผมพูดได้เลยว่าในพื้นที่ปทุมธานีเนี่ยนะฮะคูคตลาดสวายลำสามแก้วหรือทั้งหมดเนี่ยแม้แต่หนองเสือเนี่ยมันรับไม่ได้แล้วอ่ะนะไปทางไหนมันก็เต็มไปหมดสูบจากบ้านออกมาหมู่บ้านออกมาเข้าคลองคลองมันก็ล้นอีกเพราะมันเท่ามันก็วนอ่ะเป็นการวนที่เดียวคือต้องระบายออกในจุดที่เราอยู่เนี่ยให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดนะฮะอันนี้ก็ต้องเรียนให้ทราบ
2: สำหรับภาพรวมการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะครับขณะนี้จะต้องเร่งบูรณาการทำงานร่วมกันในจังหวัดภาคกลางนะครับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้หน่วยงานท้องถิ่นนะครับเร่งสื่อสารข้อมูลตามสถานการณ์จริงให้กับประชาชนได้รับทราบนะครับและแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนหากจะต้องมีการระบายน้ำนะครับควบคู่กับการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ที่ท่วมขังครับและเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองนะครับใช้รองรับกรณีเกิด

0: การน้ำยังไม่น่าไว้วางใจนะคะนายกรัฐมนตรีสั่งเตรียมพร้อมแผนเผชิญเหตุค่ะรับมือกับน้ำท่วมระลอกใหม่ย้ำ4ข้อนะคะเร่งฟื้นฟูเยียวยาพื้นที่น้ำท่วมในขณะเดียวกันต้องเฝ้าจับตาฝนระลอกใหม่ด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมนายกเน้นย้ำ4ข้อในเรื่องของการบริหารจัดการอุทกภัยนั่นก็คือเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชน 2. ฟื้นฟูพื้นที่น้ำที่ลดแล้วให้กลับสู่สภาวะปกติเร่งระบายน้ำกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลแล้วก็ 3. เร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคและสุดท้ายค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมการรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นพร้อมกับกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประเมินแนวโน้มหรือว่าคาดการณ์ว่าจะเกิดภัยพิจารณาประกาศเขตสาธารณภัยโดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยพร้อมกับพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดนายอนุทินระบุว่าสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงจึงต้องอัปเดตสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดพร้อมให้หน่วยงานประสานงานกับแม่ทัพภาคที่4และทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมอพยพให้เรียบร้อย
1: ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ได้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
2: ทางผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนางสาวสิริธรสมสุวรรณก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังเร่งสำรวจความเสียหายและจัดทำบัญชีผู้ได้รับผลกระทบน้ำท่วมซึ่งจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหรือว่ากชพอเพื่อที่จะใช้เงินในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะค่าใช้จ่ายที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นของเงินทดรองราชการก็ยกตัวอย่างค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านพักที่เป็นที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทเป็นเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับอาชีพหลักที่หาเลี้ยงครอบครัวช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 13,500 บาท
0: ส่วนกรณีผู้บาดเจ็บสาหัสนอนโรงพยาบาล3วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือ 5,000 บาทหากได้รับบาดเจ็บถึงพิการช่วยเหลือ 16,600 บาทขณะที่ยอดผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาของผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่65จังหวัดซึ่งรวมถึง50เขตในพื้นที่กรุงเทพด้วยเบื้องต้นก็พบว่ามีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้ว 851,547 คนโดยคนกรุงเทพมากที่สุด 371,700175คน
2: ภารกิจของนายกรัฐมนตรีหลังจากที่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับที่ประชุมของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะก็พบว่านายกไปปรากฏตัวร่วมอวยพรวันเกิดคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะ
3: เป็นนายกเองเอาจนเบื่อ
4: เบื่อแล้ว
3: เป็นอีกสองสมัยก็พอ
2: นี่เป็นภาพในช่วงระหว่างที่คุณอนุทินไปร่วมงานอวยพรวันเกิดคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอายุครบ68ปีนะคะปีนี้จัดงานวันเกิดที่สนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์มีพิธีประกำช้างซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดของตระกูลชิดชอบหลังจากพิธีประกำช้างแล้วนายเนวินก็ผูกข้อไม้ข้อมือให้นายอนุทินอวยพรบอกว่าให้เป็นนายกอีกจนกว่าจะเบื่อก่อนจะบอกว่าเป็นอีก2สมัยก็พอนายอนุทินตอบว่าเบื่อแล้วเยอะไปหรือเปล่านอกจากนายกอนุทินแล้วนะคะก็มี

0: มนตรีอีกหลายคนอย่างเช่นนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะแล้วก็คุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ไปร่วมพิธีประกรรมช้างด้วยพร้อมกับอวยพรวันเกิดนายเนวินปีนี้จัดงานกันแบบเรียบง่ายเฉพาะคนในครอบครัวคนสนิทไม่ได้อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพค่ะ
1: ติดตามผลกระทบน้ำท่วมกันต่อนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกถือว่าบางจุดระดับน้ำยังวิกฤตอยู่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปสำรวจก็พบนะคะว่าจากที่เคยเป็นสวนต้นไม้ตอนนี้มีแต่น้ำเต็มพื้นที่นะคะเกษตรกรบางคนถึงกับน้ำตาซึมเพราะว่าหมดเนื้อหมดตัวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาทางระบายน้ำออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะคะติดตามกับคุณเจษดาต้นจำปารายงานจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะคุณเจษดาเชิญค่ะ
2: ครับคุณศิริมาคุณพิมพิมลครับนอกจากพื้นที่เกษตรที่ถูกน้ำท่วมแล้วบ้านเรือนของประชาชนตอนนี้หลายๆจุดเองก็ถูกน้ำท่วมเป็นวงกว้างการช่วยเหลือนั้นเข้าถึงยากลำบากนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังตอนนี้ก็เป็นทีมของผู้นำชุมชนนะครับที่ต้องนำเรือนำของอุปโภคบริโภคไปให้บ้านของชาวบ้านที่อยู่ลึกเข้าไปในหมู่บ้านที่การช่วยเหลือเข้าถึงยากครับซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับซึ่งตอนนี้ที่เกษตรของเขาเองก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากครับนี่เป็นสภาพต้นไม้ที่จมน้ำมาแล้ว6วันนะครับทั้งหมดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นไม้ประดับรวมๆกันกว่า 30,000 ต้นเจ้าของบอกนะครับว่าเตรียมไว้สำหรับส่งขายในต้นเดือนหน้าแต่พอถูกน้ำหลากเข้าท่วมและท่วมนานแบบนี้เท่ากับว่ารายได้ที่คิดว่าจะได้หายไปกว่า 200,000 บาทครับนี่ยังไม่รวมต้นทุนอื่นๆซึ่งเจ้าของสวนหลายคนนะครับบอกนะครับว่าน้ำท่วมครั้งนี้สำหรับเขาผลกระทบรุนแรงกว่าปี2554ชนิดที่มองไม่เห็นหนทางที่จะฟื้นตัวฟื้นอาชีพครับ
3: คิดว่าจะเอาเงินไหนลงทุนครับที่นี่พอหลังจาก
4: ก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยมันตันนะก็ไม่รู้จะหายังไง
3: อย่างค่าเช่าที่ตอนนี้เจ้าของที่เขายังไงบ้างครับ
4: ก็ต้องจ่ายเขาทุกปีนะปีละ15,000ไม่มีการว่าไม่จ่ายเมื่อปี54น้ำท่วมก็ต้องจ่ายแล้วต้องจ่ายคือต้องจ่ายอย่างเดียว
3: เพราะว่าปีนี้นอกจากจะต้องหาเงินมาลงทุนใหม่ยังต้องหาเงินจ่ายค่าเช
4: ่
3: า
4: ใช่ใช่จ่ายค่าเช่าที่ด้วย
3: ถือว่าหนักเลยเนาะ
4: หนักมากเลยแล้วมันท่วมฝ่ามันจะแห้งก็เป็นเดือนนะเมื่อปี54นี่เดือนกว่ากว่าจะแห้งที่จะทำงานได้ปีนี้ก็คงจะนานกว่าเพราะมันเยอะกว่าเนาะ
2: จากภาพมุมสูงจะเห็นนะครับว่าบริเวณนี้ซึ่งเคยเป็นพื้นที่เพาะปลูกดอกไม้ประดับตอนนี้ถูกน้ำไหลเข้าท่วมเป็นวงกว้างมีข้อมูลว่ามีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 2,000 คนคาดการพื้นที่เสียหายไว้ประมาณ 20,000 ไร่ในพื้นที่3ตำบลคือคลองใหญ่บางปรากฏและโพแทนทีมข่าวเข้าไปสำรวจชุมชนบางปรากฏพบว่าบางจุดน้ำยังสูงระดับหัวเข่าชาวบ้านบอกว่าหนักกว่าปี2554เพราะท่วมสูงและขังนานมวลน้ำหลากลึกเข้าไปถึงหมู่บ้านโพแทนซึ่งปีนี้รับน้ำทั้งหมดจากอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีแม่น้ำนครนายกรวมไปถึงปริมาณฝนที่สะสม
5: ก็หมู่บ้านบางปรากฏที่นี่น้ำที่จะไหลมาก็จะมาจากทางสระบุรี
6: โพแทน
5: ที่จะมาโพแทนที่จะมาปกติมาผ่านมาก็จะผ่านไปได้เลยปีนี้น้ำเขื่อนปล่อยมาเยอะแล้วมีมรสุมก็เลยท่วมเยอะขึ้น
3: ถือว่าท่วมเยอะไหมคร
6: ับ เกินคาดคิดนะ
5: ครับ
2: สำหรับสถานการณ์น้ำในอำเภอองครักษ์วันนี้พบว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น 4-5 เซนติเมตรนายกอบต.องครักษ์ระบุว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีการเปิดพื้นที่เกาะกลางถนนรังสิตนครนายกเพื่อช่วยระบายน้ำจากพื้นที่บ้านนาโพแทนขณะที่ถนนหน้ามศว.องครักษ์ระดับน้ำท่วมสูงบางจุดต้องใช้รถยกสูงในการสัญจร อีกประเด็นที่สำคัญตอนนี้ชาวบ้าน

0: ในพื้นที่เริ่มสะท้อนปัญหาเรื่องการระบายน้ำที่ไม่ทันกับปริมาณน้ำซึ่งอำเภอองครักษ์ต้องรับน้ำมาจากหลายทิศทางโดยเฉพาะการระบายลงแม่น้ำบางประกงที่ตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำบางประกงเองก็ยังสูงล่าสุดหลังมีความพยายามเจรจาวันนี้ในอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำคลอง13จำนวน2บานบานละ10เซนติเมตรแทนคลอง12หลังชาวบ้านออกมาเรียกร้องว่าจะช่วยให้การระบายน้ำทำได้ดีกว่าแต่ก็อาจจะยังไม่พอลดยอดน้ำในพื้นที่ซึ่งวันพรุ่งนี้คือวันที่5ตุลาคมมีรายงานว่าหน่วยงานท้องถิ่นจะเข้าร่วมหารือกับจังหวัดเพื่อวางแผนแนวทางการระบายน้ำในพื้นที่อีกครั้งครับคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนอยู่เนี่ยอยู่ในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่ครับถัดขึ้นไปก็คือตำบลบางปรากฏและตำบลโพแทนจุดบริเวณนี้เนี่ยเป็นจุดที่รองรับน้ำจากพื้นที่จังหวัดสระบุรีและก็แม่น้ำนครนายกนะครับซึ่งน้ำจากตรงนี้เนี่ยจะระบายผ่านถนนรังสิตนครนายกข้ามไปยังฝั่งมสวเพื่อที่จะระบายต่อไปครับนี่เป็นความหวังของชาวบ้านครับว่าหากการระบายน้ำสามารถเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้พื้นที่เกษตรและพื้นที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบตอนนี้จะลดลงครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณเจษดาค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคือมีหลายจุดนะคะที่ต้องเฝ้าระวังกันอย่างมากเลยที่นครสวรรค์ก็มีพื้นที่ลุ่มที่อยู่ในตำบลวัดไซที่เผชิญกับน้ำท่วมสูงนะคะเนื่องจากว่ามีเหตุการณ์คันดินป้องกันน้ำถูกกัดเซาะแล้วก็มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่าร้อยหลังคาเรือนด้วยค่ะปริมาณน้ำจากคลองขนมจีนนะคะคลองเส้นนี้เป็นคลองสาขาของแม่น้ำปิงหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์หลังจากคันดินกั้นน้ำเนี่ยถูกน้ำกัดเซาะชำรุดอยู่หลายจุดในการสำรวจเบื้องต้นพบว่ามีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่าร้อยหลังนะคะอยู่ในพื้นที่หมู่1หมู่7และหมู่12ตำบลวัดไซคาดว่าน้ำจะขยายวงออกไปอีกเจ้าหน้าที่มีการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มให้เฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งปริมาณฝนมวลน้ำเหนือที่อาจจะไหลหลากเข้ามาเพิ่มแล้วก็เตรียมแนวทางผันน้ำลงทุ่งระบายไปยังแม่น้ำปิงการช่วยเหลือก็คือมีการตั้งศูนย์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไซเตรียมความพร้อมจัดเตรียมกระสอบทรายอาหารน้ำดื่มและการช่วยเหลือขนย้ายกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ถ้ามีความจำเป็นค่ะที่จังหวัดลำปางค่ะสภาพของทางหลวงหมายเลข1ระหว่างบ้านสวนศักดิ์ไปยังบ้านห้วยทากหมู่3ตำบลบ้านหวดอำเภองาวมีต้นไม้ที่หักโค่นกีดขวางทางจราจรนะคะหลังจากที่มีพายุถล่มช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าไปเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรไปมาได้แต่เนื่องจากต้นไม้ล้มขวางถนนมีเป็นจำนวนมากและเป็นระยะทางยาวก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์เส้นทางก็มีคำเตือนถึงประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังส่วนความเสียหายอื่นนั้นทางฝ่ายปกครองกับท้องถิ่นอยู่ในระหว่างการสำรวจให้ความช่วยเหลือค่ะ
3: นอกจากวิกฤตน้ำทางภาคตะวันออกแล้วก็ลุ่มน้ำภาคกลางแล้วนะคะขณะนี้ยังไม่พ้นวิกฤตนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องค่ะและแม้จะตรึงการระบายไว้ที่อัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องเป็นวันที่3เนื่องจากต้องการลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนแต่ถ้าจะไปดูจากสถานการณ์น้ำแล้วก็ฟ้าฝนหลังจากนี้อาจจะต้องเพิ่มการระบายน้ำอีกค่ะความเสียหายในพื้นที่ชุมชนวัดไผ่ล้อมตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทเป็นพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะหลังจากที่ถูกน้ำไหลเข้าท่วมตั้งแต่30กันยายนที่ผ่านมาขณะนี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวค่ะอยู่ในระดับสูงประมาณ 1-2 เมตรประชาชนต้องอพยพขึ้นมาสร้างเพิงพักพิงชั่วคราวริมถนนคันคลองมหาราชกว่า750ครัวเรือนชาวบ้านอำเภอสัพยาสะท้อนความเดือดร้อนไปยังภาครัฐโดยเฉพาะการพิจารณาเพิ่มเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยเนื่องจากขณะนี้ราคาวัสดุก่อสร้างแพงขึ้นประกอบกับขาดรายได้และพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายทั้งหมด
2: ขยับมาดูที่อ่างทองนะคะมองเห็นสภาพบ้านเรือนริมแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่หมู่1ตำบลเทวราชอำเภอชัยโยถูกน้ำท่วมสูงจนถึงชั้น2มีผู้พิการที่อายุ86ปีอาศัยอยู่เพียงลำพังก็มีหน่วยงานที่นำไม้มาต่อเป็นนั่งร้านให้สูงขึ้นไปอีกกว่าเมตรครึ่งสำหรับให้เป็นที่นอนค่ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยสร้างสะพานไม้ชั่วคราวยกสูงเข้าตัวบ้านเพื่อให้สามารถเดินเข้าเดินออกแล้วก็ลำเลียงอาหารได้มีการระดมเครื่องจักรตอกเสาเข็มตลอดแนวริมน้ำเจ้าพระยาป้องกันการกัดเซาะตลิ่งแล้วก็กั้นน้ำไม่ให้เข้าท่วมชุมชนเพิ่มเติมนะคะและที่พระนครศรีอยุธยาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าเรือนครหลวงพระนครศรีอยุธยามหาราชบ้านแพรกและอำเภอภาชีไปประเมินความเสียหายเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำติดแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ตั้งข้อสังเกตถึงการระบายน้ำว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคือจาก 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขยับขึ้นมาเป็น 1,700 และ 1,800 ก่อนที่จะขึ้นไปมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเวลาสั้นๆค่ะการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแบบกระชั้นชิดก็มีผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำขยับขึ้นอย่างรวดเร็วบางจุดเพิ่มขึ้นเป็นเมตรชาวบ้านจึงขนย้ายทรัพย์สินกันไม่ทัน
4: มันระบายน้ำเร็วเกินไประ
5: บายน้ำเร็วเกินไปค
4: ่
5: ะ
4: ใช่จาก300เนี่ยจาก150เป็น300 300เป็น700 700เป็น 1,003 เป็น 1,005 1,007 1,008 2,000 เนี่ยซึ่งน้ำมันยังมาไม่ทันไรเลยมันขึ้นมาทีเดียวเป็นเมตร2เมตรอันนี้เป็นการระบายน้ำแบบไม่ได้เรื่องต้องโทษชนประทานเต็ม
3: และจากการประเมินสถานการณ์ต้องใช้เวลาอีกประมาณ10วันจึงจะเห็นแนวโน้มที่ชัดเจนโดยปัจจัยสำคัญอยู่ที่ปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มและน้ำจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาก็น่าจะสามารถปรับลดลงได้และก็ช่วยทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำทยอยลดลงตามลำดับค่ะ
2: ไปติดตามสถานการณ์ที่ปราจีนบุรีนะคะถึงแม้ว่าระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองเนี่ยเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ยังถือว่าน้ำท่วมสูงอยู่กระทบกับการเดินทางการใช้ชีวิตของประชาชนส่วนนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะมีการย้ำบอกว่าให้วางแผนระบายน้ำแล้วก็เตรียมเยียวยาผู้ประสบภัยที่เข้าเกณฑ์รายละ 9,000 บาทด้วยติดตามกับคุณรัตนกรโต้มัดรายงานสดจากปราจีนบุรีค่ะคุณรัตนกรเชิญค่ะ
6: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีหนักแค่ไหนคุณผู้ชมฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีได้เลยครับนายกรัฐมนตรีบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้ถือว่าจังหวัดปราจีนบุรีหนักที่สุดครับเพราะว่ามีการอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลถึง2แห่งด้วยกันและขณะนี้มวลน้ำเองนะครับก็กำลังไหลไปที่อำเภอบ้านสร้างเบื้องต้นได้สั่งให้เตรียมศูนย์อพยพเพื่อดูแลประชาชนอีกจุดหนึ่งแล้วครับคุณผู้ชมครับวันนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีครับโดยรับฟังปัญหาการดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดรองรับผู้ป่วยที่ต้องอพยพนะครับมาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรและก็โรงพยาบาลบ้านสร้างครับพร้อมเข้าไปให้กำลังใจผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามและก็ทีมแพทย์ที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยครับนายกยอมรับคุณผู้ชมครับว่าจังหวัดปราจีนบุรีถือเป็นจังหวัดที่น้ำท่วมหนักมากกว่าจังหวัดอื่นๆในช่วงนี้ครับถึงขั้นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต้องปิดรับผู้ป่วยซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ประจำจังหวัดครับต้องย้ายผู้ป่วยออกทั้งหมดไปตามสถานพยาบาลอื่นๆและโรงพยาบาลสนามครับซึ่งวันนี้ทีมแพทย์ก็มีการรายงานคุณผู้ชมครับบอกว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับสำหรับการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ยังต้องการความสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจอีก4เครื่องสายเครื่องช่วยหายใจอีก8เซตเครื่องให้ออกซิเจนอีก40เครื่องเครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่30เครื่องครับและก็เครื่องควบคุมน้ำเกลือ20เครื่องครับซึ่งนายกบอกว่าภาพรวมนะครับในการดูแลผู้ป่วยรอบนี้เนี่ยถือว่าการบริหารจัดการของจังหวัดดูแลเป็นอย่างดีครับโดยมีการปรับแผนจากสถานการณ์โควิด-19 มาปรับใช้ในการดูแลประชาชนครับ
7: ในจังหวัดปราจีนบุรีต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่ประสบภัยที่มีสภาพที่หนักมากกว่าจังหวัดอื่นๆในช่วงนี้นะในห่วงเวลานี้ถึงขั้นที่ว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดต้องปิดตัวนะครับก็เลยต้องมีการย้าย ผู้ป่วยทั้งหมดในโรงพยาบาลนะครับออกกระจายไปตามสถานพยาบาลอื่นๆในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์พักพิงศูนย์อพยพ

0: นะครับทางจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้รับความสนับสนุนร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางท่านนายกอบจ.ปราจีนบุรีนะครับซึ่งทำหน้าที่อย่างแข็งขันสมบูรณ์มากนะครับความพร้อมทางด้านศูนย์พักพิงที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบายเท่าที่เราจะหาให้เขาได้
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังไปให้กำลังใจประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยและก็จิตอาสาที่ศูนย์พักพิงสำนักงานขนส่งใหม่ปราจีนบุรีครับยืนยันกับประชาชนแบบนี้คุณผู้ชมว่ามีงบประมาณมาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแน่นอนครับขอให้ประชาชนไว้วางใจและไม่ต้องกังวลครับซึ่งประชาชนก็มีการสะท้อนกับนายกนะครับบอกว่าหลังจากน้ำลดแล้วขอให้นายกดูแลจังหวัดปราจีนบุรีเป็นพิเศษด้วยซึ่งนายกก็ตอบกลับไปว่าดูแลอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ในพื้นที่น้ำท่วมเกิน7วันครับ
0: การเยียวยาก็เป็นไปตามสิ่งที่เราได้เคยปฏิบัติมาสถานภาพแบบนี้นี่ก็คือวันนี้ก็เกิน7วันแล้วนะครับก็เข้าเกณฑ์ 9,000 บาทนะครับเหตุของกลุ่มนี้เกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นภาระของรัฐบาลที่จะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าหลังวันที่1ตุลามีเหตุอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยการเยียวยาก็จะเป็นเรื่องของภายใต้ของกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้จัดทำมาเพื่อคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเพิ่มการเยียวยาจาก 9,000 บาทตามกฎหมายถ้าเราไปทำประกันก็ได้หมื่นหนึ่งก่อนนะครับเบื้องต้น
1: คุณผู้ชมครับน้ำท่วมในจังหวัดปราจีนบุรีถือว่ายังคงวิกฤตอยู่นะครับแม้ว่าบางจุดระดับน้ำจะทยอยลดลงนะครับสำหรับน้ำท่วมในพื้นที่แต่ตอนนี้ทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีก็ยังคงต้องเดินหน้าเพื่อที่จะดูแลประชาชนนะครับแล้วก็ได้มีการเตรียมศูนย์พักพิงไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่ครับโดยที่แรกคุณผู้ชมครับก็คือศูนย์พักพิงบริเวณบขสใหม่ครับขณะนี้มีประชาชนที่เข้ามาอพยพมาในพื้นที่แล้วนะครับ376คนครับส่วนศูนย์พักพิงวัดแหลมนะครับมีประชาชนอพยพประมาณ57คนก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลตามตำบลต่างๆเนี่ยนะครับเข้ามาดูแลพร้อมกับจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ประสบภัยทั้ง3มื้อครับส่วนที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองนะครับยังคงได้รับผลกระทบอยู่นะครับตอนนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงบางจุดเนี่ยสูงกว่าผิวจราจรประมาณ1เมตรครับรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้นะครับประชาชนที่จะออกจากบ้านต้องเดินลุยน้ำหรือว่าใช้เรือนอกจากนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับจากหลายพื้นที่เข้ามาสนับสนุนเรื่องเรือรับส่งประชาชนในพื้นที่ด้วยครับส่วนการช่วยเหลือด้านอาหารและก็น้ำดื่มนะครับยังคงมีประชาชนและก็องค์กรต่างๆนะครับทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมกันจัดทำข้าวกล่องนะครับพร้อมกับใช้เรือท้องแบนลำเลียงเข้าไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่บ้านจัดสรรและก็ชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูงและรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้นะครับคุณผู้ชมครับน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีแม้ตัวเมืองจะลดลงแล้วนะครับแต่ตอนนี้มวลน้ำไหลไปที่อำเภอบ้านสร้างครับซึ่งอำเภอบ้านสร้างนะครับจากการสอบถามชลประทานจังหวัดเนี่ยนะครับบอกว่าประมาณ2วันแล้วนะครับที่ระดับน้ำเนี่ยไต่ระดับเพิ่มสูงขึ้นวันละ40เซนติเมตรซึ่งพรุ่งนี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกครับเท่ากับว่าในอำเภอบ้านสร้างนั้นนะครับตอนนี้ประชาชนจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไปอีก 1-2 สัปดาห์นะครับเพราะว่ามวลน้ำจากหลายจังหวัดจากหลายจุดเนี่ยไหลไปที่บริเวณดังกล่าวหลังจากนี้นะครับก็จะมีการสร้างศูนย์พักพิงเพิ่มเติมเพื่อที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่ครับ
2: ขอบคุณคุณรัตนกรค่ะ
3: ขอบคุณค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังนะคะวันที่ 5-6 ตุลาคมนี้กรุงเทพมหานครก็มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะขณะเดียวกันก็ต้องจับตาน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชั้นในคลี่คลายถนนสายหลักกลับสู่ภาวะปกติกว่า80%นะคะแต่ว่าถ้าจะไปดูพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะลาดกระบังยังมีน้ำท่วมขังค่ะขณะที่ความช่วยเหลือวันนี้ทางกรุงเทพมหานครระดมกำลังกว่า300คนเร่งแพ็คถุงยางชีพ

0: ตั้งเป้าหมายนะคะบอกว่าจะแพ็คให้ได้วันละ 5-60,000 ชุดรองรับความต้องการที่สูงกว่า 100,000 ชุดค่ะกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า300คนเร่งผลิตถุงยางชีพย้ายกำลังจากโรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงมาที่อาคารเวช2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงจัดระบบทำงานเป็นสายการผลิตแบ่ง26โต๊ะค่ะโดยตั้งเป้าหมายผลิตวันละ 5-60,000 ชุดเร่งส่งต่อในพื้นที่ประสบภัยให้แล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้เพื่อให้ถุงยางชีพออกจากศูนย์ถึงมือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุดนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าขณะนี้ความต้องการถุงยางชีพมีมากกว่า 100,000 ชุดโดยได้ส่งไปช่วยพื้นที่ลาดกระบังและกว่า 10,000 ชุดแล้วก็จะเร่งผลิตเพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละเขตที่ได้รับผลกระทบสำหรับพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงทางกรุงเทพมหานครจะเร่งกระจายถุงยางชีพไปที่ลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวาหากรถทั่วไปเข้าถึงไม่ได้ก็จะใช้เรือหรือว่ารถยกสูงช่วยลำเลียงเข้าสู่ชุมชน
1: จะพยายามเต็มที่ครับที่จะส่งไปที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับเบื้องต้นที่เราส่งเนี่ยเราเน้นจุดที่ท่วมก่อนบางคนบอกว่าน้ำลดแล้วยังไม่ได้ของก็ขอให้ไปที่พี่น้องที่ท่วมก่อนเพราะว่า เขาประสบปัญหามากที่สุดเนาะเบื้องต้นเนี่ยลาดกระบังเราส่งไปแล้วหลายหมื่นชุดนะครับมีที่หนองจอกเมื่อเช้ามีที่บางกะปิมีคลองสำวาหลายๆเขตคณะยาวที่ส่งไปเมื่อเช้านี้นะครับก็ทยอยไปครับ
2: กรุงเทพมหานครเปิดเผยด้วยนะคะว่าตอนนี้ถนนสายหลักในพื้นที่คลี่คลายแล้วกว่าร้อยละ80แต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและซอยย่อยโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบริเวณถนนหลวงแพ่งถนนฉลองกรุงถนนลาดกระบังและหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังก็มีน้ำสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตรแนะนำว่ารถขนาดเล็กก็ยังคงต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางค่ะ
3: เนื่องจากพื้นที่ลาดกระบังนะคะเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็อยู่ไกลนะคะจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะต้องใช้การระบายน้ำเนี่ยผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งตอนนี้คลองประเวศบุรีรมย์ก็ยังมีระดับน้ำที่สูงและน้ำก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางกว่าจะไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็เลยมีปัญหาที่การระบายน้ำจะช้าในช่วงนี้ค่ะ
0: ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครระบุนะคะว่าวันที่ 5-6 ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีอย่างเช่นเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันและหนองแขมมีปริมาณฝนเฉลี่ย 35-65 มิลลิเมตรเบื้องต้นคาดว่าฝนรอบนี้จะไม่รุนแรงเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมาและไม่น่ากระทบพื้นที่น้ำท่วมเดิมแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครยังเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่น้ำเหนือที่ปล่อยลงมาประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำทะเลหนุนทางกรุงเทพมหานครยังสามารถรองรับได้มีแนวเขื่อนกั้นริมแม่น้ำเจ้าพระยามีความสูงประมาณ2เมตร80เซนติเมตรถึง3เมตร50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้แต่ว่าต้องเฝ้าระวัง11ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
2: วิกฤตสัมภาระของการบินไทยที่ซ้อนอยู่ในวิกฤตน้ำท่วมตอนนี้ถึงแม้ว่าจะคลี่คลายแล้วนะคะกลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วแต่ก็มีการจับตาจากนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่บอกว่าอาจจะมีผลต่อเนื่องหรือไม่จากการปลดนายชายเอี่ยมสิริอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยคือมีความกังวลว่าปัญหาการเมืองจะกลับมาแทรกแซงองค์กรอีกครั้งหนึ่งติดตามจากรายงานคุณพันธิภาพัทรวรเมธค่ะ
4: บอกว่าถ้าท่านสบายใจก็ให้ผมทนก็ได้แล้วก็ว่างไปตามกฎหมายแรงงานจะเก็บผมไว้ทำไม
5: อันนี้เราเพิ่งบอกในบอก
4: ผมพูดเลยครับผมพูดเลยครับแล้วนี้ผมถือว่าเป็นความพูดของผมผมเปิดเผยได้
6: เสียงสะท้อนความอัดอั้นในใจของอดีตดีๆการบินไทยยอมรับการถูกตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงจากเหตุวิกฤตสัมภาระตกค้างแต่ไม่ยอมรับคำพิพากษาของบอร์ดบริหารก่อนสะกดอารมณ์และเดินออกจากบริษัทท่ามกลางพนักงานที่เข้ามาให้กำลังใจชายเอี่ยมสิริเป็นลูกม่อการบินไทยโดยเนื้อแท้สั่งสมประสบการณ์ทำงานในสายการเงินและการบัญชีก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่ง CEO บริษัทมีส่วนสำคัญในการพาการบินไทยออกจากแผนฟื้นฟูกิจการโป พลิกทำกำไรสุทธิสูงสุด 30,000 ล้านบาทในปี2568ครึ่งปีแรกปี2569การบินไทยฝ่าวิกฤตตะวันออกกลางทำกำไรสุทธิมากกว่า 11,000 ล้านบาทแน่นอนว่าในฐานะ CEO บริษัทชายเอี่ยมสิริย่อมต้องมีส่วนรับผิดชอบความเสียหายองค์กรจากวิกฤตสัมภาระตกค้างที่เกิดขึ้นกระทบทั้งความเชื่อมั่นและเกิดความเสียหายต่อองค์กรแต่ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานบริการภาคพื้นและคาร์โก้โดยตรงกลับยังคงอยู่ระหว่างลาพักผ่อนตั้งแต่ช่วงวิกฤตสัมภาระจนถึงตอนนี้นายภาธีสารสินอดีต CEO นกแอร์เชื่อว่าการปลดชายเอี่ยมสิริสนองฝ่ายการเมืองมากกว่าพยายามแก้ปัญหาบริษัทพร้อมย้ำว่าไม่อยากเห็นการบินไทยกลับไปเป็นแบบราชการการที่การบินไทยต้องเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการส่วนหนึ่งก็เพราะถูกการเมืองแทรกแซงเมื่อออกจากแผนฟื้นฟูมาได้การบินไทยจึงยังคงตั้งก่าสูงจากฝ่ายการเมืองเกิดเป็นรอยร้าวระหว่างบอร์ดบริหารชุดใหม่ที่มีลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกับชายเอี่ยมสิริและคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูชุดเดิมตั้งแต่การเพิ่มจำนวนกรรมการในบอร์ดจาก11เป็น15คนและแผนจัดหาฝูงบินจนต้องจ้างบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเข้ามาเป็นกรรมการตัดสินขณะที่วิกฤตสัมภาระตกค้างของการบินไทยส่วนหนึ่งมาจากความพยายามลีนองค์กรเพราะยังคงต้องแก้ไขปัญหาหนี้สินกว่า 200,000 ล้านบาทจึงใช้กลไกการจ้างวิงสแปงเป็นเอาท์ซอร์สและวิงสแปงก็จ้างซับคอนแทคอีก3เจ้ารับงานบริการภาคพื้นประกอบกับข้อจำกัดเงื่อนไขกฎหมายการบินสากลกำหนดลักษณะงานบางประเภทต้องเป็นผู้มีใบอนุญาตเท่านั้นเมื่อน้ำท่วมสูงฉับพลันจึงกระทบคนทำงานทั้งทั่วไปและงานทักษะเฉพาะซ้ำยังประสบปัญหาอุปกรณ์เสียคาร์โก้ตกค้างนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง Innovest X KGI และหยวนต้ามองไปทิศทางเดียวกันว่าการปลดชายเอี่ยมสิริก่อนครบวาระกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนระยะสั้นแต่ต้องติดตามผลกระทบทางการเงินจากวิกฤตสัมภาระตกค้างทั้งค่าเที่ยวบินที่ยกเลิกไปค่าชดเชยผู้โดยสาร OT และแรงงานเสริมคิดเป็นความเสียหายไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาทไม่นับรวมการเปลี่ยนม้ากลางศึกจะกระทบต่อความต่อเนื่องของแผนจัดหาฝูงบินการขยายเส้นทางและงบลงทุนตลอดจนความเสี่ยงลดน้ำหนักด้านธรรมาภิบาลจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดพันธิภาพระวรเมธไทย PBS รายงาน
0: กลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่เคหะล่มเกล้านะคะคุณผู้ชมตอนนี้ระดับน้ำลดลงต่อเนื่องนะคะเครื่องสูบน้ำทำงานอย่างเต็มที่8ตัวค่ะแต่ถ้าจะไปดูในภาพรวมยังมีหลายโซนนะคะที่น้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะเราจะไปติดตามเพิ่มเติมกับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วค่ะรายงานสดจากเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครค่ะคุณพลอยพันธ์เชิญค่ะ
7: ในอาณาบริเวณชุมชนเคหะร่มเกล้าขณะนี้ยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงอยู่ที่โซน11หรือว่าเคหะร่มเกล้า27นะคะโดยระดับน้ำท่วมประมาณ1เมตร50เซนติเมตรเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะส่วนโซนอื่นๆขณะนี้ประชาชนก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวอยู่กับน้ำท่วมขังด้วยความจำยอมค่ะประชาชนจำนวนมากในย่านเคหะร่มเกล้ามีหลายโซนค่ะที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสถานการณ์น้ำที่ท่วมขังสูงแม้ตอนนี้จะเริ่มลดระดับลงอย่างต่อเนื่องแต่น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ก็ยังยากลำบากต่อการสัญจรบางคนยอมเดินลุยน้ำและใช้เรือบรรทุกเสบียงอาหารและน้ำดื่มเพื่อที่จะไม่ต้องเดินลุยน้ำออกมาทุกๆวันเป็นการบรรเทาความเสี่ยงและความเหนื่อยยากขณะที่บางคนค่ะจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานก็ปรับตัวไปตามกำลังบางคนเดินลุยน้ำออกมาพร้อมกระเป๋าสัมภาระพกเสื้อผ้าชุดทำงานออกไปเปลี่ยนขณะที่บางคนก็ซื้อหาเรือพายเป็นยานพาหนะเข้าออกทีมข่าวสำรวจพื้นที่ก็พบนะคะว่ามีบางโซนที่น้ำแห้งลงไปแล้วแล้วก็ทำให้เห็นสภาพความเสียหายของยานพาหนะจำนวนมากและก็ยังพบว่ามีบางโซนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่คือเคหะร่มเกล้าโซน6และโซน10ซึ่งมีผู้อาศัยรวมกว่า300ครัวเรือนโดยบริเวณนี้ก็มีน้ำท่วมสูงประมาณ1เมตรนางสาวภูนิสาชัยชมชื่นผู้ประสบภัยเคหะร่มเกล้าโซน10เปิดเผยนะคะว่าต้องอยู่กับน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตรมานานกว่า10วันแล้วและตอนนี้น้ำก็นิ่งเริ่มเน่าเสียจึงต้องออกมาหาซื้ออุปกรณ์ขัดล้างทำความสะอาดบ้านแต่ก็กังวลกับฟ้าฝนเพราะว่ากลัวว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำที่กำลังลดลงกลับมาท่วมสูงขึ้นอีกค่ะ
8: เราก็พูดไม่ได้ว่า มีคนมาช่วยไหมแต่ตัวเราส่วนตัวเราคือเรายังไม่เห็นเรายังไม่ได้รับ

0: ังวลไหมฝนมันตกลงมาอีกแล้วเนี่ยกลัวว่าบ้าน
1: กังวลมากเพราะวันนี้เพิ่งขนของชิ้นใหญ่ออกมาพิงไว้แล้วก็มันก็ตกอีกก็เลยคิดว่าแบบสรุปเราควรล้างไหมแล้วเราควรเอาเข้าไหมหรือว่ารออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ด้านนายธยายุทธมั่งสอนผู้ประสบภัยเคหาร่มเกล้าโซน6เดินทางกลับเข้าบ้านเป็นวันแรกนับจากวันที่เกิดน้ำท่วมเพราะทราบข่าวว่าระดับน้ำลดลงราวๆ30เซนติเมตรและแม้ว่าปัญหาเรื่องน้ำท่วมกำลังจะดีขึ้นแต่ก็ต้องเจอกับปัญหาทรัพย์สินที่เสียหายจากน้ำท่วมอีกทอดอย่างรถจักรยานยนต์ก็ถูกน้ำท่วมเสียหายซึ่งก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะมีราคาค่าซ่อมเท่าไหร่พร้อมยังสะท้อนถึงการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ด้วยว่าไม่ทั่วถึงค่ะ
3: เป็นชาวบ้านช่วยกันเองอะถึงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นทางภาครัฐหรือหน่วยงานของภาครัฐอะเขามาเขาก็จะแค่ปากซอยอยู่ปากซอยแล้วเราอยู่กลางซอยค่อนไปทางท้ายซอยอย่างเงี้ยถ้าเราออกมาไม่ทันเราก็ไม่ได้ซึ่งปกติก็จะไม่ค่อยทันหรอกส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านเขาก็จะผมหิ้วมาฝากแล้วอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดแบบเราเอาออกไปรับเองอะไรเงี้ยไม่มีแล้วก็เขาก็ไม่ได้เข้ามาในซอยมันอาจจะเป็นเพราะว่าซอยมันแคบด้วยอะไรด้วยเขาเข้าไม่ได้ก็เข้าใจ
2: ขณะที่พลโทชยพนัทวิริรัตน์เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยความคืบหน้าการสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้าว่าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทั้ง8ตัวจะเปิดเดินเครื่องทำงานตลอด24ชั่วโมงซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องและแม้จะมีฝนตกลงมาก็จะไม่กระทบกับการทำงานเพราะเครื่องสูบน้ำชนิดนี้มีความทนทานและเคยผ่านการสูบน้ำต่อเนื่องยาวนานมาหลายวันมาแล้ว
4: เครื่องเนี่ยเราเดินได้24ชั่วโมงเพราะนั้นเราไม่ได้พักเครื่องครับเราต้องแข่งกับน้ำเรายังเดินดำเนินการสูบอยู่ต่อเนื่องไม่ได้มีเครื่องใดหยุดเลยใช่ครับเครื่องมันสามารถทำงานได้นานกว่านั้นแต่ตอนนี้เรายังสูบไม่ครบ24ชั่วโมงก็เราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยครับตามที่ผู้ประกอบการเจ้าของเครื่องนะครับเขาได้บอกพวกเราก็เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันผ่านมาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงครับมันสามารถทำได้เรื่อยๆ
2: พื้นที่ชุมชนเคหาร่มเกล้าขณะนี้มีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงที่สุดคือโซน11หรือว่าเคหาร่มเกล้าซอย27เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรทำให้การเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากการเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เรือเท่านั้นค่ะในโซน11หรือว่าในพื้นที่เคหะร่มเกล้า27นะคะมีประชาชนอาศัยอยู่กว่า200ครัวเรือนค่ะซึ่งทีมข่าวพยายามที่จะติดรถทหารเข้าไปในพื้นที่แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้นะคะเพราะว่าต้องอาศัยเรือเท่านั้นค่ะและก็การติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่มีทั้งหมด8ตัวก็คาดการณ์นะคะว่าจะช่วยแก้ปัญหาทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังอยู่ลดลงอย่างรวดเร็วและก็เพิ่มพื้นที่แห้งค่ะโดยน้ำทั้งหมดจะถูกระบายไปยังพื้นที่ของคลอง1และคลอง2ต้นดุ่นซึ่งที่ได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
5: ค่ะขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะ
6: ขอบคุณค่ะไปดูสถานการณ์ของน้ำภาคตะวันออกนะคะอย่างที่เราได้เห็นภาพไปเมื่อสักครู่ก็คือปราจีนบุรีตอนนี้อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญทำให้มีคำถามที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกี่ยวกับทางเลือกทางออกที่ดีที่สุดระหว่างการเปิดประตูระบายน้ำปล่อยน้ำเข้าทุ่งลดระดับน้ำในเมืองกับการเร่งผลักดันน้ำในแนวดิ่งให้อยู่ในลำน้ำสายหลักนะคะคุณนิตยาเลือกแบบไหนดี
7: ตอนนี้มีหลายทางเลือกนะคะถ้าถามใจคนเนี่ยที่จมน้ำดิฉันก็ต้องบอกว่าสูบออกเสียทีแต่ถ้าถามทางเลือกการระบายน้ำโดยภาพใหญ่ต้องบอกว่าการจัดการน้ำผ่านทางแม่น้ำมันจะเร็วกว่าเพราะว่าขนาดน้ำนะคะของความกว้างมันกว้างกว่ามันก็จะเร็วยิ่งคืนนี้ทะเลหนุนสูงเป็นคืนสุดท้ายแล้วนะคะก็ต้องรอดูว่าคืนนี้ถ้าเกิดว่ายวบลดระดับลงไปพื้นที่หลายพื้นที่ก็จะยุบลงไปด้วยนะคะถ้ามาไล่เรียงสถานการณ์มวลน้ำตลอดสายในพื้นที่ปราจีนบุรีกันก่อนค่ะต้นน้ำอย่างเช่นแควหนุบาลและแม่น้ำพระปงนะคะตอนนี้ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะจะเห็นว่านะคะเส้นนี้นะคะแควหนุบาลลดลงแม่น้ำพระปงนะคะยังคงมีระดับน้ำสูงถึง40เซนติเมตรนะคะแต่ว่ามันก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆจุดแรกก็คือที่อำเภอกบินบุรีบริเวณชุมชนตลาดเก่าระดับน้ำตอนนี้ยังคงสูงกว่าตลิ่ง2เมตรมวลน้ำนะคะจะไหลต่อเนื่องไปยังอำเภอศรีมหาโพธิ์ซึ่งยังมีน้ำล้นตลิ่งอยู่ประมาณ80เซนติเมตรถัดลงมาก็คืออำเภอเมืองปราจีนบุรีบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศระดับน้ำสูงกว่าตลิ่ง60เซนติเมตรโดยมีสถิติลดลงเฉลี่ยนะคะวันละ

0: 1-5 เซนติเมตรนะคะจากนั้นน้ำทั้งหมดจะไปกองรวมกันที่จุดรับน้ำหนักที่สุดนะคะอย่างที่เห็นในข่าวก็คือที่อำเภอบ้านสร้างค่ะจุดนี้ถือว่าเป็นจุดวิกฤตที่นี่เลยนะคะที่อำเภอบ้านสร้างนี้นะคะเป็นแอ่งกระทะเป็นจุดบรรจบของน้ำก่อนที่จะถูกผลักดันลงสู่แม่น้ำพระปงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อระบายออกสู่อ่าวไทยค่ะเมื่อน้ำในแม่น้ำสายหลักระดับน้ำสูงขึ้นจึงมีข้อเรียกร้องจากบางพื้นที่ให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำหากกางข้อมูลทุ่งรับน้ำหลักในปราจีนบุรีนะคะจะพบว่านะคะมีหลายทุ่งเหมือนกันแต่ว่าดิฉันน่าจะยกตัวอย่างมาให้เห็นบางทุ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะทุ่งรับน้ำนะคะทุ่งท่าแห่นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 ไร่ลองนับน้ำได้อยู่ที่22ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะและทุ่งบางพลวงซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทานขนาดมหึมาครอบคลุมพื้นที่ 453,000 ไร่นะคะความเป็นจริงแล้วทุ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นทุ่งว่างเปล่านะคะหรือว่าเป็นแก้มลิงธรรมชาติแต่ว่าเต็มไปด้วยนาข้าวที่กำลังตั้งท้องรอการเก็บเกี่ยวบ่อเลี้ยงปลาสวนผลไม้และบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทั้งหมดด้วยนะคะต้องบอกว่าหลายคนก็มี2จิต2ใจแล้วค่ะว่าจะทำแบบไหนถ้าหากว่าหน่วยงานภาครัฐตัดสินใจปล่อยมวลน้ำหลักเข้าไปเติมในทุ่งเหล่านี้ผลกระทบที่จะตามมารุนแรงก็คือมวลน้ำมหาศาลก็จะเข้าไปทำลายพื้นที่การเกษตรและทรัพย์สินทันทีในบางส่วนนอกจากนี้ลักษณะของพื้นที่ตอนล่างที่เป็นแอ่งกระทะหากปล่อยน้ำให้แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างจะสูญเสียแรงส่งในการไหลของน้ำเกิดการท่วมขังชุมชนยาวนานหลายสัปดาห์และอาจเน่าเสียนะคะและที่น่ากังวลก็คือว่าเสี่ยงต่อการชะล้างสารเคมีจากพื้นที่ฝังกลบกากอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียงให้แพร่กระจายไปยังกับพื้นที่ของน้ำที่มันแผ่ไปสร้างวิกฤตด้านมลพิษซ้ำเติมเข้าไปอีกค่ะแต่ถ้าหากว่านำมาเปรียบเทียบการระบายน้ำในแนวดิ่งก็คือการบล็อกน้ำทั้งหมดถ้าอยู่ในลำน้ำสายหลักนะคะโดยใช้เรือแล้วก็เครื่องผลักดันน้ำที่คุณผู้ชมเห็นต่อไปนี้แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นการผลักดันน้ำนะคะที่เร็วมากกว่าการไหลของน้ำตามปกติลงสู่แม่น้ำปางปะกงวิธีนี้ถือเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในจังหวะนี้โดยเฉพาะเมื่อปัจจัยอุปสรรคภาวะน้ำทะเลหนุนสูงก็ใกล้กำลังจะจบลงการผลักดันน้ำแนวดิ่งจะพุ่งตรงออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นแม้ส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำทั้ง2ฝั่ง2ตลิ่งนะคะจะต้องรับน้ำในระดับสูงแต่ก็เป็นการจำกัดขอบเขตความเสียหายให้อยู่ในวงแคบดีกว่าการปล่อยน้ำให้แตกแถวไปสร้างความพินาศให้กับพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็ชุมชนนับแสนค่ะอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญนะคะคุณผู้ชมที่จะต้องเลือกการระบายน้ำในแนวดิ่งก็คือว่าการเยียวยาหากเป็นเรื่องน้ำท่วมตามธรรมชาติประชาชนจะได้รับการเยียวยาตามเกณฑ์ของภัยพิบัติทั่วไปแต่ถ้าหากว่าภาครัฐเป็นผู้จงใจเปิดประตูระบายน้ำเข้าทุ่งรัฐจะต้องรับผิดชอบประเมินค่าชดเชยความเสียหายแบบพิเศษตามหลักเกณฑ์พื้นที่รองรับน้ำนองซึ่งต้องเป็นการจ่ายค่าชดเชยพืชผลนะคะทางการเกษตรทรัพย์สินที่ถูกให้เสียหายนะคะจากการจมน้ำกระบวนการนี้ต้องใช้งบประมาณมหาศาลมีความซับซ้อนและมักเกิดความล่าช้าจนนำไปสู่ข้อพิพาทดังนั้นการบีบน้ำลงแนวดิ่งจึงเป็นการตัดปัญหาข้อต่อในการเยียวยาที่ยืดเยื้อและการรักษาเสถียรภาพทางงบประมาณได้ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับการรวบรวมนะคะที่ผ่านมานี้มันก็มีหลากหลายปัจจัยเหมือนกันค่ะขณะที่ภาพรวมการระบายน้ำทั้งหมดนี้หากไม่มีฝนหรือเรื่องของฝนเข้ามาเติมในพื้นที่ทางด้านของตอนบนอย่างที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะรถเล็กสัญจรได้ภายใน1สัปดาห์ส่วนพื้นที่ด่านสุดท้ายอย่างที่อำเภอบ้านสร้างอาจจะต้องใช้เวลารับน้ำระบายไปอีก 2-3 สัปดาห์การประคองมวลน้ำให้อยู่ในเส้นทางน้ำหลักมากที่สุดจึงเป็นยุทธวิธีที่จำเป็นเพื่อให้ภาคตะวันออกผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปโดยไม่เกิดความสูญเสียและสูญเสียน้อยที่สุดนั่นเองค่ะมันมีเหตุและผลในการระบายน้ำเหมือนกันนะคะซึ่งมันเป็นข้อต่อที่จะต้องเป็นเรื่องของการบริหารจัดการโดยแท้จริงว่าจะเลือกเส้นทางไหนแต่อย่างน้อยๆเนี่ยทุกคนก็มีความหวังดีละค่ะอยากจะลดผลกระทบให้ทุกคนได้เร็วที่สุด
1: ค่ะขอบคุณวินิตยาค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะฝนตกหนักภัยแล้งหรือว่าน้ำท่วมแต่ละจังหวัดมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติแตกต่างกันไปแต่ละระดับนี้ก็จะแตกต่างกันนะคะล่าสุดทางกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่ากรมโลกร้อนค่ะเปิดตัวแผนที่เสี่ยงรายจังหวัดเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้แล้วนะคะวันนี้ช่วง Climate Crisis โลกสุดขั้วจะพาไปเจาะลึกพื้นที่เสี่ยงและพาไปดูนวัตกรรม Open Data รับมือภัยพิบัติของอินโดนีเซียติดตามจากคุณอัสนันอับดุลลอฮ์ค่ะ

0: ทราบไหมครับว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่30ของโลกด้านความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับจากรายงานของ Climate Risk Index ปี2025แต่ว่าความเป็นจริงแล้วความเสี่ยงและภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดที่ต้องเผชิญนั้นไม่เท่ากันและมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับล่าสุดกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมหรือว่ากรมโลกร้อนครับได้เปิดตัวฐานข้อมูลความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศซึ่งเปิดให้สาธารณชนสามารถเข้าไปดูความเสี่ยงแบบรายจังหวัดได้ด้วยตัวเองครับโดยระบบนี้มีข้อมูลแยกย่อยทั้งประเภทของความเสี่ยงอย่างเช่นความร้อนภัยแล้งและฝนตกหนักครับรวมถึงระบุสาขาของความเสี่ยงที่สำคัญอย่างเช่นการจัดการน้ำและความมั่นคงทางอาหารครับระบุช่วงเวลาประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าซึ่งสิ้นสุดยาวไปจนถึงช่วงปี2081ถึง2100ครับหากเราเจาะดูจังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงสุด3ลำดับแรกในช่วงปี2015ถึง2040จะพบข้อมูลสำคัญดังนี้นะครับด้านการจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่เสี่ยงสูงสุดคือจังหวัดอำนาจเจริญชลบุรีและมหาสารคามด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารอยู่ที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีและแม่ฮ่องสอนครับส่วนด้านสาธารณสุขพื้นที่เสี่ยงสูงคือกรุงเทพมหานครศรีสะเกษและขอนแก่นด้านการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ได้แก่กรุงเทพมหานครนครราชสีมาและขอนแก่นการที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลความเสี่ยงได้ด้วยตัวเองถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการรับมือภัยพิบัติในยุคโลกเดือดครับเพราะข้อมูล Open Data ที่แม่นยำจะช่วยให้ชุมชนและท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างตรงจุดตัวอย่างที่โดดเด่นมากในอาเซียนก็คือประเทศอินโดนีเซียครับที่ใช้ Open Data 2ระบบหลักก็คือ INA RISK พัฒนาโดยสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของอินโดนีเซียเปิดแผนที่ความเสี่ยงภัยธรรมชาติ9ประเภทด้วยกันครับและระบบประเมินผลกระทบเชิงเศรษฐกิจผ่านบริการ Open Data ให้ผู้พัฒนาและนักวิจัยดึงข้อมูล GIS ไปต่อยอดได้ครับแล้วก็มีฟรีเบต้าบัญชนา ID ครับแพลตฟอร์ม Open Source ที่ใช้ AI และแชทบอทดักจับข้อมูลภัยพิบัติบนโซเชียลมีเดียนำรายงานจากประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบตาปักหมุดบนแผนที่ออนไลน์แบบไฮเปอร์โลคอลครับแสดงระดับน้ำท่วมและเส้นทางปลอดภัยทันทีจุดแข็งของอินโดนีเซียคือการรวมข้อมูลจากภาครัฐเข้ากับข้อมูลภาคประชาชนทำให้ในสภาวะวิกฤตทั้งประชาชนและหน่วยกู้ภัยสามารถตัดสินใจบนฐานข้อมูลเดียวกันได้แบบนาทีต่อนาทีครับเพราะความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของอนาคตนะครับและนี่คือข้อมูลที่ทุกคนต้องรู้เพื่อการรับมือและวางแผนชีวิตนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: ที่สเปนทางการได้ประกาศเตือนประชาชนในแคว้นกาตาลุญญาให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้ด้วยนะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนสูญหายอีก1คนค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนไปช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ที่เผชิญน้ำท่วมสูงตลอดคืนที่ผ่านมานะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุเคลื่อนตัวในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหน่วยงานดับเพลิงแคว้นกาตาลุญญาระบุว่าได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แล้วมากกว่า 1,400 ครั้งขณะที่หน่วยบริการฉุกเฉินของแคว้นระบุว่าระดับน้ำในแม่น้ำที่เมืองกรานูเยสใกล้กับนครบาร์เซโลนาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมถนนบางสายมีผู้ติดอยู่ภายในรถยนต์เป็นจำนวนมากหลายคนหนีขึ้นไปบนหลังคารถเช่นเดียวกับบ้านเรือนประชาชนในหลายเมืองค่ะที่ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมได้รับความเสียหายด้วยทางการของแคว้นกาตาลุญญาประกาศเตือนให้ประชาชนอยู่แต่ภายในที่พักอาศัยตั้งแต่ช่วงหัวค่ำของวันเสาร์จนถึงช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังจากคาดว่าฝนจะยังคงตกหนักต่อเนื่องหลายพื้นที่โดยเฉพาะตามแนวชายฝั่งพร้อมทั้งขอให้งดการเดินทางที่ไม่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับที่สนามบินหลักของนครบาร์เซโลนานะคะซึ่งมีเที่ยวบินหลายเที่ยวต้องประกาศยกเลิกหรือว่าล่าช้าออกไปขณะที่ผู้นำแคว้นกาตาลุญญายืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุสภาพอากาศรุนแรงครั้งนี้แล้วอย่างน้อย2คน1ในคนเสียชีวิตเนื่องจากถูกกำแพงถล่มทับขณะที่อีกคนเจ้าหน้าที่เพิ่งพบร่างช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากสูญหายไปก่อนหน้านี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย1คนค่ะ
2: นิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS วันนี้นะคะไปเปิดบ

0: เรียนของภาครัฐกับการรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในหลายพื้นที่พร้อมกับประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ทุกฝ่ายต้องเผชิญนะคะอีกประเด็นตอนนี้ที่ต้องติดตามกันก็คือไปร่วมประเมินอนาคตสื่อสาธารณะหากมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งรายได้ติดตามกับคุณอุรชัยสอนแก้วค่ะ
1: ถอดบทเรียนภาครัฐสอบผ่านหรือล้มเหลวรับมือเหตุอุทกภัยจับตาแผนฟื้นฟูและเยียวยาหลังน้ำท่วมใหญ่พาเศรษฐกิจไทยอ่วมส่องอนาคตสื่อสาธารณะไทยเปิดกลไกรักษาวินัยการเงินการคลังควบคู่คงหลักประกันความเป็นอิสระสวัสดีครับนี่คือ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ครับเราชวนคุณผู้ชมเกาะติดเรื่องเด่นประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นตลอดสัปดาห์ผ่านมุมมองของนักวิชาการทีมงานและบรรณาธิการข่าวไทย PBS ครับ

0: สัปดาห์นี้ห้องข่าวยังเปิดพื้นที่พูดคุยเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแต่จะชวนคุณผู้ชมพูดคุยแล้วก็มองภาพไปไกลกว่านั้นเรื่องของการบริหารจัดการเส้นทางน้ำและสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นด้วย
1: ดีอย่างมากอะแค่เอวแต่ปีนี้พอเลย
2: 2วันแล้วค่ะน้ำมาแต่เมื่อวานมันยังไม่เยอะเท่านี้ตอนนี้มันเข้าเขาแล้วมันเข้าบ้านแล้วค่ะ
3: ก็หมดทุกอย่างไม่เหลืออะไรเลย
4: มันก็ต้องกังวลจนกว่าน้ำมันจะออกไป
5: ขอกราบประทานโทษพี่น้องประชาชนด้วยถ้าเกิดมีอะไรที่เราทำไม่ดีนะก็ได้กำชับไปแล้วครับห้ามไม่ให้เลยต้องให้ช่วยเหลือประชาชนให้ดีที่สุดครับ
6: ตอนนี้รัฐบาลจะต้องยอมรับความจริงครับว่าประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับไม่ควรที่จะมองพูดในภาพรวมอย่างเดียว
0: ห้องข่าวเราชวนพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตครับอาจารย์สวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ตอนนี้ที่เราคุยกันในช่วงปลายสัปดาห์ไล่มาเลยนะครับจนกระทั่งถึงวันนี้เนี่ยเอาขมวดในกรุงเทพคนกรุงเทพก็จะตั้งคำถามว่าเดี๋ยวจะมีทั้งน้ำเหนือเดี๋ยวจะมีทั้งฝนมาเพิ่มกรุงเทพจะกลับไปท่วมหนักเหมือนช่วงปลายเดือนที่แล้วหรือเปล่า
7: คือคำจริงเราต้องดูพฤติกรรมว่าปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับมันเกิดจากน้ำฝนตกหนักในพื้นที
0: ่ครับ
7: นะครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพก็มักจะถามว่าเอ๊ะเขาไม่เคยท่วม54เลยทำไมปีนี้มาท่วม
0: ครับ
7: เขาก็จินตนาการว่าโอ้โหหนักกว่าปี54นะแต่พฤติกรรมมันต่างกันไงนะเพราะว่าปี54เขาไม่ท่วมเพราะว่าน้ำเหนือมันหลากมา
0: ครับ
7: กรุงเทพชั้นในไม่โดนนะเขาก็เลยไม่ท่วมแต่มาครั้งนี้เราไปห้ามฝนไม่ให้ตกกรุงเทพชั้นในไม่ได
0: ้
7: นะฝนมันตกกรุงเทพชั้นในอ่ะมันก็ท่วมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นประเด็นที่แตกต่างทีนี้แน่นอนว่าสัปดาห์ตอนเนี้ยนะครับน้ำเหนือกำลังผ่านนครสวรรค์
0: ครับ
7: ครับสัปดาห์เนี้ยนะครับน้ำฝนผ่านนครสวรรค์เพราะฉะนั้นมันก็ใช้เวลาประมาณ 5-7 วันมันก็จะลงมากรุงเทพนะครับแต่ว่าในขณะที่เข้าลงมาเนี่ยปริมาณน้ำเหนือมันก็ค่อยลดลงตามลำดับซึ่งเมื่อวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยนะครับตัวเลขผ่านนครสวรรค์ประมาณสัก 2,400 ซึ่งแน่นอนมันก็ลงมาต่ำมาเรื่อยๆนะแต่เขื่อนเจ้าพระยาอ่ะมันจึงต้องระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ 2,500 เพราะว่าน้ำเหนือเกินมันเยอะ
0: ครับ
7: นะมันเยอะเพราะฉะนั้นเขาก็กังวลว่าเดี๋ยวฝนจะตกอีกเขาจะรับไม่ไหวเขาก็ขอระบาย 2,500 เพราะฉะนั้นพอระบาย 2,500 เนี่ยคนที่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาลงมาตั้งแต่สัพพยาอำเภอสัพพยาชัยนาทนะครับสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาเขาท่วมอยู่แล้วไงพอเราเพิ่มอัตราการระบายเขาก็หนักยิ่งขึ้น
0: ครับ
7: ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นการแจ้งเตือนถึงผลกระทบเนี่ยมันสำคัญไงเพราะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องระบายเพิ่
0: ม
7: เพราะเราอัดข้างไปเต็มหมดแล้วไงนะเพราะฉะนั้นที่เหลือก็ต้องระบายลงเพื่อป้องกันไม่ให้ฝนที่ตกลงมาเดี๋ยวมันจะล้นเขื่อน
0: ครับ
7: เนี่ยตรงนี้มันก็ต้องบริหารอย่างนั้นนะครับ
0: นั่นหมายความว่าในกรุงเทพอาจจะไม่ใช่พื้นที่ที่ภาครัฐจะต้องโฟกัสในเรื่องของการ
7: น้ำเหนือแล้ว
0: น้ำเหนือแล้ว
7: ใช่ๆ
0: แต่จังหวัดที่เขาอยู่ใต้เขื่อนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องใหญ
7: ่
0: ที่ยังมองข้ามไม่ได้
7: ถูกต้องใช่เลย
0: ครับถ้าอาจารย์มองดูแนวทางในการเตรียมมาตรการรับมือของภาครัฐในรอบนี้ทั้งพื้นที่ใต้เขื่อนลากลงมาถึงกรุงเทพที่โดนปลายเดือนที่แล้วเนี่ยนะคร
7: ับ
0: มีจุดบกพร่องสำคัญไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องภัยพิบัติตามธรรมชาติซึ่งเราก็คาดการยากจริง
7: ๆคือผมคิดว่าเราต้องยอมรับว่าสภาพที่เห็นเนี่ยนะครับโดยกรณีที่ฟลัดคลองจันท
0: ร
7: ์นะครับหรือลมเก้าสิ่งที่มันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์คือรถยนต์ท่วมหมดฉะนั้นเราต้องพุ่งตรงไปยังระบบเตือนภัยแน่นอน
0: ครับ
7: นะถ้าเตือนเขาอย่างน้อยสุดอ่ะเขาต้องเอารถขึ้นถูกไหมบ้านย้ายไม่ได้แต่รถย้ายได
0: ้
7: นะเพราะฉะนั้นช่องว่างอยู่ที่ระบบเตือนภัยนะครับไม่มีการเตือนหรือเตือนช้าไปนะคือขณะที่ฝนตกวันที่24 25มีเวลาตั้ง2วันไม่ย้ายอ่ะ
0: ครับ
7: แต่มาย้ายเอา26 27เนี่ย27มันท่วมหนักแล้วสามส่วนเพราะฉะนั้นแสดงเห็นว่า1ระบบเตือนภัยไม่ทำงานหรืออันที่2ผู้ที่อยู่อาศัยขาดข้อมูลความเสี่ยง
0: ครับ
7: ครับถ้าเป็นผมนะครับแน่นอนเราติดตามข้อมูลเรารู้ว่าเอ๊ะฝน3วันจะ300มิลเลยนะซึ่งเตือนไปผมยืนยันว่าศูนย์ส่วนกลางเนี่ยผมเป็นคนไปโพสต์ในวอลลุ่มเองนะเพราะว่าเราอยู่ในวอลลุ่มด้วยเราก็โพสต์ว่าให้ตั้งกาดสูงนะครับแล้วก็ฝนจะตก300มิลลิเมตรนะตั้งกาดสูงเพราะฉะนั้นทุกคนจะรู้หมดแต่โชคไม่ดีกทม.ไม่เข้าวอลลุ่ม นะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายอะไรผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมกปภไม่เข้า
0: ไม่ใช่โดดแต่ไม่ได้มีชื่ออยู่ในโครงสร้าง
7: ไม่มีชื่ออยู่ในโครงสร้าง
0: ครับ
7: ไม่เข้านี่อันนี้มันเป็นประเด็นไงแต่เข้าหรือไม่เข้านี่ครับกทมก็รู้ว่าฝนจะตกหนัก
0: ครับ
7: กทมก็รู้ว่าฝนจะ300แล้วทำไมไม่เตือนเนี่ยคำถามมันอยู่ตรงนั้นนะประชาชนซึ่งเขาคาใจอยู่นะครับว่าทำไมไม่บอกเขาหน่อยนึง
0: ครับ
7: นะครับ
0: อันนี้คือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในกรุงเทพครั้งล่าสุด
7: ใช่ครับ
0: เป็นโจทย์ที่โอเคแหละถ้าพูดกันด้านนึงก็คือเขาก็ต้องน้อมรับคำตำหนิเขาก็ต้องไปทำให้มันดีขึ้น
7: ถูกต้องผู้บริหารกทมออกมาบอกแล้วว่าใช่เป็นความ
0: ตามนั้น
7: ใช่ตามนั้น
0: อาจารย์แล้วพื้นที่ใต้เขื่อนอย่างอ่างทองอยุธยาที่เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าเขาท่วมอยู่แต่เดิมแล้ว
7: ครับ
0: แล้วน้ำเหนือเราจะเป็นต้องปล่อยออกมาจากเขื่อนเพิ่มเติมไม่งั้นเขื่อนแตก
7: ครับ
0: ไอ้ที่ท่วมอยู่แต่เดิมแล้วเนี่ยภาครัฐเข้าไปจัดการทำอะไรให้มันดีขึ้นได้บ้างไหมครับ
7: คือเราต้องยอมรับว่าพื้นที่ที่ท่วมส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำความหมายคือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทั้งสายนะมันจะมีถนนซึ่งคู่ขนานกับน้ำเนี่ยเขาใช้เขาเรียกว่าคัน
0: ครับ
7: นะเพราะฉะนั้นที่ท่วมก็คือพื้นที่นอกคันความหมายว่าหลังพื้นที่คันเนี่ยมันเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
0: ครับ
7: นะเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็อยู่ระหว่างนี้ทั้งนั้นแหละที่ท่วมนะซึ่งท้องถิ่นเองเนี่ยความเข้าใจกับประชาชนเนี่ยมันชัดเจนว่าถ้าปล่อย700ลูกเมตรจะท่วมที่ไหนเขามีละนะที่แรกคือเสนาถ้าปล่อยเกิน700นะ700ขึ้นไปเนี่ย
0: ครับ
7: หลังจากนั้นก็ไปเรื่อยบางบานผักไห่บางบานผักไห่นะเพื่อนจนกระทั่งปล่อยเกิน 2,001 เนี่ยอำเภอสัพพยาชัยนาทจะเริ่มโดน
0: ครับอ
7: ย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกเนี้ยชาวบ้านผมคิดว่าชาวบ้านเขารู้นะเพราะว่าเขาอยู่มานานนะเขารู้นะแต่เพียงแต่ว่าเขาขอว่าอย่าปล่อยแบบก้าวกระโดดนะครับตรงนี้ต้องชัดขึ้นเช่นจะขอปล่อยจาก 2,000-2,500 ทีเดียวไม่ได้ซึ่งท่านรองนายกสงศักดิ์ท่านก็บอกว่าให้ปล่อยเป็นขั้นบันไดความหมายก็เพิ่มไปทีละ20 30หรือ50ไปเรื่อยๆไปเรื่อยเพราะว่าจะไม่ให้ระดับน้ำมันก้าวกระโดดไง
0: ครับ
7: นะการจัดการหรือการเตรียมตัวชาวบ้านก็จะไม่ทันแต่ถามว่ารู้ไหมผมคิดว่าชาวบ้านรู้ว่าถ้าปล่อยเท่านี้น้ำจะเพิ่มเท่าไหร่เขารู้ครับ
0: อาจารย์ครับ
7: ชินคุ้นชินอยู่แล้วกับการระบายน้ำคืออย่าลืมว่านิดนึงนะครับว่าถ้าปล่อยต่ำกว่า700นั่นหมายว่าไม่มีใครได้รับผลกระทบ
0: ครับ
7: นะแต่ถามจริงๆว่าอดีต40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปล่อย700แค่4ปีต่ำกว่า700ใช่ไหมนั่นแสดงเห็นว่าเขารับผลกระทบมาตลอด30กว่าปี
0: ครับ
7: น้อยมากบ้างน้อยบ้างแสดงว่าชาวบ้านเขาคุ้นชินนะครับคุ้นชินอยู่แล้วนะครับ
0: อาจารย์มี2ประเด็นประเด็นแรกก็คืออีกกี่เดือนเขาจะแห้งพื้นที่เหล่านี้ที่เราคุยกัน
7: ถ้าเราเทียบกับปีที่แล้วที่เขาหนักหนาสาหัส
0: ครับ
7: นะครับปีนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำไปอยู่ที่เขาถึง 4-5 เดือนมั้งนะครับน้ำอยู่เขา 4-5 เดือนเพราะฉะนั้นปีนี้เองเนี่ยแน่นอนปริมาณน้ำขนาดนี้มันก็อาจจะค่อยๆแตะแล้วนะค่อยๆแตะปี68แล้วนะค่อยๆแตะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ายังต่ำนะผมคิดว่าต้องอยู่ 2-3 เดือนอย่างต่ำ
0: โอ้ก็อาจจะข้ามไปถึงต้นปีหน้าด้วยซ้ำนะครับ
7: ก็เป็นไปได้เพราะว่าเราดูจากปีที่แล้วนะ
0: ครับ
7: ดูปีที่แล้วเพราะฉะนั้นแต่ว่าปีที่แล้วหลังจากปีแล้วผมก็ยังไม่เห็นว่ามาตรการใหม่ๆที่จะเร่งการระบายน้ำเนี่ยได้เรียนรู้ไกลขนาดไหนนะครับถ้าไม่ได้

0: เนี่ยเป็นพื้นที่ที่รับน้ำเป็นทางน้ำผ่านอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เขาก็ชินกันมา 20-30 ปีแล้วแต่ผมก็คิดว่าเขาก็ไม่อยากจะชินแบบนี้ไปตลอดสมมติปีหน้าอาจารย์จะมีคำแนะนำให้ภาครัฐลดความเดือดร้อนหรือว่าลดผลกระทบให้น้อยที่สุดเนี่ยมีอะไรที่เขาจะต้องเลิกทำและมีอะไรที่เขาต้องทำเพิ่ม
1: คือตรงนี้เองเนี่ยนะครับถ้าไม่ได้แก้ไขกันมาตั้งแต่อดีต30ปีมันเป็นเรื่องยากมากเลย
0: ครับ
1: มาแก้ไขตอนนี
0: ้
1: นะครับ1ชาวบ้านบอกว่าฉันไม่ไปฉันจะอยู่ที่นี
0: ่ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าฉันจะอยู่ที่นี่แสดงว่าการแก้ปัญหาของเขาของเราที่จะไปช่วยเขามีทางเดียวเท่านั้นยกบ้านสูงถ้าเขาจะอยู่ที่นี่นะแล้วก็อยู่แบบปลอดภัยก็คือบ้านใต้ถุนสูงอ่ะ
0: แสดงว่าไม่มีทางบริหารยังไงให้น้ำมันไปได้สมูทโดยที่ไม่ท่วมแบบนี้ไม่มีเลย
1: เป็นไปไม่ได้เลย
0: เป็นไปไม่ได้เลย
1: ใช่เพราะว่าน้ำ700เขาท่วมอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นผ่านเขื่อนเจ้าพระยาผมอายุขนาดนี้แล้วผมยังไม่เคยเห็นปล่อยต่ำกว่า700เลย4ครั้งมันคงจะอยู่เลยอายุผมไปทางนู้นเลย
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นประเด็นว่าเขาต้องท่วมแต่เพียงแต่ว่าท่วมไม่ให้เดือดร้อนนะทำยังไงนะก็คือแน่นอนว่าถ้าบ้านใต้ถุนสูงแล้วผมคิดว่าเขาก็ยินดี
0: ครับ
1: นะทุกคนยินดีอยู่แล้วไปซ่อมแซมบ้านให้เขาอะถูกไหมเพื่อให้ยกใต้ถุนสูงขึ้นมานะครับแต่ถามว่ามีบางคนสมมุติ 100% เราไปถามเขาเนี่ยผมว่า 80% น่ะบอกอยากอยู่ที่เดิม
0: ครับ
1: ไอ้20ถ้าอยากจะย้ายก็จัดหาที่ให้เขาแถวๆนั้นแหละ
0: น
1: ะอย่างเงี้ยมันก็ต้องคุยอ่ะแต่การคุยเหล่านี้เขาไม่ค่อยได้จริงจังไงเขาในหมายว่าหน่วยงานรัฐนะไม่จริงจังนะถ้าจริงจังอ่ะผมทบมันก็จะลดลงเพราะมันจะมีบ้านที่ย้ายไปนะก็จะมีบ้านที่อยู่ซึ่งก็ต้องใต้ถุนสูง
0: ครับ
1: เงี้ยก็เราก็อยากจะขอร้องให้รัฐหน่วยงานทำสักทีเถอะนะเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดปัญหาอย่างนี้ตลอดไป
0: ครับ
1: ครับ
0: อาจารย์ขยับไปดูอนาคตของพื้นที่ภาคใต้ครั้งที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วสงขลาหาดใหญ่นะครับหนักหนาสาหัสมากเลย
1: ถูกต้องครับ
0: ปีนี้อาจารย์มองคาดการไว้ยังไงครับ
1: คือการคาดการนะครับมันจะมีการคาดการเขาเรียกว่ารายสัปดาห์รายเดือนนะ
0: ครับ
1: ขณะนี้การคาดการรายเดือนนะครับฝนจะมีนะมีหนักนะในเดือนพฤศจิกายนนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าการคาดการ1เดือนเนี่ยมันไม่ค่อยแม่นนะใช่เพราะว่าคาดการจริงๆแล้วเนี่ยเราเชื่อมั่น3วันเอง
0: ครับ
1: เห็นมั้ยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแนวทางเพียงแค่ว่าเพียงให้ทราบว่าผู้บริหารทราบว่าคุณอย่าประมาทคำพร้อมในการจัดอุปกรณ์เตรียมกำลังคนเสบียงข้าวของอะนะเตรียมไว้นะ
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องอัปเดตสถานการณ์ไปเรื่อยว่าจาก1เดือน30วันผ่านไป29วัน28วันก็อัปเดตสถานการณ์นะจนกระทั่งสัปดาห์นึงเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะการคาดการ
0: ปกติเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย์หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเรื่องนี
1: ้ผมคิดว่าเขาก็ทำนะ
0: ครับ
1: เขาเดชสถานการเพียงแต่ว่าเวลาเราได้รับข้อมูลข่าวสารจากสารตั้งต้นนะจากกรมอุตุนะหรือจากศูนย์กลางของประเทศไปเนี่ย
0: ครับ
1: พอไปถึงหน่วยงานท้องถิ่นแล้วเนี่ยปัญหามันอยู่ที่ว่าท้องถิ่นรับสารนี้แล้วเนี่ยเขาไปทำอะไรนะครับตรงเนี้ยมันต้องมีหน่วยตรวจสอบหน่วยนึงว่าคุณเอาไปประเมินความรุนแรงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเพื่อพูดง่ายว่าน้อยผู้เปราะบางอยู่ที่ไหนมีแผนเนี้ยนะครับเพราะตรงเนี้ยมันยังไม่พร้อมก็ตรงนี้แหละนะครับคือความหมายของผมก็จะบอกว่าก็คือมันมีสองระบบ
0: ครับ
1: นะครับระบบแรกคือระบบเตือนจากศูนย์กลางระบบที่สองคือท้องถิ่นเตือนกันเอง
0: ครับ
1: นะครับตรงเนี้ยเสื่อมศูนย์กลางแน่นอนผมคิดว่าผมมั่นใจว่าเขาเตือนแน่นอนเพราะว่าองคาพยพของทุกหน่วยมันจะมาประชุมกันอยู่แล้วนะมันมีแนวปฏิบัตินะ 5-7 วันถ้าคาดการณ์ว่าฝนจะมาเขาก็เริ่มนัดแนะกันแล้วนะแล้วประกาศก็ส่งไปแล
0: ้
1: วแต่พอ3วันล่วงหน้ายังคงยืนยันผลการคาดการณ์แบบนั้นทีนี้แหละเปิดวอลลุ่มแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นส่วนกลางเขาคุยกันแต่เพียงแต่ว่าเวลาส่งสารตั้งต้นไปแล้วนี่แหละมันมักจะมีปัญหาที่ท้องถิ่น
0: ครับ
1: ซึ่งเราก็ไม่ได้ไปโทษเขาแบบว่าทำไมไม่ประเมินนะเพราะเขาอาจจะประเมินไม่ได้ก็ได้เรารู้ข้อจำกัดเขาไหมเขามีคนไหมเขามีเครื่องมือไหมเขามีงบประมาณไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นรัฐาก็ต้องไปดูอะสร้างให้เขาเข้มแข็งให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วมันจะมีปัญหาหรือแม้แต่กทมเห็นปะถามว่ากทมเข้มแข็งไหมโอ้โหเป็นกรุงเทพมหานครงบประมาณกี่หมื่นล้านอะ5-6 หมื่นล้านอย่างเงี้ยนะสมมตินะแค่ระบบเตือนภัยท้องถิ่นเนี่ยทำไมที่ผ่านมาสำหรับล้มเหลวขนาดเมืองที่เข้มแข็งยังล้มเหลวนั่นแสดงเห็นว่าเราไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีหน่วยตรวจสอบอ่ะผมบอกหน่วยกลางตรวจสอบคุณพร้อมนะผมประกาศไปแล้วนะเพราะฉะนั้นคุณทำอะไรบ้าง1 2 3 4แต่เนื่องจากว่ากทม

0: เป็นอิสระในการปกครองเนี่ยมันก็เลยเกิดทำไมไม่เข้าวอลลุ่มก็มีปัญหาแล้วใช่ไหมว่าทำไมไม่เข้าเพราะอิสระไง
1: ครับ
0: เนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยครับ
1: แหมตอนนี้เลยกลายเป็นว่าประชาชนเองก็ต้องเฝ้ารอข่าวจากภาครัฐซึ่งเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ทุกวัน
0: ครับ
1: จากกรณีที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับ
0: ครับ
1: ผมคิดว่าทางภาคใต้ก็คงจะร้อนๆหนาวๆอยู่เหมือนกันนะฮะ
0: ถูกต้องใช่เลยครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ั้งแต่มหาอุทกภัยปี2554เราก็เผชิญเหตุในลักษณะนี้ทำให้หลายคนแทบจะเกิดความคุ้นเคยคุ้นชินนะครับสิ่งหนึ่งที่อาจไม่คุ้นก็คืออยากได้ของใหม่ๆอยากได้มาตรการในการป้องกันรับมือใหม่ๆอยากได้การเยียวยาที่ทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นธรรม
1: แต่ทีนี้ถ้าถามว่าเวลาเท่าไหร่เลยเนี่ยตอนนี้ไม่จิ้มลงไปไม่ได้จริงๆแต่จะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้
2: วันนี้เราก็ใช้งบกลางที่เหลืออยู่มาตั้งสำรองเอาไว้สำหรับการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนแต่ทั่วประเทศนะไม่ใช่เฉพาะกทม.
0: คุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่เรามองข้ามไปนอกเหนือจากความเดือดร้อนนอกเหนือจากความเสียหายที่แต่ละคนจะต้องรับผิดชอบมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศครับมันเสียหายไปขนาดไหนของเดิมเราฟื้นฟูทันหรือเปล่าจนกระทั่งของใหม่เข้ามาซ้ำเราอีกแล้ววันนี้เราพูดคุยกับบรรณาธิการกลุ่มเนื้อหาข่าวนะครับคุณปรัชออนประหยัดทรัพย์นะครับคุณปรัชออนครับของเดิมยังไม่ทันฟื้นของใหม่เข้ามาซ้ำนี่ผมเข้าใจถูกหรือเปล่า
3: ค่ะเนื่องจากอุทกภัยเนี่ยมันเหมือนกับภัยที่มักจะเกิดต่อเนื่องอาจจะกระจายพื้นที่คำว่ากระจายพื้นที่หมายความว่าอาจจะหนักหน่วงอย่างเช่นในหาดใหญ่อย่างเงี้ยจริงไม่เคยเกิดเราก็มีเห็นหรือเชียงรายอย่างนี้ก็เป็นต้นแต่ถ้าเอาครั้งใหญ่ที่มีการกระจายตัวแบบทั่วประเทศแล้วเกิดลักษณะใกล้เคียงกันมากที่สุดในเวลานี
0: ้
3: น่าจะเป็นเมื่อปี2554มาเทียบตรงๆกับปี2569เราจะเห็นว่าเกิดจากน้ำที่อยู่ในส่วนของภาคเหนือแล้วไหลตามลุ่มน้ำเจ้าพระยามีส่วนแม่กลองบ้างบางส่วนแล้วก็มาเจอกันที่กรุงเทพภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกตรงนี้ค่ะมันเลยกลายเป็นว่าการกระจายตัวเนี่ยมันกำลังไล่ใกล้เคียงกับเมื่อปี2554ซึ่งในเวลานั้นเนี่ยเรามีการไม่ใช่ที่ฉันนะคะแต่ว่าเป็นธนาคารโลกเนี่ยมีการคาดการหรือว่ามีการประเมินความเสียหายเมื่อครั้งนั้นเนี่ยว่ามันเกือบ60กว่าจังหวัดหมายถึงว่าปี2554แล้วมูลค่าความเสียหายที่เกิดในเวลานั้นแล้วก็เกิดการหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 1-2 เดือนเนี่ยถึง 1.4 ล้านล้านบาทเยอะมาก
0: เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมด้วยถูกไหม
3: ค่ะแล้วก็มีภาคเกษตรคือเนื่องจากมันกระจายตัวมากถึง60จังหวัดแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบจริงๆเนี่ยกว่า 12-13 ล้านคนอันนั้นคือครั้งที่ใหญ่ที่สุดเรามาดูว่าวันนี้เราจะเดินไปสู่จุดนั้นหรือไม่อย่างไรและมันมีปัจจัยอะไรที่ทำให้แตกต่างหรือน่าระวังรวมไปถึงมาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูมันควรจะแตกต่างไปจากครั้งที่แล้วหรือไม
0: ่บางคนบอกว่าเอ๊ะน้ำถ้าเกิดวัดเฉพาะในกรุงเทพปี54ก็ดูจะหนักหนาสาหัสน้อยกว่านี้หรือเปล่าเข้ามาไม่ถึงชั้นในหรือบางคนอาจจะบอกว่าแต่ไม่ถึงชั้นในแต่ข้างนอกเนี่ยหนักหมดเลยนะที่คุณปรัชออนพูดแสดงว่าครั้งนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะหนักหนาสาหัสเทียบเท่ากันเลยสิครับ
3: ค่ะคือใครได้รับผลกระทบมากน้อยเนี่ยเราจะรู้สึกกับเหตุการณ์ต่างกัน อย่างเช่นเมื่อครั้งก่อนนะคะปี54เนี่ยเราจะรู้ว่าพระเอกของเราคือคลองบางซื่อที่กั้นเอาไว้เนี่ยทำให้กรุงเทพชั้นในเนี่ยไม่เกิดปัญหา คนในที่อยู่ในส่วนของกรุงเทพอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นกระทบกับตัวเองมากเท่าปี2569อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆแต่ในขณะเดียวกันคนปทุมธานีอยุธยาอาจจะรู้สึกว่าเขาโดนปัญหาซ้ำเติมเหมือนกันเพียงแต่ว่าระดับน้ำจะรุนแรงหรือเท่าเดิมหรือไม่อย่างไรอันนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันอีกทีเพราะเหตุการณ์ยังไม่จบยังมีระลอกใหม่ที่จะตามมาเพราะฉะนั้นเรายังตอบไม่ได้เพียงแต่จะตอบว่าได้ว่าคนที่จะรู้สึกกับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเองเผชิญกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างไรได้รับการเตือนภัยหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเรามาดูในส่วนของปี2569เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่ากรุงเทพเนี่ยเกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันแบบสูงขึ้นมามากแล้วจุดที่โดนหนักๆก็คือกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งรอบปี2554เนี่ยไม่โดนเพราะว่าเราถูกบล็อกเอาไว้แล้วเหล่านี้สะท้อนภาพอะไรในเชิงของเศรษฐกิจในครั้งปี2554เนี่ยเราจะเห็นนิคมอุตสาหกรรมภาคผลิตโรงงานรถยนต์จอดเสียจะเป็นจำนวนมากจอดตายต้องมีการเคลื่อนย้ายภาพเหล่านั้นเราเห็นใน7นิคมอุตสาหกรรมที่อยุธยาภาพนั้นชัดมากแต่มาครั้งนี้เราเห็นอะไรเราเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยเราเห็นคนหาเช้ากินค่ำเห็นคนที่เขาอยู่ในร่มเกล้าคนที่อยู่ในคลองจันทน์บางทีถ้าเรามานับจำนวนมูลค่าทางเศรษฐกิจอาจจะไม่เท่าแต่สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้ความต่างของการเหลื่อมล้ำ จะยิ่งสูงซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจคนเหล่านี้เวลาเขาจะฟื้นตัวขึ้นมาจะยากเพราะว่าทรัพย์สินที่เขามีรถที่กำลังผ่อนหนี้ที่เป็นแบกภาระอยู่แล้วในเรื่องของหนี้ครัวเรือนสิ่งเหล่านี้ค่ะแล้วการขาดรายได้เป็นระยะเวลาหนึ่งอาจจะไม่ได้ยาวนานเหมือนครั้งที่แล้วแต่คนบางคนหาเช้ากินค่ำเขาไม่ได้มีเงินสำรองมีอะไรมากการจะฟื้นตัวคนเหล่านี้จะทำกันอย่างไรนี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลต้องคิด
0: บางคนสายป่านขาดไปเลยนะ
3: ใช่ค่ะโดยเฉพาะคนที่เราเห็นภาพเวลาเขาร้องไห้แล้วไปเจอรถของเขาซึ่งยังผ่อนไม่หมดแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นรถที่เขาใช้ทำมาหากินรถกระบะรถอะไรต่างๆอันนี้เราจะเห็นภาพแบบนี้ซึ่งในเชิงของเศรษฐกิจเราอาจจะไม่ได้เห็นภาพใหญ่ว่ามันใหญ่มากแต่ในเชิงของแรงกดดันกับกลุ่มของคนเปราะบางหรือคนที่จนเนี่ยมันจะมากขึ้นและมันจะต่างกันไม่เลือกทางหมายถึงว่าส่วนต่างหรือความเหลื่อมล้ำของคนชั้นบนกับชั้นล่างมันจะต่างกันในขณะที่ต่อรอบ54เนี่ยอุตสาหกรรมอาจจะโดนมากกว่านี้ภาคผลิตมากกว่านี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าภาคผลิตในรอบนี้จะไม่โดนนะคะเพราะว่าน้ำที่ท่วมเนี่ยมันจะมีในส่วนของปราจีนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกชลบุรีเป็นต้นระยองอันนี้มีนิคมบางส่วนเช่นกลุ่มที่ผลิตรถยนต์เราจะเห็นว่าทั้ง Toyota Honda มีฐานอยู่ที่ปราจีนฐานอยู่ที่ชลบุรีอมตะซิตี้อะไรต่างๆเนี่ยก็หยุดลายการผลิตซึ่งถามว่าแรงงานเหล่านี้เขาได้รับผลกระทบไหมก็ได้รับแต่อาจจะไม่ได้มากไม่ได้เป็นเดือนเหมือนคราวที่แล้วแต่ว่าดิฉันกำลังจะบอกว่ามันมีทั้ง2ส่วนเพียงแต่ว่าส่วนครั้งนี้เนี่ยคนตัวเล็กตัวน้อยหรือคนที่เป็นรายย่อยจริงๆเนี่ยอาจจะมีผลมากกว่าและกระบวนการในการเยียวยาหรือการดูแลแล้วมันจะแตกต่างกับคราวที่แล้วยังไงคราวนี้อาจจะมีกองทุนประกันภัยที่เราเริ่มสตาร์ทกันที่1ตุลาคมแต่คำถามคือเงินระดับ 9,000 หรือ 10,000 บาทบางครั้งมันเปลี่ยนชีวิตเขาไม่ได้หมายถึงชีวิตที่เขาเสียหายไปแล้วมันควรจะมีมาตรการอะไรเยียวยาต่อเนื่องซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องทำต่อ
0: ทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะทำให้สภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายที่เหลืออยู่มันจะพาให้ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งปีเนี่ยดิ่งไปเลยไหมคุณปรัชญ์อ่อน
3: ค่ะกำลังซื้อจะอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัด คือจริงๆเรื่องกำลังซื้ออ่อนแอเนี่ยมันมีมาก่อนต่อเนื่องนั่นจึงเป็นที่มาที่ทำไมรัฐบาลจะต้องกู้เงินเพื่อมาทำโครงการต่างๆอยู่แล้วเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าคนระดับล่างเนี่ยไม่มีเงินเพียงพอที่จะหาเลี้ยงชีพใช่ไหมคะหมายถึงว่าไม่เพียงพอที่จะใช้ในชีวิตประจำวันจึงต้องมีอะไรเข้ามาเสริมคำถามคือเมื่อเจอกับอุทกภัยแบบนี้มาตรการเหล่านี้ก็จบลงด้วยหมายถึงว่ามาตรการเสริมค่าครองชีพลดภาระก็จบลงด้วยคำถามแล้วอะไรจะมาช่วยซัพพอร์ตหรือต่อเนื่องกับเขาคนโดยส่วนใหญ่พูดทั้งนั้นละค่ะว่าอยากมีรายได้อยากมีงานทำแต่รัฐจะทำอย่างไรซึ่งตรงนี้เรายังไม่ได้เห็นเป็นรูปธรรมอาจจะเป็นไปได้ว่าเหตุการณ์เฉพาะหน้าอาจจะต้องแก้ปัญหาในเรื่องของการระบายน้ำก่อนเอาน้ำให้ลงก่อนเอาชีวิตกลับมาให้ได้ก่อนรักษาคนเจ็บป่วยก่อนแต่นี่คือโจทย์ใหญ่ที่ต้องคิดต่อเนื่องและสิ่งเหล่านี้จะต้องคิดไว้เลยเพราะเราอาจจะมีน้ำระลอกใหม่ที่เข้ามากดดันในช่วง 5-10 ตุลาคมซึ่งเรายังตอบไม่ได้ว่าพื้นที่ไหนจะเจอ
0: ครับ 5-10 นี้เรามองในระยะที่มันจะถึงใกล้ๆนี้แต่ว่าเรายังไม่ได้พูดถึงว่าเดี๋ยวปีหน้าก็มาอีกนะเพราะว่าบ้านเรากับทุกภัยมันของคู่กันอยู่แล้วนะฮะเราจะทำยังไงครับยิ่งเท่ากับว่าสภาพเศรษฐกิจจะยิ่งถูกซ้ำเติมเรื่อยๆทุกปี
3: เรื่องของฝนฟ้าเราอาจจะห้ามไม่ได้เรื่องของฤดูกาลแต่ระบบการเตือนภัยที่ดีจะนำไปสู่การป้องกันความเสียหายได้ดีที่สุดมีหลายคนสะท้อนใช่ไหมคะบอกว่าถ้าเขารู้เขาจะเอารถขึ้นไปสู่ที่สูงอันนี้ยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดหรือห้างสรรพสินค้าบางห้างที่โดนแบบนี้ถ้าเขารู้เขาอาจจะป้องกันได้ทันคือความที่เขาเป็นเอกชนเนี่ยเขามีกำลังทรัพย์เพียงพอเนาะในการที่จะกั้นสูบหรืออะไรต่างๆแต่บางครั้งนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าบางห้างหรือแม้กระทั่งธุรกิจขนาดใหญ่ยังแทบปรับตัวไม่ทันใช่ค่ะแล้วคนที่เป็นตัวเล็กนี่จะทำยังไงนี่คือสิ่งเรื่องที่ต้องบอกว่าเตือนและทำให้เขาเจ็บปวดเจ็บเสียหายน้อยที่สุดต้องทำกับสองคือมาตรการที่จะช่วยเหลือหรือเยียวยาหลังจากที่แจ้งแล้วไม่ทันแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมเอาไว้รับมือตลอดเวลา
0: ครับเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาคือมันก็ต้องช่วยแหละมันต้องเยียวยาผู้ที่เขาประสบภัยนะเพราะเขาเดือดร้อนแต่ว่าแน่นอนมันต้องใช้เงินหลวงต้องใช้งบหลวงเข้าไปเราสามารถคาดหวังได้ไหมครับว่าไอ้เงินก้อนนี้จะเยียวยาด้วยแล้วทำให้เขาไปพลิกฟื้นให้เศรษฐกิจมันไม่แย่ไปมากกว่านี้ด้วยหรือว่ามันต้องแยกส่วนกันคุณปัต
3: มันอาจจะต้องดีไซน์มาตรการที่ช่วยเขาได้จริงๆในส่วนของโดยส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราก็จะมีเรื่องของการพักหนี้ชำระพ
0: ัก
3: ชำระอันนี้มาตรการทางการเงินเรียกแบบนั้นก็มาช่วยหรือมีสินเชื่อต่อเติมเข้าไปหมายถึงว่าเติมเพื่อจะให้เขาไปฟื้นฟูไปลงทุนใหม่ไปทำอาชีพอันนี้นี่คือสิ่งที่พอทำได้แต่คำถามคือทำแล้วเขาจะสามารถมีรายได้กลับมาชำระหนี้หรือไม่อันนี้ยังเป็นโจทย์เพราะว่าทุกคนก็รู้ว่า กคนโดนกันไปหมดแต่ปัญหาก็คือเหมือนที่ฉันพูดกับคุณอุรชัยว่าเราต้องมีทั้งเรื่องหนึ่งเตือนภัยเรื่องของการบริหารจัดการต่างๆเพื่อจะทำยังไงก็ได้ให้เรารับมือกับวิกฤตได้วิกฤตหมายถึงว่าเมื่อเจอกับภัยระดับนี้นะคะเพราะว่าสิ่งต่างๆที่เราสะท้อนให้เห็นในเวลานี้มันเห็นได้ชัดว่าเราอาจจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้น้อยเกินไปแต่ถ้าเกิดเรามีแผนในการรองรับแบบนี้ในทุกอุตสาหกรรมอย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมที่บอกว่าทำคันกั้นดินคันกั้นน้ำสูงขึ้นมาแล้วหลังจากปี54ทำให้นิคมในส่วนของอยุธยาดีขึ้นแต่ปีนี้มันไหลมาที่ฝั่งตะวันออกเอ๊ะเราจะจัดการแบบนี้อย่างไรเราถึงจะอยู่ร่วมกับมันได้และถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เราจะมีแผนในการโยกย้ายเตือนภัยคนยังไงให้เขาทรัพย์สินไม่เสียหายอันนั้นคือพยายามที่จะใช้เงินรัฐให้น้อยที่สุดเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครต้องได้รับการเยียวยา
0: ครับแล้วก็คนที่ได้รับการเยียวยาแล้วเขาก็คงไม่อยากจะได้แบบนี้อีกในปีถัดไปเพราะไม่อยากจะเป็นผู้ที่ต้องได้รับผลกระทบหนักหนาขนาดนั้นเศรษฐกิจยังไม่ทันฟื้นนะครับเอาใจช่วยทุกฝ่ายวันนี้ขอบคุณคุณปรัชญ์ออนนะครับ

เมื่อช่วงบ่ายไทย PBS เราจัดเวทีเสวนาอนาคตสื่อสาธารณะนะครับอย่างที่คุณผู้ชมได้รับรู้รับทราบครับช่วงนี้มีความเคลื่อนไหวและความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อไทย PBS ในฐานะที่เป็นสื่อสาธารณะเจ้าแรกและเจ้าเดียวของประเทศไทยในงานที่เราจัดขึ้นมีนักวิชาการนักวิจัยคนที่ทำงานด้านสิทธิของผู้บริโภคผู้รับสารคนที่ทำงานด้านของการตรวจสอบทุจริตมาร่วมวงพูดคุยกันอยากให้คุณผู้ชมได้ฟังเนื้อหาบางช่วงบางตอนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายวันนี้ครับ

0: ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
0: ไม่ใช่สำคัญกับไทย PBS แต่ว่าสัมพันธ์กับระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคือเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนถ้าประชาชนได้ข่าวสารข้อมูลได้รับรู้ปัญหาของประเทศที่ถูกประชาชนก็จะมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางวางแผนหรือเลือกพรรคการเมืองที่เข้าไปได้ถูกต้องแต่ถ้าข่าวสารข้อมูลถูกปิดเบือนปิดบังผมคิดว่าประชาชนก็ไปไหนก็ไม่รู้ทีนี้เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยเนี่ยมันเกิดไม่ได้เลยถ้าสื่อมวลชนไม่มีเสรีภาพข้อมูลข่าวสารถูกบิดเบือนเมื่อไหร่ผมคิดว่าอันนั้นเนี่ยต้นทุนมหาศาลเลยที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย
1: คือบางคนมองอย่างนี้ว่าสื่อมีเยอะแยะฉะนั้นสื่อสาธารณะไม่มีความจำเป็นแล้วแต่มองกลับกันภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไปเม็ดเงินจากโฆษณาที่มันจำกัดจำเขี่ยมากๆเนี่ยยิ่งเพิ่มความสำคัญของการมีสื่อสาธารณะอาจารย
2: ์ยิ่งเพิ่มสำคัญนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสื่อดิจิตอลเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะมากมายแต่ขณะเดียวกันคนที่ทำข่าวเชิงสืบสวนมีน้อยขณะเดียวกันอยากได้ยอดเอนเกจอยากได้ยอดคนเยอะๆทำข่าวอะไรข่าวดราม่าข่าวผัวเมียทะเลาะกันข่าวโหดร้ายอะไรต่างๆเกิดขึ้นมานะครับคนถึงเข้าไปดูข่าวเชิงสืบสวนจะต้องใช้คนจำนวนมากใช้ทักษะจำนวนมากในการที่จะลงไปทำข่าวเจาะใจหนึ่งและเสี่ยงในการโดนฟ้องนะเพราะฉะนั้นแล้วมันไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่เป็นองค์กรสื่อที่สามารถที่จะยืนหยัดในเรื่องของการทำข่าวเชิงสืบสวนได้เหมือนไทย PBS
0: ขอแทรกหน่อยผมคิดว่าขณะนี้ที่เรามีดิจิทัลมีเดียสื่อที่หลากหลายแต่คนสับสนนะครับว่าอะไรจริงอะไรปลอมอะไรคือเฟกนิวอะไรคือข่าวจริงข่าวไม่จริงเราจำเป็นที่จะต้องมีสื่อที่คนเขาสามารถที่จะเชื่อได้โดยเฉพาะเหตุการณ์วิกฤตทั้งหลายของบ้านเมืองเมื่อไรก็ตามที่เกิดเหตุการณ์สำคัญหรืออยากจะตรวจสอบข้อมูลคนก็จะกลับมาเช็คกับไทย PBS
3: ความจริงเนี่ยมันหาไม่ง่ายความจริงที่เราจะรู้ว่าข้อเท็จจริงของเรื่องนั้นเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยถ้าคุณไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงแน่นอนนะฮะแน่นอนว่าเหมือนที่หลายท่านได้พูดว่าถ้าทุนพูดเรื่องถ้าทุนขอให้พูดเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะพูดได้ครบอยู่แล้วเพราะนั้นข้อมูลมันก็ไม่ครบถ้วนแต่ว่าเราเนี่ยผู้บริโภคหรือคิดว่าประชาชนเนี่ยต้องการความจริงเนาะอย่างเช่นเอายกตัวอย่างเรื่องการทำเรื่อง EEC ก็ได้ภาคใต้เนี่ยหรือคือประชาชน

0: จริงๆก็อยากได้ข้อมูลนะอยากได้ว่าสิ่งที่กำลังจะทำเนี่ยมันได้ประโยชน์มากกว่าจริงไหมหรือได้ประโยชน์น้อยกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ในการตัดสินใจในการทำโครงการขนาดใหญ่นี่คือประโยชน์ของทีวีสาธารณะเลย
1: คือถ้ามองไปข้างหน้านะครับอีก 2-3 ปีแม้กระทั่งสื่อไทยเองที่เป็นสื่อทีวีนะครับก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโมโหฬารเนื่องจากใบอนุญาตของสื่อทีวีดิจิตอลนะครับซึ่งตอนนี้มีจำนวนช่องเยอะคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันมีทางเลือกเยอะแต่อีก2ปีนะครับจำนวนช่องจะลดลงอย่างรวดเร็วสาเหตุก็คือใบอนุญาตหมดอายุแล้วก็หลายช่องนะครับพบว่าเดี๋ยวนี้ทำกำไรจากการทำทีวีเชิงพาณิชย์นี่ทำยากมากเพราะสื่อออนไลน์สื่ออินเทอร์เน็ตแย่งรายได้จากการโฆษณาอย่างที่อาจารย์มานะพูดไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นอีก2ปีจะเหลือสักกี่ช่องกันและภายใต้สภาพแวดล้อมแบบใหม่แบบนี้นะครับถ้าไม่มีสื่อสาธารณะเป็นหลักคำยันไว้ว่าประชาชนควรจะได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วนรอบด้านนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ขาดหายไปจากสังคมก็จะเกิดความสูญเสียมากมายครับ
2: คืออันนี้เข้าใจคำว่าสื่อสาธารณะแล้วแต่สื่อสาธารณะต้องมายึดโยงกับภาษีของประชาชนตรงนี้แหละที่จะทำความเข้าใจกันว่าแล้วที่เขามีความคิดพยายามจะแก้แต่ก็ต้องย้อนกลับมาความเข้าใจพื้นฐานก่อนว่าเงินที่มาบำรุงตามกฎหมายใช้คำว่าเงินบำรุงถูกไหมฮะเก็บมาจากส่วนไหนยังไงอาจารย์สมเกียรติช่วยอธิบายตรงนี้ให้คุณเข้าใจหน่อยว่าเรามีเงินรายได้มาจากส่วนไหนยังไงครับ
1: ครับไทย PBS นะครับก็ตามกฎหมายเลยก็มีรายได้มาจากภาษีที่เรียกว่าภาษีบาปนะครับก็คือภาษีที่เก็บจากการบริโภคเหล้ากับบุหรี่นะครับซึ่งก็เป็นแหล่งรายได้ที่ค่อนข้างเรียกได้ว่ามีเสถียรภาพพอสมควรคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงหวือหวานะครับก็ทำให้มีรายได้มั่นคงสามารถสร้างหลักประกันได้ว่าสื่อสาธารณะนี้นะครับจะมีความเป็นอิสระจากรัฐและทุนอย่างที่ทุกท่านได้พูดกันมาอิสระจากรัฐก็คือไม่ต้องไปของบประมาณจากรัฐทุกปีเราก็จะเห็นกระบวนการนะครับเวลาหน่วยราชการไปของบประมาณจากภาครัฐนะครับและผ่านสำนักงบประมาณไปถึงสภานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชอบทำที่การเมืองจะเข้ามาตรวจสอบนะครับว่ามีการใช้เงินใช้ทองในด้านไหนอย่างไรนะครับมีจุดไหนนะครับที่ใช้เงินใช้ทองไม่สมเหตุสมผลนะครับ
3: ค่าธรรมเนียม ที่ผู้ประกอบการสุราและยาสูบต้องส่งให้ไทย PBS 1.5% ไม่ใช่แบ่งมาจากภาษีสรรพสามิตต้องเข้าใจประเด็นนี้อันนี้สำคัญมากสมมติว่าภาษีสรรพสามิตรัฐบาลเรียกเก็บโดยกรมสรรพสามิตเก็บเงินและส่งคลังสมมติว่าปีนี้เก็บได้100 ล้าน
2: ครับ
3: ถ้าเก็บได้100 ล้านของไทย PBS ได้ 1.5% ของ100ล้านนะครับและ 1.5% นั้นบวกเข้าไปจากสิ่งที่สรรพสามิตเขาจะเขาเก็บเพราะฉะนั้นสิ่งที่ 1.5% ไม่ได้หมายความว่าถ้าเกิดเรายกเลิกตรงนี้ไปสรรพสามิตเขาจะได้เงินเพิ่มมากขึ้นเพราะส่วนนี้คือส่วนที่เพิ่มเติมจากภาษีสรรพสามิตเป็นค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีก 1.5%ของฐานคือของสรรพสามิตแล้วให้ผู้ประกอบการต้องจ่ายเพื่อบำรุงไทย PBS บำรุงองค์การสาธารณะที่ทำหน้าที่เหมือนสื่อสาธารณะโดยที่ให้กรมสรรพสามิตเป็นผู้เรียกเก็บให้แต่ส่วนที่เกิน 2,000 ล้านจึงส่งเข้าคลังเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพระราชบัญญัติถูกแก้ไขให้ไม่มีการเก็บภาษีไม่มีเก็บค่าธรรมเนียมตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าภาษีสรรพสามิตจะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้แบ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
2: อาจารย์มานะเสริมเรื่องรายได้เงินบำรุงขององค์กรตรงนี้ไหมครับว่ามันทำให้วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์กรบรรลุได้ยังไง
4: คือพอมีรายได้ที่มันสามารถจะฟิกได้พอสมควรเนี่ยมันสามารถวางแผนได้ในระยะยาวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลข่าวสารออกไป

ไทยจะได้เข้าสู่การแข่งขันฟรีไฟร์ไทยแลนด์แกรนด์มาสเตอร์ซีซั่น3การแข่งขัน eSport Master Youth Champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ Buff to be Number 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังที่ประสบอุทกภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยณชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนหลังคาแดงเขตลาดกระบังโดยนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นพร้อมเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่โดยในช่วงบ่ายระหว่างที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนยังเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกันนี้องคมนตรีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตลอดจนเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านโดยระดับน้ำท่วมขังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ระดับหัวเข่าถึงต้นขาประชาชนต้องอาศัยอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านทั้งนี้นับตั้งแต่กรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569จนมีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรและระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันทำให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตต่างๆรวมถึงศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครตลอดจนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการตั้งแต่วันที่26กันยายนจนถึงปัจจุบันรวมกว่า 10,000 ชุดนอกจากสิ่งของพระราชทานที่ประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแล้วยังมีสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และแพรโฟมลอยน้ำโดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและเร่งสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ยังร่วมกับทหารและประชาชนจิตอาสาบรรจุสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วยภาคเอกชนสมาคมและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.บริษัทพอสเพลิงจำกัดสมาคมโรตารี่พระศรีสุริโยไทยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักษ์วัดพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบ่อพิษพิมุกกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นางพัชรีวรรณหงษ์เจริญและครอบครัว
และ

ร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดหัวฝายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่และวัดขวางวัดใหม่หนองเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดแก้วปทุมทองและวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นคณะศิษย์เก่าจิตรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์ใสสุชนและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษกรุงเทพมหานครและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้และเป็นการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมไทยจนเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในวันอังคารที่13ตุลาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 10:00 นคณะนายเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าและบริษัท S&P ซินดิเคตจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนามาจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีและวัดซอกทรายจังหวัดเพชรบูรณ์เวลา 14:30 นราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดท่าทองและวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงและวัดโพธารามจังหวัดร้อยเอ็ด
วัดวังและวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมทั้งวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์สวด

0: มาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคียารามวัดสำแลวัดศาลาแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.คณะพลสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนเสมอมาโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ในวันอังคารที่13ตุลาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามดังนี้ปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมทั้งวันเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.โดยเข้าออกทางประตูสวัสดิโสภาโปรดแต่งกายสุภาพเข้าปราสาทพระเทพบิดรสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้ดิฉันมนชนกสังขเวชสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณวรรณชนกค่ะ
2: ขอบคุณค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำในวันนี้ค่ะช่วงนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะเจอกับเค้กกฤทธาดีมีปฏิรบค่ะจากนักดนตรีเปิดหมวกตามตลาดวันนี้มีคนแห่ต้อนรับกลางสยามนะคะจนต้องบอกว่าเน่ๆนายแน่มากจริงๆนะคะแต่กว่าจะมีวันนี้ค่ะนอกจากความสามารถยังมีครอบครัวที่คอยอยู่ข้างๆในทุกก้าววันนี้คุณพ่อณรงค์อำลอยค่ะได้เปิดใจกับสื่อหลายสำนักถึงวิธีเลี้ยงลูกให้กลายเป็นเน่ๆ

0: life a bit changed, but I'm not changed because I'm still Nene and I'm still 16 years old, a girl who's playing guitar, you know.
1: Yeah. คือไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงก็รู้สึกตื่นตันใจมาก
2: ใครเห็นภาพการแห่ที่สยามบ่ายวันนี้ค่ะเสียงในหัวคงพูดแบบเดียวกันว่าเน่ๆนายแน่มากนะคะเพราะว่าจะมีเด็กวัย16ปีสักกี่คนที่ได้ขึ้นรถแห่กลางกรุงทั้งที่ไม่ใช่นางงามหรือว่านักกีฬาเหรียญทองแต่เป็นนักดนตรีเปิดหมวกตามตลาดที่กลับบินไกลถึงอเมริกาคว้าแชมป์ค่ะอเมริกาสกัตทาเลนต์ซีซั่น21นะคะท่ามกลางคนที่มาเรียกชื่อเธอตลอดเวลาค่ะเนเน่โรยัลหรือว่าน้องแพรรัติการอำลอยร็อกสตาร์คนใหม่ของเราแจกยิ้มตลอดทางค่ะวันนี้หลังจากที่โดนแห่ที่ภูเก็ตมาแล้วทันทีที่กลับไทยสัปดาห์ที่แล้วนะคะจนมีดราม่าตีความกันไปจากภาพบางช็อตว่าเนเน่ดูเหนื่อยล้าเพราะว่าตอนนั้นน้องไม่ได้พักค่ะแต่วันนี้สดใสค่ะคุณผู้ชมภาพที่เห็นเนี่ยก็เกินฝันของครอบครัวไปไกลแล้วล่ะค่ะขณะเจ้าตัวยังไม่คิดว่าตัวเองดังขนาดนี้เรื่องที่ไม่ถามไม่ได้คือเรื่องสัญญานะคะกับ America's Got Talent ค่ะคุณพ่อณรงค์เปิดเผยหลังจากที่สื่อเนี่ยถามว่าต้องเซ็นกับ AGT ใช่ไหมพ่อบอกว่าทางนั้นยังไม่ส่งอะไรมาต้องรอเมลค่ะแต่ตามกฎของเขามันก็ใช่รายละเอียดยังบอกไม่ได้ค่ะนอกจากได้ให้สัมภาษณ์เล่าย้อนโมเมนต์ที่ล้มทั้งยืนแบบนี้กันทั้งครอบครัวนะคะพ่อยืนยันไม่ได้นัดหมายกันมาก่อนนะในนาทีประกาศชัยชนะค่ะพ่อณรงค์เนี่ยก็ยังมีแนะนำวิธีเลี้ยงลูกแบบไหนให้โตมาเป็นเนเน่คือสรุปง่ายๆคือแรงใจจากครอบครัวสำคัญมากเลยค่ะด้านสาวเนเน่รอยัลยังพูดถึงอนาคตให้ฟังค่ะ
3: วางแผนเรียบร้อยว่าแบบจะทำเพลงไปเรื่อยๆใช่ค่ะเพื่อความฝันของหนูคืออยากโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตแล้วโชว์เพลงของหนูให้ทุกคนเอ็นจอยฟังอะไรนี้ใช่ค่ะหนูอยากจะขอบคุณตอนที่หนูเด็กมากๆแบบ 7-8 ขวบนี่แหละค่ะอยากจะขอบคุณช่วงนั้นว่าแบบขอบคุณที่พาหนูไปถึงอนาคตที่เป็นจริงอะไรอย่างนี้แล้วก็พยายามที่จะซ้อมต่อไปพยายามที่จะมุ่งหน้าต่อไปใช
1: ่เราต้องเอาเวลาส่วนตัวของเรามาให้เขาให้คือให้มันเยอะไอ้คือเหมือนกับว่าทุ่มกับเขาให้เต็มที่เพราะว่าเราตั้งใจไว้แล้วว่าจะให้เขาไปแบบนั้นเราต้องสละทุกอย่างเพื่อที่จะมาดูแลเขาให้กำลังใจเขาไม่ว่าใครก็เช่นกันนะครับเพราะว่าคือการได้ยืนอยู่ข้างเขาในตอนที่เขาทำความฝันมันเป็นอะไรที่ว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะสมบูรณ์ได้ครับ
2: งานใหญ่กรุงเทพแห่เนเน่วันนี้นะคะพอดีกับกระแสไวรัลเพลงเนเน่นายแน่มากซึ่งเจ้าตัวบอกได้ฟังแล้วถึงกับเสียน้ำตานะคะเพราะว่านึกย้อนถึงตัวเองในวัยเด็กค่ะแต่เพลงนี้น่าสนใจตรงที่ดันเริ่มเป็นกระแสจากการถูกแซวแล้วก็บูลลี่เนื้อเพลงค่ะผ่านไปไม่กี่วันกลับกลายเป็นเพลงที่ร้องกันได้ทั้งประเทศนะคะวันนี้ค่ะเรามีนักวิชาการสายคอนเทนต์มาช่วยถอดรหัสว่าทำไมไวรัลแง่ลบถึงไม่ได้ทำให้เพลงหายไปแต่กลับยิ่งทำให้เนเน่นายแน่มากติดหูจนหยุดร้องไม่ได้ค่ะเนเน่ไนเน่มา
4: เนเน่ไนเน่มาฟังเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นเพลงที่หนูชอบมากๆแล้วก็ทำให้หนูนึกถึงช่วงเด็กๆที่หนูเพิ่งเริ่มต้นบิกินิ่งแล้วมาถึงความฝันเป็นจริงในนี้แล้วพอฟังปุ๊บก็หนูก็น้ำตาไหลนิดนึงใช่เพราะทำความฝันเป็นจริงแล้วก็อีกอย่างหนูไปขณะหนูไปโรงเรียนแล้วขึ้นห้อง29เพื่อนเปิดเพลงเนเน่นายเน่มากสุดยอดเลยค่ะใช่
2: แม่เพื่อนๆก็ช่วยเปิดให้ฟังนะคะหนีไม่พ้นกับเพลงนี้ในที่สุดเนเน่ก็ได้ฟังเพลงนี้แล้วจริงๆนะคะไม่ต่างจากคนไถฟีดเสาร์อาทิตย์นี้คือปัดนิ้วไปทางไหนก็เจอค่ะนี่คือผลงานของแฟนคลับรุ่นใหญ่เลยค่ะเสื้อสีเหลืองคนขวามือวันนี้นะคะณแอดคาราบาวค่ะที่บอกเองว่าคลั่งไคล้เนเน่แบบคนบ้าดาราค่ะเพลงเนเน่นายแน่มากเวอร์ชันที่ถูกแซวยับเพราะมีทั้งคนชอบและไม่ชอบคือเวอร์ชันนี้ค่ะบ้าวปานค่ะที่มีปานธนพรเนี่ยมาร้องคู่ด้วยซึ่งล่าสุดวันนี้นะคะแอดคาราบาวรับเรื่องแล้วค่ะรับรู้ในความแรงและร้องสดให้ฟังแบบโฟล์คร็อกในเวอร์ชันออริจินอลกับเมาส์

0: แถมน้าแอดยังเปิดเผยอีกนะคะว่าตอนแรกจะทำ3เวอร์ชันค่ะร้องกับปานกับเสกและกับมิตรสหายนักร้องนักกีตาร์แต่ว่าสุดท้ายปล่อยออกมาแค่2เวอร์ชันนะคะเพราะว่าพี่เสกติดทัวร์ค่ะถ้าเราไปดูวันที่ค่ะคุณผู้ชมจะพบว่า MV เนี่ยปล่อยทาง YouTube สักพักแล้วนะคะตั้งแต่18กันยายนก่อนที่เนเน่จะแข่งรอบชิงซะอีกค่ะแต่เพลงเนี่ยเพิ่งมาระเบิดหลังคว้าแชมป์ค่ะและต้องบอกว่าไม่ได้เริ่มจากไวรัลที่เป็นคำชมนะคะแต่เริ่มจากการแซวเนื้อเพลงที่อวยกันตรงๆแถมเล่าประวัติละเอียดยิบค่ะจนบางคนฟังแล้วครินช์คำนี้เป็นแสลงค่ะแปลว่าอายแทนเขินแทนหรือว่ากระอักกระอ่วนใจไปจนถึงถูกตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนใช้ AI แต่งเท่านั้นแหละค่ะจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์ลามไปถึงดาราต่างรับลูกเล่นต่อนะคะจนผ่านไปไม่กี่วันคนที่แซวเพลงอยู่ดีๆกลับร้องพร้อมกันได้เลยว่านามนั้นคือเนเน่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมชวนวิเคราะห์กันค่ะทำไมไวรัลแง่ลบแทนที่จะพาให้เพลงหายไปกลับยิ่งฝังเข้าหัวค่ะชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ร้องได้แล้วเรามีเสียงจากนักวิชาการสายคอนเทนต์นะคะมาช่วยถอดรหัสกันค่ะ
1: ยิ่งพูดเยอะไม่ว่าพูดดีหรือพูดร้าย AI จะดันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ TikTok หรือในส่วนของ Facebook คนกำลังพูดถึงอะไรคนกำลังโซดถึงอะไรเนี่ยขณะที่อีกคนนึงอาจจะไม่ได้อยากดูก็ได้แต่ฉันจะดันให้ดูเพราะว่านี่คือเทรนด์คนที่ไม่รู้ว่าเนเน่คือใครก็จะได้รู้จักขึ้นมาด้วยแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าอ๋อเนเน่คือร้องเพลงเปิดหมวกเห็นไหมเพลงนะแอดมีประโยชน์เกิดขึ้นจากความปรารถนาดีส่วนคำว่าชอบหรือไม่ชอบเป็นเรื่องรสนิยมค่ะรสนิยมของคนเจนนะแอดที่เป็นศิลปินแห่งชาติคนจะเป็นศิลปินแห่งชาติได้ต้องมีอะไรบ้างก็มีลำดับขั้นของมันรวมถึงอายุเพราะฉะนั้นแอดเกิด80 90พี่ก็ใกล้ๆพี่ยังไม่ถึงเนาะพี่เป็นคนเจนเอ็กแต่ก็สามารถฟังเพลงที่นาแอดแต่งได้พี่ว่าก็โอเคนะไม่กระแทกหูดีแล้วก็นึกถึงเพลงทะเลใจแล้วก็นึกถึงเพลงจังหวะคล้ายๆคุ้นๆอย่างนี้ของพี่ติ๊กชิโร่โอ้โหนายแน่มากคนก็เลยเกิดคนเจนหลังๆอาจจะรู้สึกอะไรอ่ะตะกี้ตะขวงใจมันไปคล้ายกับเพลง AI แต่งอะไรอย่างนี้เป็นโต๊ะ
0: ก็มีเรื่องต่างเจเนอเรชันด้วยนะคะเจนหนึ่งชอบเจนหนึ่งอาจจะไม่ชอบเป็นเรื่องปกติของการสร้างผลงานออกมาค่ะมาที่ข่าวต่อไปไปดูแวดวงหนังสือกันบ้างนะคะก่อนจะประกาศผลซีไรท์ในวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะนักเขียนเจ้าของหนังสือที่เข้ารอบเนี่ยไปทำกิจกรรมร่วมกันนะคะที่งานอ่านเหนือเมฆค่ะกับนักเขียนนักอ่านเจ้าของสำนักพิมพ์คนในวงการหนังสือค่ะจุดมุ่งหมายคือเพื่อส่งเสริมการอ่านเรื่องสั้นนะคะความพิเศษคือแต่ละบทแต่ละตอนของเรื่องสั้นอ่านออกเสียงให้ได้รสการอ่านก็เป็นอีกแบบนึงค่ะ
2: เช่นเดียวกับเสียงแคนเล่นแปรที่ดังเบาวอนดังคำเอิ้นเรียกหาจากบ้านเกิดเมืองเคยนอนที่อยู่ห่างไกลออกไป
0: ฟังของยำแรงของใครก็อาจมองเห็นออกมาไม่เหมือนกันแต่สำหรับปาปานินเคศิลปินที่หลงใหลในความเป็นหมอลำและนำดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มาสร้างสรรค์ดนตรีแนวใหม่ตีความอารมณ์ของวรรณกรรมด้วยการสร้างสรรค์จังหวะเสียงในแบบของเธอเองค่ะจนหลายคนบอกว่าจะแมทซาวดนตรีกับหนังสือสักเล่มก็จะต้องเป็นคนนี้ค่ะปาปานินเคกับเล่มรวมเรื่องสั้นนาคาร้องไห้ค่ะชื่อสะท้อนผืนแผ่นดินที่มีความเชื่อต่อพญานาคนะคะลึกลงไปกว่านั้นคือจิตใจจิตวิญญาณวิถีอีสานและแม้แต่นักเขียนซีไรท์ประเสริฐศักดิ์ปัทมฤทธิ์เจ้าของผลงานที่เข้าชิงอีกปีอ่านเรื่องสั้นที่ได้แรงบันดาลใจจากแม่ก็ยังสุดกลั้นน้ำตาค่ะนักเขียนหลายคนไปร่วมงานค่ะอ่านผลงานของตัวเองบ้างงานครูบ้างงานที่ชื่นชอบประทับใจบ้างเปิดมุมมองการอ่านเรื่องสั้นในแบบที่สะท้อนอารมณ์ของเรื่องผ่านเสียงอ่านนะคะซึ่งปกติงานแบบนี้บ้านเราจะคุ้นๆค่ะว่าเราจะมีเวทีกวีค่ะจัดกิจกรรมอยู่บ่อยๆแต่ว่ารอบนี้เปลี่ยนแนวกันบ้างค่ะ
3: นักเขียนจะมีความอันนี้นิดนึงนั่นก็คือไม่สามารถแบบว่าสื่อสารทางการพูดได้ดีแต่ว่าเพื่องานนี้ก็เลยซ้อมมาเป็นพิเศษครับเรื่องนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องที่เขียนให้แม่

0: เป็นเหมือนจดหมายที่เขียนให้แม่ซึ่งแม่จากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกับแม่ตอนที่แม่ไม่อยู่แล้วว่าหลังจากที่แม่จากไปเราชีวิตเราเป็นยังไงบ้างชีวิตเราผ่านอะไรมาบ้างมีเรื่องไหนที่อยากจะบอกแม่มีเรื่องไหนที่อยากจะขอโทษแม่หรือมีเรื่องไหนที่อยากจะแชร์ให้แม่หรือเปล่าเราก็เอาออกมาในเรื่องสั้นเรื่องนี้ครับ
1: ดีใจครับเพราะว่าพี่ๆน้องๆที่มาก็คือคุณหน้าคุณตากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เคยประกวดเจอกันเรารู้สึกว่าหลายๆคนก็คืออาจจะออกมาใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีโอกาสได้คุยกับหลายๆคนมาเจอก็รู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวอะไรครับจริงๆงานเขียนมันเป็นงานเขียนมันเป็นอาชีพที่เหงามากเลยแล้วพอได้เจอคนอื่นได้เจอฟีดแบคจากคนอ่านแล้วรู้สึกว่าโอเคมันได้ยิ้มออกอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เจ้าภาพก็คือสำนักพิมพ์คมบางค่ะร่วมกับพันธมิตรในวงการหนังสือและศิลปินนะคะโดยจัดให้กิจกรรมที่ศูนย์กลางงานครีเอเตอร์ของไทยอยู่ที่ปุณณวิถีค่ะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ทดลองใหม่ๆให้นักเขียนนักอ่านได้สร้างกิจกรรมเกี่ยวกับหนังสือกันมากขึ้นนะคะรวมถึงแนะนำหนังสือค่ะ7เล่มที่เข้ารอบซีไรต์ฟาดันหินของเรื่องสั้นที่ส่งมาประกวด71เล่มค่ะใน7เล่มนี้มีทั้งนักเขียนหน้าใหม่นักเขียนซีไรต์ให้คนอ่านได้ลุ้นไปด้วยนะคะและมาปลดปล่อยน้ำเสียงของงานบนหน้ากระดาษในงานนี้กันด้วยค่ะ
3: ทั้งกลัวอยู่ลึกๆว่าตัวเธอกำลังเปลี่ยนไปเช่นกันวารุณีสังเกตเห็นมาพักสักพักหนึ่งแล้วดวงตาของมนตรีผิวพรรณหมองคล้ำเนื้อสัมผัสแปรผันตอนที่เขายกแขนขึ้นกายคุ้นเคยที่ทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยบัดนี้จางหาย
4: อ๋อสัตภาวะครับเป็นเรื่องที่ผมถือว่าเป็นศูนย์กลางของเล่มพอดีมันเริ่มมันเป็นเรื่องที่ผมมันเป็นเรื่องสั้นที่เป็นคอนเซ็ปต์ผมก็เริ่มจากเรื่องสัตภาวะแล้วผมก็กระจายเรื่องออกไปผ่านจากเรื่องนี้มันก็เลยผมว่าเออมันก็เลยน่าจะอ่านเรื่องนี้เพราะคนน่าจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องนี
5: ้ครับครับอ
4: าจจะเป็นเรื่องแรกๆเลยครับของชุดนี้ผมพอเขียนแล้วผมก็ได้เห็นว่าทิศทางจะไปทางไหนต่อแล้วมันก็แบรนช์ออกไปกระจายออกไปครับก็แปลกดีครับแล้วก็ท้าทายดีแล้วก็แล้วมันทำให้เราหันมามองงานตัวเองว่าอันไหนที่เราจะสื่อสารกับคนได้ผ่านการพูดออกมาอะไรเง
6: ี้ยใช่คือบ้านเราอ่ะมันมีแต่การอ่านบทกวีซึ่งอ่านบทกวีก็ยากนะก็ยากหมายความว่ายากที่จะหาคนมาฟังอ่ะส่วนใหญ่ก็กวีมาฟังกันเองแต่ว่ายิ่งอ่านเรื่องสั้นเนี่ยยิ่งเป็นของใหม่ใหญ่เลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีใครจัดนานๆจําได้ว่าเคยทําครั้งนึงแต่นานมาแล้วแล้วก็คนก็จะมีความรู้สึกว่าเรื่องสั้นมันอ่านยากไงเพราะว่ามันจะต้องไปตัดตอนเรื่องสั้นมาอ่านเค้าก็ไม่เข้าใจว่านี่มันคืออะไรอ่านบทกวีมันยังจบในชิ้นของมันได้ใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นการอ่านเรื่องสั้นเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคอีกวิธีนึงคุณจะทํายังไงให้เรื่องสั้นของคุณซึ่งมันมีตัวเด่นมันอยู่ตรงไหนหรืออยากจะให้อ่านตอนต้นหรือจะอ่านตอนท้ายคุณก็ต้องวางกลเม็ดการอ่านเอาไว
2: ้ในงานเดียวกันนะคะก็ต้องปรบมือรัวให้กับนักเขียนที่ได้รางวัลค่ะในโครงการเพาะเมล็ดฝันสืบสานวรรณกรรมหรือว่า Writer Seed 6ประจำปี2569ค่ะจัดประกวดวรรณกรรมเยาวชนโดยรางวัลชนะเลิศนะคะรับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและได้ทำอีบุ๊กได้แก่ประตูสุดขอบฝันของกุลิโกะป๊อก9ค่ะรองชนะเลิศอันดับต่างๆไปรับรางวัลและแสดงความยินดีต่อกันการที่มีรางวัลขึ้นมาก็เพื่อจุดประกายให้คนอยากเขียนได้เป็นนักเขียนค่ะมีพื้นที่ส่งผลงานเข้าประกวดทำให้มีผลงานใหม่ๆมาโลดแล่นในโลกวรรณกรรมนะคะและไทยบันเทิงวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ใน

0: ของคุณศรียาดาครับ
1: ค่ะต้องเซ็นรับไหมคะ
0: เซ็นครับผม
1: โอเคค่ะโอเคค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ

0: ลโหลค่ะค่ะได้รับของแล้วค่ะเป็นทั้งกันแดดรองพื้นคุมมันเนื้อแมตต์แล้วก็ผสมวิตามินอีด้วยอัพปลายเดือนนี้เหรอคะได้ค่ะได้อยู่แล้วค่ะสวยและตลกด้วยโอ้ยคอนเซ็ปต์ของสีเลยค่ะค่ะขอบคุณนะคะค่ะ
1: พอคิดว่าต้องห่างจากสีหัวใจของพี่ก็ไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวกินก็กินไม่ได้นอนก็นอนไม่หลับไม่อยากไปเลยแต่ต้องไปแล้วนะ
2: โอเคถึงแล้วก็บอกด้วยแล้วกันนะจะได้ไม่เป็นห่วง
1: อยู่คนเดียวได้จริงปะเนี่ย
2: ได้ดิ
1: สองคืนเลยนะไปด้วยกันหน่อยเถอะนะนี่
3: ถึงไปฮันนีมูนพยายามไม่ได้ฮันนีมูนด้วยกันเลยนะมาเขาหน่อย
2: บ้าเดี๋ยวลูกค้าเฉิงก็ได้ด่าสีเอาหรอก
3: จะด่าอะไรทุ่งนามันตั้งกว้างใหญ่ไพศาล
2: แมวอ่ะอยู่บ้านน่ะดีแล้วจะได้คิดคอนเทนต์ด้วยเผื่อคิดคอนเทนต์ออกก็จะได้ถ่ายเลย
3: แล้วโปรดักต์คราวนี้คือยาสีฟันเหรอ
2: เป็นครีมกันแดดที่เป็นรองพื้นหรือจะเรียกว่ารองพื้นที่เป็นครีมกันแดดก็ได
3: ้แล้วอันนี้มันใช้ถ้าใช้เลยมันจะแบบกันแดดกลางทุ่งนาได้ไหมเผื่อจะได้ขอไปสักหลอดสองหลอดฟิกสกินสัน
2: เฮ้ยเฮ้ยคิดออกแล้วคิดออกแล้ว
3: คิดออกแล้ว
2: ขอบคุณนะ
3: จะไปด้วยก
2: ัน
3: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ใช่ใช่เก็บของก่อน
3: จะเก็บ
2: เอาเอาไปไปเถอะไปเถอะไปเถอะโอ้ยโอ้ยเฉิง
4: ครับ
2: ใกล้เสร็จยังอ่ะยุงมันเริ่มมาหมดแล้วเนี่ย
4: แป๊บนึงนะขอถ่ายพระอาทิตย์ตกก่อนสีฉีดยุงให้บ้างสิ
2: อีกตั้งนานอ่ะ
4: เนี่ยขอหน่อยเอาตรงเอ็นร้อยหวายอ่ะ

0: ฉิง
1: ครับ
0: จะเสร็จยังอ่ะมันมีรถตู้มาแล้วเนี่ย
1: สีฝากบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าให้เขาใช้ถนนคอนกรีตข้างๆอ่ะขอถ่ายพระอาทิตย์แป๊บเดียวไม่นานแป๊บเดียวฝากบอกก่อนนะ
0: โห
2: อ้าวน้องมาจอดรถขวางงี้ได้ไงอ่ะ
0: ขอโทษนะคะคือคิดว่าถนนนี้ไม่มีคนใช้มันเป็นหลุมบ่อไปหมดแล้วอะค่ะพี่ไปใช้ถนนคอนกรีตอีกทางนึงได้ไหมคะ
2: อย่าบอกนะว่าจะให้พี่ถอยรถกลับไปอ่ะพี่ไม่กลับพี่จะไปทางนี้น้องๆช่วยแอบข้างทางหน่อยได้ไหมทำไมไม่มีมารยาทเลยอ่ะจอดรถแบบนี
1: ้ขอสักครู่นึงนะพี่ขอถ่ายรูปอีกแป๊บเดียวเลยนาทีเดียวไม่เกิน
3: ทำไมพี่ต้องรอด้วยอ่ะ
2: จอดข้างทางก่อนสิ
1: ขอหนึ่งนาทีจับเวลาปึ๊บ
2: ลงมาก่อนได้ไหมลงมาก่อนแป๊บนึง
1: โอเคเสร็จแล้วครับลุงเสร็จแล้วครับเรียบร้อยครับ
2: ลงที่ไหนล่ะพี
1: ่โอเคเสร็จแล้วครับนะโอเคครับเรียบร้อยครับผม
0: ถอยเลยถอยค่ะค่ะแป๊บนึงนะคะถอยเลยถอยเลยแป๊บนะคะ
2: ไว้สิน้อง
1: ได้แล้วครับเนี่ยเชิญเลยครับ
2: ไปไปไปลงไป
1: โล่งสะดวกเลยครับ
2: จอดแบบนี้ตั้งนานมันก็เสร็จแล้ว
0: ขอโทษค่ะขอโทษนะคะ
1: โกรธอะไรใครมาวะ
0: เยอะกินเยอะ
4: อร่อยมากครับ
5: ได้ครับได้ไ
4: หมอร่อยเลยครับ
6: ให้ได้เลยครับครู
0: ขอบคุณมากเลยค่ะแม่ครัวยิ้มแก้มแตกแล้วตอนนี้ค่ะครู
4: สวัสดีจ้าสวัสดี
7: สว
4: ั
7: สด
4: ี
7: สวัสดีครับ
4: เชิญ
7: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค
7: ่
0: ะ
7: อันนี้สีภรรยาผมครับผมเป็นผู้ช่วยด้วยแล้วก็นี่ครูจริงกับครูน้ำเจ้าของที่นี
0: ่ค่ะสวัสดีค่ะแหมน่ารักจริงเลยช่วยกันทำงานเนาะน่าเอ็นดู
4: อันนี้แนะนำหน่อยนี่เฉิงตูและนี่น้องสีเขาจะมาถ่ายภาพนิ่งเพื่อให้เราลงเว็บไซต์นี่ก็อีกทีมหนึ่งพี่ขม้าพี่ชนพี่นิดเขาเป็นทีมถ่ายทำสารคดีจะเอาไปออกรายการทีวี
7: สวัสดีครับ
8: ค่ะ
0: ทางนู้นนะคะพี่ๆที่ทำงานที่นี่นะคะผู้ใหญ่สุดใจค่ะน้าแอลนะคะมีครูเป็ดนะคะแล้วก็น้าแดงค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีครับทุกคนตามสบายนะตามสบาย
0: กินข้าวกันเลยค่ะกินข้าวกันค่ะ
4: เอาเลยเต็มที่
0: ตักเลยลูกตักข้าวเลย
4: เลือกเอา
0: ตักข้าวเลยค่ะน้ำพริกกะปิของเราอ่ะตำมะอึกลงไปด้วยเคยกินหรือเปล่า
1: ไม่เคยเลยครับ
0: เดี๋ยวต้องลองนะ
4: แล้วนี่อย่าลืมชิมนะนี่ปลาหมอนาทอดเนื้อนี่หวานยิ่งโดนน้ำปลาดีๆเข้าไปนะสวรรค์เลยตามห้างไม่มีขายนะ
0: ต้องกินที่นี่แหละ
7: แล้วผักอันนี้คือผักอะไรครับมันไม่คุ้นหน้าเลย
4: อ๋อนั่นผักปลัง
7: ผักปัง
4: เคยกินไหม
7: ผักปังเหรอครับ
0: ปลัง
4: เขาเรียกปังไม่ใช่ปัง
7: อ๋อปลังนี่ปลัง
4: ถูกแล้ว
7: โอเค
4: มันจะเมื่อลื่นช่วยในการขับถ่ายขับพิษก็ได้เพิ่มโปรไบโอติกให้กับลำไส้ด้วย
6: เด็กสมัยนี้ไม่รู้จักหรอกไอ้ผักบ้านๆแบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็รู้จักพวกบรอกโคลีปลาแคลวกะหล่ำแครอท
4: ผมชอบมากเลยครับไข่เจียวหอยเชอรี่ครับ
7: นี่คือไข่เจียวหอยเชอรี่ใช่ไหม
4: ของผมครับคุณครู
0: ลองเลยรูปลองเลยค่ะ
4: นี่เชิงโตถ้าไม่ชอบก็มีไข่เจียวธรรมดาด้วยนะ
7: เอาอยากลองครับผมชอบลองของแปลกครับ
4: โอ้ดีๆกินเลยลอง
0: กินได
6: ้แล้วน้องผู้หญิงอ่ะกินเป็นไหมจ๊ะไอ้ไข่เจียวหอยเชอรี่อ่ะ
8: กำลังจะตื่นค่ะ

โอ้โห

0: เธอว่าเราจะเมาให้ตายก่อนยุงไหม
1: โ
0: อ้โอ้ตายแล้ว
1: ทำไมยุงสุพรรณมันก็หายเลือดกว่ายุงกรุงเทพอีกเนี่ย
0: ยุงสุพรรณไงแต่เบื่อเลือดสุพรรณแล้วหรือเปล่าเลือดคนกรุงมันหอมกว่าคนกรุงอ่ะแบบผิวบางเนื้อก็หอมปลาหมอไม่รู้จักกินอะไรก็ไม่เป็น
1: ฉันมันเด็กอ่างทองเว้ย
2: เด็กอ่างทองอ่ะ
1: อืม สงสัยต้องโชว์เนอร์อ่างทองแล้วมั้ง
2: โชว์เนอร์อ่างทองนะ
1: ส่วนเธอเด็กฝรั่งไม่รู้จักหรอกผักปลังไม่เคยกินหรอกหอยเชอร์รี่
0: ทำไมคนที่มาจากในเมืองชอบถูกมองว่าไม่รู้จักธรรมชาติพวกเราก็ใช้ชีวิตกันมานะ
1: เป็นคุณหนูกินอะไรไม่เป็นกินเป็นแต่แครอทแล้วก็ผักเคล
0: กินเป็นแต่บรอกโคลี่แล้วก็ผักคาวพวกเราคงดูแบบหูป่าตาเถื่อนกันมากในสายตาพวกเขาแหละเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะดูหน้าโง่แหละจริงๆแล้วอ่ะ
2: หมายถึงพวกเขา
1: พวกเราเนี่ยแหละ
3: เฮ้เอาเฮ้เฮ้มาร้องเพลงเกี่ยวข้าวกันเป็นเพลงพื้นบ้านโบราณเคยมีเฮ้เอาเฮ้เฮ้มาดูวิถีชาวนาที่ฉันทำมาตั้งหลายปีเฮ้เอาเฮ้เฮ้มาดูวิธีปลูกข้าวแล้วเราจะเข้าใจดีเฮ้เอาเฮ้เฮ้เดี๋ยวจะบอกว่าหญ้ากับข้าวเนี่ยเขาเป็นญาติกันเราปล่อยให้หญ้าเนี่ยเป็นคนให้อาหารข้าวคือพูดง่ายๆว่าเป็นปุ๋ยของข้าวเพราะต้นหญ้าเนี่ยจะโตไวอายุสั้นแก่ง่ายตายเร็วมันเหมือนฝากหญ้าเลี้ยงหลานน่ะนี่อย่างแปลงนี้เห็นไหมต้นหญ้าเนี่ยจะแตกข้อออกใบก่อนต้นข้าวมันจะโตเร็วมากจนกระทั่งสูงคุมต้นข้าวแต่ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวต้นข้าวเนี่ยเขาจะแทงใบขึ้นมาเพื่อรับแสงแดดจากนั้นหญ้าก็จะแก่แล้วก็ออกดอกแล้วล้มตายลงแล้วในขณะที่ต้นข้าวก็จะเจริญเติบโตจนเป็นสาวจนแผ่ใบปกคลุมไอ้ซากหญ้าที่มันตายเนี่ยนะต้นข้าวก็จะโตแล้วตั้งท้องเป็นต้นข้าวที่สมบูรณ์อ้วนพลี
4: คัดไอ้ช่างตู
0: ้ครับ
4: เข้าเฟรมพี่ทั้งตัวเลย
0: ขอโทษครับพี
4: ่โอ้ยอยากเล่นเล่นเลยไปไป
5: ได้ไปเลย
0: ผมก็มาทำงานกับพี่แอ้พูดผมดีก็ได้พี
4: ่ทำงานดีไม่ว่าหรอก
6: ครูครับผมขอโทษด้วยนะครับ
4: ครับ
6: เดี๋ยวถ้ายังไงรบกวนสักอีกรอบนะครับ
4: เอาก
6: อดอ้วนพีครับ
4: อ้วนพี
6: ใช่ครับ
4: ครับ
0: หนึ่งสองสามโอเครูปสุดท้ายขอเฮนะครับหนึ่งสองเฮ้เฮ้งดงามครับผมขอบพระคุณครับ
2: ครับ
1: หากเราไม่ช่างสวยเก
0: ิน อู้วิสวยมากเลย
1: โอเคไหม
0: เมล็ดผัก
1: เหมือนของมีค่าเลยอ่ะเหมือนพวกเพชรพลอยอัญมณีเลย
0: หัวดำ
1: เออแล้วเดี๋ยวจะเอารูปต้นกล้าใช่ปะเอาที่กำลังจะงอกหรือว่าเตรียมลงดินดีเอาระยะไหนดี
0: ต้นกล้าอย่าเพิ่งถามดีกว่าสิเดี๋ยวขอถ่ายนี่ก่อนนะ
1: ก็เราจะได้ไปเตรียมของไง
0: เข้าใจแต่ว่าตอนถ่ายอย่าเพิ่งชวนคุยได้ไหมขอทำทีละอย่างได้ไหมทำหลายอย่างพร้อมกันเดี๋ยวก็พังกันหมด
1: อ๋อมันก็จะได้เสร็จเร็วๆไง
0: เฮ้ยตอนถ่ายอย่าเพิ่งชวนคุยได้ไหมเดี๋ยวรูปก็ไม่สวยหรอก
1: เอ้า
0: อยู่เป็นผู้ช่วยช่างภาพอ่ะอยู่ก็ต้อง follow คำสั่งช่างภาพถูกไหมนะทำทีละอย่างแต่เอาจริงก็ไม่เหลืออะไรทำมากแล้วแหละสีไปรีวิวครีมกันแดดอะไรของสีเถอะ
1: จะเอาอย่างนี้ใช่ป่ะได้ไม่มีอะไรค่ะ

0: ็กที่มีรัศมีความยาวมากส่องทะลุเข้าอาคารได้ทะลุผิวหนังกำพร้าและหนังแท้
1: ทำให้ผิวมองคล้ำทำให้เกิดฝ้าเกิดกระจุดด่างดำทำให้มีตีนกาก่อนวัยอันควรส่วน UVB คือรังสีอัลตราไวโอเลตที่มีรัศมีความยาวน้อยแต่ว่ามันมีพลังงานสูงมากอาจจะทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้ในอนาคตถ้าเราต้องออกมาตากแดดนานๆอยู่กลางแจ้งแล้วก็เลือกไปเลยค่ะ SPF 50% แล้วก็ทาซ้ำๆทุกๆ2ชั่วโมงส่วนค่า PA เขาจะบอกเป็นเครื่องหมายบวกมีบวกมีบวกบวกแล้วก็มีบวกบวกบวกค่ะถ้าอยู่ในบ้านอยู่ในออฟฟิศอยู่ในอาคารเราก็เอาแค่บวกเดียวแต่ว่าถ้าเราต้องออกกลางแจ้งไปต่างจังหวัดก็2บวกแต่ว่าถ้าเราจะต้องออกมาทำนาทำสวนอยู่ทะเลกิจกรรมกลางแจ้งอย่างนี้นะคะก็จัดเต็มไปเลยค่ะ3บวกสุดยอดค่ะนี่เลยนะคะตัวนี้
2: บวกบวกบวกแล้วก็บวกบวกบวก
3: ไปไป
1: ไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะคะเดี๋ยวสีจะสาธิตวิธีการทาครีมกันแดดที่ถูกต้องค่ะ
2: ไปไปลงน้ำเอ้ยเฉิงเฉิง
4: ครับ
2: เฉิงนี่อยากได้ภาพถ่ายไข่เป็ดข้างกอกล้วยไหม
4: ไข่เป็ดเน
2: า
4: ะเออเอาน
2: ี่ไงนี่ไง
4: โอเค
2: มาเลยนี่แม่เป็ดเนี่ยอยู่ในกอกล้วยไข่ออกแล้วมาด้วยอีไม่รู้กี่ใบเฉิงเอ้ยถ้าอยากได้ภาพถ่ายให้มาไวๆมาถ่ายไข
4: ่เป็ดสีจ้า
2: เอออย่าถ่ายเลยถ่ายถ่าย
4: โอเค
2: ธรรมชาติเลยนะ
4: ดูสะอาดมากเลย
2: เดี๋ยวหู
4: เออขอบคุณมากเลยครับครู
2: นี่นี่นี่นี่
4: น
2: ี่
4: เน
2: ี่
4: ยโอเค
5: เราทำนาที่ไม่ใช้สารเคมีนะคะเราก็เลยสามารถเก็บผักที่ขึ้นอยู่บริเวณนี้นะคะรวมทั้งจับกุ้งหอยปูปลากบเขียดที่อาศัยกันอยู่อย่างอิสระเสรีบริเวณเนี้ยมากินตามฤดูกาลได้อย่างสบายใจเลยค่ะ
6: เอาเร็วมาแรงมาเร็วโอ้โห
7: ดูสิ
6: ได้ปลาตัวใหญ่จริง
7: มาม
6: าเออทักโอ้โหโอ้ยโอ้ยจิ้มใหญ่แล้ว
8: ปลาช่อน
7: โอ้โหใหญ่เน
8: า
7: ะ
8: เฮ้ยตามตัวเลย
7: ตัวเบลล์
6: โอ้โหไม่ตัวใหญ่จริงๆแหละ
7: ปลาช่อน
6: ใช่
2: เป็นไงเป็นไง
4: ได้อะไรเกิน
9: ไหนใครบอกได้ช่อน
6: โอ้โหนี่นี่นี่นี่นี่นี
7: ่นี่นี
2: ่โอ้ตัวใหญ่เนี่ย
4: ครับ
2: นี่ปลาช่อนที่นี่เป็นอย่างเงี้ยถ้าตัวใหญ่มันจะใหญ่กว่าตัวเล็กถ้าส่วนตัวเล็กเนี่ยมันจะเล็กกว่าตัวใหญ่คือเราเลี้ยงกันไว้แบบนี้อ่ะงงงงงงงทำไม
9: มันจะเป็นอย่างนั้นนะคร
7: ับ นี่นี่นี่น้องปีจ้าไปคิดหน่อยได้ไหมจ้าว่าจะเอาไปทำเมนูอะไรกินดี
1: แต่ว่ามันยังว่ายร่าเริงอยู่เลยนะคะ
10: หรือน้องสีใช่เราไปปล่อยอ่ะจ้า
7: แกงอ่อมปลาช่อนใส่ผักในสวนเราม ีทั้งยอดฟักทองผักชีลาวต้นหอมมะเขือ แล้วยังมีถั่วฝักยาวใส่ใบแมงลักใส่น้ำปลาร้านัว
6: ๆโอ้ยแซ
10: ่บข้าวท่าเนาะ
2: เราเอาปลาช่อนไปปล่อยหรือจะเอาไปทำแกงอ่อมดีนะ
7: แกงอ่อมค่ะ
1: สามตัว
11: หรือว่าน้องสีจะปล่อยปลาแล้วก็โทรสั่งไก่ทอดมาเลี้ยงพี่ๆจ้าใช่ดีเนาะมาเที่ยวกับแฟน2คนในทุ่งนาที่มีแต่ธรรมชาติแล้วก็โทรสั่งอาหารร้านสะดวกซื้อมากินกันอุ้ยหวานชื่นหวานชื่นปลาธรรมชาติไม่กินเพราะว่ากลัวบาป
8: ยังเด็กอ่ะนะ
11: ใช่ไปพวกเรา
1: เดี๋ยวค่ะพี่ๆมาแข่งกันไหมล่ะคะ
11: แข่งอะไรจ๊ะ
1: แข่งทำอาหารจากปลากับของต่างๆที่มีห้ามซื้อของข้างนอกเด็ดขาดทีมสารคดีของพวกพี่กับทีมถ่ายภาพนิ่งของพวกเราใครมันจะทำอาหารได้อร่อยกว่ากัน
9: ช้าก่อนแม่สีเราอย่า
7: เฉิงทำไมเฉิงกลัว

0: ก็ไม่ใช่เช่นนั้นแต่ว่าถ้า
1: ไม่ต้องแต่เอาไหมล่ะคะแล้วก็ให้ครูจริงครูน้ำครูเป็ดผู้ใหญ่สุดใจพี่แอ๋วน้าแดงเป็นกรรมการตัดสินพวกพี่สุดเก๋ากับพวกน้องสุดอ่อนใครมันจะทำอาหารได้เจ๋งกว่ากัน
2: รับคำท้า
3: ไม่ดีอ่ะ
0: นี่ไหมข้าวผัดปูนากินกับไข่เป็ดดาวแบบลาวา
1: โอ้สร้างสรรค์มาก
0: สร้างสรรค์นะเฮ้ยส้มตำมะละกอกินกับกบทอดสอดไส้กบทอดก่อนแล้วก็เจาะรูบนตัวกบแล้วเอาส้มตำยัดเข้าไปกินคำเดียว
1: เราต้องทำอะไรที่มันคลาสสิกแล้วก็เซอร์ไพรส์เขาจะได้นึกไม่ถึงว่าเด็กอย่างเราก็ทำได
0: ้น้ำพริกลงเรือสุพรรณหงส์ทรงผู้ห้อย
1: เด็กอนุบาลดูคลิปทำขนมแล้วเขายังทำสำเร็จเลย
0: เด็กอนุบาลเขาไม่มีอุปการีคอยช่วยหรือเปล่าหรือไงหรือจะให้โทรหาแม่ให้แม่ช่วยออกไอเดียทำกับข้าว
1: ใช่แต่ว่าก่อนอื่นเราต้องคิดเมนูให้ได้ก่อน
0: ดอกแคแกงส้มดอกแคปลาช่อน

0: สีมาดูแม่ทำพริกแกงส้มหน่อยสิลูก
1: เอาไว้วันหลังนะแม่สียังมีอีกหลายวิชาเลยที่ต้องอ่านสอบอ่ะ
0: สีเดี๋ยวหนูก็จะต้องเข้ากรุงเทพต้องไปเรียนมหาวิทยาลัยหนูควรจะทำกับข้าวพื้นๆแบบนี้เป็นบ้างแล้วถ้าแม่ไม่อยู่อ่ะหนูก็ควรจะทำกับข้าวเป็น
1: แม่ไม่อยู่แม่จะไปไหนอ่ะ
0: เอ้าก็ในอนาคตแม่ก็ต้องตาย
2: อุ้ย
1: แม่ไม่ตายหรอกแม่กับพ่อนะจะต้องอยู่เป็นอมตะตลอดไปสีไปก่อนนะจ๊ะเพราะว่ายังมีอีกหลายวิชาเลยที่สียังอ่อนอยู่เลย
0: สีอาดาแม่ขอแค่10นาทีเองดูแค่ตอนแม่ตำพริกแกงก็ยังดีลูก
1: เอาไว้วันหลังนะจ๊ะสีไปก่อนนะจ๊ะแม่ไปก่อนนะ
0: สีโถ

0: อย่าร้องไห้เลยนะลูกครูใหญ่อ่ะแกก็ไปดีแล้วแกสบายแล้ว
1: แม่หนูท่านเป็นคนดีท่านต้องไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องเหนื่อย
2: แต่แกงนี้มันไม่อร่อยอ่ะมันไม่ได้เรื่องเลย
0: ป้าหนูหนูเคยกินแต่กับข้าวฝีมือแม่มันก็ไม่มีใครทำอาหารอร่อยเท่าครูใหญ่อยู่แล้วเนี่ยพวกป้าก็พยายามทำกันอย่างสุดฝีมือแล้วพยายามจะทำให้รสชาติมันใกล้เคียงกับฝีมือแกที่สุดแต่ก็ทำได้แค่นี้

ถ้าเรารู้ว่าแม่เราจะตายเราจะไม่พูดว่าเอาไว้วันหลังทุกครั้งเวลาที่แม่จะสอนทำกับข้าวเราจะอิดออดตลอดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนเอาไว้วันหลังเราพูดแบบนี้ตลอดเลยอะ

0: จอดเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้ Sorry it's not possible
1: ต่อไม่ได้แม่ปิดเครื่องทำไมคุณแม่ไปดำน้ำกับพวกลูกค้าครับในทะเลบางจุดไม่มีสัญญาณพี่เฉิงตูมีอะไรแมสเสจทิ้งไว้ได้เลยเดี๋ยวคุณแม่สะดวกจะโทรกลับเอง
2: ค่ะค่ะพี่เสรีค่ะไม่เป็นไรค่ะค่ะขอบคุณนะคะ
1: ยังไงบ้าง
2: พี่บอกว่าไม่มีใครจดสูตรของแม่ไว้เลยอ่ะแล้วจริงๆก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสืบทอดสิ่งนี้เขาบอกว่าเราเป็นลูกสาวคนเดียวด้วย
1: เห็นเกี่ยวข้องกันเลยโอ้ย
3: เอาไงดีอ่ะ
4: จะมีใครจำได้ป่าว
1: พ่อสีอ่ะคุณพ่อสีน่าจะเป็นคนที่ได้กินอาหารคุณแม่สีบ่อยที่สุดคนหนึ่งถูกป่ะเขาอาจจะจำพวกรสชาติรสมือหรือว่าเครื่องปรุงวัตถุดิบบางอย่างได้ถูกไหม
2: แต่สีไม่อยากกวนพ่อสิเขาตอนนี้อาจจะอยู่วัดป่าแถวอีสานอ่ะแล้วเขาก็ชอบปิดมือถือตลอดเขาบอกว่าเขาหมดห่วงแล้วเขาก็เลยอยากเททางโลกไปเจริญทางธรรม
5: รู้ไหมกะเพราพันเนี้ยหอมที่สุดเลยแล้วก็มีรสเผ็ดนิดด้วย
6: มีรสเผ็ดเฮ้ยลูกพี
7: ่ว่าก
6: ะเพรานี่มีทั้งเผ็ดทั้งหอมด้วย
7: เฮ้ยกะเพรามีเผ็ดมีหอมด้วย
6: ใช
7: ่เฮ้ยแล้วทำไมมะขามมันมีแต่เน่าๆวะไม่ใช่เน่าธรรมดานะเว้ยโอ้ยเน่าทั้งต้น
6: ถึงว่าพี่กินเน่าช่วยมัน
7: เลยโอ้ยกินต้นต้น
4: เน่าใช่ไหมฮะเน่าใช่ไหม
5: ไอ้ทองเยอะ
4: มานินเลยอ่ะพี
5: ่โตเบลเลอร์เลย
8: ทีมนั้นเขาจะทำอะไรกันนะ
4: ทำอะไรไม่ว่ามาว่ามาขามเราเน่าเนี่ยยอมไม่ได้นะ
8: เฉิงพ่อยังไปอ่านข้อความเลยอ่ะ

0: เป็นไรนะสิเราดูวิธีการทำแกงส้มในคลิปแล้วไม่ได้ยากขนาด
1: แต่แกงส้มของแม่มันอร่อยมากเลยนะสียังไม่เคยกินแกงส้มของใครอร่อยเท่านี้มาก่อนเลย
0: แต่ครูแอลกับพี่เป็ดก็รู้วิธีการทำแกงส้มนะถ้าเกิดทำตามเขาน่าจะอร่อยไหม
1: แต่แกงส้มของแม่มันอร่อยมากจริงๆนะแกงอะไรอะไรของแม่ก็อร่อยอ่ะสีผิดเองอ่ะที่ไม่เคยคิดอยากจะสืบทอดสูตรเคล็ดลับตำรับอะไรของพ่อแม่ปู่ย่าตายายเลยทำไมจะต้องเอาแต่เรียนหนังสือต้องโฟกัสสอบให้ได้คะแนนเยอะๆต้องเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้ทำงานหาเงินให้ได้เยอะๆแล้วก็มาทอดทิ้งเรื่องสำคัญของที่บ้านตัวเองไปอ่ะกับข้าวของแม่คือหัวใจสำคัญของบ้านเราแต่เราก็ปล่อยให้มันตายไปพร้อมกับตัวแม่

0: อย่าท้อสิมันเป็นไรนะ
1: กว่าจะสำนึกได้มันก็สายไปแล้วอ่ะตำรับของแม่มันหายไปจากโลกนี้แล้ว
0: ถ้าสีจำรสชาติของมันได้อ่ะมันก็ไม่หายไปไหนหรอกเหมือนที่สีทำข้าวเหนียวหมูปิ้งใบมะกรูดให้เรากินไง

0: พ่อมาแล้ว
1: พ่อพ่อสวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้นี่ครับเฮ้ย
2: มีตาแดงแดง
0: พี่เข้า

0: ขอไป
1: เราสับหัวเขาแบบนี้เขาจะไม่เจ็บใช่ไหมพ่อ
0: ตายแล้วมันตายแล้ว
1: มาก่อนหนึ่งด้าน
0: ระวังนิ้วเลย
1: ได้ไปแล้ว
2: ไม่เข้าอ่ะพี่ทีนะเขานี่ลึกเลยนะ
3: ถึงตูแตกแตกแล้วหนึ่ง
1: เมียติดหน้าไหมพ่อตรง
0: นี้ขอสับ
1: ขออ
0: ี
1: กทีให้ขาดก่อนให้ขาดก่อนขอให
0: ้โอ้ยลุ้นยังไงเทียบอลเนี่ยนะ
1: ครู
0: เออโอ้ยแค่สับปลาเลยร้องสลั่นเลย
3: พ่อเป็นศิษย์วัดเข้มข้นขนาดเนี้ยแล้วพ่อฆ่าปลามันไม่บาปหรอ
0: นี่พ่อฆ่าเพราะว่าความโกรธแค้นอาฆาตมีโทสะหรือว่าจ้องเฉพาะจะฆ่าตัวนั้นไม่ฆ่าตัวนี้ฆ่าตัวนั้นเพราะว่ามีปัญหาส่วนตัวมีเรื่องราวกับมันเฉพาะตัวหรือเปล่า
3: ไม่ค่ะ
0: แล้วพ่อฆ่ามันด้วยความคึกขนองสนุกสนานเพลิดเพลินเจริญใจไหม
3: ไม่ค่ะ
0: แล้วพ่อฆ่ามันเนี่ยด้วยความรู้สึกอยากมีอำนาจนะอยากแสดงความรู้สึกอารมณ์ที่มันก้าวร้าวรุนแรงหรือเปล่า
3: เปล่า
0: แล้วพ่อฆ่ามันจริงๆคว่างๆไหม
3: ไม่
0: แม้กระทั่งน้ำล้างปลาเนี่ยนะลูกเกล็ดปลาหรือไม่ก็พุงปลาที่เราจะต้องเอาไปทิ้งเนี่ยเรายังเอาไปเทรดต้นไม้ให้มันเจริญงอกงามเนื้อปลานี่ก็เลี้ยงคนได้ทั้งมากมายคือถ้ามันจะบาปอยู่บ้างเนี่ยนะพ่อก็ยกไปไม่ต้องไปแบกมันไว้กินเสร็จย่อยเสร็จก็อื้อมันออกไปโอเค
3: โอเคค่ะ
0: ไปรดน้ำ

0: ายมีวันที่ฝนโปรยมีต้นไม้ตามทางที่
1: กำมือนึงเนาะอีกให้หมดให้หมดในนั้นควันที่ลอยดังภาพในความฝันที่จะเชิญที่ดัง

นี่ลูกเคล็ดลับของแม่เขาผิวมะกรูดใส่ในพริกแกง

คนคนคนคนคนคนคนคนคน

0: ปเอาปลามาไปเลย
1: ปลานี่ก็เป็นคู่อริเก่านี่นะทำเลือดกระเด็นใส่หน้าผม
0: สับไม่ดีเองไปโทษปลา
1: คนเรามันก็ต้องใช้ชั่วโมงบินแหละพ่อนะ
0: ไม่คนไหมคน
2: เราคิด

0: ได้แหละดอกแคร์ลูก
1: ดอกแคร์จ้า
2: ใส่เลยใส่เลย
0: ปรุงรสน้ำปลาสิ
1: น้ำปลา
2: น้ำปลา
3: น้ำปลา yes chef
2: น้ำปลาราครับผม
0: มาหนึ่งสองเบาไฟนะคนให้มันเข้ากัน

0: บาๆแบบนี้งั้นเดี๋ยวปลามันจะยุ่ย
1: ไม่มีดอกแคร์น่ากินมากๆ
0: นะ
1: น
0: ะมะขามเปียกนะอาหารไทยทุกชนิดลูกปรุงแล้วต้องชิมนะ

0: ถ้าพ่อร้องไห้ตอนนี้เราจะอ้างว่าพริกมันกระเด็นเข้าตานี่มันไม่ทันแล้วใช่ไหมพ่อปิติพ่อปลื้มอ่ะพ่อไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะว่าพ่อจะตามกับข้าวได้อร่อยเหมือนรสมือของแม่มันอร่อยจริงๆอร่อยมากอร่อยมากๆ
1: แล้วอยู่ๆพ่อโผล่มาได้ยังไงอะคะพ่อยังไม่ได้อ่านข้อความเลยด้วยซ้ำ
0: คือพ่อไปอีสานแล้วก็กลับมาไงแล้วก็ขับยาวมาเลยไม่ได้สนใจโทรศัพท์เลย
2: แวะปั๊มเจ้าเสรีอะโทรมาพ่อก็เลยรับบอกว่าลูกกำลังแบบมีปัญหาแล้วก็อยู่ที่นี่พ่อก็เลยหักหัวโป๊ะจากสุพรรณมาสุพรรณแป๊บเดียว
1: อย่างกับเทวดาส่งพ่อมาแน่
2: อย่างนี้ต้องเรียกว่านางฟ้านางฟ้ายานี
1: นางฟ้ายานีดลใจให้หนูอยากทำแกงส้มของเธอไม่อย่างนั้นนะร้อยวันพันปีเราคงไม่ได้ทำกับข้าวด้วยกันหรอก
2: เรื่องนี้สีก็ทำแกงส้มอย่างแม่ได้แล้วใช่ไหมเป็นไงเป็นไง
1: ค่ะแกงส้มของแม่รสชาติไม่เหมือนใครไม่เผ็ดเกินไปสดกินเป็นน้ำแกงได้ชื่นใจแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลด้วยแต่ว่าหวานจากเนื้อปลาแล้วก็หวานจากผักยิ่งดอกแฮนะคะยิ่งอ่อนโยนนุ่มนวลเหมือนความรักของแม่เลย
3: ตกใจอ่ะเขาเรียกว่าอร่อยจนตกใจเลย
0: โอ้แล้วข้าวของคู่จริงนี่นะมันก็นุ่มเนียนมากเลยนะเป็นข้าวใหม่ไงใช่ไหมแล้วมันเข้ากับปลาที่หลังฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยมันกับข้าวฤดูหนาวเนื้อปลาเนี่ยมันจะมันมากมาก
3: เหมือนที่เขาเรียกคู่แต่งงานใหม่ว่าข้าวใหม่ปลามันใช่ไหมครับพ
0: ่
3: อ
0: แม่มีโยง นี่ไงพอเข้าฤดูหนาวเนี่ยมันจะแบบปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะมันจะเกิดอาการแบบไข้หัวลมแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่ดอกแคร์เนี่ยมันออกเยอะมากดกมากมันเป็นยา
1: บังเอิญสุดๆเลยอะ
3: ไม่ใช่บังเอิญหรอกเขาเรียกธรรมชาติจัดสรร
1: ถ้าแกงส้มของเราอะจะแพ้พวกพี่ๆเขาสีไม่เสียใจแล้วแหละเพราะว่ามันพีคไปตั้งแต่ที่เราทำแกงส้มออกมาเหมือนรสมือแม่แล้ว
3: ก็เหมือนที่บอกสีไงรสมือแม่ของสีอะไม่หายไปไหนหรอก
2: ไปหน้าตาดีนะ

0: อร่อยอร่อยมาก
1: ลองชิม
2: ใช่ไหมคะอันนี้อร่อย
0: ใจอันนี้

0: อร่อย
1: แต่ของเราอร่อยกว่า
0: โอ้โหสวรรค์
1: สุดยอดเลย

0: การตัดสินผู้ชนะได้แก่ได้แก
1: ่โอ้โห
0: เป็นไงอึดอัดไหมอึดอัดไหมเออนี่คืออึดอัด
2: ร
0: ู้
2: ไม่บอก
0: ผู้ชนะในครั้งนี้ได้แก่ทีมภาพนิ่ง
3: ดีใจด้วยเดี๋ยวครูขออธิบายนิดนึงนะคะเดี๋ยวทีมนี้จะน้อยใจปลานิลทอดผัดพริกกะเพรากรอบของทีมสารคดีเนี่ยรสชาติดีมากอร่อยเข้มข้นถึงใจเรียกว่าแซ่บหลายเลยแต่ว่าครูได้รสของผงปรุงรสซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยเยอะไปนิดนึงมันก็เลยเค็มไปหน่อยค่ะ
0: ส่วนแกงส้มของทีมภาพนิ่งก็จะได้รสชาติของเนื้อปลาช่อนและดอกแครชัดมากไม่มีความเค็มไม่มีความหวานที่เกินมาแถมยังมีกลิ่นปลาร้านนัวๆแอบอยู่เบาๆไอ้ผิวมะกรูดเนี่ยมันหอมชื่นใจมันมีเสน่ห์มากๆเลยนะ
1: รู้ทุกอย่างเลยลิ้นดีมากเลยครู
3: ก็เลยเป็นผู้ชนะในครั้งนี้ไป
1: สุดแน่เ
3: ธอเรามีของรางวัลสำหรับผู้ชนะด้วยของรางวัลของเราก็คือเมล็ดผักจากนาครูจริงค่ะเอาไปปลูกที่บ้านกันนะคะ
0: เอาไปเลยเอาไปเลย
3: และก็เรายังมีข้าวหอมมะลิใหม่ผลผลิตของปีนี้1ถุง10กิโลเอาไปหุงกินกันที่บ้านค่ะ
1: คร
3: ับ
1: ผมคร
0: ับ และส่วนรางวัลของผู้แพ
4: ้ได้ได้ได้ด้วย
0: ก็
4: คือ
0: จะได
4: ้
0: เหมือนกับผู้ชนะยินดีด้วยยินดีด้วยนะ
4: ได้ดีใจดีใจ
3: ตอนนี้ใครยังไม่อิ่มก็กินกันต่อเลยนะ
0: เอาปากกับพวกเองไปตามสบาย
5: ขอโทษนะคะ
0: แล้วมีอะไร
5: คือโทษนะคะคือสีมีเรื่องอยากจะสารภาพค่ะ
4: สารภาพ
5: ค่ะ
4: สารภาพเลยจ้ะ
5: แกงส้มอันนี้สีไม่ได้ทำด้วยตัวเองหรอกค่ะ
4: อ
5: ้
4: าว
5: แต่ว่าสีอิมพอร์ตเชฟมาค่ะ
6: โอ้มันแล้วได้เชฟจากร้านไหนมาล่ะจ๊ะ
5: พ่อของสีเองค่ะคือสีอยากจะทำแกงส้มรสชาติเหมือนที่แม่ทำแต่ว่าแม่ของสีเสียไปเมื่อ6ปีที่แล้วสีก็ไม่ได้จดสูตรเอาไว้ด้วยสีก็เลยพิมพ์ถามพ่อพ่อก็เลยขับรถมาที่นี่ค่ะแต่ว่าพ่อก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะเพราะพ่อเองก็ไม่เคยทำกับมือเคยเห็นแต่แม่ทำค่ะมันก็เลยเป็นเหมือนการทดลองของพวกเราค่ะแล้วมันก็ออกมาดีเนี่ยแหละค่ะเรื่องที่สีอยากจะสารภาพ
4: พี่ก็มีเรื่องที่จะสารภาพน้องสีอ่ะจ้ะคือพวกพี่เปิดคลิปการทำอาหารดูและพวกพี่ก็ทำเหมือนกับเขาเป๊ะเลยผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นสปอนเซอร์ของเขาพี่ก็ใช้ตามเขาหมดเลยจ้ะถ้าเป็นแบบนี้พี่น่าจะเรียกสามีพี่มาให้สามีพี่ช่วยพี่อาจจะชนะก็ได้สีแม่ขอโทษ
1: ไม่มีใครว่าแม่หรอกค่ะ
0: ไม่เป็นไรแต่อร่อยฮะอร่อย
1: อร่อยจริง
0: อร่อยทั้งคู่เลย
3: ก
0: ินต่อดีกว่าไหมกินต่อดีกว่าไหม
4: ขอบคุณค่ะ
0: เอาเลยตามสบายยินดียินดีเออ

0: ทานกินกันตามสบายปลาช่อนหรือว่าปลานิลใครได้กินก็จะถูกใจรับรองคุณจะละมุนลิ้นเชิญกินกันตามสบายเอชาเอชาชาชาชาหน่อยแม่
1: ผัดกะเพราไข่ดาวไม่ใช่อาหารสิ้นคิดแต่เป็นอาหารที่คิดมาดีแล้ว
2: พี่อยากจะให้แม่ของน้องสอนพี่ทำผัดกะเพราพอจะเป็นไปได้ไหมคะ
3: มือป้อมเลยนะ

0: ครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: เขายังมองว่าเราผิดประเพณีวิปริตผิดเพศ
2: เมื่อความรักความผูกพันและความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ
3: มันทั้งสองเป็นที่โจษจันว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนกัน
4: บัดสีที่สุด
5: หุบปากมันไปเลยออกไป
2: เมื่อหัวใจต้องอยู่ภายใต้กรอบของยุคสมัย
6: ความสุขของเราไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่นก็ได
7: ้ข้าทำทุกอย่างให้เจ้าสองคนทำในสิ่งที่สยามควรเป็น
8: เหตุใดแม่คำถึงลืมคำสัญญาที่ให้ไว้กับข้า
2: เรื่องราวความรักที่เคยสร้างความประทับใจกลับมาให้คุณได้ชมกันอีกครั้งมัมเป็ดสวรรค์บทพิสูจน์ของความรักท่ามกลางบรรทัดฐานและความไม่เท่าเทียมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBSชมสดกดหมายเลข3ชมออนไลน์ทาง www.wipa.me และ Wipa Application

0: แต่เมื่อไม่มีจะมองอันนี้แทนเลย
1: เหมือนกันเลย
2: มันหอมกว่านะ
3: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
4: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษในรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
5: จาริกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: งามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: ひと皿から新しいひと皿へ食から文化へจากจานสู่จานจากอาหารสู่วัฒนธรรมเพราะทุกวัตถุดิบมีเรื่องราวมารู้จักวัตถุดิบไทยมีมุมมองใหม่เด็กขอให้ดูเดี๋ยวสิ
2: ไปชิม
3: อร่อยมากเล
4: ยเนาะทานทอด
3: โอ้ยสุดยอดโอ้ยสุดย
1: อดไปเรียนรู
5: ้ไปกัน
6: อันนี้ครับ
1: และทั้งสามแผ่นเมนูที่ไม่คาดคิดพบกับฮิโรซันและซามูไรเชฟ
7: ในรายการซามูไรเชฟซามูไรรถไฟทุกวันอาทิตย์เวลา10 โมงเช้าเริ่มวันอาทิตย์ที่11 ตุลาคมนี้ทางไทยพีบีเอส
8: よろしくお願いします
9: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
10: น้ำยังคงท่วมสูง
11: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
9: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
12: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
13: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
9: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
14: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
9: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
15: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
16: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

faster than the blink of an eye. But it's not over yet.

0: เพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอว์กับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: ทั้งหมดที่อยู่ในรถต้องตาย
2: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
3: เอาไปสอบโรงพักวันละพันตายสองวันเอาไปแขนโค้
4: นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากผ้าไอ้ผ้าขม้าเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร
5: คนทั่วไปอาจทำงานแค่40ถึง45ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สำหรับบางอาชีพอาจมีชั่วโมงการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห
6: ์เมื่อคืนลงเวรบ่ายมาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่ออีก
5: ชั่วโมงการทำงานหนักของอาชีพพยาบาลกลับมีรายละเอียดที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
7: เป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายวันจ้างวันละ840บาท
8: วิชาชีพพยาบาลที่ดูแลชีวิตคนรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
5: สามัญชนคนไทยวงจรชีวิตพยาบาลไทยวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
9: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
10: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
9: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
11: ผมในลำบากเซนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
9: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา4ทุ่มตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
12: ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้ของบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับ
13: หนึ่งชีวิตที่เคยปกป้องเขาคูหา
12: พบถึงความไม่ชอบมาพากล
13: กับอีกหนึ่งชีวิตที่ดูแลเมื่อนักสู้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
14: ที่หน้าไหนนะเช้าเขามองหน้ากันแล้วเขายิ้มไม่ใช่ร้องรู้ไหม
13: และมิตรภาพที่อบอุ่นของชีวิตที่เปราะบาง
15: พี่หมูพี่เอียดมาด้วยนะเนี่ยเอกเขารักเอกกันขนาดไหนรู้ไหมนี่เขามากัน
13: ลมหายใจแห่งเขาคูหาชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร8ตุลาคมนี้4ทุ่ม

รรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเล

เมื่อทางเพศในสังคมไทยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งที่ปรากฏเป็นข่าวและไม่เป็นข่าวเรื่องราวของการล่วงละเมิดทางเพศได้กลายเป็นข้อถกเถียงของสังคมไทยอีกครั้งนะคะเพราะว่าผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศนั้นเป็นนักเคลื่อนไหวนักกิจกรรมทางการเมืองระดับแนวหน้าของประเทศค่ะ

นักกิจกรรมทางการเมืองนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนนักคิดนักเขียนปัญญาชนหัวก้าวหน้าผู้ที่อยู่ในขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมและการเมืองกับคำถามเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมทางเพศปลายเดือนสิงหาคม2569คุณเอซึ่งเป็นนามสมมุติได้ออกมาเปิดเผยผ่านเพจ Social Guest ว่าเคยถูกนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชายอาวุโสล่วงละเมิดทางเพศเมื่อปี2567ซึ่งต่อมาสมยศพฤกษาเกษมสุขได้ออกมายอมรับว่าคุณเอที่กล่าวถึงนั้นเป็นตัวเขาเองคำถามสำคัญก็คือนักกิจกรรมทางการเมืองนักเคลื่อนไหวผู้ที่บอกตัวเองว่าก้าวหน้ากว่าใครนั้นจำเป็นที่จะต้องมีจริยธรรมทางเพศเหนือกว่าคนอื่นหรือไม่ค่ะบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันนี้นักกิจกรรมทางการเมืองคำถามถึงจริยธรรมทางเพศ

0: รณีผู้หญิง2คนที่กล้าหาญมากนะเขาออกมาเปิดโปงหรือเปิดเผย
1: นักกิจกรรม
0: นักกิจกรรมในขบวนที่เรียกตนเองว่าเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็เพื่อสิทธิแรงงานเพื่อสิทธิซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน
1: พอมีข่าวหรือได้ยินนี่ก็
0: รู้สึกสั่นไหวไปกับมันแล้วรู้สึกว่าเราก็อยากจะแสดงออกอยากจะแสดงความเห็นด้วยนะคะในฐานะที่ตัวเราเนี่ยก็เคยเป็นผู้เสียคนที่เคยผ่านพ้นความรุนแรงทางเพศมาเนาะถึงแม้ว่าเราจะเยียวยาทรอมาของตนเองระดับหนึ่งไปแล้วเนี่ย

0: กาญจนาเล่าว่าเธอถูกกระทำความรุนแรงทางเพศจากนักกิจกรรมทางสังคมซึ่งเป็นนักคิดนักเขียนและศิลปินแห่งชาติ
1: ตอนนั้นการเป็นนักศึกษาปริญญาตรีม.ช.ปี2การรู้จักนักกิจกรรมทางสังคมที่มีอำนาจมากระดับประเทศคนนั้นเพราะการได้เข้าร่วมขบวนเคลื่อนไหวของนักศึกษาและประชาชนเนาะตอนนั้นมีการรวมตัวกันเพื่อที่จะต่อต้านร่างนโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัย
2: เขาก็เลยแนะนำการให้
0: จากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเองที่กาญจนาได้รู้จักกับนักกิจกรรมทางสังคมคนสำคัญ
1: เขาเป็นนักกิจกรรมคนสำคัญของประเทศไทยที่ทั้งแกนนำพี่ๆในขบวนสนนท.และก็พี่ๆ NGO ต่างล้วนยกมือไหว้เคารพนับถือนักกิจกรรมทางสังคมคนนั้นการก็เข้าร่วมการชุมนุมจนเสร็จแล้วหลังจากนั้น
0: เมื่อการชุมนุมสิ้นสุดลงกาญจนาได้ไปทำงานกับนักกิจกรรมทางสังคมคนนั้นสำหรับกาญจนาแล้วในการทำงานคราวนั้นไม่ใช่แค่การได้เงินจากการทำงานแต่มันคือโอกาสที่ดีมากของชีวิต

0: การก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสดีมากของชีวิตที่เราได้ทำงานรับใช้ใกล้ชิดนักกิจกรรมที่การเคารพนับถือมากการไว้วางใจเขามากเพราะว่าทุกอย่างที่เขาปฏิบัติต่อทุกคนในขบวนนักศึกษาประชาชนเขาใจดีเขาแบ่งปันคือเขาการเห็นแต่ด้านดีของเขาหมดเลยอะค่ะ
1: แต่ในช่วงที่ไปทำงานกลับกลายเป็นว่ากาญจนาถูกกระทำความรุนแรงทางเพศถูกล่วงละเมิดทางเพศจากนักกิจกรรมทางสังคมคนที่เธอเคารพนับถืออย่างสุดหัวใจ
0: แล้วกาญจะทำยังไงดีอะ
1: แต่ถึงแม้จะถูกกระทำความรุนแรงทางเพศแต่กาญจนาก็อยู่กับความสัมพันธ์นั้นถึง4ปีซึ่งในประเด็นนี้คนในสังคมมักตั้งคำถามว่าทำไมไม่หนีออกมาจากความสัมพันธ์นั้นถ้าไม่พอใจทำไมไม่ออกมาทำไมจึงอยู่กับความสัมพันธ์นั้นอย่างยาวนาน
0: การทำเพราะความกลัวค่ะการทำเพราะความกลัวและการยอมจำนนต่อเงื่อนไขชีวิตเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลเป็นคนที่คนเคารพนับถือนั่นหมายความว่าคำพูดของเขามีน้ำหนักมีอำนาจมีพลังมากกว่าคนทั่วไปและการก็พยายามเจรจาหรือคอมโพรไมส์หรือประนีประนอมกับตนเองด้วยการที่บอกว่าก็การมาจากครอบครัวที่ยากจนนะคะการต้องการรายได้อะก็คือเขาเรียกขึ้นห้องเมื่อไหร่ก็ยอมให้เขานอนด้วยก็เพื่อความอยู่รอดค่ะเพื่อความอยู่รอดแล้วก็เพราะความกลัว
1: และเพื่อความอยู่รอดทำให้กาญจนาต้องอยู่กับความรุนแรงทางเพศถึง4ปีและกว่าที่เธอจะเปิดเผยเรื่องราวออกมานั้นก็ผ่านไปกว่า20ปี
0: จำได้ว่าภาพข่าวนั้นยังตราตรึงมากมีน้องผู้หญิงอายุน้อยเนี่ยเขานั่งอยู่ในขบวนชุมนุมแล้วเขาใช้เทปน่าจะเป็นกระดาษกาวหนังไก่มันปิดปากตัวเองเป็นรูปแบบนี้ที่ว่าฉันพูดไม่ได้อะแล้วเขาก็นั่งหรือยืนอยู่ในขบวนชุมนุมแล้วก็เป็นบทความที่เผยแพร่เรื่องของเขาชื่อคุณเอิญณรินทร์รัตน์ตู้ทับทิมคุณเอิญเนี่ยบอกเล่าประสบการณ์ว่าตอนที่ตนเองเป็นนักเรียนมัธยมแล้วก็ได้ทำการแสดงแล้วคุณครูอะค่ะได้เข้าหาเขาแล้วก็พยายามล่วงละเมิดทางเพศแล้วคุณเอิญฟรีซคุณเอิญนิ่งไปเลยอ่ะอ่านบทความตรงนั้นปุ๊บเนี่ยความจำของการที่การเคยบอกตนเองว่าให้ลืมมันซะหรือเหมือนกับว่าการได้พยายามสะกดจิตตนเองว่าอย่าไปบอกใครว่าการเคยถูกข่มขืนโดยผู้ชายคนนั้นนะมันทำให้ฉากตอนบ่ายวันนั้นที่ผู้ชายคนนั้นข่มขืนการมันกลับคืนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าการก็แน่นิ่งฟรีซขยับตัวไม่ได้พูดไม่ได้เนี่ยมันวนซ้ำๆอยู่อย่างนั้นนะคะจนการร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับดูแลลูกไม่ได้คือตอนนั้นเนี่ยผู้ชายคนนั้นเขาได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติแล้วตอนนั้นการสั่นไหวข้างในมากอะแล้วการก็รู้สึกว่ากลัวมากเพราะว่าพอเขาดังอยู่แล้วแต่พอแสงจากทั้งหมดของทั้งสังคมจะฉายมาที่ตัวเขามากขึ้นการกลัวว่าจะมีคนมารู้ว่าการเคยนอนกับผู้ชายคนนั้นการเคยถูกผู้ชายคนนั้นข่มขืนค่ะแล้วการร้องไห้ติดกันและการถามตัวเองว่าการอะไรจะทำให้เธอหายจากภาวะนี้เสียงข้างในของการนะคะบอกการว่าการเธอต้องสามารถพูดความจริงเรื่องนี้ออกมาได้การฟังเสียงข้างในของตนเองการก็เลยเริ่มพูดให้กับคนที่การไว้ใจฟัง
1: ดิฉันเดินทางมาพบกับนิสารัตน์จงวิสารผู้ให้คำปรึกษามูลนิธิธรรมทางที่นี่เป็นที่ตั้งของคลินิกเวชกรรมทานตะวันซึ่งเป็นคลินิกที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์อย่างปลอดภัยตามกฎหมายที่ดำเนินการโดยมูลนิธิธรรมทาง
2: การยุติการตั้งครรภ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การยุติการตั้งครรภ์แต่ว่ามันมีเรื่องราวว่าเพราะอะไรถึงต้องยุติการตั้งครรภ์ด้วยค่ะก็จะเป็นมิติของการกดขี่ทั้งเพศหรือว่าการไม่เท่าเทียมทั้งเพศด้วย
1: จากกรณีคุณเอได้ออกมาเปิดเผยว่าเคยถูกนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชายคนหนึ่งล่วงละเมิดทางเพศนิสารัตน์ชวนสังคมตั้งคำถามว่า

0: ประชาธิปไตยที่ไม่มีเรื่องจริยธรรมทางเพศนั้นจริงหรือไม
1: ่ประชาธิปไตยที่ไม่มีเรื่องของจริยธรรมทางเพศเนี่ยมันจริงหรือไม่สรุปแล้วมันจริงหรือเปล่าคะมันจริงหรือไม่จริง
2: มันไม่จริงค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเคลื่อนไหวเรื่องประชาธิปไตยเราพูดเรื่องการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าหากว่าจริยธรรมทางเพศเนี่ยหนึ่งในจริยธรรมทางเพศคือการเคารพสิทธิบนเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นเคารพคอนเซนต์แล้วก็ให้เกียรติกันเนาะถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ค่ะเรามีหน้าอะไรมาพูดถึงเรื่องการเคลื่อนไหวเพื่อความเท่าเทียมในมิติอื่นๆอย่างเช่นประชาธิปไตยนั้นคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้ถ้าคุณไม่เคารพคนอื่นในมิติเพศ
0: นิสารัตน์เล่าว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการคุกคามทางเพศการละเมิดทางเพศในพื้นที่ของการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเช่นในการเคลื่อนไหวปี2563ได้มีกลุ่มเฟมินิสต์ปลดแอกหากแต่เรื่องการละเมิดทางเพศการคุกคามทางเพศในพื้นที่ของการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยนั้นก็มีมาอย่างต่อเนื่อง
2: เพราะว่าในทุกยุคทุกสมัยเรามีผู้นำที่เป็นผู้ชายที่มีอำนาจมาตลอดแล้วคนเหล่านี้ค่ะเราไม่ได้บอกว่าทุกคนแต่จะต้องมีจำนวนหนึ่งอยู่แล้วที่แสวงหาผลประโยชน์จากอำนาจของตัวเองที่มีในการเคลื่อนไหวค่ะ
1: ผู้นำบางคนเนี่ยก็จะมีการพูดถึงสังคมที่ดีพูดถึงการเปลี่ยนแปลงคุณค่าระบบของประชาธิปไตยแล้วพอไปทำเช่นนี้เรามีความรู้สึกว่าเออมันดูเหมือนมันจะเลวร้ายกว่าในกอในขอที่แบบเออมันเลวอยู่แล้วหรือเปล่า
2: เราจะบอกว่าใครเลวกว่ากันใครเลวกว่ากันเนี่ยคงไม่ได้ค่ะเราคงเทียบเป็นแบบนั้นไม่ได้แต่ว่าพอเป็นนักเคลื่อนไหวที่ดูแล้วมีคุณูปการต่อการเคลื่อนไหวปุ๊บเนี่ยก็จะเหมือนเป็นเกราะป้องกันเกราะกำบังเนาะไม่ให้คนมองเห็นว่าจริงๆแล้วเขาทำอะไรลงไปบ้างที่มันไม่ดีไม่งามแล้วการที่คนเหล่านี้ก็รู้ตัวว่าตัวเองมีเกราะกำบังบางอย่างมันก็เลยดูเหมือนมันไม่ใช่ความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นโดยตัวเองโดดๆแต่ว่ามันถูกใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงที่มีแล้วก็คุณูปการที่เคยทำมามันก็เลยอาจจะดูเหมือนกับว่าโอ้ร้ายแรงกว่าคนอื่นๆแต่จริงๆก็ร้ายแรงค่ะ
0: สังคมควรจะทำอย่างไรจะต้องชั่งระหว่างสิ่งที่ผู้กระทำเคลื่อนไหวมาตลอดแล้วให้โอกาสหรือไม่นิสารัตน์ตอบว่าให้โอกาสได้แต่โอกาสนั้นไม่ได้มาฟรีโอกาสจะต้องเกิดจากการได้เรียนรู้จริงๆพร้อมยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาขององค์กรหนึ่งซึ่งเธอคิดว่าได้ผล
2: สิ่งที่องค์กรทำก็คือให้เขาได้เกิดกระบวนการรีเฟล็กสะท้อนว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงเอาเขาไปเรียนเลยว่าโอเคเรื่องอำนาจคืออะไรการกระทำความรุนแรงทางเพศคืออะไรคือเอาเขาไปเรียนแต่จะต้องมาคุยกันเพื่อสะท้อนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณทำอีกคนหนึ่งด้วยอำนาจอะไรมันจะต้องเกิดมาจากกระบวนการเรียนรู้ค่ะแล้วพอมันเกิดกระบวนการเหล่านี้ขึ้นปุ๊บเนี่ยเราติดต่อว่าผู้เสียหายเราในฐานะคนกลางแบบหมายความว่าองค์กรนั้นนะคะติดต่อผู้เสียหายว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราได้ทำสิ่งนี้กับผู้กระทำแล้วคุณต้องการให้เราเรียนให้เขาเรียนรู้อะไรอีกไหมหรืออะไรยังไงต้องมีการสื่อสารกันระหว่างผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำผ่านคนกลางจนกว่าว่าตัวคนกลางเนี่ยจะรู้สึกว่าโอเคมันได้พอแล้วผู้ถูกกระทำคิดว่าพอแล้วเขาไม่เห็นปีศาจในตัวคนคนนี้แล้วมันถึงจบ
0: นิธินันท์ยอแสงรัตน์เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองในเหตุการณ์14ตุลาคม2516และเป็นอดีตนักข่าวบรรณาธิการปัจจุบันเป็นนักเขียนและเจ้าของสำนักพิมพ์ในฐานะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่รอดพ้นจากความพยายามข่มขืนนิธินันท์ยืนยันว่าผู้หญิงแต่ละคนมีประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันดังนั้นใครอย่ามาปกป้องเรื่องแบบนี้ว่าผู้หญิงยอมเองนิธินันท์หยิบเนื้อหาจากหนังสือ The Vagina Bible ของแพทย์หญิงเจนกันเทอร์ซึ่งนิธินันท์เป็นผู้แปลเป็นภาษาไทยในหนังสือที่ชื่อว่าคัมภีร์โยนีซึ่งกล่าวว่าผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์หรือเซ็กซ์ด้วยเหตุผลหลายอย่าง
3: เพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนที่เป็นคนเท่ากันถ้ามองในกรอบแว่นนี
4: ้ค่ะ

0: ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขทางเพศในแบบที่ตัวเองต้องการเพราะฉะนั้นคำว่าการยินยอมบางครั้งเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงความสุขของผู้หญิงทางเพศแต่ผู้หญิงยินยอมเพราะผู้หญิงอยู่ในสถานะที่รู้สึกว่าต้องเอาใจผู้ชายที่ตัวเองรักเพื่อรักษาความสัมพันธ์ไว้หรือบางคนไม่อยากจะมีเรื่องมากไปกว่านี้ไม่อยากจะขัดแย้งกลัวความขัดแย้งกลัวว่าถ้าขัดแย้งแล้วจะเดือดร้อนลำบากภายหลังและก็มีบางคนที่ยอมเพราะกลัวอำนาจ
1: นิธินันท์สรุปว่ากรณีการล่วงละเมิดทางเพศที่ทำให้ผู้หญิงมีเซ็กส์แบบงงๆตกใจหวาดกลัวอึดอัดอับอายล้วนคือการล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่ต้องมีการตีความเป็นอื่นได้เลย
0: เคยเจอเคสที่อันนี้คือเห็นต่อหน้าแหละหัวหน้างานที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็เอามือล้วงนักข่าวหญิงนะคะต่อหน้าต่อตาเลยแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะก็นั่งน้ำตาคลอในวงสนทนาคือเราก็ไม่เข้าใจนะตอนนั้นน่ะแต่ว่าเราก็ตอนนั้นยังไม่นึกว่าทำไมผู้หญิงถึงไม่สู้ตอนนั้นยังรู้สึกเอ๊ะฉันสู้ตลอดทำไมคนอื่นเขาไม่สู้แต่ตอนหลังน่ะเข้าใจละตอนนั้นก็ลุกไปฉุดมือเด็กผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นเลยแล้วบอกว่าไปห้องน้ำกับพี่แล้วก็พาเขาไปนั่งคุยว่าทำไมหนูถึงได้นั่งตรงนั้นล่ะออกมาเถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่ให้เขากลับไปนั่งที่นั่นอีกแต่เด็กบอกว่าหนูไม่กล้าหนูกลัวเขาเป็นหัวหน้าหนู
2: คนที่บอกว่าตัวเองก้าวหน้ากว่าใครเป็นนักวิชาการหรือแม้กระทั่งคนในสื่อที่แบบว่ามีคล้ายๆมีปากกาหรือมีในมือนะคะเหมือนแบบคนที่ดูเหมือนคนเหล่านี้ค่ะก้าวหน้ากว่าใครต้องมีจริยธรรมทางเพศสูงกว่าคนทั่วไปหรือเปล่า
0: อ๋อไม่ค่ะไม่เอาเรื่องจริยธรรมมาผัวพันค่ะเพราะว่าจริยธรรมเป็นอีกเรื่องนึงดิฉันคิดว่าคือเอธิคส์อะเอธิคส์ธรรมดานี่แหละหลักการที่คุณต้องปฏิบัติในชีวิตล่
2: ะ
0: พูดง่ายๆว่าอันนี้มันฟันธงได้ง่ายๆคำนี้แหละนานๆจะใช้คำว่าฟันธงน
2: ะ
0: คุณคิดพูดทำให้ตรงกันแล้วจบคิดพูดทำให้ตรงกันเท่านั้นแหละคือถ้าคุณพูดว่าคุณก้าวหน้าแล้วคุณมีความคิดทางเพศก้าวหน้าของคุณคืออะไรคุณนิยามมาสิถ้านิยามคุณคือคนเท่ากันคุณก็ต้องทำให้คนเท่ากันจบ
1: ดิฉันมาที่มูลนิธิสันติวัฒนธรรมซึ่งทำงานรณรงค์ในประเด็นที่เกี่ยวกับกรูมมิ่งสุภัทรีเลาหะวิรภาพอาสาสมัครมูลนิธิสันติวัฒนธรรมและนักจิตวิทยาคลินิกบอกว่ากรูมมิ่งไม่ใช่การละเมิดทางเพศที่จะเกิดขึ้นได้แบบปุ๊บปั๊บฉับพลันซึ่งตรงกันข้ามกับความเข้าใจโดยทั่วไปของสังคมที่ว่าการล่วงละเมิดทางเพศเกิดจากใครก็ไม่รู้มาฉุดกระชากไป
3: สิ่งที่เราเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าการละเมิดทางเพศที่เป็นอันตรายนะจะต้องเป็นการใช้กำลังฉุดกระชาก
2: ไปเดินในที่เปลี่ยว
3: ใช่ค่ะ
2: จริงๆเราไม่ใช่เลย
3: โอ้ถ้าเราเห็นระบบหรือวิธีการของกรูมมิ่งเราจะเข้าใจดีเลยว่าเพราะอะไรกรูมมิ่งถึงอันตรายมากกว่าการคุกคามทางเพศหรือการกระทำในลักษณะของความรุนแรงแบบนั้นค่ะเพราะตัวของกรูมมิ่งเองก็เป็นรูปแบบของความรุนแรงชนิดหนึ่ง
1: กระบวนการกรูมมิ่งหรือการตระเตรียมเพื่อล่วงละเมิดทางเพศ7ขั้นตอนประกอบด้วย 1. การเลือกเป้าหมายที่มีความเปราะบาง 2. การสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นความไว้วางใจที่เมื่อคนอื่นๆมองเข้ามาแล้วก็จะบอกว่าคนคนนี้ไม่ทำอะไรที่ไม่ดีหรอก 3. การใช้บุญคุณโดยเข้าไปมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนคนนั้นเพื่อให้เกิดการพึ่งพา 4. การกระตุ้นให้อยู่ลำพังโดยจะใช้วิธีการแยกออกมาจากกลุ่มเพื่อกระตุ้นให้อยู่กัน2คน 5. การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจโดยให้ฟังความลับบางอย่างซึ่งก็จะมีทั้งเรื่อง18บวกหรือเป็นเรื่องความสัมพันธ์เชิงชู้สาว 6. การจับเนื้อต้องตัวเป็นการเข้าสู่ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวอย่างชัดเจนมีความสัมพันธ์ทางเพศ 7. การขู่ให้กลัวมีการควบคุมบังคับซึ่งบางครั้งก็ควบคุมด้วยความรู้สึกที่ดีทำให้ออกจากความสัมพันธ์นั้นไม่ได
2: ้ที่ดิฉันถามคำถามเมื่อกี้เพราะว่ามันก็จะมีสังคมบอกโอ้อะไรเหรอเขาจะมาละเมิดคุณได้ยังไงเพราะว่าคุณเนี่ยจบมหาลัยแล้วบางคนก็ต่างคนต่างโสด

0: เป็นไปได้ยังไงที่เขาจะมาคุกคามทางเพศคุณ อย่างเงี้ยค่ะสังคมเองหรือแม้กระทั่งตัวผู้กระทำเองก็เหมือนที่โพสต์เนี่ยไกลๆว่าจะเป็นลักษณะนี้ค่ะ
1: เป็นวิธีปกติเลยที่จะทำให้เข้าใจได้ว่าความสัมพันธ์อันนี้มันเป็นเรื่องของความยินยอมแต่ถ้าเรามองให้ดีนะคะผู้ประสบเหตุเองเนี่ยจะมีความสงสัยตลอดเวลาความยินยอมที่แท้จริงมันไม่สงสัยอ่ะมันจะเหมือนกับยินยอมถูกไหมคะแต่กระบวนการ grooming มันทำให้ยอมมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกับค่อยๆต้อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกจากมุมนั้นไม่ได้
2: จากการทำงานเรื่อง grooming สุภัทรีพบว่าเหล่านักกิจกรรมอาจารย์นักวิชาการหรือคนที่มีอำนาจในสังคมบางทีคนเหล่านั้นรู้สึกถึงอำนาจที่ตนเองมีอยู่และไม่สามารถหยุดการใช้อำนาจได้โดยเฉพาะการแสวงหาประโยชน์ทางเพศกับผู้ที่มีอำนาจน้อยกว่าในลักษณะซ้ำๆโดยที่ไม่สามารถหยุดเองได
0: ้คือเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าคำว่า grooming groom groomer แต่เขารู้ว่าเขากระทำแล้วเขาจะไม่ผิด
1: เราคิดว่าส่วนหนึ่งในการที่จะอธิบายเรื่องนี้ก็คือตัวอำนาจเองนั่นแหละที่เป็นจุดสำคัญในการที่จะทำให้ผู้กระทำผิดเองอ่ะรู้สึกมั่นใจในอำนาจของตัวเองในการที่จะนำอำนาจนั้นไปแสวงประโยชน์หรือเอาไปกดทับยิ่งในกระบวนการเนาะในการเรียกร้องความเป็นธรรมเนี่ยเรานึกไม่ถึงหรอกว่าจะมีความไม่เป็นธรรมบางอย่างเกิดขึ้นในพื้นที่อันนี้มันดูดีมันกำลังทำในสิ่งที่idealism มันกำลังทุ่มเทเพื่อบางอย่างที่มันสำคัญมาก
0: ๆในอุดมคติเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นอุดมคติเพราะฉะนั้นเรารู้สึกปลอดภัยในพื้นที่นี้อยู่แล้วเรารู้สึกได้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่จะได้รับการชื่นชมความยินดีแล้วก็ความเป็นธรรมในการที่เราจะทุ่มเทเพื่อคนอื่นนะในสังคมนี้ก็น่าจะดีงามนะแล้วก็เป็นธรรมสำหรับผู้คนที่อยู่ตรงนี้ด้วยเรามีในหัวใจเราจะเรียกคนคนนั้นว่าคนดีอ่ะพอเราตั้งเป้าหมายหรือเราพยายามจะอธิบายความเป็นคนดีแล้วมันให้ใจหมดมันไม่ได้นึกว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นยิ่งถ้าคนคนนั้นไม่ใช่ดีเท่าที่เราเห็นเราไปเจออุ๊ยเขาก็ดีจริงอย่างที่คนอื่นว่ายังไม่พอนะคะมีความน่านับถือจากมุมมองของคนมากมายมันบวกเข้าไปเรื่อยๆเรายิ่งไว้วางใจยิ่งไม่ได้นึกถึงว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแง่ร้ายค่ะ
2: ดิฉันมาพบกับดร.ชเนตีทินนามอาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะผู้เชี่ยวชาญประเด็นเกี่ยวกับเพศสภาพและเพศวิถี
0: ก็คือว่าจะมาคุยกับอาจารย์เรื่องของนักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวทางสังคมนะคะที่มีเรื่องของการละเมิดทางเพศที่เกิดขึ้นนะคะมีชื่อคุณเอสอะไรต่างๆนานาเนี่ยในฐานะนักวิชาการเนี่ยค่ะอาจารย์มีมุมมองอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะ
3: ประเด็นนี้ร้อนแรงมากนะคะร้อนแรงมากแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นปรากฏการณ์มีทู่นะคะของประเทศไทยซึ่งหมายความว่าผู้เสียหายหรือผู้ถูกกระทำเนี่ยนะคะรู้สึกปลอดภัยมากพอในบริบททางสังคมวัฒนธรรมและการใช้โซเชียลมีเดียจนกระทั่งทำให้เขาสามารถที่จะกล้าหาญที่จะลุกขึ้นมาในวันนี้ค่ะในปรากฏการณ์ตรงนี้นะคะกำลังมองว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่นะคะต่อให้เป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับนะคะในทางสังคมนะคะเขาสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงนำผู้คนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนที่สามารถที่จะ voice บางสิ่งบางอย่างได้อย่างกล้าหาญและเป็นคนที่สนับสนุนนะคะขบวนการประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องนะคะแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถเป็นใบอนุญาตนะคะให้เขาหรือเธอเหล่านี้นะคะสามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้เป็นใบอนุญาตที่จะคุกคามทางเพศผู้ใดได้อะค่ะ
0: มันจะไปอย่างไรกันดีเขาควรจะยังไงเขาควรจะทำอย่างไรเราควรยึดประโยชน์ไอ้สิ่งที่เขาทำมาอย่างต่อเนื่องหรือว่าเราสิ่งที่เขาล่วงละเมิดเนี่ยมันควรมองยังไงคะมันแยกกันไหมหรือว่ายังไงคะอาจารย
3: ์เราไม่สามารถที่จะแยกเรื่องนี้ออกจากกันได้อะค่ะนะคะเพราะจริยธรรมเรื่องเพศเนี่ยเป็นพื้นฐานของการเคารพในความเป็นมนุษย์นะคะการเป็นผู้นำในทางการเมืองเนี่ยหมายความว่าคุณมีแหล่งอำนาจ

0: นะคะในทางสังคมเนี่ยสูงกว่าคนอื่นๆโดยทั่วไปรวมทั้งอำนาจทางเพศด้วยนะคะที่มาอยู่บนเนื้อตัวร่างกายของความเป็นชายนะคะสิ่งเหล่านี้มันไม่ควรที่จะเป็นการการันตีว่าเขาจะสามารถใช้อำนาจเหล่านี้นะคะนะคะไปกดข่มคนอื่นบนเนื้อตัวร่างกายได้เพราะฉะนั้นถ้าทำไม่ได้นะคะก็ไม่สมควรที่จะใช้คำว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะมาเป็นข้ออ้างในการที่จะผลักดันหรือเคลื่อนไหวนะในกิจกรรมทางการเมืองใดๆได้ค่ะ
1: อังคณาอินทศาผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลบอกว่าการละเมิดทางเพศความรุนแรงทางเพศเป็นเรื่องของอำนาจที่ผ่านมาเวลาที่มีกรณีการคุกคามทางเพศการล่วงละเมิดทางเพศในกลุ่มในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองคนในกลุ่มก็จะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กคำพูดที่สะท้อนได้ดีก็คืออย่าเอาเรื่องเล็กไปทำให้ขบวนเสียหาย
2: เขาไม่ได้มองว่าเรื่องจริยธรรมทางเพศการคุกคามทางเพศเรื่องการมีความสัมพันธ์กันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขามองมันเป็นเรื่องเล็กมากๆและมองเป็นเรื่องของคนสองคนที่ต้องไปจัดการกันอย่าเอาเรื่องเล็กๆเนี้ยมาทำให้เรื่องใหญ่ๆมันเสียหายดังนั้นเนี่ยในมุมของนักกิจกรรมในอดีตนะคะก็อาจจะกันเรื่องนี้ออกไปจากเรื่องที่มันจะทำให้สังคมมันกระทบกระเทือนหรือว่าทำให้ประชาธิปไตยมันเสียหายแล้วก็พี่คนนี้ทำเพื่อสังคมมาเป็น20ปีมันคุณจะเอาเรื่องเหล่านี้มาทำให้พี่คนนี้เสียหายอย่างนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ย
1: ในมุมมองของอังคณาซึ่งทำงานอยู่ในองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGOอังคณาบอกว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักกิจกรรมทางสังคมจำเป็นที่จะต้องมีจริยธรรมทางเพศเป็นพื้นฐานและเป็นเรื่องที่ยึดถือตั้งแต่แรกเริ่มในการทำงาน
2: คนที่ทำเรื่องนี้จำเป็นจะต้องมีเรื่องจริยธรรมทางเพศมากกว่าคนอื่นด้วยซ้ำถ้ามองในมุมของอังนะเพราะว่าการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยหรือเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานของสังคมหรือของมนุษย์อยู่แล้วคุณพยายามที่จะให้สังคมเป็นประชาธิปไตยใช่ไหมคะทุกคนต้องมีส่วนร่วมทุกคนต้องเข้ามาทำงานและคุณมองเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องจากรากฐานคือประชาชนทุกคนมันเท่ากันนะคุณก็ต้องมองเพศอีกเพศนึงเท่ากันกับคุณด้วยสิคุณต้องมองว่าผู้หญิงก็ถือว่าเป็นเพศนึงที่เท่ากับคุณเป็นคนนึงที่คุณไม่ควรจะใช้อำนาจที่มันเหนือกว่าเนี่ยไปทำให้เขาบังคับหรือว่าให้เขาปฏิเสธกับสิ่งที่คุณบอกเนี่ยได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะคือมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องมีเรื่องนี้เป็นพื้นฐานก่อนอยู่แล้ว
1: มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเสนอให้องค์กรพัฒนาเอกชนมีแนวปฏิบัติเรื่องการแก้ปัญหาการคุกคามทางเพศเมื่อมีปัญหาขึ้นมาจะได้นำไปสู่การตรวจสอบบทลงโทษและการแก้ไขปัญหา
2: เพราะว่ามันเป็นพื้นที่อิสระที่มันลุกขึ้นมาทำงานเรื่องเหล่านี้ร่วมกันใช่ไหมคะแต่ว่าแนวปฏิบัติเนี้ยมันจะทำให้คนที่ถูกคุกคามทางเพศเนี่ยมันมีถ้ามีแนวในองค์กรมันจะนำไปสู่ในมุมของการแก้ปัญหากับกลุ่มคนที่เป็นผู้กระทำแล้วก็เยียวยาผู้ที่ถูกกระทำความแรงได้ด้วย

0: ไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู
0: ่สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: และคนท้องถิ่นคือด่านหน้าที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงไทย PBS และเครือข่ายผู้ผลิตสื่อภาคพลเมืองเสนอสารคดีที่ติดตามเรื่องราวผู้คนในท้องถิ่นซึ่งกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของโลกพวกเขามองเห็นและคิดอะไรพวกเขาปรับเปลี่ยนและเห็นทางออกแบบไหนเมื่อโลกหมุนเร็วและไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวจะสร้างโอกาสหรือโจทย์ใหญ่ให้กับคนท้องถิ่นเดินทางไปทำความเข้าใจกับเราLocalist คิดเปลี่ยนโลกพบกันทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงครึ่งเริ่ม11ตุลาคมนี้ทางไทย PBS
1: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับรับชมข่าวดึกไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนิติเทพกิ่งชาครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ยังน่าเป็นห่วงนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกยังคงวิกฤตครับมวลน้ำได้ไหลเข้าท่วมหลายชุมชนหลายชุมชนมีสภาพไม่ต่างจากเกาะนะครับขณะที่พื้นที่การเกษตรก็เสียหายยับเยินชาวบ้านหลายคนบอกครับว่าสถานการณ์ตอนนี้ความรุนแรงไม่ต่างจากปี2554นะครับไปติดตามกับคุณเจษฎาต้นจำปาครับรายงานสดจากพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญครับ
1: จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับคือหน้ามหาวิทยาลัยมศว.วิทยาเขตองครักษ์นะครับเป็นจุดที่น้ำจากในพื้นที่ตำบลคลองใหญ่พื้นที่ตำบลบางปรากฏและตำบลโพแทนนั้นไหลล้นแนวกระสอบทรายผ่านถนนรังสิตนครนายกข้ามไปลงที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้น้ำภายในชุมชนนั้นค่อนข้างท่วมสูงอยู่นะครับอย่างบางชุมชนครับคุณผู้ชมระดับน้ำยังคงท่วมสูงและการช่วยเหลือนั้นก็เข้าถึงยากผู้นำชุมชนหลายชุมชนต้องเอาเรือนำของอุปโภคบริโภคเข้าไปแจกจ่ายครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้คือสภาพของชุมชนดวงสมบูรณ์หมู่ที่3ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ที่ขณะนี้ถูกน้ำท่วมขังและมีมวลน้ำล้อมรอบชุมชนเป็นวงกว้างครับวันนี้ทางชุมชนได้ระดมกำลังนำข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและอาหารไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านครับซึ่งการช่วยเหลือนั้นเป็นไปอย่างยากลำบากรถยนต์ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้บางส่วนต้องใช้เรือพายลัดเลาะเข้าไปแจกจ่ายอาหารตามบ้านเรือนแต่ละหลังครับขณะเดียวกันครับบ้านหลายหลังในชุมชนตอนนี้ต้องเร่งขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้และทยอยย้ายของออกจากตัวบ้านเป็นการด่วนนะครับเนื่องจากชาวบ้านกังวลครับว่าระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นอีกจนทะลักเข้าท่วมภายในตัวบ้านครับ
2: วันนี้สถานการณ์น้ำเป็นไงครับสูงขึ้นลดลงหรือยัง
3: ไงก็ต้องไป
2: ปกติอยู
3: ่
2: คือปกติอยู่แล้ววันนี้เห็นว่าเตรียมย้ายของแล้วครับ
3: เตรียมเข้าครัวจะเตรียมเอาไปก่อนกลัวมันจะมาถึงนี่เพราะเลยแค่ประมาณคืบนึงกันไปก่อนแน่เพราะว่าน้ำทางนู้นยังเยอะ
2: เขากลัวน้ำลงมาเพิ่ม
3: ใช่ครับ
2: ก
3: ลัว
4: เนี่ยพี่ชายก็อยู่
2: นี่อยู่มากี่วันแล้วครับในนี
3: ้ตั้งแต่น้ำท่วมหลายวันแล้วนะตั
2: ้
3: งแต่เริ่มท่วม
2: แล้วเข้าออกเป็นไงบ้างครับ
3: ก็ต้องเดินเนี่ยพอดีเรือมายกกลับมาไว้ใช
2: ้น้ำลึกไหมครับ
3: ตอนนี้ใช่ที่เห็นเนี่ย
1: ไม่เพียงแค่ที่อยู่อาศัยที่เดือดร้อนหนักนะครับผลกระทบต่อพื้นที่เศรษฐกิจการเกษตรก็รุนแรงไม่แพ้กันจากภาพมุมสูงจะเห็นนะครับว่าบริเวณที่เคยเป็นพื้นที่เพาะปลูกตอนนี้ถูกมวลน้ำไหลเข้าท่วมเป็นวงกว้างมีรายงานว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 2,000 คนคาดการพื้นที่เสียหายสูงกว่า 20,000 ไร่ใน3ตำบลคือตำบลคลองใหญ่บางปรากฏและโพแทนอย่างสวนไม้ดอกไม้ประดับแห่งนี้ครับต้นไม้กว่า 30,000 ต้นจมน้ำเสียหายมากว่า6วันแล้วนะครับเจ้าของบอกว่าเตรียมส่งขายในต้นเดือนหน้าแต่พอถูกน้ำท่วมนานขนาดนี้เท่ากับว่ารายได้ที่หวังไว้ 200,000 บาทหายไปกับตาครับยังไม่นับรวมต้นทุนอื่นๆเจ้าของสวนหลายคนบอกนะครับครั้งนี้รุนแรงกว่าปี2554ชนิดที่ยังมองไม่เห็นว่าจะสามารถฟื้นฟูอาชีพกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อย่างไรครับ
2: คิดว่าจะเอาเงินไหนลงทุนครับที่นี่เพราะหลังจาก
5: ก็ยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยมันตันนะก็ไม่รู้จะหายังไง
2: อย่างค่าเช่าที่ตอนนี้เจ้าของที่เขายังไงบ้างครับ
5: ก็ต้องจ่ายเขาทุกปีนะปีละ15,000ค่ะไม่มีการว่าไม่จ่ายเมื่อปี54น้ำท่วมก็ต้องจ่ายแล้วต้องจ่ายคือต้องจ่ายอย่างเดียว
2: แล้วปีนี้นอกจากจะต้องหาเงินมาลงทุนใหม่ยังต้องหาเงินจ่ายค่าเช
5: ่
2: า
5: ใช่ใช่จ่ายค่าเช่าที่ด้วย
2: ถือว่าหนักเนาะ
5: หนักอะหนักมากเลยก็มันท่วมฝ่ามันจะแห้งก็เป็นเดือนนะเมื่อปี54นี่เดือนกว่าพอจะแห้งที่จะทำงานได้ปีนี้ก็คงจะนานกว่าเพราะมันเยอะกว่าเนาะ
1: สำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในอำเภอองครักษ์วันนี้พบว่าช่วงบ่ายระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นอีก 4-5 เซนติเมตรถนนหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ระดับน้ำท่วมสูงบางจุดต้องใช้รถยกสูงในการสัญจรเท่านั้นครับขณะที่นายกอบต.องครักษ์ระบุนะครับว่าต้องเร่งเปิดพื้นที่เกาะกลางถนนรังสิตนครนายกเพื่อช่วยระบายน้ำปัญหาสำคัญตอนนี้ครับคือการระบายน้ำทำได้ไม่ทันกับปริมาณน้ำที่รับมาจากหลายทิศทางโดยเฉพาะการระบายน้ำลงแม่น้ำบางประกงที่ตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำยังคงสูงเช่นกันล่าสุดมีความพยายามเจรจาเป็นผลนะครับ ซึ่งวันนี้นายอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำคลอง13จำนวน2บานบานละ10เซนติเมตรเพื่อช่วยระบายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนครับคุณผู้ชมครับและในวันพรุ่งนี้เองทางหน่วยงานรัฐจะมีการพูดคุยกับทางจังหวัดนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางว่าจะสามารถระบายน้ำเพิ่มเติมได้อย่างไรเพราะว่าน้ำที่ยังคงท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่ที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตอนนี้ค่อนข้างเสียหายจำนวนมากครับ
0: ขอบคุณคุณเจษดานะครับส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกันนะครับรังสิตปทุมธานีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในพื้นที่จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังบนถนนและกระทบต่อการสัญจรนะครับประชาชนในพื้นที่กังวลนะครับว่าฝนที่ตกลงมาเพิ่มจะยิ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำหลังจากที่น้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อนหน้านี้เริ่มจะลดระดับลงบ้างแล้วครับสภาพท้องฟ้าย่านตลาดรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีช่วงเย็นที่ผ่านมาท้องฟ้ามืดครึ้มนะครับและมีลมแรงก่อนจะเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงตามมาในไม่ถึง10นาทีพร้อมด้วยเสียงฟ้าร้องดังเป็นระยะโดยฝนตกหนักครอบคลุมพื้นที่ย่านรังสิตนะครับบริเวณโดยรอบฟิวเจอร์พาร์ครังสิตตลอดแนวถนนรังสิตนครนายกตั้งแต่พื้นที่คลอง1จนถึงคลอง4ทำให้มีน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรหลายจุดรถสัญจรด้วยความยากลำบากนะครับบางช่วงสามารถสัญจรได้เพียงช่องทางขวาเท่านั้นโดยเฉพาะที่บริเวณซอยรังสิตนครนายก37และ39นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพบว่าระดับน้ำภายในซอยเท่ากันกับระดับน้ำบนถนนรังสิตนครนายกระดับน้ำสูงประมาณ40เซนติเมตรครับปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเย็นที่ผ่านมาครับทำให้ประชาชนในพื้นที่ย่านรังสิตเกิดความกังวลนะครับเนื่องจากก่อนหน้านี้ระดับน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วแต่ฝนที่ตกลงมาอาจส่งผลกระทบทำให้มีน้ำสะสมเพิ่มขึ้นและเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำประชาชนในพื้นที่ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันไม่ให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนกระทบต่อการใช้ชีวิตอีกครั้งครับแม้ว่าระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีจะเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่พื้นที่ภาพรวมยังคงมีน้ำท่วมสูงและก็กระทบการเดินทางและการใช้ชีวิตของประชาชนนะครับขณะที่วันนี้ครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ย้ำเรื่องของการวางแผนระบายน้ำและก็เตรียมพร้อมในการเยียวยาผู้ประสบภัยที่เข้าเกณฑ์ครับนายอนุทินชาญวีร

0: กูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับเพื่อติดตามการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์มณฑลทหารบกที่12อำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้รองรับผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตั้งแต่คืนวันที่27กันยายนหลังจากได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมยังสูงนะครับประมาณ30ถึง40เซนติเมตรทีมแพทย์รายงานว่าปัจจุบันยังต้องการความช่วยเหลือสนับสนุนนะครับทั้งเครื่องช่วยหายใจ4เครื่องสายเครื่องช่วยหายใจ8เซตเครื่องให้ออกซิเจน40เครื่องเครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่30เครื่องเครื่องควบคุมน้ำเกลือ20เครื่องแต่ว่าภาพรวมนายกรัฐมนตรีสะท้อนนะครับว่าทางจังหวัดสามารถบริหารจัดการเรื่องผู้ป่วยได้ดีโดยใช้แผนจากสถานการณ์โควิดมาปรับใช้ครับ
1: ในจังหวัดปราจีนบุรีต้องถือว่าเป็นจังหวัดที่ประสบภัยที่มีสภาพที่หนักมากกว่าจังหวัดอื่นๆในช่วงนี้นะในห่วงเวลานี้ถึงขั้นที่ว่าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดต้องปิดตัวนะครับก็เลยต้องมีการย้ายผู้ป่วยทั้งหมดในโรงพยาบาลนะครับออกกระจายไปตามสถานพยาบาลอื่นๆในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์พักพิงศูนย์อพยพนะครับทางจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้รับความสนับสนุนร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางท่านนายกอบจ.ปราจีนบุรีนะครับซึ่งทำหน้าที่อย่างแข็งขันสมบูรณ์มากนะครับความพร้อมทางด้านศูนย์พักพิงที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ได้ด้วยความสะดวกสบายเท่าที่เราจะหาให้เขาได
0: ้ขณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านรวมถึงผู้ป่วยและผู้สูงอายุนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่แห่งแรกก็คือที่ศูนย์พักพิงบริเวณบขส.ใหม่ครับขณะนี้มีผู้อพยพเข้าพักรวม376คนส่วนศูนย์พักพิงที่วัดแหลมมีผู้อพยพเข้าพักรวม57คนมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆเข้ามาดูแลพร้อมกับมีการจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ประสบภัยทั้ง3มื้อส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีนะครับโดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำยังสูงกว่าผิวการจราจรประมาณ1เมตรรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางต้องมีการเดินลุยน้ำหรือว่าใช้เรือโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายพื้นที่เข้ามาสนับสนุนเรือในการรับส่งประชาชนในเขตเทศบาลส่วนการช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่มนะครับยังคงมีประชาชนและองค์กรต่างๆร่วมกันจัดทำข้าวกล่องพร้อมการใช้เรือท้องแบนลำเลียงเข้าไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรและชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูงซึ่งรถยนต์นั้นไม่สามารถเข้าถึงได้ครับส่วนสถานการณ์น้ำที่เคหะร่มเกล้าระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าในภาพรวมยังมีหลายโซนครับที่ระดับน้ำยังท่วมขังสูงและกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ครับประชาชนที่พักอาศัยย่านเคหะร่มเกล้ายังต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมสูงนะครับแม้ว่าตอนนี้จะเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วแต่น้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ยังคงส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันบางคนยอมเดินลุยน้ำและใช้เรือบรรทุกเสบียงอาหารและน้ำดื่มเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินลุยน้ำออกมาทุกวันนะครับขณะที่บางคนจำเป็นต้องเดินทางไปทำงานก็ปรับตัวตามกำลังครับบางคนเดินลุยน้ำออกมาพร้อมด้วยกระเป๋าสัมภาระพกเอาเสื้อผ้าชุดทำงานออกไปเปลี่ยนขณะที่บางคนก็หาซื้อเรือมาพายเป็นพาหนะในการเข้าออกชุมชนจากการสำรวจพื้นที่พบนะครับว่ามีบางโซนที่น้ำแห้งแล้วทำให้เห็นสภาพของความเสียหายครับทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์จำนวนมากขณะเดียวกันยังพบว่าบางโซนน้ำยังคงท่วมสูงนะครับ ดยเฉพาะเคหะร่มเกล้าโซน6และโซน10ซึ่งมีผู้พักอาศัยรวมกว่า300หลังคาเรือนซึ่งบริเวณนี้น้ำยังท่วมสูงประมาณ1เมตรครับ
2: เราก็พูดไม่ได้ว่ามีคนมาช่วยไหมแต่ตัวเราส่วนตัวเราคือเรายังไม่เห็นเรายังไม่ได้รับ
3: สุดท้ายนี้ถามว่ายังกังวลไหมฝนมันตกลงมาอีกแล้วเนี่ยกลัวว่าบ้าน
2: กังวลมากเพราะวันนี้เพิ่งขนของชิ้นใหญ่ออกมาพิงไว้แล้วก็มันก็ตกอีกก็เลยคิดว่าแบบสรุปเราควรล้างไหมแล้วเราควรเอาเข้าไหมหรือว่ารออีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ขณะที่เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่เคหะร่มเกล้านะครับว่าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ทั้ง8เครื่องจะเปิดเดินเครื่องทำงานตลอด24ชั่วโมงครับซึ่งตลอดทั้งวันที่ผ่านมาระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องและแม้จะมีฝนตกลงมาก็ไม่กระทบต่อการทำงานนะครับเพราะว่าเครื่องสูบน้ำชนิดนี้มีความทนทานและเคยผ่านการสูบน้ำต่อเนื่องยาวนานหลายวันมาแล้วครับ
4: เครื่องเนี่ยเราเดินได้24ชั่วโมงเพราะนั้นเราไม่ได้พักเครื่องครับเราต้องแข่งกับน้ำเราดำเนินการสูบอยู่ต่อเนื่องไม่ได้มีเครื่องใดหยุดเลยใช่ครับเครื่องมันสามารถทำงานได้นานกว่านั้นแต่ตอนนี้เรายังสูบไม่ครบ24ชั่วโมงก็เราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยครับตามที่ผู้ประกอบการเจ้าของเครื่องนะครับเขาได้บอกพวกเราก็เป็นแบบนั้นแต่ว่ามันผ่านมาแล้วมันก็เป็นแบบนั้นจริงครับมันสามารถทำได้เรื่อยๆ
0: สำหรับพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าขณะนี้พื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังสูงที่สุดก็คือที่โซน11หรือว่าเคหะร่มเกล้าซอย27นะครับเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าระดับน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรทำให้การเข้าออกเป็นไปด้วยความยากลำบากและการเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือเท่านั้นครับในวันพรุ่งนี้กทม.เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ฝั่งธนบุรีนะครับและยืนยันถึงความพร้อมในการรับมือน้ำเหนือและน้ำทะเลหนุนสูงขณะที่การช่วยเหลือในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกทม.มีการระดมเจ้าหน้าที่แพ็คถุงยางชีพและเร่งกระจายไปยังพื้นที่ที่น้ำท่วมวิกฤตครับเจ้าหน้าที่กทม.กว่า300คนนะครับเร่งจัดถุงยางชีพตั้งเป้าวันละ 5-60,000 ชุดเพื่อเร่งส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าขณะนี้ความต้องการถุงยางชีพมีมากกว่า 100,000 ชุดโดยได้มีการส่งลงไปยังพื้นที่ลาดกระบังกว่า 10,000 ชุดนะครับและจะเร่งผลิตเพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละเขตที่ได้รับผลกระทบครับ
5: จะพยายามเต็มที่ครับที่จะส่งไปที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับเบื้องต้นที่เราส่งเนี่ยเราเน้นจุดที่ท่วมก่อนบางคนบอกว่าน้ำลดแล้วยังไม่ได้ของก็ขอให้ไปที่พี่น้องที่ท่วมก่อนเพราะว่าเขาประสบปัญหามากที่สุดเนาะเบื้องต้นเนี่ยลาดกระบังเราส่งไปแล้วหลายหมื่นชุดนะครับมีที่หนองจอกเมื่อเช้ามีที่บางกะปิมีคลองสำวาหลายหลายเขตคณะยาวที่ส่งไปเมื่อเช้านี้นะครับก็ทยอยไปครับ
0: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนสายหลักในพื้นที่กทม.คลี่คลายแล้วกว่า80%นะครับแต่ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและซอยย่อยโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังครับที่บริเวณถนนหลวงแพ่งถนนฉลองกรุงถนนลาดกระบังและบริเวณด้านหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงประมาณ 15-30 เซนติเมตรครับ
6: เนื่องจากพื้นที่ลาดกระบังนะคะเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็อยู่ไกลนะคะจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะต้องใช้การระบายน้ำเนี่ยผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งตอนนี้คลองประเวศบุรีรมย์ก็ยังมีระดับน้ำที่สูงและน้ำก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางกว่าจะไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็เลยมีปัญหาที่การระบายน้ำจะช้าในช่วงนี้ค่ะ
0: ผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำสำนักระบายน้ำกทมยังระบุนะครับว่าในวันที่ 5-6 ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของกทม.โดยเฉพาะฝั่งธนบุรีอย่างเช่นเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันและหนองแขมแต่คาดว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับสัปดาห์ที่ผ่านมาและไม่น่ากระทบกับพื้นที่ที่น้ำท่วมเดิมแต่กทม.ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่น้ำเหนือที่ปล่อยลงมาและน้ำทะเลหนุนกทม.ยังสามารถรองรับได้นะครับมีแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีความสูงประมาณ2เมตร80เซนติเมตรถึง3เมตร50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางจึงยังสามารถรองรับสถานการณ์ได้ แต่ยังคงเฝ้าระวัง11ชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาครับมีเหตุการณ์ที่ฝ่ายปกครองร่วมกับตำรวจอำเภอปายบุกไปจับกุมคาเฟ่ที่ลักลอบขายยาเสพติดให้กับลูกค้าที่เป็นต่างชาตินะครับสามารถยึดเห็ดขี้ควาย

มีการลักลอบขายยาเสพติดให้กลุ่มลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเจ้าหน้าที่จับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้2คนครับเป็นชายไทยอายุ24ปีชาวอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีและอีกคนเป็นบุคคลสัญชาติลาวอายุ49ปีนะครับทั้ง2ถูกตั้งข้อหาร่วมกันจำหน่ายและจำหน่ายโดยการมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่2และ5เคตามีนและเห็ดขี้ควายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดการแพร่กระจายในชุมชนร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาอีโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันจำหน่ายโดยการมีไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่2โคเคนโดยไม่ได้รับอนุญาตชาวบ้านในพื้นที่ระบุนะครับว่าพบเห็นการจำหน่ายยาเสพติดให้กับนักท่องเที่ยวมานานแล้วนะครับซึ่งสวนทางกับข้อมูลจากข้าราชการระดับสูง

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ไม่มันจะมองอันนี้แทนเลย
2: เหมือนกันเลย
3: มันหอมกว่านะ
4: จะเลือกหยิบเลือกใช้เลือกดัดแปลงเลือกประยุกต์ก็ต้องถือว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่มีความลึกซึ้งมากทีเดียว
5: มันเหมือนกับย้อนกลับไปเป็นร้อยๆปีที่พูดกันง่ายๆว่าอาหารการกินมันคือการแบ่งปันกันเวลากินอาหารเหล่านี้เนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเขาได้คอนเนคหรือเขาได้เชื่อมโยงกับบรรพบุรุษรอยรถอันนี้คือรอยรถแห่งศรัทธาเลยเป็นแผนที่ที่มองไม่เห็นแต่เป็นแผนที่ที่ทำให้คนยังเดินไปได้อย่างสง่างามยังเดินไปได้แบบว่ามีเป้าหมายมีพื้นที่มีวิถีที่ชัดเจน
6: จารึกในรอยรถทุกวันเสาร์ 14:05 น.เริ่ม10 ตุลาคมนี้ทางไทย PBS

0: งามในความหลากหลายร่วมรากเดียวกันตอนพิเศษวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้14:30 น.ทางไทย PBS
1: จานนี้จานไหน
2: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
1: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ฟู้ดวอล์ควันนี้ผมและน้องไข่ตุ๋นจะพามาเที่ยวทะเลจะพาไปกินปูกินกุ้งพาไปจับปลา
2: ปลาฉลามนี่อึด
3: ทำไมหนังมันเป็นอย่างนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนกระดาษทรายอ่ะคุณผู้ชมหนูเจ้าสวัสดีทำไมลูก
1: และอาหารทะเลที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความสดใหม่มาดูกันว่าผมจะเอาวัตถุดิบสดๆมาทำอะไรใครที่เป็นสาวกอาหารทะเลห้ามพลาดครับวันนี้วันนี้ผมและน้องไข่ตุ๋นนะครับตื่นเช้าเป็นพิเศษเพราะว่าเรามีนัดกับพี่โจ๊กครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: พี่โจ๊กนะครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้ผมนัดพี่โจ๊กไว้นะครับต้องบอกว่าเรามาถึงกันตั้งแต่ประมาณยังไม่ตีห้านะครับถามพี่โจ๊กดีกว่าตรงนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี
2: ้ตอนนี้อยู่ที่หาดจอมเทียนนะครับเป็นประมงพื้นบ้านหาดจอมเทียนที่พัทยา
3: คือผมต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยมา

0: ที่ยวจอมเทียนกันบ่อยมาเที่ยวโรงแรมมาดูแสงสีมาเที่ยวรีสอร์ทหรูๆหรือร้านอาหารใหญ่ๆโตๆแต่ว่าคุณไม่รู้หรอกว่าที่นี่เขามีประมงพื้นบ้านที่เดี๋ยวเขาสืบทอดกันมาโอ้โหกี่ปีแล้วครับพี่โจ๊ก
1: ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วครับประมาณ30ปี
0: พี่โจ๊กเป็นประธานกลุ่มด้วย
1: ใช่ครับเป็นประธานกลุ่มประมงอยู่ที่นี่มาประมาณสัก 8-9 ปีแล้วครับ
0: คือปกติประมงพื้นบ้านมันต้องขอด้วยหรอหรือว่าเราสามารถจับได้เลยหรือยังไง
1: ไม่เราต้องขอเปิดเป็นกลุ่มประมงพื้นบ้านครับขึ้นอยู่กับประมงจังหวัดแล้วก็พวกสมาคมเราก็จะมีหนังสือว่าเราได้ทำการประมงอย่างถูกต้องนะ
0: เขาจะดูแลเรื่องอะไรบ้าง1เรือต้องถูกกฎหมาย
1: ใช่ครับ
0: 2อุปกรณ์
1: ต้องให้ถูกวิธีถูกหลักอวนตาอวนต้องเป็นตาใหญ่เท่ากับที่เขากำหนดไว้ให
0: ้อ๋อเพื่อไม่ให้แบบไปจับพวกปลาเล็กๆที่ยังไม่โต
1: เป็นปูเล็กปลาเล็กอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ให้จับ
0: คุณผู้ชมนี่เพิ่งรู้นะผมก็นึกว่าชาวประมงที่มีเรือก็คือสามารถจับปลาได้หมดไม่ใช่เนาะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอนนี้คือช่วงตีสามนะครับเขาจะออกไปเก็บอวนเข้ามาแล้วเขาก็จะมาทำงานแกะปูแกะอะไรมาวางขายข้างบนนะครับเดี๋ยวเขาทำงานเสร็จเขาก็จะออกไปปล่อยประมาณ10 โมงอ๋อ
0: แสดงว่าอวนมันวางข้ามวันเลยเหรอ
1: ใช่ครับวางข้ามวันไว้
0: เดี๋ยวเราจะให้พี่โจ๊กพาไปดูดีกว่าว่าเขาได้อะไรมาบ้าง
1: ครับผมได้
0: เดี๋ยวเราไปพร้อมกันแล้วคุณได้ยังไงเนี่ยแล้วคุณยังไงเนี่ยมองอะไรของคุณไปแล้วเร็วตูนเราวันนี้เรามาจังหวะกำลังดีนะพี่โจ๊กเห็นเรือเขาขึ้นพอดีใช่ป่ะครับ
1: ใช่ครับ
0: อย่าไปเล่นนะครับปูดีปากนะครับบอกให้รู้ไว้ก่อนนะครับหมาเนี่ยโคตรใหญ่จะเป็นปูเหรอ
1: มันจะอยู่ที่อวนครับอันนี้เป็นอวนปูม
0: ัน ก็
1: จ
0: ะได้จากอวน
1: ปูใช่
0: อย่างเรือลำนี้ก็จะเป็นอวนปู
1: ใช่
0: แต่มันก็จะมีอย่างอื่นติดมาบ้างไหมผมเห็นมีหอย
1: มีปลาเล็กๆติดมา
0: อันนี้มันหอยอะไรอะหอย
1: ก็จงโดงครับ
0: หอยก็จงโดงนี่โอ้โหนี่ก็ราคาดีไหมเหรอเนี่ย
1: ก็ถ้าออกอย่างนี้โลเท่าไหร
2: ่80
1: บาทตัว80บาท
0: คุณผู้ชมคือถ้าใครตื่นเช้ามาซื้อตรงนี้คือราคาถูกมากเลยนะอย่างปูที่นี่โลเท่าไหร่
2: ปูใหญ่ไซส์ใหญ่แล้ว400
0: คือราคาแบบชาวบ้านจริงๆนะโอเคครับพี่ขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวผมลองไปดูลำอื่นเผื่อว่ามีวัตถุดิบอื่นให้เราดูกันอีกตอนนี้ก็เรือปูเหมือนกันเหรอ
1: ใช่ครับเรือปูเหมือนกันครับ
0: คือเรือปูก็อาจจะได้อย่างอื่นด้วย
1: ใช่ไห
0: ม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ปลาอะไรพี่ยก
1: อันนี้จะเป็นเขาเรียกปลาข้าวเม่าปลาตาหวานพวกนี้มันจะอยู่ตามหินไปอยู่ตามปะการัง
0: เขาไปทำอะไรกินกัน
1: ก็ส่วนมากเขาจะไปย่างครับ
0: ย่าง
1: ใช
0: ่มันไม่ใช่ปลาแดงใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: การได้เยอะได้น้อยนี่มันขึ้นกับอะไรพี่มันอันนี้มันเป็นจังหวะหรือยังไงหรือเรารู้ที่รู้แหล่งอะไรเงี้ย
2: มันเป็นจังหวะ
0: ก็คือแบบบางวันก็ได้น้อยก็มีว
2: ัน
0: นี้ได้เยอะผมสงสัยอย่างเดียวว่าทำไมมันต้องเป็นแบบตอนเช้ามืดอะไรเงี้ยเราแบบไม่สามารถจับกลางวันได้หรออะไรเงี้ย
1: มันได้ครับแต่ว่าทีนี้ผมทำเรื่องไว้เราขอขายเป็นช่วงเช้าดีกว่าเราได้ขอว่าจุดตรงเนี้ยเขาเป็นจุดประมงพื้นบ้านขอไว้ขายสำหรับช่วง5-9 โมงเช้าเพราะว่าถ้าเป็นกลางวันเป็นอะไรเงี้ยปูพวกนี้มันก็จะน็อกเร็วคนลูกค้าก็จะร้อนเขาก็จะไม่
0: ก็แปลว่าจริงๆมันจับได้ทั้งวันแหละแต่ช่วงกลางวันมันร้อนมันไม่เหมาะกับ
1: ใช่ครับมันไม่เหมาะสำหรับกับพวก
0: ปูจะตายเร็วอะไรแบบนี้อ๋อคนที่มาขายของตรงนี้ได้ต้องเป็นประมงพื้นบ้าน
1: ใช่ต้องเป็นประมง
0: ไม่ใช่ว่าจะไปซื้อปลาที่อื่นแล้วมาตั้งโต๊ะขาย
1: ไม่ได้
0: ผมจะได้ของประมงพื้นบ้านแท้แน่นอนไม่มีการไปเอาจากห้องเย็นที่อื่นมาใส่ไม่มีปูแน่นอนอยู่แล้วเจอแล้วผมอยากได้กุ้งไปทำอาหารด้วยกุ้งกับหมึกเราจะเจอบ้างไหมเนี่ยวันนี
2: ้ต้องรอมัน
1: กุ้งต้องรอ
0: หมึกมันจะติดอวนบ้างไหมปกติ
1: หมึกติดครับมันจะมีอวนหมึกอยู่
0: อ๋อจะมีอวนหมึกด้วยเดี๋ยวให้พี่โจ๊กพาไปดูดีกว่าว่าลำไหนจะมีกุ้งกับหมึก
1: เนี่ยลำนี้น่าจะมีหมึกกับกุ้ง
0: ลำนี้มาแล้ว
2: พี่โจ๊กบอกว่าลำนี้น่าจะมีหมึกกับกุ้ง
1: เดี๋ยวเรามาดูกันครับ
0: พี่โจ๊กรู้ได้ไงว่าลำไหนเป็นอวนหมึกพี่โจ๊กบอกผมแต่เขายังไม่เข้ามาเลยอ่ะเรารู้ได้ไง
1: เรารู้เลยครับว่าเรือลำเนี้ยเป็นเรือของพี่คนนี้ไงครับ
0: อ๋อคือแต่ละคนเขาจะจับไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับแต่ละคนจะจับไม่เหมือนกัน
0: เรามาดูกันนะครับว่ามีหมึกไหมมีหมึกไหมไม่มีหมึกอ่ะ
1: ไม่มีหมึกเพราะว่าเป็นอวนน่าจะขาดนะครับอวนเก่าไปหน่อยตอนนี
0: ้แต่มีกุ้งผมเห็นกุ้งแล้วแล้วก็มีปลาลิ้นหมาด้วยนี
1: ่
0: แต่ว่านี้มีหมึกสายติดมาตัวนึง
1: มีหมึกสายติดมาอันนี้เป็นปูม้านะครับนี่นะครับ
0: มีอะไรบ้างอันนี
1: ้กุ้งแชบ๊วยดิฟ้าน
0: ี่มีโอ้มีอันนี้ได้กุ้งหลายตัวเนี่ย
1: ใช
0: ่โอ้ยใสมากเลยคุณผู้ชมดูสิสดมากอ่ะใสอยู่เลยพี่โจ๊กนี่เขาเอาฉลามมาให้พี่เขาได้ฉลามมาเป็นวัตถุดิบขึ้นชื่อของที่นี่เหมือนกันใช่ไหมปลาฉลามเนี่ย
1: ใช่ครับใช่อันนี้เขาเรียกฉลามทราย
0: ฮะฉลามทรายคือมันจะอยู่หน้าดินนี้เหรอ
1: ใช่
0: ไอตุ้นเดี๋ยวฉลามมันกัดเอาหูแหว่งเลยนะเนี่ยจะตื่นเต้นสุดก็จะไข่ตุ๋นนี่แหละคุณผู้ชม
1: อันนี้นะครับจะเป็นกุ้งลายเสือ

0: ที่ราคาค่อนข้างจะสูงนิดนึง
1: อย่างเงี้ยร้านอาหารญี่ปุ่นเขาไปทำซาจิมิเลยใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: นี่ก็จะเอาฉลามให้ได้เลยเนี่ยอ่ะเอากุ้งอีกเดี๋ยวกุ้งเขาตายอย่าไปยุ่งที่มันติดปลาติดกุ้งติดมึงมันต่างกันที่อะไรครับพี
0: ่มันต่างที่ตาครับกับการมาดเขาจะมาดใส่เชือกข้าวแบบนี้เลยครับเราสามารถมาดให้หย่อนหรือให้ตึงถ้าตึงปุ๊บมันก็จะไม่ติดของพวกนี
1: ้เอาง่ายๆเหมือนสายที่ขึง
0: สายที่
1: คือถ้าเราขึงตึงจะได้พวกปู
0: ใช่ครับใช่
1: ถ้าขึงตึงจะได้พวกถ้าขึงหย่อนจะได้อย่างอื่นด้วย
0: ใช่ครับใช่ใช
1: ่มันเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านจริงเนาะไม่น่าเชื่อเนาะผมได้ปูแล้วหนึ่งผมเล็งกุ้งแชบวยไปแล้วอยากหาปลากระหมึกให้ได้อ่ะพี่โจ๊ก
0: ได
1: ้เดี๋ยวเราลองไปเดินดูตรงนู้นนะเผื่อว่าฟุกๆเจอปลากระหมึกมีชาวต่างชาติมาด้วยนะเนี่ยชาวต่างชาติก็มาดูกันเยอะนะคุณผู้ชมตรงนี้คือดีมากกับชาวประมงเลยกับ
0: คน
1: พื้นบ้านเลยนะ
0: เราเปิดเป็นตลาดก็จริงแต่เราไม่ได้เปิดให้ขายกันทั้งวันนะคร
1: ับ
0: เราขายแค่ช่วงเช้าพอเต็มที่เนี่ยขายประมาณ 9:00 น. 10:00 น. ก็เริ่มหมดแล้ว
1: ก็เก็บหมด
0: ใช
1: ่อย่างเรืออันนี้ก็อาจจะมีลุ้นหมึก
0: ใช่ช่วงนี้ลมมันแรงครับอวนหมึกเลยไม่ค่อยได้กันนอกจากว่ามันจะติดอวนมาแบบนี้ครับอ้าวนี่ไง
1: โอ้นี่ตัวใหญ่เลย
0: ตัวใหญ่เลย
1: อันนี้หมึกอะไรครับหมึกกระดอง
0: หมึกกระดองครับ
1: ได้แล้วคุณผู้ชมโอ้นี่สดมาก
0: ใช่ครับสด
1: อย่างนี้ถือว่าใหญ่เนาะ
0: ก็ยังถือว่าระดับกลางคร
1: ับ ใหญ่ผมมีใหญ่กว่านี้เหรอ
0: ใช่มีใหญ่กว่านี้ตัว2โลโลเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะเหนียว
1: อันนั้นขายเท่าไหร่ครับ
2: 6ขีดฮะ
1: ตัวนี้200ครับ200คุณผู้ชมตัวเบลเลอร์เลยอ่ะคุ้ม
0: ลักษณะขนาดนี้กำลังกรอบ
1: อ๋อถ้าใหญ่ไปมันก็ไม่ดีใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับใหญ่อะมันจะเหนียวออกเหนียวหน่อย
1: ผมว่าปูที่นี่ใหญ่นะมันเป็นฤดูมันเหรอช่วงนี้หรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีเยอะ
0: มันมีเยอะส่วนมากอะปูเล็กเราจะไม่เอากันมานะครับเนี่ย
1: ครับ
0: คือเราไปปล่อยนะ
1: เนี่ยคือปูตัวเล็กเนี่ยแบบที่พี่เนี่ย
0: เขาก็ต้องปล่อย
1: เขาแยกไว้เอาไปปล่อยเพื่อให้มันไปขยายพันธ
0: ุ์ใช่ครับถ้าปล่อยตรงเนี้ยมันอาจจะไม่รอดพอน้ำแห้งขึ้นมามันก็จะมีพวกเขาเรียกว่ามงชายฝั่งเลยถือกระมังไปไล่จับมาอีก
1: อ
0: ันนี้คือเราก็ขังเอาไว้เพื่อที่จะอวนไปวางเนี่ยเราก็ไปปล่อยตรงที่เราใช่เพราะว่าเมื่อก่อนน่ะปูอ่ะมันจะไม่ค่อยเยอะแบบนี
1: ้ใช่เพราะว่าแต่ก่อนมันมีช่วงนึงผมจําได้ว่าปูที่นี่ตัวเล็กลงเยอะมาก
0: ใช่ๆครับเราก็เลยแบบพากันอนุรักษ์หน่อยเพราะว่ามันจะได้ยั่งยืนกับอาชีพของพวกเราไง
1: มันมีไหมครับว่าช่วงไหนที่จะแบบมีของทะเลเยอะช่วงไหนของทะเลน้อยอะไรเงี้ย
0: ก็มันปูเนี่ยครับส่วนมากมันจะมีทั้งปีแต่ว่าเราจะได้มากได้น้อยแต่ทีนี้คืออย่างหน้านี้แหละหน้ามรสุมนี่ครับปูจะดีจะมากินปูต้องมากินหน้านี้เพราะว่าปูจะตัวใหญ
1: ่ปูจะตัวใหญ่ตัวอร่อยแต่ว่าช่วงนี้ก็จะลำบากชาวโมงเนี่ยก็จะจับยาก
0: ใช่จะจับยากเรือจะไม่ค่อยได้ออกกันครับ
1: ต้องบอกว่าประมงพื้นบ้านคือเขาใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมอ่ะอยู่กับธรรมชาติเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติวันนี้คลื่นลมสงบจับได้เยอะวันนี้คลื่นลมแรงจับได้น้อยวันนี้น้ำดีปูเยอะใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: อันนี้ของพี่เขาก็เป็นอวนปูแต่มีหมึกมา
0: ใช่แต่ติด
1: แล้วผมก็เห็นมันมีฉลามมามันยังไม่ตายนี่
0: ใช่ใช่ยังไม่ตาย
1: ทำไมมันไม่อยู่ในน้ำได้ด้วยเหรอ
0: ปลาฉลามนี่อึด
1: ฉลามแถวนี้เยอะเหรอทำไมติดกันเยอะ
0: ก็ส่วนมากเยอะครับเพราะว่าถ้าเป็นหน้าของเขาอ่ะมันก็จะติด
1: ไอ้ที่ปล่อยไปแล้วมันรอดไหม
0: รอดรอดรอด
1: ผมถือมันจะกัดผมไหมอ่ะ
0: ไม่กัด
1: จับได้เลยเหรอพี่โ
0: จ๊กจับได้เลยครับจับที่หาง
1: แล้วมันก็ยังแข็งแรงอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ทำไมหนังมันเป็นอย่างนั้น
0: ใช่หนังมันจะเป็นอย่างนี้เอง
1: มันเป็นเหมือนกระดาษทรายอ่ะคุณผู้ชม
0: ระวัง
1: จับตรงนี้ได้ใช่ไหม
0: ได้นี่จับหางนี่
1: ไปต้องระวังตรงไหน
0: มันจะแหวงขึ้นมากัดเราได
1: ้อ๋อมันแหวงขึ้นมากัดได้ด้วย
0: มันแข็งแรงใช่
1: งั้นพี่ผมซื้อตัวนี้นะ
3: ครับผม
1: ตัวเท่าไหร่ตัวนี
3: ้ร้อยนึงครับ
1: ร้อยเดียวเอ้ยโดนงับนะจะเอาไปปล่อยอันนี้ก็จะกินอย่างเดียวเลยล่ะนั่งลงเลยไปปล่อยฉลามกันนะหนูเจ้าสวัสดีทำไมลูกเราปล่อยปลาดุกปลาช่อนเราทำบุญปล่อยปลาฉลามกันดีกว่าคุณผู้ชมไปแล้วบ๊ายบายไปแล้วใครที่มาเที่ยวแบบนี้แล้วเจอแบบผมจะลองซื้อปล่อยก็ได้นะครับเราก็เป็นการช่วยการอนุรักษ์นะครับให้เขามีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับผมคุณผู้ชมใครสนเจอเพื่อนเจอหมาทะเลนั่นเจอหนุ่มเจอหนุ่มนั่นอยากเล่นนะอยากเล่นนะดูไปแล้วหนีกล้วยเลยกว่าหนีกล้วยเลยกว่าไล่กล้วยต่อไล่กล้วยต่อ เดี๋ยวก่อนนักท่องเที่ยวเขามาเนี่ยเขาซื้อแล้วเขาจะไปทำกินยังไงอ่ะ
0: ก็จะมีร้านนึ่งอยู่ด้านบนครับฝั่งบนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
1: เป็นความเขาจัดระเบียบก็คือว่ามันจะมีโซนที่รับทำอาหารด้วย
0: ใช่ร
1: ับ
0: ทำ
1: แปลว่าผมสามารถซื้อกุ้งซื้อปลาซื้อปูซื้อหมึก
0: ไปจ้างเขาทำ
1: แล้วไปเขาทำได้เลย
0: ใช่ครับอาจจะค่าทำ50 บาทอะไรประมาณ
1: โอ้50 บาทคุ้มคุณผู้ชมน้ำจ้งน้ำจิ้มด้วย
3: ตัวนี้มีหอย
0: ตัวใหญ่ไหม
3: ใช่ปลาด้วย
4: ใ
3: ช
4: ่ไปกว่า100
5: 不是一个不是昂贵吗
4: 没有啊
1: เฮ้ยพูดภาษาจีนได้ด้วยอ่ะ
0: ใช
1: ่ชาวประมงที่นี่พูดภาษาจีนได้ด้วย
0: อยู่กับจีนมานานแล้วครับเลยต้องพูดภาษาจ
1: ี
0: น
1: ได้พูดภาษาจีนเขาพูดภาษาจีนขายเลยอ่ะเท่มากอ่ะ
6: เอาละครับเราแวะมาดูร้านนี้มีกุ้งแล้วก็มีหมึกสายแล้วก็มีหมึกกระดองมีปูเอากุ้งแชร์บวยแล้วกันเนาะกุ้งลายเสือมันตัวเดียวเอาแค่แชร์บวยแล้วกัน
0: เราก็เอาไปหมดเลย
4: เอาไปหมดเลย
1: เอาหมดเลยพี่ว่าเอาหมดเลยอ่ะเหมา
4: 4ขีด
0: เราได้หามาเองมันก็จะสด
1: สดใหม่ๆแน่นอนอ่ะไหนนี่อยากได้เปลือ
4: กอยากดู
1: พี่โจ๊กแนะนำนิดนึงที่เนี่ยปูเยอะเดี๋ยวเวลาคนเข้ามาซื้อปูอ่ะแนะนำวิธีเลือกหน่อยมันเลือกยังไง
0: ก็หนึ่งเลยนะครับเราต้องหงายท้องขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะบีบดูอย่างเงี้ยหน้าอกมันแน่นนะครับมันปูตัวนี้จะแน่นมาก
1: ตัวนี้กดไม่ลงเนี่ยกดไม่ลงอย่างเงี้ยเนื้อแน่น
0: ใช่ครับ
1: ตัวนี้จะนิ่ม
0: ใช่
1: เนี่ยเห็นไหมยุบเลยถ้ากดแล้วหลวม
0: แล้วมันจะไม่มีเนื้อ
1: ขอดูนิดนึงปูไข่ดูยังไงพี่
0: อันนี้เป็นปูตัวเมียนะครับเป็นหลังสีแดงนะครับนี่กระดองมันกระดองมันจะแดงแล้วก็กระปิ้งเขาเรียกกระปิ้งมันนะครับตัวนี้จะใหญ
1: ่ตัวเมีย
0: ใช่
1: หอหลัง
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ค
1: ือ
0: ต
1: ั
0: วผู้นะครับนี่เห็นไหมคนละสี
1: ต่างอันนี้คือตัวเมียกระปิ้งแบบนี
0: ้
1: ตัวผู้กระปิ้งแบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าตัวเมียทุกตัวจะมีไข
0: ่
1: ตัวเมียจะมีไข่ก็ต่อเมื่อดูกระปิ้งแบบนี้แล้วก็ต้องดูว่าหลังเป็นสีแดง
0: ใช่ครับเราเลือกดูได้เลยครับตรงที่พี่บอกตรงเนี้ยมันจะนูนยื่นออกมานะครับไอ้ตรงนี้มันจะนูนออกมาเนี่ย
1: นูนออกมาแล้วก็ออกสีแดงมีไข่
0: ใช
1: ่โอเคก็เวลาเราซื้ออาหารทะเลสดๆจากฝั่งนู้นเนี่ยนักท่องเที่ยวซื้อมาก็สามารถมาแปรรูปตรงนี้ได้เลย
0: มาแปรรูปนี่ร้านปณีได้
1: สวัสดีครับปณีโอ้โหลูกค้าเยอะมากคือคนที่ไปซื้อมาก็มาทำกินกัน
0: ใช่คร
1: ับโอ้โหเยอะจริงๆนะเนี่ย
0: ก็ลูกค้าก็จะเดินเข้ามาน
1: อกจากแบบเอาอาหารทะเลมาแปรรูปแล้วปณียังมีแบบจานอื่นไหมมีรับทำอย่างอื่นด้วยไหมครับม
7: ีทำได้ทุกอย่างค่ะอย่างผัดกะเพราทอดกระเทียมพริกไทย
1: อ๋อไม่ใช่แค่นึ่งแค่ย่างนะ
7: คือแล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง
1: ต้มยำอะไรได้หมด
7: ได้ค
1: ่
7: ะ
1: โอ้นี่คือครบเลยนะพี่ปูทำอะไรดีปู
7: นึ่ง
1: อย่างนี้ผมซื้อปูมาให้นึ่งเนี่ยเราคิด
7: ค่า50 บาทนึ่งให้แล้วก็มีน้ำจิ้มให้ค่ะ
1: ปูนึ่งแล้วก็เอาหมึกลวกก็คือมีโต๊ะให้นั่งกินเลยโหดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยคุณผู้ชมลองมาชิมกันดีกว่าพี่โยกเอาหมึกก่อนแล้วกันหมึกก่อนแล้วกันนะน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ป้านีแกก็ทำเองเหรอ
0: ใช่ครับเขาทำเอง
1: อร่อยอ่ะหวานกรอบไม่เหนียวโคตรน้ำจิ้มป้าอร่อยมากถึงเครื่องมากเลยอ่ะ
0: ใช่อ
1: ันนี้เรามาดูปูกันนี่ฮะมีไข่
0: มีไข
1: ่ผมชอบกินที่สุดเลยตรงกระดองมันเนี่ยอร่อยมันจะมีมันด้วยแล้วก็มีไข่ด้วยหวานอ่ะหวานมันมากเลยอ่ะโอ้แต่เนื้อปูแบบฉ่ำมาก
0: ใช่ครับ
1: มันสดมากคุณผู้ชมมันไม่ต้องจิ้มเลยอ่ะจิ้มแล้วจะเรียกว่าเสียรสด้วย
0: ใช่
1: เพราะปูหวานจัดเลยอ่ะไหนผมขอลองกุ้งบ้าง
0: ได้เลยครับถ้าเป็นตัวใหญ่จะมีไข่ในหัวแต่อันเนี้ยจะมีมัน
1: โอ้โหนี่มันเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: มันไหลออกมาคุณผู้ชม
0: เพราะว่าของมันจะสด
1: แตะน้ำจิ้มนิดนึงนะเอาตรงมันนี่แหละจิ้มสะใจสุดยอดวันนี้ฟินจริงๆหวานเนื้อแน่นสุดยอดวันนี้ต้องบอกเลยว่าผมอยากให้คุณผู้ชมมาเที่ยวนะครับเวลามาพัทยาเนี่ยอยากให้ดูว่าแบบท่ามกลางความเจริญมากมายเนี่ยก็ยังมีชุมชนชาวประมงยังมีประมงพื้นบ้านที่ยังอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบนี้เอาไว้เดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันอนุรักษ์มาเที่ยวมาอุดหนุนเขากันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อครับวันนี้ขอบคุณพี่โจ๊กมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาบอกว่ามีร้านอาหารที่น่าสนใจอยู่ร้านหนึ่งที่นี่มีจอมยุทธซ่อนอยู่ที่พัทยาคนหนึ่งสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
1: อันนี้คือน้องเจ้าใช่ไหมครับผม
8: ใช่ครับผม
1: ทำเรื่องซาซิมิแล้วเป็นซาซิมิปลาไทยที่มีชื่อเสียงมากนี่กำลังแล่อยู่เลย
8: ใช่อ
1: ันนี้คือปลาน้ำดอกไม้
8: ใช่ครับ
1: ปลาน้ำดอกไม้หรืออีกชื่อนึงคือปลาสากอันเดียวกันถูกไหมครับ
8: ใช่คร
1: ับเออเขาก็นิยมทำเป็นซาซิมิหรอ
8: ใช่ครับก็คือทำเป็นซาซิมิแล้วก็ข้าวต้มข้าวต้มก็อร่อย
1: ข้าวต้มก็อร่อยหลักสำคัญที่สุดของการแล่ปลาคืออะไรครับน้องเจ้าอย่าชวนคุยน้องบอกจบเลยผมกลับเลยแล้วอย่าชวนคุยพี่ป ปลาสาดนี่ปกติถือว่าหายากไหมอ
8: ยู่ทุกฤดูกาลนะครับปลาสาด
1: ทำไมมันถึงกลายเป็นซาชิมิขึ้นชื่อของไทยอ่ะคือปลาสาดที่บ้านเรามันรสชาติดีกว่าที่อื่นหรอ
8: ก็คือปลาสาดบ้านเราคือมันเป็นน้ำตื้นใช่ไหมครับแล้วก็คือเนื้อมันจะดีกว่าปลาสาดที่อยู่น้ำลึกเพราะถ้าเกิดน้ำปลาสาดน้ำลึกเนื้อมันจะดำ
1: แล้วพอปลาน้ำตื้นเนื้อก็จะนุ่มด้วยใช่ไหม
8: ใช่

0: น้ำลึกตัวใหญ่มากเนื้อก็จะยิ่งแข็งนะ
1: เนื้อมันจะแข็งแล้วก็คือมันจะแยกเป็นชิ้นนะครับ
0: นี่เลยเห็นไหมนี่มืออาชีพอันนี้ไปเรียนเกี่ยวด้านนี้มาเหรอไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาเหรอหรือว่าไง
1: เปล่าครับเคยทำงานที่ร้านอาหารก็
0: อ
1: ๋
0: อเคยอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นมาก่อน
1: ร้านอาหารอิตาลี
0: นะแล้วอาหารอิตาลีเขาแล่ปลาด้วยเหรอ
1: ไม่ครับก็คือช่วยเขาบ้างอะไรบ้าง
0: อ๋อได้ความรู้มาโอ้โหแล้วก็กลับมาทำเองคือร้านที่เรามาอยู่ตรงนี้เป็นร้านของคุณพ่อเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับคุณพ่อเป็นเรือตกปลา
0: อ๋อเป็นเรือตกปลาเป็นไตแล้วก็คุณพ่อจับเองด้วยก็ได้คุณภาพดีแน่นอนตัวนี้จะเป็นก้างนะปลาหูพอแรกมาแล้วสวยเลยความอร่อยนี่ความหนาความบางมีผลไหม
1: มีครับก็คือถ้าเนื้อบางจิเวลาเราจิ้มโชยุใช่ไหมครับโชยุจะเข้าไปทำให้
0: กินง่าย
1: ใช่รสชาติมัน
0: ถ้าหนาไปก็ไม่ดี
1: ใช่คร
0: ับ โอ้ยปลาสดจริงๆอ่ะใสเลยเห็นเลยว่าเนื้อใสมากอ่ะขั้นตอนต่อไปก็จะจัดลงจานโดยกินคู่กับหัวไชเท้าญี่ปุ่นแครอทหัวไชเท้าไทยเพิ่มความเป็นไทยอีกหน่อยด้วยขึ้นช่ายแถมยังมีปลาตะคองเหลืองซึ่งจัดว่าหายากและทีเด็ดอย่างปลาช่อนทะเลให้ผมได้ชิมอีกด้วยนะครับ
1: ซาชิมิปกติถ้าทานเปล่าๆมันจะเลี่ยนอยู่แล้วก
0: ็
1: คือเราจะเอาผลไม้มาเพื่อตัดเลี่ยนนะครับ
0: เราคิดขึ้นมาเองใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้แนะนำว่าปลาอะไรก่อน
1: ลองเป็นน้ำ
0: ดอกไม้ก่อนหรือว่าปลาสาก่อนนะแตะแค่นี้พอนะครับไม่งั้นมันไม่รู้รสชาติปลาหวานนุ่มเนื้อจะมีความแบบเหมือนฟูนิดๆจะเป็นแบบนุ่มแล้วฟูละลายในปากอันนี้คือปลาน้ำดอกไม้หรือปลาสาต่อมาเป็นปลาช่อนทะเล
1: เจอตัวนี้ก็คือจะแน่นหนึบ
0: อันนี้เขาบอกเนื้อแน่นหนึบครับตู้ฟันเลยพอกัดไปเด้งๆแต่ปลาสดครับหวานไม่คาวเลยอันสุดท้ายนี่คือผมโชคดี
1: ตะคองเหลืองครับ
0: เขาบอกไม่ได้มีทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: วันนี้เรามาตะคองเหลืองเนี่ยจะเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่าง2อัน
1: ใช
0: ่แต่ความพิเศษคือกินเข้าไปได้กลิ่นความมันความหอมตลบอบอวลในปากเลยวันนี้น้องเจ้าได้นำเสนอแบบปลาไทยที่ออกมาเป็นซาชิมิที่อร่อยมากเขายังมีแบบเป็นซาชิมิแล้วยังมีเดี๋ยวแบบจะมีแบบกินกับซอสหรือเป็นแบบเบิร์นด้วย
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราก็จะเอาซอสโชยุทาเร
1: ใช่
0: ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีสูตรต่างกันอันนี้เป็นสูตรของน้องเจ้าเองเลยเหรอ
1: เป็นสูตรของทางร้านครับที่แม่เองคิดไว
0: ้คิดเองเลยเหรอ
1: ใช่
0: โอ้โหสุดยอดคุณผู้ชม
1: นำส่วนผสมของไทยมาผสมด้วยกระเทียมพริกไทยเม็ดแล้วก็ขิงครับ
0: อ๋อเราเป็นโชยุทาเรที่ใช้เครื่องปรุงแบบไทย
1: ใช่
0: อันนี้คือปกติถ้าเป็นโชยุทาเรที่ผมเคยเจอก็อาจจะมีขิงแต่ว่าพริกไทยกระเทียมนี่ก็ไม่ค่อยเจอแล้วหอมมากเลยอ่ะค่อนข้างเข้มข้นนะเนี่ยซอสเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใช้ตัวเบิร์นให้สุกนะโอ้นี่แหละตรงนี้แหละตอนนี้แหละคือไขมันมันก็จะเดือดด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ทีเดียวเบิร์น

0: ใช่ครับ
1: ปลาที่แบบความหวานความสดของปลาแบบชัดมากอ่ะ
2: สุดยอดอร่อยมากครับ
1: เห็นบอกยังไม่หมดด้วยใช่ไหมวันนี
0: ้ยังเหลือครับเป็นหอยจอบครับผม
1: หอยจอบอันนี้ก็บอกตรงๆนะผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะมันถือว่าเป็นของหายากไหม
0: ไม่นะครับอยู่ใกล้ชายหาดทั่วไปเลยครับ
1: มาดูตัวใหญ่มากเลยอ่ะอุ้ยทำไมหน้าตามันแปลกอ่ะม
0: ันเห
1: ม
0: ือนเป็นเนื้อ
1: หอยแมลงภู่ตัวใหญ
3: ่แต่เราที่เราใช้ก็คือจะเป็นตัวนี
1: ้เดี๋ยวก่อนนะทั้งหมดไม่กินกินแค่นี้
0: ใช่ครับจะเป็นแค่เอ็น
1: แล้วพวกนี้ไปทำอะไรอ่ะ
0: ทางร้านจะไม่ได้ใช้ทำอะไรเลย
1: โอ้เดี๋ยวก่อนนะตัวเบลเลอร์ที่กินแค่นี้เหรอ
0: ใช
1: ่เฮ้ยเออสุดยอดอ่ะหั่นออกมาปุ๊บหน้าตามันเหมือนพวกหอยเชลล์เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนั้นครับ
1: ประมาณโอ้แต่ดูความหนึบดีดูการหั่นรู้เลยนะว่ามันหนึบมาก
4: หลังจากนั้นก็ทำการแล่ให้บางเพื่อให้กินง่ายขึ้นส่วนเปลือกหอยก็ไม่ได้ทิ้งนะครับนำมาตกแต่งจานซาชิมิให้ดูน่ากินมากขึ้นครับ
1: ขอลองชิมหน่อยนะครับผมโอ้โหฝีมือการแล่ของคุณนี่เนาะสุดยอดจริงคุณผู้ชมดิดูความบางนี่จะคีบไม่ดีนี่ลมพัดปิวเลยนะโหอันนี้รักเลยอ่ะคือเวลาผมไปกินอาหารญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะพวกโคตาเตะอะไรอย่างเงี้ยก็คือหอยเชลอะไรพวกเนี้ยอันนี้นะโหลืมหอยเชลเลยอ่ะความหวานความอร่อยเนี่ยสูสีกับหอยเชลเลยแต่ว่าหอยเชลเนี่ยมันยังมีเนื้อที่เป็นความนุ่มแต่อันนี้มันแบบกรอบๆเด้งๆเลยอ่ะแล้วหวานหืมนี่ของดีนะเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: สิ่งนึงที่ผมชอบมากๆที่สุดเลยนะครับแล้วก็อยากให้แบบน้องๆหนูๆหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ดูเป็นแบบอย่างคือว่าเขาเอาความสามารถเขาอ่ะกลับมาช่วยที่บ้านเกิดคนรุ่นใหม่แบบนี้นะอยู่บ้านตัวเองรักบ้านตัวเองแล้วพัฒนานะนะอยู่ที่ไหนก็เจริญเนาะ
0: ครับ
1: สุดยอดน้องเจ้าขอบคุณมากลูก
0: มากครับพี
1: ่อาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับต้องบอกว่าอันดับแรกให้ดูครัวก่อนวันนี้ครัวเราบรรยากาศดีมากครับอยู่ที่บริเวณริมหาดจอมเทียนเลยนะครับผมบอกเลยว่าลมเย็นสบายมากวันนี้ตั้งใจจะเอาอาหารไทยกับอาหารสเปนมารวมกันนะครับอาหารสเปนนะครับจะมีข้าวผัดสเปนหรือว่าข้าวอบที่เขานิยมเอามาอบกับของทะเลเนี่ยที่ชื่อว่าข้าวปาเอญ่านะครับผมคนทางภาคตะวันออกเนี่ยเขาจะเรียกน้ำจิ้มซีฟู้ดว่าพริกเกลือวันนี้ผมเลยจะทำข้าวอบพริกเกลือครับโดยที่ได้ไอเดียมาจากข้าวผัดสเปนนั่นเองครับเรามาดูอันดับแรกก่อนเราต้องทำตัวพริกเกลือก่อนเวลาเขาทำเนี่ยเขาจะต้องมีพริกขี้หนูสีเขียวแบบนี้นะครับรสชาติเผ็ดน้อยกว่าสีแดงแต่มีกลิ่นหอมที่มากกว่าจะเหมาะกับการทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับรากผักชีครับปรุงด้วยเกลือครับประมาณสักหนึ่งช้อนชาพอครับกระเทียมครับผมแล้วก็ตำนะครับตำทั้งหมดจนเข้ากันดีแล้วนะครับปรุงรสน้ำปลาพอประมาณน้ำมะนาวครับผมจะทำรสค่อนข้างจัดนะครับเพื่อที่ไปคลุกเคล้ากับข้าวเราจะได้ออกมาพอดีนะครับผมไม่งั้นรสจะจัดนิดนึงแล้วก็เราได้ตัวพริกเกลือแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวข้าวอบกันอันดับแรกนะครับผมก็จะใส่น้ำมันลงไปในกระทะก่อนเอาหอมใหญ่ลงไปผัดให้สุกสักนิดนึงนะครับผมแบบนี้ใช้ได้แล้วเราก็จะลงพริก3สีลงไปนะครับผมให้สุกกำลังดีอย่างเงี้ยครับสวยๆนะครับผมปิดไฟได้เลยตัวข้าวเราจะไม่ผัดผมอยากได้ข้าวแบบหุงออกมาแล้วนุ่มสุกไปเลยนะครับผมไม่อยากให้เป็นไตตรงกลางนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้ความร้อนที่มีในกระทะนิดเดียวพอแล้วครับหลังจากนั้นก็จะเอาตัวพริกเกลือลงไปคลุกด้วยเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวให้รสชาติแล้วเวลาหุงออกมาก็จะหอมโอเคครับคลุกเคล้าให้ทั่วแบบนี้นะครับผมแต่อย่าลืมว่าตอนคลุกเคล้าเราไม่ต้องเปิดไฟนะครับเดี๋ยวมันจะสุกข้าวมันจะเป็นไตตรงกลางครับวันนี้เราอยากได้ข้าวนุ่มๆเพราะว่าคนไทยจะนิยมกินแบบนุ่มๆมากกว่าแบบที่เป็นไตตรงกลางนะครับเราก็จะเริ่มเอาของทะเลมาวางลงไปนะครับการทำแบบนี้มันจะทำให้รสชาติของของทะเลนั้นซึมซับลงไปในข้าวของเราด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ผมใช้เป็นน้ำซุปกระดูกนะครับนี่เป็นน้ำซุปไก่นะครับผมใส่ลงไปเลยก็จะทำให้ข้าวนั้นเงาแล้วสวยขึ้นด้วยนะครับเวลาสุกใส่น้ำให้ท่วมข้าวนะครับสูงขึ้นมาจากข้าวประมาณสัก1เซนครับผมหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับก็อบไว้เลยครับประมาณสัก30นาทีครับเสร็จแล้วครับผมข้าวอบพริกเกลือครับการที่เราได้ของทะเลสดๆมาเป็นวัตถุดิบนะครับแล้วพอเอามาหุงในข้าวอบเนี่ยยิ่งทำให้ข้าวทั้งหม้อนั้นมีกลิ่นของอาหารทะเลหรือกลิ่นของซีฟู้ดที่ชัดเจนมากๆเลยครับที่สำคัญนะครับผมรสชาติของพริกเกลือที่มีทั้งความหอมและความเข้มข้นเนี่ยยิ่งไปผ่านความร้อนยิ่งทำให้กลิ่นกระเทียมกลิ่นผักชีกลิ่นพริกยิ่งหอมมากขึ้นอีกถ้าใครเอามารับประทานแล้วรู้สึกว่ารสชาติอ่อนเกินไปอาจจะทานคู่กับพริกเกลือหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเพิ่มลงไปก็ได้นะครับวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกสนุกแล้วก็ภูมิใจมากนะครับต้องบอกว่าได้มารู้จักกับวัตถุดิบที่เป็นประมงพื้นบ้านแล้วพอนำมาสรรสร้างเป็นอาหารจานที่แบบ

0: ก็เป็นพรีเมียมสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยทั้งชาวต่างชาติก็ชอบด้วยนะครับนี่แหละครับต้องบอกเลยว่าประเทศไทยของเรานะครับมีวัตถุดิบดีๆน่าสนใจอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปตามหายังไงก็ติดตามฟู้ดเวิร์คกันได้นะครับมาดูกันว่าผมจะพาไปหาวัตถุดิบดีๆที่ไหนกันอีกครับผมวันนี้ผมกับน้องไข่ตุ๋นขอลาไปก่อนนะครับไข่ตุ๋นไหนนั่งลงหน่อยลูกนั่งลงนั่งลงแล้วนั่งลงแล้วสวัสดีหน่อยค่ะสวัสดีบ๊ายบาย
1: ธรรมชาติและมนุษย์ล้วนสุดอัศจรรย์ท่องโลกกว้าง 5-8 ตุลาคมเจาะลึกชีวิตนักล่าแห่งท้องทะเลเพื่อสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้พวกมันสตีฟแบ็กชอลกับวานแห่งมหาสมุทร9ตุลาคมเจมี่จะมาเผยเคล็ดลับกับแรงบันดาลใจของเมนูผักใบเขียวสุดอลังการสุดยอดจานผักรอบโลกเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ทั้งหมดที่อยู่ในรถต้องตาย
3: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
4: เอาไปสอบโรงพักไปโรงพักตายสองวันเอาไปแขนโค้
5: นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากพระคมาเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร
6: คนทั่วไปอาจทำงานแค่40ถึง45ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สำหรับบางอาชีพอาจมีชั่วโมงการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห
7: ์เมื่อคืนลงเวรบ่ายมาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่ออีก
6: ชั่วโมงการทำงานหนักของอาชีพพยาบาลกลับมีรายละเอียดที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
8: เป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายวันจ้างวันละ840บาท
9: วิชาชีพพยาบาลที่ดูแลชีวิตคนรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
6: สามัญชนคนไทยวงจรชีวิตพยาบาลไทยวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
10: จากผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมเด็กหญิงชมพู
11: ่คดีที่กกอกนะคะมีแพ้รับบาปค่ะ
10: 1ปี3เดือน5วันที่นรินทร์ถูกขังอยู่ในเรือนจำ
12: ผมในลำบากแสนสหัสกรรมที่ผู้คนตายและทรงนั้นนะผมนะ
10: แพะจากบ้านกกอกที่ไม่ใช่ลุงพลวันพุธที่7ตุลาคมเวลา 4:00 นตรงเสนอเป็นตอนแรกทางไทย PBS
13: ผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้ของบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับ
14: 1ชีวิตที่เคยปกป้องเขาคูหา
13: พบถึงความไม่ชอบมาพากล
14: กับอีกหนึ่งชีวิตที่ดูแลเมื่อนักสู้กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง
15: คิดหน้าหน่อยนะเช้าเขามองหน้ากันแล้วเขายิ้มไม่ใช่ร้องรู้ไหม
14: และมิตรภาพที่อบอุ่นของชีวิตที่เปราะบาง
16: พี่หมูพี่เอียดมาด้วยนะเนี่ยเอกเขารักเอกกันขนาดไหนรู้ไหมนี่เขามากัน
14: ลมหายใจแห่งเขาคูหาชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร8ตุลาคมนี้4ทุ่ม

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: สวัสดีพี่ใหม่ครับที่ประเทศญี่ปุ่นไม่ใช่อยู่ที่ประเทศไทยนะ
2: งานสงกรานต์อันนี้เป็นประเพณีแบบย้อนยุคที่พระอาจารย์ทำให้แบบชาวบ้านเลย
3: ที่นี่วัดปากน้ำญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเป็นศูนย์รวมของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะเรามาวัดเรามีความสุขเรามาทำบุญเราก็ได้เจอกันแล้วได้ทักทายกัน
4: พี่ทำมานี่ก็ประมาณ10ปีแล้วก็แทนคนที่ว่าเราได้มาอยู่ญี่ปุ่นเราคิดว่าเรามีแล้วให้คนอื่นก็มั่ง
1: อ๋อเรามีแล้วเราอยากให้คนอื่นบ้าง
5: ดูให้รู้

0: นี่เห็นข้างหน้าไหมรถเต็มเลยทั้งหมดนี้คือส่วนใหญ่รถของคนไทยนะ
1: เพื่อที่จะมางานวัดที่ประเทศญี่ปุ่น
0: ในหนึ่งรอบหนึ่งปีจะได้เจอคนไทยเยอะขนาดนี้ไม่มีโอกาสได้เห็นนะ
2: พร้อมรับบุญกับเทศกาลงานใหญ่แห่งปีณวัดปากน้ำญี่ปุ่นกันค่ะอยู่ต่างบ้านต่างเมืองที่ไหนจะเป็นแหล่งรวมตัวของคนไทยได้ดีที่สุดคำตอบก็คือวัดไทยแน่นอนค่ะมากันโดยพร้อมเพรียงบรรยากาศเหมือนได้กลับเมืองไทยจริงๆเลยนะคะซึ่งงานหนึ่งที่น่าจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดก็คืองานฉลองสงกรานต์ปีใหม่ไทยของเราค่ะได้ข่าวว่ามีคนไทยมาร่วมออกโรงทานแจกน้ำแจกอาหารกันให้คนญี่ปุ่นตะลึงเพียบเลยค่ะ
3: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดูที่ไลฟ์เฟ
3: ซขอบคุณครับสวัสดีครับมาจากที่บาหรือว่ามาจากเมืองอะไรฮะ
4: ที่บาค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อส่วนใหญ่มาจากที่บาครับ
2: แฟนคลับฟูจิเซนเซทั้งนั้นเลยนะคะเดินไป39ถ่ายรูปไป10ใบขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะ
5: เอาเง
3: ิน
5: เข้าว
3: ั
5: ดนะคะ
3: อ๋อเอา
5: เงิน
3: ซื้อที่
5: ใช่ใช่
3: ซื้อให้กับวัดเลยแล้วก็มาเลย
5: ก็จะเข้าที่วัด
3: อ๋อนี่ครับนี่
6: ครับบุญด้วยกันครับผม
2: ตามประสามือใหม่มางานวัดยังไม่รู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนก็ได้น้ำใจคนไทยนี่แหละค่ะแนะนำทุกอย่างเลย
0: ครับผม
7: ครับ
0: ครับ
7: ปีใหม่ครับ
0: สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีแฟนครับ
7: เจริญ

0: คิวยาวมากดูดิฮะนี่คนไทยดูฮะยาวเฟ้ยเลยดูดิยาวเยอะเลยอ่ะ
1: สวัสดีพี่ใหม่ครับ

0: แล้วทุกคนหลายคนอยากได้แล้วก็แบ่งให้กับทุกคนนะครับ
1: สาธ
0: ุ
1: ค่ะ
0: สาธุครับ
1: สาธุขอให้ร่ำรวยขึ้นไปได้ช่วยคนเยอะๆ
2: ครับผม

0: พณีไทยเกือบครบทุกอย่างแล้วนะคะได้เวลาออกมาพบกับความบันเทิงแบบไทยแท้อีกอย่างกันแล้วล่ะค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกนี้คนไทยพร้อมมากค่ะ
1: อันนี้คือลำวงอะไรฮะ
2: ลำวงย้อนยุคคณะแม่ตุ้ยชิบะค
1: ่
2: ะ
1: แม่ตุ้ยชิบะ
2: แม่ตุ้ย
1: แม่ตุ้ย
2: แม่ตุ้ย
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ติดตามตลอด
1: ขอบคุณกำลังใจครับนะโอ้สวยงามเดี๋ยวเต้นให้ดูหน่อยครับ
3: นี่หัวหน้าค่ะ
1: หัวหน้าสอนสอนลำ
2: ใช่ค่ะ
4: กำลังจะเต้นเต้นลำแล้วก็
1: ครับ
4: เป็นนางลำวงครับ
1: โอ้
4: ลำวงวันนี้เป็นนางลำสาวลำวง
1: สาวลำวง
4: รุ่นใหญ่ครับ
1: ลำวงย้อนยุคไปสนุกด้วยกันครับอันนี้ต้องฝึกมาเตรียมมาก่อนนานไหมฮะหรือยังไงครับ
2: ประมาณ1เดือนค่ะ
1: ประมาณ1เดือน
2: อาทิตย์ละครั้งเองค่ะ
1: อ๋ออาทิตย์ละครั้ง
2: อาทิตย์ละครั้ง
1: แล้วส่วนใหญ่นี่เป็นมาจากที่ไหนครับอยู่ชิบากันหมดเลย
2: ชิบาเนี่ยค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อโอ้เย็นเย็นเย็นเย็นมากเลย
0: ทำตัวกลมกลืนเก่งจริงๆเลยนะคะพี่ๆสาวรำวงถึงกับหมองเลยงานนี้เจอฟูจิเซนเซเข้าไปวัดปากน้ำญี่ปุ่นเป็นวัดไทยแห่งแรกในญี่ปุ่นมีพื้นที่ประมาณ15ไร่ค่ะจัดงานใหญ่ๆแบบนี้สบายเลยพอเสร็จพิธีต่างๆท่านเจ้าอาวาสพระราชรัชวิเทศประธานสงฆ์วัดปากน้ำญี่ปุ่นจะพาเราเดินทั่ววัดเลยค่ะตอนนี้มาคุยกับคนที่มาทำบุญกันก่อนนะคะคนมากมายที่เราเห็นอยู่นี้ไม่ได้มีแต่คนไทยนะคะคนญี่ปุ่นก็มากันไม่น้อยเลยล่ะค่ะ
1: วันนี้นะมาจากสำนักพิมพ์ซังเกนะก็มาถ่ายวัดปากน้ำบอกว่านะอยากจะแนะนำประเทศไทยให้กับคนญี่ปุ่นได้รู้เพราะว่านะเราชอบประเทศไทย
5: ไทยนี่似てるというかไทยの昔思い出しました
1: เราก็ไปที่ประเทศไทยนะเราบอกว่านะมันเหมือนกับอยู่ประเทศไทยเลยถ้าเป็นเรื่องที่น่าสนใจหรือน่าสนุกน่าแปลกตาแปลกใจอะไรก็ได้ในประเทศญี่ปุ่นก็เลยมาถ่ายประเทศไทยครับ
5: ญี่ปุ่นにないのでไทยのこんな大きい寺院
1: วัดไทยเนี่ยต่างจากวัดญี่ปุ่นก็คือสีสวยมีการแต่งแล้วก็มีการลำมีความสนุกเข้ามาในวัดของญี่ปุ่นจะเงียบจะตรงกันข้ามเลยเราเป็นกลุ่มอะไรครับผม
6: ก็ในยูทูบเรา
1: เชื่อมต่อไทยญี่ปุ่นตอนนี้มาถ่ายยูทูบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับผม
6: ก็ในวัดปากน้ำที่ใหม่นะครับก็
7: あの日本でこれだけみんな
1: มาถ่ายที่ทำไมก็บอกว่านะฮะธรรมดาแล้วจะไม่มีโอกาสได้เห็นคนไทยรวมตัวกันขนาดนี้พอมาถ่ายแล้วเนี่ยจะแนะนำให้เห็นว่าความเป็นไทยในญี่ปุ่นเนี่ยมันสนุกนะมีประเพณีที่ดีอยากให้คนญี่ปุ่นได้รู้จักให้มากขึ้นนะฮะ
6: มาได้ที่ここが多いですここが一番大事です
1: ไปหลายวัดเลยฮะวัดที่ฮาจิโอจิก็ไปครับแล้วก็ไปงานที่เกี่ยวกับไทยเนี่ยไปกันเกือบทุกงานครับรู้ได้ไงก็บอกว่านะฮะรู้จักนะฮะเพื่อนๆคนไทยพอจะมีงานนู่นงานนี่จะรู้อยู่เรื่อยๆครับท่านบอกว่านะฮะสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่มาฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแล้วก็สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่อยู่ที่ประเทศไทยที่สนใจภาษาญี่ปุ่นด้วยนะแล้วก็มาช่วยเหลือคนไทยที่อยู่ที่ในประเทศญี่ปุ่นนะ
6: อินเตอร์เน็ตเมมเบอร์ว่า毎月1人は必ず行って
1: ก็บอกว่าจะไปประเทศไทยนะทุกๆเดือนอยู่ในกลุ่มเนี่ยใครสักคนจะต้องไปคนนึงสลับกันไปสลับกันไปครับได้อธิบายนะว่าจะไปถ่ายในมุมที่คนญี่ปุ่นอาจจะไม่เห็นประเทศไทยยังไม่เห็นเสน่ห์บางอย่างในประเทศไทยก็เลยแนะนำนะฮะ
6: ถ้าเกิดว่าคุณต้องการบุญบั้งไฟโรเก็ตต์มัตสึริ
1: ใช
6: ่ใช
1: ่เช่นบุญบั้งไฟจะมีการยิงจรวดเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหอลังการมากสนุกด้วยไม่สามารถเห็นได้ในประเทศญี่ปุ่นที่ไปถ่ายมาบอกว่าที่คนไทยได้ดูเยอะก็คือตอนนะฮะแผ่นดินไหวจะหลบภัยยังไงคนไตโตยังไงเนี่ยคลิปนั้นมีคนดูเยอะมากเลย
6: ไทย
1: จริงยาซาชิ
6: ค่ะ
1: มินาโนเกียวกันก็ถามนะว่าเสน่ห์ของประเทศไทยที่ญี่ปุ่นไม่มีมีอะไรบ้างบอกว่าคนไทยเปิดใจนะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นดีมากๆครับ
0: คนญี่ปุ่นที่รักเมืองไทยจนอยากแสดงออกให้คนญี่ปุ่นด้วยกันเองได้รู้มีมากมายค่ะ
8: สวัสดีพี่ใหม่ครับทุกคนมีความสุขเยอะๆนะครับจากญี่ปุ่นนะครับ
0: ก็เป็นอีกกลุ่มที่เรายอมใจเลยเดินทางไปเมืองไทยถ่ายทำสถานที่ท่องเที่ยวของไทยมาเยอะแยะเลยค่ะ
1: มางานมาที่นี่รู้สึกไงครับแล้วก็ต่างกันกับที่ประเทศไทยไหมฮะ
3: คิดถึงกันเนาะ
1: กินฟรีด้วยเหรอฮะ
3: ใช่กินฟรีค่ะร้านเต็มหมดทุกอย่างค่ะ
1: ในฐานะที่คนไทยเป็นคนไทยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยวัดมีความหมายยังไงครับ
3: เป็นศูนย์รวมของคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะที่ที่วัดปากน้ำญี่ปุ่นเนี่ยค่ะมีพระพุทธเจ้าให้เราได้กราบไหว้นะคะแล้วเรามาอยู่ญี่ปุ่นเราไม่มีวัดที่จะไปเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจของเราอะนะคะเราก็เลยว่าเรามาวัดเรามีความสุขคือเรามีศรัทธาเรามีความสุขแล้วเราได้มาเจอเพื่อนที่บางครั้งเราปีนึงเราอาจจะไม่ได้เจอกันแต่เรามาวัดเรามาทำเจอกันแล้วได้ทักทายกัน
1: คือเป็นแหล่งรวมคนไทยไม่พอรวมจิตใจคนไทยด้วย
3: ใช่ค่ะแล้วบางครั้งเรามีสถานทูตมาที่นี่นะคะมาให้อำนวยความสะดวกให้กับคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะอย่างการแบบคนที่ไม่มีวีซ่าคนอะไรเงี้ยก็มีการทำพาสปอร์ตทำอะไรให้ทำให้เหลือสปอร์ตหมดอายุหรืออะไรเงี้ยทางสถานทูตเราก็จะมาที่
1: นี
3: ่มาช่วยงาน
1: เป็นแหล่งรวมหลายอย่างเลย
3: คร
1: ับช่วยแก้ปัญหาแก้ทุกข์แก้จิตใจ
3: ใช่ค่ะวัดเป็นที่พึ่งของชาวไทย
1: แล้วก็อีกอันนึงคือเป็นแหล่งเผยแพร่ความเป็นไทยให้คนญี่ปุ่นด้วย
3: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีเอกลักษณ์ของไทยทั้งนั้นนะคะมีเอกลักษณ์ของไทยทั้งนั
0: ้นชื่นมื่นมากๆเลยนะคะคิดว่าทุกคนคงรู้สึกอบอุ่นหัวใจเมื่อมาถึงวัดไทยได้เห็นคนไทยด้วยกันได้กราบพระทำบุญแถมยังได้กินอาหารไทยแบบฟรีๆเยอะแยะเลยค่ะ
1: อันนี้คือโซนกินฟรีใช่ไหมเนี่ยเข้าคิวกันเนี่ยกินฟรีกันหมดเลยโอ้โหคนไทยน่ารักมีความใจดีแบบมีจิตศรัทธาคนที่มีก็จะแบ่งให้คนที่ไม่มีได้กินกันเนาะสุดยอดอ่ะ
9: พี่ทำมานี่ก็ประมาณ10ปีแล้ว
1: อันนี้ทำส้มตำให้กับทุกปีเหรอฮะ
9: ส้มตำก็ทุกปีนะคะทุกครั้งที่มีงานบุญคือเราจะทำส้มตำด้วยตำเส้นด้วย
1: ครับผมบริจาค
9: บริจาค
1: เพราะอะไรถึงอยากทำครับ
9: เราคิดว่าเรามีแล้วให้คนอื่นก็มั่ง
1: อ๋อเรามีแล้วเราอยากให้คนอื่นบ้าง
9: แบ่ง
1: อ๋อเรามาถึงนี่ได้ก็เพราะ
9: ว่าอย่างนี
1: ้ผมไม่เคยเห็นอย่างนี้ในประเทศอื่นเลย
9: ไม่มีเนาะ
1: ถ้าทำคนไทยโอ้โหรู้สึกว่าอิ่มใจด้วยแล้วมีความสุขด้วย
9: ทอด
1: ทอดโอ้โหนี่อร่อยเนาะอร่อยหมดเลยอ่ะหูอร่อยมากเลยครับ
9: ขอบคุณมากนะคะ
1: ผมครับขอบคุณที่แบ่งบุญให้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุณพี่มาช่วยงานตอนที่ยังไม่มี
9: โบสถ์เลยค่ะก็อยู่กันมาเกือบ20กว่าปีแล้วนะ
1: นี่ทำอะไรครับ
9: วันนี้มีก๋วยเตี๋ยว
1: ก๋วยเตี๋ยวส้มตำ
9: แล้วก็ขนมหวาน
1: ขนมหวานอันนี้ทุนนี้มาจากไหนครับ
9: ทุนตามใครมีทุนมากก็ทำแล้วแต่จิตใจใครจะทำค่ะไม่บอกแต่ว่าใครอยากทำก็ทำอยากทำก็แล้วแต่บุญบารมีของแต่ละคน
0: อนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มาร่วมบุญกันด้วยนะคะพวกเราทีมงานก็ได้ชิมอาหารหลายอย่างอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะและพิธีทำบุญสุดท้ายของวันนี้ก็คือการแห่ผ้าป่าสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะ
1: คนไทยมาที่วัดเยอะไหมครับช่วงไหนเยอะที่สุด
10: ที่มาเนี่ยก็จะมีว่าอันนี้ที่เปิดครั้งแรกที่ว่าเราอะเห็นว่าผ่านโควิดมาเน
1: ื่อง
10: จากวัดปากน้ำเนี่ยเป็นวัดปฏิบัติ
1: ครับ
10: คือไม่มีงานขึ้นเคงแบบนี้แต่ว่าช่วงโควิดคนก็เงียบแล้วก็เหงากลับบ้านก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แล้วก็มาปีนี้อยากจะแบบว่าฟื้นความเหมือนงานวัด
1: ครับ
10: ก็เลยมาขอพระอาจารย์ว่า ขอได้ไหมเขาก็ลำของเขาแหละตามความสุขของคนที่แบบว่าไม่ได้เจอบ้านแล้วก็ประเพณีแบบชาวบ้านชาวบ้านอันนี้เป็นประเพณีแบบย้อนยุคที่พระอาจารย์ทำให้แบบชาวบ้านเลยแต่ว่าเราต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านก่อนนะเพราะว่า

0: ดังไม่ได
1: ้ต้องขออนุญาตเพื่อนบ้านด้วยแล้วอันนี้มีงานอะไรบ้างครับ
0: แต่ละปีเนี่ยเราจะมีงานของพระก็คืองานปีใหม
1: ่ปีใหม
0: ่แล้วก็จะสวดมนต์ข้ามปีเป็นประเพณีแล้วก็เป็นงานพุทธศาสนาก็เกี่ยวกับพุทธศาสนาวันมาฆะวิสาขะอัฐมีอาสาฬหะแล้วเข้าพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วก็ไอ้นี่งานสงกรานต
1: ์
0: งานประเพณีทุกวัดเกือบ23วัดที่จัดวันสงกรานต์ตรงกันที่ในเมืองอื่น
2: ๆเราสงสัยว่าการที่พระสงฆ์จะไปจำพรรษาอยู่ที่วัดในต่างประเทศจะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างมาฟังกันค่ะ
0: ถ้าเป็นพระปกติเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นพระธรรมทูตเป็นกองงานพระธรรมทูตคือจะต้องไปสอบผ่านเขาเรียกว่าการอบรมในสายต่างประเทศแล้วก็จะมีกองงานของพระธรรมทูตถึงเวลาปุ๊บจะต้องอบรมพระธรรมทูตประมาณ3เดือนแล้วก็สามารถที่จะใช้พาสปอร์ตเล่มของข้าราชการแล้วออกมาถ้าเกินพระทั่วไปเนี่ยออกมาได้ประมาณ15วันหรือเดือนหนึ่งไม่ใช้พาสปอร์ตธรรมดาแต่ว่าเป็นพระที่ปฏิบัติหน้าที่หรือว่าต้องไปร่ำเรียนมาหรือว่าต้องไปเรียนเนี่ยต้องเข้าคอร์สการอบรมพระธรรมทูตถึงจะออกไปต่างประเทศได
1: ้ก็เป็นวีซ่าอยู
0: ่เนี่ยเป็นวีซ่าแต่เป็นวีซ่าของราชการเป็นพาสปอร์ตสีน้ำเงิน
1: เนาะเป็นตัวแทนของประเทศไทย
0: เป็นตัวแทนแต่ว่าเป็นในนามของคณะสงฆ์คณะสงฆ์ที่ถูกอบรมมาถูกส่งมาอันนั้นคือกองงานของพระธรรมทูตในสายต่างประเทศนะ
1: ถ้าที่อยู่ที่ประเทศไทยกับที่ประเทศญี่ปุ่นนะมีความแตกต่างไงบ้างครับ
0: หน้าที่ของสงฆ์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าในระหว่างในประเทศต่างประเทศคราวนี้มันจะมีกฎของคณะสงฆ์ที่ไปเผยแผ่นะมันจะมีเผยแผ่ว่าเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขนะเขาเรียกว่าพระธรรมจาริกก็จะมีกฎของพระธรรมจาริกแต่เนื่องจากในกฎของพระธรรมจาริกเนี่ยนี่คือวัดปากน้ำวัดปากน้ำเนี่ยเราก็จะมีกฎของวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนการปฏิบัติในการนั่งสมาธินะแล้วก็คือการเผยแผ่เนี่ยด้านของสมาธิเพราะนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมณีเนี่ยเป็นสายเป็นปฏิบัติหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นผู้เขาเรียกว่าสอนปริยัติในด้านของการปฏิบัติในด้านของการเรียนธรรมในด้านของความรู้แล้วก็ต้องรักษาว่าไปตามกฎว่าสาธุชนนะที่เขาป่วยที่ว่าไม่สบายเรื่องของญาติพี่น้องหรือว่าไปทำบุญหรือว่าห่างไกลบางทีญาติพี่น้องเสียชีวิตบางทีไม่สามารถกลับบ้านได้ก็จะมาใช้สถานที่วัดปากน้ำทำกิจกรรมเกี่ยวกับญาติโยมที่ผู้เสียชีวิตไปหรือว่าทำบุญให้กับที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่
2: ถ้าเป็นวัดในเมืองไทยแล้วนอกจากจะเป็นสถานที่รวมใจของพุทธศาสนิกชนในการฟังธรรมสวดมนต์ทำบุญไหว้พระแล้ววัดไทยก็เป็นที่พึ่งที่อยู่ที่กินให้คนลำบากได้พอสมควรแล้ววัดไทยในญี่ปุ่นต้องทำหน้าที่นี้ด้วยหรือไม่คะ
0: มันให้ไม่ได้ตรงที่ว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยกฎของญี่ปุ่นเราต้องเอาสถานทูตก่อนให้สถานทูตเนี่ยเป็นผู้รับก่อนว่าผิดกฎไหมเพราะบางคนเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้มาอยู่วัดไม่ได้วัดให้อยู่เหมือนกันไม่ได้แต่วัดให้แบบรักษาศีลปฏิบัติธรรมมาได้คือหมายถึงว่ามาชั่วครั้งชั่วคราวหรือว่ามาช่วงระยะเวลาที่ว่าจะมาฝึกจิตหรือมาฝึกสมาธิมาฝึกการเรียนธรรมเมื่อเราจะเข้ามาวัด
2: พอจะนึกภาพออกแล้วค่ะเนื่องจากวัดอยู่ภายใต้กฎหมายของญี่ปุ่นก็จะต้องทำทุกอย่างไปตามขั้นตอนค่ะไม่ใช่จะย้ายตัวเองเข้ามาอยู่วัดกันได้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆวัดด้วยกันค่ะ
0: อันนี้ลูกนิมิตประจำปีชวดฉลูขานถอดมาลงมาเสงมาเมียมาแม่นั่นแหละเนี่ย

0: ถ้าเป็นวัดปากน้ำอันนี้พระอุโบสถเนี่ยข้างบนนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของพุทธเจ้าอยู่ในบนสวรรค์แล้วก็ลงมาอันนี้คือโลกมนุษย์ลงมาแล้วก็มาจุติแล้วก็เกิด
1: วัดปากน้ำญี่ปุ่นก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2541โดยความตั้งใจของพระมงคลเทพมุนีอดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเพื่อให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของญาติโยมชาวไทยในญี่ปุ่นและในหลายๆครั้งก็เป็นที่พักพิงชั่วคราวเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิครั้งใหญ่ในญี่ปุ่นค่ะในส่วนของพระอุโบสถอันงดงามนี้ก็เป็นอุโบสถในวัดไทยแห่งเดียวในญี่ปุ่นณขณะนี้ด้วยค่ะ
2: คือมีอุโบสถนี่มีไว้เพื่อเป็น
0: เพื่อทำพิธีของสงฆ์เช
2: ่
0: นทำสังฆกรรมของการเช่นพระที่จะสวดพระปาติโมก
2: ข
0: ์ที่เป็นงานของสงฆ์หรือบวชพระบวชสามเณรหรือทำพิธีที่เกี่ยวกับของคณะสงฆ์ซึ่งต้องใช้พระอุโบสถพระอุโบสถเนี่ยเราจะถือว่าวัดไหนก็แล้วแต่ที่มีพระอุโบสถนั่นถือว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์แบบพระคันธ์ตรงนี้

0: ข้าวบัวสดเนี่ยเราจะเป็นตัวแทนของพระคันธกุฎีของพุทธเจ้านี่เป็นประโยชน์ของพุทธองค
1: ์การสร้างอุโบสถแบบนี้สร้างยากนะครับในประเทศญี่ปุ่น
0: ถ้าพูดถึงความยากเนี่ยต้องยากมากเพราะว่าเราต้องยื่นแบบก่อนและให้วิศวกรของญี่ปุ่นนะรองรับด้วย
1: หมายถึงว่าวิศวกรนี่ก็คือคนญี่ปุ่นเองจะสร้างที่เป็นรูปร่างแบบนี้ก็ยากด้วยเพราะเขาไม่รู้ก็ต้องใช้วิศวกรไทยและญี่ปุ่นผสมกัน
0: ใช่แล้วคนญี่ปุ่นจะต้องเป็นผู้รองรับว่าแบบนะเพราะนั้นแหละบางทีเนี่ยส่วนมากจะทำไม่ค่อยได้เพราะมันไม่เหมือนบ้านเราน
1: ั้นก็ต้องมีวิศวกร2ท่าน
0: 2ท่านและต้องมีความเห็นสอดคล้องกันด้วยและก็ต้องเก่งพอๆกันและก็ต้องมีบัดเจ็ตที่มีกำลังพอด้วยบางทีวันที่ราชสมภพของในหลวงครบรอบอะไรเงี้ยที่บางทีสถานทูตไม่สะดวกก็จะต้องมาที่ขอใช้ในสถานที่ของวัดปากน้ำเพราะว่ามีพระอุโบสถมีอะไรที่พร้อมอยู่ทุกอย่างและมีกำลังพอที่จะทำให้สถานทูตก็จะต้องมาบางทีก็มาขอพึ่งบางครั้งเพราะว่าบางทีเนี่ยทำกิจกรรมบางอย่างไม่ได้เช่นสถานที่แม่อำนวยคนแม่อำนวยก็เรียกว่ามาขอที่ที่พระอุโบสถหรือว่าสถานที่ที่ทำกิจกรรมเช่นรักษาศีลเพื่อบำเพ็ญกรณียกิจถวายเป็นราชกุศล
2: จากพระอุโบสถเราจะเดินไปที่อาคารด้านหน้าวัดที่เป็นห้องพักเพื่อให้ญาติโยมที่ต้องการมาปฏิบัติธรรมได้มาพักอาศัยด้วยค่ะ
3: ตรงนี้จะเป็นติดอาคารที่พักเป็นชื่อของ
1: ก่อนหน้านี้เคยมีตรงนี้มาก่อน
0: มีอยู่แล้วเพราะว่าสามตึกเนี้ยเป็นตึกของซัพพลายเออร์ของบาริตะสนามบินไนตะเป็นคนงานแล้วเราคนงานเขาเสร็จเรียบร้อยสร้างสนามบินเสร็จเรียบร้อยซึ่งเขาหมดสัญญาที่การก่อสร้างพนักงานเราก็เลยได้ตึกเนี้ยมาด้วยโดยที่ตึกเป็นโรงยิมแล้วก็ใช้โรงยิมนั้นเป็นศาลาเป็นโบสถ์ตอนแรกๆรับสังฆทานทายธรรมหรือว่าญาติโยมเนี่ยมาทำบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับแล้วก็จะรับทั่วไปว่าเรามาสวดมนต์เจริญพุทธมนต์วันเกิดวันอะไรเราจะมาเลี้ยงพระตอนเพลซึ่งตอนเพลแล้วก็รับสาธุชนทั่วไปเดี๋ยวเอาอาหารมาวันอาทิตย์นี้เราจะเปิดโรงทานสำหรับว่าญาติโยมที่มีกำลังก็ถวายทานไปแล้วก็ตอนนี้ญี่ปุ่นเนี่ยรู้ว่ามีโรงทานเขาก็จะมากิน
2: วัดไทยไม่ได้เป็นที่พึ่งสำหรับคนไทยเท่านั้นนะคะคนญี่ปุ่นก็ได้รับอนิสงส์ไปด้วยซึ่งการแบ่งปันเหล่านี้ของพุทธศาสนิกชนชาวไทยเป็นเอกลักษณ์ที่หาไม่ได้ในวัดญี่ปุ่นค่ะ
1: ห้องพักมีใครอยู่ครับ
0: ก็จะมีคนที่มาขอพักแล้วก็มาช่วยงานวัด
1: อ๋อเป็นห้องนี้
0: เป็นห้องจริงๆมันเป็นห้องเล็กๆนะนี่เรายุบ3ห้องให้เหลือห้องเดียว
1: คร
0: ับกลายเป็นว่าห้องนี้ก็จะมีพักห้องนี้ก็จะมีพักอยู
1: ่จะเป็นอย่างนี้แบ่งห้องไป
4: วันนี้นั่งสองครั้งค่ะดึงเฉยๆค่ะดึงเฉยๆแล้วก็ชุบมาจากเมืองไทยค่ะซื้ออินเทอร์เน็ตค่ะชอบค่ะชอบชุดไทยแล้วก็ในสบายสบายค่ะ
5: คุณแม่เนี่ยคือเป็นผู้กระพุ้นค่ะคือแบบว่าแต่จะไม่ได้เป็นคนออกหน้าแต่คือทำโรงทานเนี่ยคือเราจะเป็นเจ้าภาพของโรงทานทำโรงทานตลอดแต่ว่าคุณแม่เป็นคนทำกับข้าวไม่เป็นแต่จะให้เพื่อนเขาตามออกปัจจัยให้แล้วลูกเขาก็จะตามอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะแล้วถ้าจะไปวัดอย่างนี้เขาก็จะไปวัดไปอะไรเงี้ยเขาจะใส่ชุดตามพื้นบ้านเขาจะนั่งเขาเที่ยวอะไรกับตามบ้านอีสานเราอย่างเงี้ยค
6: ่
5: ะ
6: ชอบมากชอบคนไทยวัฒนธรรมก็เขาก็อร่อยมากผมดีใจมาก
7: เอสิก็สนุกมาก
6: สนุกมากเขาบอกว่าสนุกมาก
8: มาพัดแอร์เขาเรียกอะไรจิตอาสาทุกงานเลยค่ะต้องรับไปทุกงานเลยถ้ามาเก็บคุณเนี่ยก็ถ้าเผื่อเป็นวันธรรมดาก็มาทำบุญก็ล้างห้องน้ำบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยดูแลห้องน้ำแต่ส่วนมากจะขยะแต่ถ้างานใหญ่ๆนี่ก็คือขยะเต็มๆจิตอาสาด้วยกันก็มาด้วยกันทุกงานเหมือนกันล้างลงทุนล้างงานมาโดยเฉพาะกันเลย
9: แล้วเทศกาลที่เราไม่ได้กลับเราก็ถึงหาพ่อถึงแม่เงี้ยมาเจอคนฝูงเนี่ยมันจะได้หายความเล
2: ยทางรายการต้องกราบนมัสการคณะสงฆ์วัดปากน้ำญี่ปุ่นรวมทั้งขอขอบคุณคนไทยที่ให้เราได้มาร่วมบรรยากาศอันอบอุ่นนี้ด้วยค่ะที่ญี่ปุ่นเขาฉลองสงกรานต์ในวัดไทยที่เดียวเหรอคะไม่ใช่ค่ะตามลงใต้ไปที่จังหวัดโออิตะเมืองเบปปุเขาเล่นสงกรานต์กันแบบไม่อายคนไทยในเมืองไทยเลยค่ะงานเทศกาลสงกรานต์เบปปุจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2566โดยความร่วมมือระหว่าง

0: ทศบาลเมืองเบปปุคณะกรรมการการจัดงานเบปปุฮัตโตะออนเซนมัตสุริและสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะซึ่งเทศกาลเบปปุฮัตโตะออนเซนมัตสุริเป็นงานเทศกาลประจำปีของเมืองเบปปุที่มีมาอย่างยาวนานเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อธรรมชาติที่มอบแหล่งน้ำพุร้อนอันอุดมสมบูรณ์ให้กับเมืองดังนั้นก็เชื่อมโยงกับการรดน้ำในเทศกาลสงกรานต์ของไทยได้ค่ะลงตัวแบบสนุกมากๆด้วยคนไทยก็ได้ออกร้านพร้อมสาธิตการนวดไทยรำไทยกันอย่างชื่นมื่นใครได้ไปร่วม งานมาแบ่งปันรู้กันได้เลยนะคะส่วนคนญี่ปุ่นในเมืองไทยเขาก็ฉลองสงกรานต์กันเหมือนกันรื่นเริงคึกคืนไม่เบาอากาศร้อนๆจะมีอะไรดีไปกว่าได้เล่นสาดน้ำวันสงกรานต์จริงไหมคะพื้นที่จัดงานหลักก็อยู่ที่ศรีราชาเมืองคนญี่ปุ่นในเมืองไทยปีหน้าใครอยากจะไปเล่นน้ำสงกรานต์กับคนญี่ปุ่นไปได้เลยที่ศรีราชาไม่ผิดหวังค่ะความหมายที่ซ่อนอยู่ในเทศกาลทุกเทศกาลคือเรื่องของวัฒนธรรมวิถีชีวิตผู้คนศาสนาความสามัคคีความอบอุ่นในหัวใจและความสุขค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
1: ข่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
2: น้ำยังคงท่วมสูง
3: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
1: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
4: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
5: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
1: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
6: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
1: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมยังสุทธัตถะภะคะวะโตภุพพะภาคะนะมะคะ

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

0: ่าวไทย PBS ร่วมฝ่าวิกฤตน้ำท่วมปรับเนื้อหารายงานสดจากในพื้นที่โดยทีมข่าวทั่วประเทศ
1: น้ำยังคงท่วมสูง
2: ปราจีนบุรียังคงวิกฤตครับ
0: ระดมผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์สถานการณ์ตรงจุด
3: ถ้า2002จะท่วมใครบ้าง
4: ด้านหนึ่งไปออกเจ้าพระยาซึ่งออกได้ช้าเพราะว่าน้ำยังมาเติมเยอะอยู่
0: สื่อสารข้อมูลเตือนภัยประสานการช่วยเหลือฟื้นฟูจนกว่าจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
5: พื้นที่ตรงนี้นะคะจุดที่เป็นครัวกลางที่มีการบริจาคจะอยู่ด้านนอก
0: อัปเดตข่าวสารทันเหตุการณ์ได้ตลอดทั้งวันในทุกช่วงข่าวไทย PBS ช่องหมายเลข3และทางออนไลน์ไทย PBS
6: ทั้งหมดที่อยู่ในรถต้องตาย
7: ไม่ต้องโพสต์แล้วก็ไม่ต้องสู้คดีได้ไหมให้มันเรื่องมันจบไปแค่นั้น
8: เอาไปสอบโรงพักแล้วมันตายสองคนเอาไปแขนโค้
9: นึกถึงคนที่ถูกเผา4คนคนที่ถูกแขวนคอที่สนามหลวง5คนผู้หญิงถูกกระทำนักศึกษาคนหนึ่งถูกลากผ้าไอ้ผ้าขม้าเนี่ยลากไปตามสนามบอลมันเหมือนเราอยู่ท่ามกลางมหากรรมของความรุนแรงโดยที่ไม่มีใครคิดจะห้ามใคร
10: คนทั่วไปอาจทำงานแค่40ถึง45ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่สำหรับบางอาชีพอาจมีชั่วโมงการทำงานถึง60ชั่วโมงต่อสัปดาห
11: ์เมื่อคืนลงเวรบ่ายมาแล้วก็ต้องตื่นขึ้นมาทำงานในเช้าก็มีความเหนื่อยล้าสะสมนะคะยิ่งเป็นเวรต่ออีก
10: ชั่วโมงการทำงานหนักของอาชีพพยาบาลกลับมีรายละเอียดที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน
12: เป็นลูกจ้างชั่วคราวหลายวันจ้างวันละ840บาท
13: วิชาชีพพยาบาลที่ดูแลชีวิตคนรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
10: สามัญชนคนไทยวงจรชีวิตพยาบาลไทยวันอังคารที่6ตุลาคมเวลา 22:00 น.ทางไทย PBS
14: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คัลไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภา

0: นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน5ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอสารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และดิฉันปวีณาฟักทองค่ะ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยนะคะ
0: ข้ามสัปดาห์แล้วนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ระดับน้ำยังไม่ลดลงนะครับแต่ก็มีหลายจุดเหมือนกันที่ระดับน้ำลดลงไปแล้วน้ำลดความเสียหายผุดนะครับคุณผู้ชมและมีความเป็นไปได้ว่าปีหน้าเราอาจจะต้องกินทุเรียนในราคาที่แพงขึ้นเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะสวนทุเรียนหลายจุดทุเรียนยืนต้นตายล่าสุดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเกษตรกรเองพยายามที่จะเข้าไปสำรวจความเสียหายนะครับต้นที่ยืนต้นตายก็ว่าไปส่วนต้นที่ยังพอมีโอกาสรอดอยู่ก็พยายามที่จะพยุงเอาไว้ครับคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงนะครับจะเห็นความเสียหายที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยอย่างสวนทุเรียนแห่งนี้คุณผู้ชมลองดูภาพนะครับสภาพแบบนี้ไม่แน่ใจว่าจะกลับมาเขียวได้อีกหรือเปล่านะครับเป็นภาพมุมสูงของสวนทุเรียนในตำบลท่าใหม่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีจะเห็นว่าต้นทุเรียนหลายร้อยต้นถูกน้ำท่วมนะครับแม้ว่าตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่หลายต้นยืนต้นตายอาจจะมีแค่บางต้นคุณผู้ชมที่อาจจะได้เห็นใบสีเขียวๆอยู่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็คือใบเหลืองใบกลายเป็นสีน้ำตาลหมดแล้วนะครับทีมข่าวได้คุยกับทางด้านของคุณจารุวรรณทวีวงศ์เจ้าของสวนก็บอกว่าพื้นที่กว่า20ไร่เสียหายทั้งแปลงครับหลังจากถูกน้ำท่วมตั้งแต่ช่วงเช้ามืด27กันยายนและแช่น้ำนานกว่า3วันทำให้ต้นทุเรียนทยอยตายกันหมดสวนทุเรียนแห่งนี้ปลูกมานาน5ปีครับกำลังจะให้ผลผลิตในปีหน้าแล้วประเมินว่ารายได้ที่อาจจะสูญเสียอยู่ที่ประมาณ5ล้านบาทต่อปีหรือราวๆ30ล้านบาทตลอดช่วงที่จะต้องรอปลูกใหม่และกลับมาให้ผลผลิตนะครับมีการตั้งคำถามถึงการบริหารจัดการน้ำก่อนเกิดฝนตกหนักว่าได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าแต่ทำไมยังมีน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำพื้นที่ต้นน้ำเพราะหากมีการพร่องน้ำเพื่อรองรับฝนใหม่ก็อาจจะช่วยลดน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ปลายน้ำได้และลดระยะเวลาที่น้ำท่วมขังได้จะได้ไม่เสียหายขนาดนี้นะครับตอนนี้จึงต้องการให้ภาครัฐเร่งประเมินความเสียหายและกำหนดมาตรการเยียวยาที่สอดคล้องกับต้นทุนและรายได้ที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องสูญเสียไปในระยะยาวนะครับอีกจุดหนึ่งก็หนักเหมือนกันคุณผู้ชมนี่ยังเป็นใบสีเขียวอยู่น
1: ะ
0: แต่ดูน้ำที่ท่วมสิครับไม่รู้จะลดเมื่อไหร่แต่ต้นนี้น้ำลดลงไปแล้วดูสภาพยังพอมีใบเขียวแต่น้ำตาลเหมือนจะเยอะกว่าเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่บ้านวังแซมนะครับอำเภอมะขามก็ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเหมือนกันฝนตกหนักน้ำในคลองระบายไม่ทันเข้าท่วมพื้นที่สวนทุเรียนและสวนมังคุดพบว่าต้นทุเรียนเสียหายและยืนต้นตายมากกว่า300ต้นเจ้าของสวนบอกว่าน้ำที่ท่วมขังนาน 4-5 วันทำให้รากของทุเรียนได้รับความเสียหายแม้ระดับน้ำจะลดลงแล้วแต่ก็ยังมีดินโคลนที่มากับน้ำทับถมอยู่ภายในสวนจึงต้องเร่งฉีดน้ำล้างโคลนออกครับ
3: ล้างโคลนต้นล้างดินออกล้างใบแล้วก็ฉีดยาลงดินมันก็พยายามทำทุกทางเท่าที่เราจะพยายามช่วยเหลือตัวเราเองได้อะค่ะ
4: แล้วปีที่ผ่านมาหนักขนาดนี้ไหม
3: ปีนี้หนักมากกว่าหลายๆปีที่ผ่านมาเราเก็บของรอบนึงแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามันจะน้ำท่วมเราเก็บของแล้วแป๊บเดียวอ่ะก็ต้องมาเก็บเพิ่มขึ้นอีกน้ำมาไวค่ะอีกแป๊บก็เก็บเพิ่มอีกที่สวนเก็บของ3รอบเลยค่ะเคลียร์ของเอาย้ายของขึ้น 2-3 รอบเลยน้ำมาไวกว่าทุกปีแล้วก็

0: สูงกว่าทุกปีแล้วก็แช่นานกว่าทุกปี
1: มาดูผลกระทบในภาพกว้างนะครับนายกฤติเดชอยู่รอดนายกสมาคมทุเรียนไทยบอกว่าฝนที่ตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำที่เป็นไปด้วยความล่าช้าส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีเป็นบริเวณกว้างในหลายอำเภอครับโดยเฉพาะลุ่มน้ำวังตะโหนดทีนี้หลังน้ำลดก็พบว่าสร้างความเสียหายให้กับพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะทุเรียนเสียหายหลักหมื่นไร่ซึ่งทุเรียนเป็นพืชที่ไม่สามารถที่จะแช่น้ำได้นานเกิน 2-3 วันจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและผ่อนปรนเงื่อนไขการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยนะครับทางนางสาวจารุวรรณทองใบเกษตรจังหวัดจันทบุรีระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีประเมินความเสียหายในเบื้องต้นนะครับมีทุเรียนได้รับผลกระทบราวๆ 19,000 ไร่เลยครับ
2: ช่วงที่น้ำท่วมอ่ะค่ะก็เราประเมินไว้ประมาณ19,000 ไร่เกษตรกรประมาณ 4,000 รายค่ะซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดอ่ะค่ะอำเภอแก่งหางแมวประมาณตัวเลขจำนวนไร่ไม่แน่ใจไม่อยู่ในมือแต่ว่าจำนวนไร่ประมาณ 5,000 กว่าไร่อันนี้เป็นตัวเลขที่เราประเมินเบื้องต้นยังไม่ได้สำรวจว่าเสียหายจริงนะคะหมายถึงว่าเจอน้ำท่วมได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ว่าพอสุดท้ายเนี่ยต้องไปสำรวจพื้นที่จริงว่าเสียหายไหมอาจจะน้ำไหลผ่านหรือว่าเสียหายแบบทิ้งเชิงหรือว่าแค่ชะงักการเจริญเติบโตค่ะ
3: สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้นะคะครอบคลุมแล้ว10อำเภอค่ะแต่ผลกระทบที่มากที่สุด5อำเภอก็คือที่อำเภอแก่งหางแมวนายายอามเขาคิชกูฏท่าใหม่และอำเภอท่ามะขามรวมๆแล้วเสียหายเกือบ 3,000 ไร่ค่ะส่วนอำเภออื่นๆเนี่ยอยู่ไม่เกิน 1,000 ไร่เกษตรจังหวัดจันทบุรีประเมินนะคะว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนในปี2570จะมีปริมาณลดลงค่ะเพราะว่าพื้นที่ผลผลิตก็ลดลงปัจจุบันจันทบุรีมีทุเรียนที่ให้ผลผลิตมากกว่า 300,000 ไร่จากทั้งหมด 400,000 ไร่ผลผลิตในปี2569ก็คือปีนี้อ่ะค่ะสามารถผลิตทุเรียนได้ถึง 645,000 ตันสำหรับเงื่อนไขการรับเงินช่วยเหลือด้านการเกษตรด้านพืชนะคะก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนให้เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศให้ความช่วยเหลือโดยการช่วยเหลือก็จะแตกต่างกันนะคะตามชนิดพืชยกตัวอย่างคุณผู้ชมอย่างเช่นข้าวอยู่ที่ 2,240 บาทต่อไร่พืชไร่ผัก 3,180 บาทต่อไร่ส่วนผลไม้อย่างทุเรียนหรือว่าไม้ยืนต้นจะอยู่ที่ 6,800 บาทต่อไร่การเสียหายก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานราชการกำหนดนะคะเพื่อที่จะการช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยตรงตามหลักเกณฑ์และถูกต้องตามเงื่อนไขค่ะ
4: ค่ะสำหรับสวนทุเรียนเนี่ยคุณผู้ชมแช่น้ำ 3-5 วันเนี่ยตามหลักวิชาการของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยก็มีข้อมูลระบุนะคะว่าเป็นช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นจุดวิกฤตเพราะว่ารากทุเรียนเนี่ยจะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงเพราะว่ามีน้ำแช่นะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเกษตรกรเขาก็รอนะคะรอที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตการปลูกทุเรียนเนี่ยใช้เวลาต่ำๆเนี่ยประมาณ5ปีถึงจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นี่ถือว่าเป็นอีกผลกระทบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำท่วมในเวลานี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ทุเรียนอย่างเดียวที่ได้รับผลกระทบนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยมีพืชหลายชนิดที่กำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างนึงที่เรานำเสนอให้เห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกรกำลังเดือดร้อนด้วยนะคะ
1: ครับแล้วมันจะส่งผลในระยะยาวคุณผู้ชมเพราะว่าผลไม้ภาคตะวันออกมีชื่อเสียงและส่งไปต่างประเทศในแต่ละปีมูลค่าสูงมากนะครับถ้าทุเรียนตายกันหมดแล้วโดยประเมินเบื้องต้นตอนนี้เกือบ 20,000 ไร่ตอนนี
4: ้
1: ปีหน้าผลผลิตลดลงแล้วกว่าจะกลับมาปลูกมีผลผลิตเท่าเดิมได้นี่อาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4-5 ปีเป็นอย่างน้อย
3: คือบางต้นเนี่ยที่คุณเชอสารชี้ไปบอกว่าบางต้นยังเป็นสีเขียวอยู่อาจจะมีโอกาสในการฟื้นฟูหรือว่าให้กลับสามารถขึ้นมาผลิตผลผลิตกันได้เนี่ยแต่ว่าพอหลายคนคาดการเรื่องของฝนที่กำลังจะมาในระลอก2และระลอก3ก็รู้สึกกังวลใจว่าการป้องกันจะสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหนและที่สำคัญถ้าหน่วยงานเข้าไปให้การสนับสนุนเรื่องของการป้องกันซะแต่เนิ่นๆตั้งแต่วันนี้เพราะว่าฝนจะเริ่มตกอีกครั้งใช่ไหมคะ5 6 7จากนั้นจะทิ้งช่วงไปสักระยะนึงช่วงของวันที่9ก็จะตกอีกครั้งถ้ามีเวลาการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมผลกระทบที่

0: ตอนนี้มากอยู่แล้วอาจจะไม่มากเพิ่มขึ้นได
1: ้
0: แต่ต้องเตรียมตัวทันนะ
2: ค่ะแต่ทั้งหมดก็ต้องใช้เงินนะคุณผู้ชมในเรื่องของการฟื้นฟูสิ่งที่เสียหายไปนะคะท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็มีผลสำรวจที่พบนะคะว่าสิ่งที่ช่วยทำให้คนไทยมีกำลังใจในยามที่เจอเรื่องทุกข์ยากก็คือครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชัยนาทค่ะชาวบ้านบางส่วนออกมายอมรับตอนนี้รู้สึกเครียดอย่างหนักหลังจากที่ขาดรายได้แล้วก็อาหารเนี่ยค่ะเริ่มล่อยหล่อค่ะคุณผู้ชมดูภาพมุมสูงชุมชนวัดไผ่ล้อมตำบลโพนางดำออกอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทค่ะเป็นพื้นที่รับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพบว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงนะคะหลังจากที่ผนังกั้นน้ำคันดินแตกตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมาส่งผลทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมชุมชนอย่างรวดเร็วภายใน3ชั่วโมงนางประภาจับใจหนึ่งในผู้ประสบภัยที่ต้องอพยพมาอยู่ริมถนนยอมรับแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าขณะนี้เนี่ยตนเองและชาวบ้านหลายคนกำลังมีความเครียดค่ะเพราะว่าต้องประสบกับความยากลำบากอย่างหนักจากการขาดรายได้ในช่วงน้ำท่วมนอกจากนี้พื้นที่ผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้ที่บ้านแล้วก็ตามสวนจมน้ำเสียหายทั้งหมดไม่รู้ว่าน้ำลดแล้วเนี่ยต้องใช้เงินปลูกอีกรอบนึงนานแค่ไหนนะคะส่วนข้าวสารที่เหลืออยู่ก็คาดว่าจะหุงได้อีกไม่เกิน2มื้อเท่านั้นค่ะ
1: รายได้อย่างอื่นไม่มีเลย
3: ไม่มีเด็ดซื้อข้าวก็กินทุกวันเลย
1: ทำมาหากินไม่ได้เลยตอนน
3: ี้นั่นแหละ
1: น้ำมันท่วมหมด
3: น้ำท่วมหมด
1: แล้วพวกผัก
3: โอ้หมดเลย
1: ในสวน
3: ฉันปลูกกันหมดนะมีทุกอย่างในหลังบ้านเนี่ยม
1: ี
3: ท
1: ุ
3: กอย
1: ่าง
3: มะเขือปูตะไคร้นะมะกอฉันมีทุกอย่างเลย
1: เกือบน้ำไม่หมดละ
3: เรียบร้อย
1: เสียหายหลายหมื่นไหม
3: เสียหายหลายถ้าเป็นบ้านเป็นอะไรนะบ้านข้างในนะมันก็มีพวกตู้เตียงตู้เย็นอะไรอย่างงี้นะ
1: ผักผลไม้
3: ผักผลไม้ข้างหลังที่เราปลูกไว้กินเนี่ยเราจะได้กินไปไม่เคยซื้อกินเลย
1: เสียหายหมดเลย
3: เสียตายหมดแล้ว
1: ครับผม
2: นางประภาเรียกร้องผ่านไปยังรัฐบาลนะคะให้พิจารณาเพิ่มเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยเนื่องจากเงินเยียวยาเดิมแล้วก็เงินช่วยเหลือรายเดือนไม่เพียงพอต่อการยังชีพค่ะประกอบกับตอนนี้ราคาวัสดุก่อสร้างปรับตัวสูงขึ้นทำให้กังวลว่าจะไม่มีเงินเพียงพอสำหรับการนำมาซ่อมแซมบ้านหลังจากที่น้ำลดนะคะมีผลสำรวจโดยสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเกี่ยวกับความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องกำลังใจจากคนไทยด้วยกันผลสำรวจพบว่าสิ่งที่ช่วยให้คนไทยมีกำลังใจในยามที่เจอเรื่องทุกข์ยากก็คือคนในครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดที่อยู่เคียงข้างกันผลสำรวจเนี่ยค่ะร้อยละ 68.75 นะคะแล้วก็มองว่าสิ่งที่ควรเตรียมพร้อมเอาไว้สำหรับรับมือภัยพิบัติต่างๆก็คือเตรียมของใช้จำเป็นยามฉุกเฉินร้อยละ 69.95 ดิฉันเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยไม่ได้เตรียมเอาไว้นะรวมไปถึงตัวดิฉันเองด้วยต้องยอมรับคุณผู้ช
0: ม
2: ไม่ได้เตรียมตัวรองรับกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติเลยนะคะ
4: แต่หลังจากนี้เนี่ยมันจะเริ่มทำให้เรารู้สึกว่าอย่างน้อยไฟฉายเนี่ยต้องมีเตรียมเอาไว้ที่บ้านไฟแช็กซึ่งปกติที่บ้านไม่เคยมีแต่ว่าพอเกิดสถานการณ์นั้นพวกรู้สึกว่าบางทีต้องพกไว้เผื่อต้องได้ใช้เทียนอะไรแบบนี
0: ้คือถ้าดูจากผลสำรวจเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่ประชาชนจะรู้สึกว่าเริ่มต้นที่ตัวเราเอง
4: คือ
0: การเตรียมของใช้ที่จำเป็นกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเช่นน้ำท่วมอย่างเช่นเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้วพอมีเกิดเหตุการณ์ขึ้นเราจะได้สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีแต่พอมาดูอันดับ2อ่ะค่ะคุณผู้ชมเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารจากแหล่งที่เชื่อถือได้อันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่ประชาชนส่วนใหญ่เขามองว่าเป็นส่วนที่สำคัญมันจะมาเสริมกับการที่เราเตรียมความพร้อมของตัวเราเองแต่ครั้งนี้หลายคนบอกยอมรับเลยว่าการเตือนภัยเนี่ยมันมาไม่ทันเราเราก็เลยไม่ทันได้เตรียมตัวไว้ล่วงหน้าพอ2ปัจจัยนี้มันมาไม่พร้อมกันมันเลยทำให้สถานการณ์ความรุนแรงและผลกระทบมันก็เลยแรงไปด้วย
2: ค่ะเอกสารสำคัญของมีค่าต่างๆนี่เก็บไว้ในที่ปลอดภัย
1: พร้อม
2: หยิบจับได้ทันทีอันนี้ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนไม่ได้คิดถึงเลยกระเป๋าฉุกเฉินเนี่ยต้องมีเพราะว่า คือถ้าจะไปดูในโลกออนไลน์เนี่ยเขามีการรีวิวกันแล้วนะว่าบางคนเนี่ยเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินเอาไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: จริง
2: โดยเฉพาะปัจจัย4เนี่ยคุณผู้ชมต้องเตรียมเอาไว้เลยนะคะส่วนข้อความที่คนไทยอยากส่งเป็นกำลังใจถึงกันแน่นอนนะคะ สู้ๆเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน อันนี้ร้อยละ 61

0: 48.08
1: ครับ
0: คนไทยไม่ทิ้งกัน148.01ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วอันนี้ก็ร้อยละ38.69ขอให้ทุกคนเข้มแข็งปลอดภัยอันนี้ก็เยอะเหมือนกันนะ ค
1: ุ
0: ณผู้ชมและสุดท้ายเนี่ยเราจะผ่านมันไปด้วยกัน
1: อ
0: ันนี้อยากจะสื่อสารไปถึงคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเรา3คนเนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันนะแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันนะคะและจากสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้นะคะสิ่งที่คนไทยอยากฝากถึงรัฐบาลก็คือลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนโดยเร่งด่วนร้อยละ 59.43 ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยในพื้นที่เนี่ยคนที่ประสบภัยอยู่เนี่ยพบเจอกับเจ้าหน้าที่บ้างหรือเปล่
1: า
0: เพราะว่าบางพื้นที่เขาก็ตามหาเหมือนกันนะว่าเจ้าหน้าที่หายไปไหนทุกภาคส่วนควรจะร่วมมือกันทำงานให้รวดเร็วกว่านี้ร้อยละ 51.39
1: นี่ก็เกินครึ่งน
0: ะ
1: ที่สะท้อนอยากให้เร็วกว่านี
0: ้
1: ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าบางจุดเนี่ยน้ำท่วมขังเนี่ย2 วัน 3 วันแล้วก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะทางดร.พรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพก็ระบุนะคะว่าผลสำรวจสะท้อนว่าคนไทยยังมีกำลังใจพร้อมช่วยเหลือกันและกันแล้วก็ตื่นตัวในการเตรียมรับมือภัยพิบัติต่างๆมากขึ้นขณะที่เสียงถึงรัฐบาลต้องการให้ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงแค่แจกจ่ายจบแต่ว่าต้องทำให้มั่นใจได้ว่าภาครัฐพร้อมบริหารแล้วก็เป็นที่พึ่งได้ในภาวะวิกฤตไม่เช่นนั้นจะกลับมาเจ็บอีกเช่นเดิมนะคะคุณผู้ช
1: ม
0: นี่คือผลสำรวจที่มีการไปสำรวจประชาชนนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจอันนึงก็คือการให้กำลังใจซึ่งกันและกันในช่วงเวลานี้นะคะ
1: ใช่ครับมีคุณผู้ชมทางบ้านแสดงความเห็นกันมานะครับนายขนมครกบอกว่าในที่สุดก็มีนักข่าวเอามาพูดแล้วอยากให้ทุกคนเตรียมกระเป๋าสำรองสิ่งของจำเป็นเอาไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าภัยมันจะมาเมื่อไหร่จะได้ถ้าต้องอพยพจริงๆเนี่ยจะได้สามารถอพยพได้อย่างทันเวลาด้วยนะครับนี
2: ่ค่ะการเตรียมความพร้อมไว้ก็ทำให้เรานั้นมีความมั่นใจกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าหลายๆพื้นที่เราจะเห็นแล้วล่ะสถานการณ์เริ่มคงที่แต่บางจุดก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะคะบางจุดเนี่ยเกิดความเครียดมากๆอย่างช่วงปทุมธานีนครนายกกรุงเทพมหานครอย่างเขตสายไหมเพราะว่าทั้ง3จุดเนี้ยจะเป็นจุดที่รับมวลน้ำไปด้วยกันหลายจุดยังคงมีน้ำท่วมขังที่เกิดขึ้นอยู่อย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะมีรายงานบอกว่าถนนองคลักษ์บางน้ำเปรี้ยวมีคันกั้นน้ำแตกนะคะบริเวณสายคลอง16 15 14 13ทำให้น้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมถนนในหลายๆจุดในขณะที่เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันที่ผ่านมาค่ะจังหวัดนครนายกก็ถือว่ายังคงอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตนะคะเพราะว่ามีน้ำล้อมหมู่บ้านเอาไว้หลายแห่งจนสภาพเนี่ยต้องเรียกว่ากลายเป็นเกาะเลยค่ะพื้นที่การเกษตรก็ได้รับความเสียหายชาวบ้านหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าเหตุการณ์ปีนี้ในมุมมองของชาวบ้านนะคะเขามองว่ารุนแรงมากกว่าปี2554ค่ะนี่เป็นสภาพของชุมชนดวงสมบูรณ์หมู่ที่3ตำบลคลองใหญ่อำเภอองคลักษ์ค่ะที่ถูกน้ำท่วมขังมีมวลน้ำล้อมรอบหมู่บ้านนะคะเรียกว่าเป็นวงกว้างทีเดียวขณะที่ผู้นำชุมชนก็ระดมกำลังนำข้าวของเครื่องใช้อุปกรณ์ของอุปโภคบริโภคอาหารไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านค่ะเป็นการช่วยเหลือในช่วงยากลำบากรถยนต์ตอนนี้ไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าเข้าพื้นที่ไม่ได้แล้วสิ่งที่จะใช้และเข้าไปหาชุมชนหาประชาชนในพื้นที่ได้ก็คือต้องพายเรือลัดเลาะเข้าไปเอาอาหารเอาน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้บ้านแต่ละหลังขณะเดียวกันบ้านหลายหลังในชุมชนตอนนี้ก็ขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ทยอยย้ายออกจากตัวบ้านเป็นการด่วนนะคะเพราะว่าเขากังวลค่ะว่าระดับน้ำน่าจะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้และจะเพิ่มสูงไปอีกจนทะลักเข้าท่วมภายในตัวบ้านค่ะ
3: แล้ววันนี้เห็นว่าเตรียมย้ายของเหรอครับ
4: จะเตรียมเขากลัวจะเตรียมเอาไปก่อนกลัวมันจะมาถึงนี่เพราะเลยแค่ประมาณครึ่งถึงกันไปก่อน
5: มาแน่เพราะว่าน้ำทางนู้นยังเยอะ
3: เขากลัวน้ำลงมาเพิ่ม
5: ใช่ครับกลัว
6: เนี่ยพี่ชายก็อยู่
3: นี่อยู่มากี่วันแล้วครับนี
4: ้ตั้งแต่น้ำท่วมหลายวันแล้วนะตั้งแต่เริ่มท่วม
3: แล้วเข้าออกเป็นไงบ้างครับ
4: ก็ต้องเดินเนี่ยพอดีเรือนายกเอามาไว้ใช้
2: ไม่เฉพาะที่อยู่อาศัยนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบในพื้นที่เศรษฐกิจและการเกษตรก็รุนแรงไม่แพ้กันค่ะถ้าคุณผู้ชมดูภาพจากมุมสูงภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมจริงๆนี้จุดนี้เนี่ยเป็นพื้นที่เพาะปลูกนะคะแต่ว่ามวลน้ำไหลเข้าท่วมเต็มพื้นที่หมดแล้วมีรายงานว่าเกษตรกรได้รับผลกระทบแล้วกว่า 2,000 คนคาดการว่าพื้นที่ได้รับความเสียหายมากกว่า

0: ส่วนหลายคนบอกว่าปีนี้รุนแรงมากกว่าปี2554ชนิดที่เขาบอกว่ามองไม่เห็นหนทางเลยค่ะว่าจะฟื้นกลับมายืนได้ยังไงค่ะ
1: หนักค่ะหนักมากเลยเพราะมันท่วมฝ่ามันจะแห้งก็เป็นเดือนเนาะเมื่อปี54นี่เดือนกว่าพอจะแห้งที่จะทำงานได้ปีนี้ก็คงจะนานกว่าเพราะมันเยอะกว่าเนาะมันไปไหนไม่ได้มั้งน้ำมันเต็มไปหมด
2: แล้วมีตัวที่กู้ทันบ้างไหมครับต้นไม้ต้นนั้น
1: มีต้นเล็กอยู่เนี้ยตรงเนี้ยอยู่หน่อยเดียวได้แค่ตรงนี้อาศัยโคกเขาอันนี้โคกของเขาจ้ะได้แค่นั้นเองก็ไม่ทันกระทบหมดไม้กำลังขายพุ่มสวยสวยตับหลังนี่กำลังขายสวยเลยพวกปลาบึกพวกอะไรเนี่ยกำลังแตกพุ่มรอขึ้นไม่ทันน้ำมาก่อนเนี่ยเหลือแต่ยอดเหลือแต่ยอดเป็น
2: ที่ดูใต้น้ำนี่ที่เราไม่เห็นนี่คือมีต้นไม้ข้างล่าง
1: ต้นไม้ต้นไม้ทั้งนั้นเลยเนี่ยคุณลองดูสิแถวๆเนี้ยต้นไม้ทั้งนั้นเลยไอ้อย่างต้นนี้มันสูงจริงแต่พอน้ำท่วมนี้พอน้ำแห้งมันก็ตายแหละมันหลายวัน
0: และอย่างที่หลายคนกังวลค่ะว่าที่อำเภอองครักษ์สถานการณ์ยังไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะเพราะว่าช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4-5 เซนติเมตรถนนหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์ระดับน้ำท่วมสูงบางจุดค่ะรถยกสูงเดินทางได้เท่านั้นรถเล็กๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะผ่านจุดนี้กันแทบไม่ได้ขณะที่นายกอบต.องครักษ์บอกว่าจะเร่งเปิดพื้นที่เกาะกลางถนนรังสิตนครนายกเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ส่วนเทศบาลนครรังสิตจังหวัดประทุมธานีค่ะตอนนี้มีการระดมเครื่องสูบน้ำท่อซิ่งมาสูบน้ำ5เครื่องแล้วค่ะผัดเปลี่ยนกันเดินเครื่องสูบน้ำออกจากริมคลองรังสิตโดยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครรังสิตก็เตรียมรถแบ็คโฮมาขนย้ายบิ๊กแบ็คทำแนวคันกั้นน้ำจำนวน2ชั้นนะคะตลอดแนวชุมชนอย่างนี้เลยค่ะเพื่อเป็นการป้องกันน้ำนี่เป็นการป้องกันมวลน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นหลังมีรายงานว่ามวลน้ำจากอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกไหลเข้ามาที่ปทุมธานีเพิ่มเติมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองค่ะไปดูประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตนะคะที่จังหวัดปทุมธานีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพบว่าปริมาณน้ำส่วนใหญ่ไหลมาจากจังหวัดนครนายกส่วนน้ำเหนือตอนนี้ยังทรงตัวส่วนน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในอำเภอองครักษ์และความต้องการระบายน้ำทางปทุมธานีนะคะก็มีการร้องขอไปรัฐบาลก็มีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ภาคกลางทั้งหมดเพื่อที่จะกำหนดทิศทางควบคู่กับมาตรการเยียวยาประชาชนค่ะ
3: นี้คงต้องบริหารจัดการที่เชื่อมโยงกันทั้งระบบนะครับอย่างที่เห็นว่าน้ำจากองครักษ์ที่นครนายกมาที่ปทุมธานีขณะเดียวกับกรุงเทพก็ปัญหาเดิมก็ยังมีอยู่วันนี้ผมว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะนัดประชุมของภาคกลางทั้งหมดนะครับผมว่าต้องบริหารจัดการให้ไปทิศทางเดียวกันคือวันนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชุมชนแต่ละชุมชนมาเจอกันเนี่ยโดยที่ไม่เห็นภาพใหญ่เนี่ยผมว่าเราต้องบริหารในภาพรวมเชื่อมโยงให้ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำก็คงต้องสมุทรปราการก็ต้องเร่งระบายออกด้วยช่วงที่น้ำลดนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเรายังเตรียมพร้อมทันสำหรับฝนลูกใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับ
0: ตอนนี้รัฐบาลมอบหมายหน่วยงานท้องถิ่นนะคะสื่อสารข้อมูลสถานการณ์จริงค่ะให้ประชาชนรับทราบแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเปิดการระบายน้ำควบคู่กับการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังเตรียมระบบสำรองไฟนะคะใช้รองรับกรณีเกิดปัญหาไฟฟ้าดับส่งผลให้การสูบน้ำขัดข้องหรือว่าล่าช้าส่วนเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ดิฉันบอกไปเมื่อช่วงต้นบอกว่าบริเวณจุดที่เป็นคลอง13 14 15 16องคลักษ์เนี่ยบริเวณที่คันกั้นน้ำเขาตั้งบิ๊กแบ็คเอาไว้ตั้งกระสอบทรายเอาไว้เพื่อป้องกันน้ำปรากฏว่าพังทลายลงมาทำให้น้ำท่วมขังผิวจราจรนะคะสูงประมาณ 20-35 เซนติเมตรตอนนี้รถเล็กต้องหลีกเลี่ยงการสัญจรนะคะทั้งบริเวณหน้านครนายกมุ่งหน้ามาสู่กรุงเทพมหานครมีการแนะนำค่ะให้ใช้ทางหลวงหมายเลข33แทนถนนหินกองก็คือใช้ถนนหินกองนครนายกแทนนะคะเป็นเส้นทางในการหลีกเลี่ยงส่วนใครจำเป็นที่จะต้องเดินทางก็ให้ขับรถ ชิดบริเวณริมฝั่งที่น้ำตื้นนะคะก็จะช่วยให้การสัญจรเนี่ยพอสามารถทำได้ในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
4: ค่ะก็มีข้อมูลจากคนที่เขาผ่านเส้นทางนี้นะคะแล้วก็ในคอมเมนต์เนี่ยระบุนะคะ

0: คะบอกว่าใครที่มาจากนครนายกจะเข้ารังสิตเส้นทางนี้เนี่ยให้เลี้ยวเข้าตรงสะพานสูตรแพทย์แล้วก็เข้าไปในมสว.ขับผ่านวงเวียนผ่านหน้าโรงยิมผ่านหลังสนามกีฬาออกสะพานตรงโรงเรียนสาธิตแล้วก็จะสามารถมุ่งหน้าไปที่รังสิตได้นะคะคุณผู้ชมจริงๆคนที่จะใช้เส้นทางนี้เนี่ยต้องอัปเดตสถานการณ์เพราะว่านี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงประมาณ20นาฬิกาของค่ำคืนที่ผ่านมานะคะ
1: ค่ะ
0: วันนี้อาจจะต้องมีการอัปเดตกันเพิ่มเติมด้วยนะคะ
2: ครับส่วนใครที่จะเข้าไปที่มสว.องครักษ์นะครับแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงบอกว่าได้มีการจัดเตรียมรถยกสูงรับส่งประชาชนเข้ามสว.องครักษ์นะครับออกมาประกาศตอนประมาณ 5:15 นะครับโดยขอให้ไปรอที่จุดนัดพบ3แห่งคือปตท.คลอง15ปตท.บริเวณแยกไฟแดงองครักษ์และศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลมสว.องครักษ์นะครับหรือว่าสอบถามข้อมูลได้ที่0936152278ดังนั้นก็หมายความว่าจุดดังกล่าวเนี่ยน้ำค่อนข้างสูงนะครับก็จะมีการจัดรถยกสูงที่คอยรับส่งอยู่ใครที่จำเป็นต้องเข้าไปที่มสว.องครักษ์ก็ให้ใช้วิธีนี้เอานะครับ
1: ค่ะล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยมีการลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงกรมชลประทานนะคะขอให้งดการระบายน้ำเข้าคลอง14 15 16เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้อำเภอองครักษ์อยู่ในระดับสีแดงเป็นพื้นที่วิกฤตต้องติดตามสถานการณ์ต่อเนื่องส่วนพื้นที่สีส้มก็คือที่อำเภอบ้านนาอำเภอปากพลีพื้นที่ระดับได้รับผลกระทบและเฝ้าระวังสีเขียวก็คือที่อำเภอเมืองนครนายกมีแนวโน้มที่จะคลี่คลายและระดับน้ำลดลงแต่ตอนนี้ขอให้กรมชลประทานลดการระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนก่อนค่ะ
0: ค่ะจุดที่คุณปวีณาบอกไปก็คือจุดเชื่อมต่อนครนายกปทุมธานีนะคะถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะความเสียหายที่เกิดขึ้นในช่วงต้นตามที่รายงานโดยเฉพาะกับตลาดต้นไม้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมค่อนข้างมหาศาลนะคะเพราะว่าทีมข่าวของเราเนี่ยไปคุยกับคนที่เป็นเจ้าของสวนเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นจริงๆแล้วในพื้นที่นั้นนะคะถือว่ามีคนที่ขายต้นไม้เนี่ยประมาณ200ถึง300รายได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นที่พึ่งของคนกรุงเทพมหานครที
2: ่
0: เวลาอยากจะซื้อต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยก็จะไปซื้อกันตรงจุดนั้นนะคะคุณผู้ชมถ้าหากว่าสถานการณ์น้ำลดแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าต้นไม้ที่มันถูกน้ำท่วมขังไม้ดอกไม้ประดับต่างๆเนี่ยมันจะเสียหายมากน้อยขนาดไหนนะคะตอนนี้ก็ทำได้เพียงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าดูต้นไม้ของตัวเองไม้ดอกไม้ประดับของตัวเองแช่อยู่ในน้ำแบบนี้นะคะ
2: ครับมีคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ที่องครักษ์ด้วยบอกว่าตอนนี้น้ำเริ่มมีกลิ่นแล้วเพราะมันท่วมมาหลายวันนะฮะบางท่านก็บอกว่าน้ำเริ่มเน่าแล้วสำหรับที่องครักษ์นะครับก็เป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้น่าจะต้องจับตากันต่อนะครับสำหรับจุดนี้ดูจะยังหนักทีเดียวนะครับปราจีนบุรีกันต่อนะครับปราจีนบุรีบางจุดน้ำเริ่มลดลงแล้วอย่างเช่นในเขตเทศบาลเมืองปราจีนนะครับแต่ถ้าไปดูในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจุดนี้แหละครับคุณผู้ชมยังวิกฤตอยู่นะครับเมื่อวานนี้วันเดียวนะครับน้ำเพิ่มขึ้นมาถึง15เซนติเมตรครับระดับน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรียังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องตลอดทั้งวันของเมื่อวานนี้ครับล่าสุดระดับน้ำสูงขึ้นอีก15เซนติเมตรแล้วครับจนเส้นทางจากตัวเมืองปราจีนบุรีไม่สามารถใช้ลำเลียงสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ตามปกติแล้วคุณผู้ชมดูภาพนะครับวิธีที่อบจ.ปราจีนบุรีใช้ในการลำเลียงสิ่งของความช่วยเหลือเนี่ยครับขนขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟปราจีนบุรีไปยังสถานีรถไฟบ้านสร้างก่อนที่จะลำเลียงเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมหลังจากที่ถนนหลายสายนะครับตอนนี้น้ำท่วมสูงกัดเซาะผิวการจราจรจนรถไม่สามารถผ่านได้แล้วขณะที่ประชาชนในหลายพื้นที่ของบ้านสร้างก็ยังคงต้องการน้ำดื่มอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตอยู่ปัญหาที่พบในเวลานี้อีกอย่างนึงก็คือมีชาวบ้านบางส่วนไม่ยอมอพยพออกจากบ้านครับให้เหตุผลว่าห่วงบ้านและทรัพย์สินภายในบ้านครับ
3: มันก็คือปัญหาแล้วคือมันแก้ยากฮะก็คือเขาไม่ออกให้ทำไงครับแต่คือผมก็ใช้วิธีการว่ามื้อแรกเนี่ยผมอาจจะส่งมันข้าวกล่องนะในส่วนอบจ.นะครับให้มื้อแรกแล้วก็อาหารแห้งให้เขาอยู่เลย 3-4 วันเราจะไปส่งเช้าวันเย็นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมก็เลยใช้วิธีการจัดถุงยังชีพเอาไว้ไข่นะครับสักแผงนึงข้าวสารสัก3โลอะไรเงี้ย สัก3โลคือให้เขาประทังชีวิตให้เขาทำกินปลากระป๋องอะไรเงี้ยครับในบ้านก่อนถ้าเราไปส่งทุกวันเนี่ยมันไม่ไหวแน
2: ่ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีโดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีครับยังคงได้รับผลกระทบต่อเนื่องหลังจากที่ระดับน้ำยังสูงกว่าผิวการจราจรประมาณ1เมตรก็จะเห็นว่าพื้นน้ำเนี่ยอาจจะลงบางจุดนะครับแต่บางจุดก็ยังสูงแบบนี้รถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้เลยครับประชาชนที่จำเป็นต้องออกจากบ้านก็ต้องใช้วิธีการเดินลุยน้ำแบบนี้ครับหรือว่าใช้เรือมีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายพื้นที่เข้ามาช่วยสนับสนุนเรือรับส่งประชาชนภายในพื้นที่เขตเทศบาลนะครับเป็นเรือที่ใช้รับส่งกันส่วนการช่วยเหลือด้านอาหารและน้ำดื่มยังคงมีประชาชนและองค์กรต่างๆร่วมกันจัดทำข้าวกล่องพร้อมกับใช้เรือท้องแบนลำเลียงเข้าไปแจกจ่ายตามบ้านเรือนโดยเฉพาะพื้นที่บ้านจัดสรรและชุมชนที่ถูกน้ำท่วมสูงและรถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับขณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงจนไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านรวมถึงผู้ป่วยและผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีก็ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงเอาไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่จุดแรกก็คือที่ศูนย์พักพิงบริเวณบขสใหม่ซึ่งขณะนี้มีผู้อพยพเข้าพักรวม376คนครับส่วนศูนย์พักพิงวัดแหลมมีผู้อพยพเข้าพักรวม57คนมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลต่างๆเข้าไปดูแลพร้อมกับจัดเตรียมอาหารให้กับผู้ประสบภัยทั้ง3มื้อด้วยนะครับ
0: ส่วนในพื้นที่ภาคกลางนะคะตอนนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบกว่า 50,000 ครัวเรือนค่ะส่วนที่ภาคเหนือตอนนี้ที่นครสวรรค์น้ำท่วมสูงหลังจากที่คันดินแตกส่งผลกระทบชาวบ้านกว่าร้อยหลังคาเรือนค่ะที่นครสวรรค์ปริมาณน้ำจากคลองขนมจีนซึ่งเป็นคลองสาขาของแม่น้ำปิงหลากเข้าท่วมพื้นที่ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์หลังจากที่คันดินเป็นคันดินกั้นน้ำนะคะถูกน้ำกัดเซาะชำรุดหลายจุดการสำรวจเบื้องต้นพบบ้านเรือนถูกน้ำท่วมกว่าร้อยหลังคาเรือนในพื้นที่หมู่ที่1หมู่ที่7และหมู่ที่12ตำบลวัดไซคาดว่าน้ำจะขยายวงกว้างออกไปอีกนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มให้เฝ้าระวังสถานการณ์ทั้งปริมาณฝนแล้วก็มวลน้ำเหนือที่อาจจะไหลหลากเข้ามาเพิ่มแล้วก็เตรียมแนวทางผันน้ำลงทุ่งแล้วก็ระบายไปยังแม่น้ำปิงสำหรับการช่วยเหลือได้มีการจัดตั้งศูนย์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดไซเพื่อเตรียมความพร้อมจัดเตรียมกระสอบทรายอาหารน้ำดื่มแล้วก็การช่วยเหลือขนย้ายผู้เปราะบางออกจากพื้นที่ถ้ามีความจำเป็นสถานการณ์น้ำท่วมที่ชัยนาทนะคะล่าสุดผลกระทบครบทั้ง8อำเภอรวมกว่า 5,800 ครัวเรือนมีประชาชนกว่า 16,000 คนได้รับความเดือดร้อนนะคะพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า 117,000 ไร่4วันที่แล้วนะคะเขื่อนเจ้าพระยายังคงระบายน้ำท้ายเขื่อน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนปริมาณน้ำเหนือค่ะแนวโน้มลดลงทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำท้ายเขื่อนมีแนวโน้มทรงตัวหรือว่าลดลงเล็กน้อยส่วนที่อำเภอสัพยาน้ำท่วม4ตำบลส่งผลกระทบประชาชนกว่า 3,500 คนมีผู้ที่อพยพมาอยู่ริมถนนกว่า750ครอบครัวนะคะล่าสุดเนี่ยค่ะเริ่มพบผู้ป่วยน้ำกัดเท้าและมีอาการปวดเมื่อยจากการขนย้ายสิ่งของมีประชาชนมาขอยารักษาน้ำกัดเท้าวันละกว่า10คนนะคะพร้อมกับมีการจัดยาและนำยาประจำตัวไปส่งให้กับผู้ป่วยถึงจุดอพยพค่ะ
4: ปกติช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยยาอะไรที่ชาวบ้านขอเยอะที่สุดครับผม
5: น้ำกระเท้า
4: น้ำกระเท้าแล้วตอนนี้เริ่มมีมาหรือยังครับผม
5: อ๋อมาเอากันไปเยอะแล้วค่ะ
4: ครับผมเตรียมกันแล้ว
5: ใช่ค่ะ
4: ครับแล้วนอกจากน้ำกระเท้ายังมีปัญหาอื่นอีกไหมที่เราเจอตอนน้ำท่วม
5: มีปวดเมื่อยเนื่องจากขนของ
4: ครับผม
5: แล้วก็แผล
4: ก็อันนี้คือเราย้ายหน่วยมาบริการกันที่จุดอพยพเลย
5: ใช่ค
4: ่
5: ะ
4: ครับผม
5: มียาเบาหวานความดันมาร
4: ออ๋อก็คืออ๋อมียาที่จ่ายตาวงรอบด้วย
5: ใช่ค่ะคนไทยต้องได้ยาวันพุธแล้วเขาเดือดร้อนอย่างน
4: ั้นครับผมอันนี้คือเราเตรียมมาให้ถึงที่จุดอพยพเลย
5: แล้ววันนี้ให้เขามาเอาก่อนเวลาค่ะ
4: ครับผม
5: จะเดือดร้อนมากเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเข้าแล้วจะออกเวลา
4: ไม่สะดวกในการเดินทางครับรถพสตอเลยจัดมารอให้ที่นี่เลย
5: ใช่ค่ะ

0: ผู้ป่วยแบบนี้คือต้องเป็นผู้ป่วยที่ต้องกินยาเป็นประจำ
1: คุ
0: ณผู้ชมเป็นโรคที่อ่ะไม่ติดต่อเรื้อรังบางคนยาความดันนี่ต้องกินตลอดยาไขมันนี่ต้องกินตลอด3เดือนไปรับยาทีแต่ถ้าไปไม่ได้เนี่ยก็เป็นการให้บริการแบบนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนที่พระนครศรีอยุธยาค่ะประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านกลุ่มจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการตั้งข้อสังเกตถึงการระบายน้ำโดยบอกนะคะว่ามีการปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจาก 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มเป็น 1,700 ขยับเป็น 1,800 ขึ้นไปมากกว่า 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงเวลาสั้นๆการระบายน้ำเพิ่มขึ้นแบบกระชั้นชิดเนี่ยค่ะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำขยับขึ้นอย่างรวดเร็วบางจุดเพิ่มขึ้นเป็นเมตรนะคะชาวบ้านขนย้ายทรัพย์สินกันไม่ทันค
2: ่
0: ะ
2: น้ำเร็วเกินไป
3: ใบน้ำเร็วเกินไปค
2: ่
3: ะ
2: ใช่จาก300เนี่ยจาก150เป็น300 300เป็น700 700เป็น 1,300 เป็น 1,500 1,700 2,000 เนี่ยซึ่งน้ำมันยังมาไม่ทันไรเลยมันขึ้นมาทีเดียวเป็นเมตร2เมตรอันนี้เป็นการระบายน้ำแบบไม่ได้เรื่องต้องโทษชนประธานเต็ม
0: ๆสถานการณ์น้ำท่วมที่พระนครศรีอยุธยาล่าสุดมีประชาชนได้รับผลกระทบแล้วกว่า 53,457 ครัวเรือนนะคะทางจังหวัดย้ำแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไม่ใช่จำนวนบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหมดนะคะส่วนความเสียหายของตัวบ้านสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสำรวจเป็นรายหลังแล้วก็รายพื้นที่เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลสำหรับการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาประชาชนหลังจากที่ระดับน้ำปรับลดลงแล้วนะคะ
4: ขยับพาคุณผู้ชมมาดูในกรุงเทพมหานครนะคะจุดที่เกิดน้ำท่วมหนักๆช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือบริเวณเคหะล่มเกล้าค่ะเรียกว่าท่วมสะสมกันน่าจะ10วันได้แล้วนะคะบางคนเนี่ยถูกตัดขาดไม่สามารถลงมาด้านล่างได้การสูบน้ำก็เป็นไปอย่างยากล่าช้าเนื่องจากว่ามีน้ำในจำนวนมากอยู่ในพื้นที่จนวันนี้น้ำทยอยลดลงแล้วค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ที่มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปแก้ไขปัญหาแต่ปรากฏว่ายังมีบางจุดนะคะที่มีน้ำท่วมขังประมาณ 30-40 เซนติเมตรและรถยนต์จำนวนหนึ่งก็ต้องถูกจอดทิ้งไว้เนื่องจากว่าได้รับความเสียหายน้ำท่วมขังเพราะว่าการเคลื่อนย้ายไม่สามารถทำได้ทันชาวบ้านก็ต้องออกมาทำงานกันแล้วค่ะวันนี้หลายคนต้องเริ่มออกมาใช้ชีวิตมาสำรวจความเสียหายแก้ไขปัญหาถึงแม้ว่าน้ำลดลงแล้วแต่ผลกระทบนั้นยังคงอยู่ค่ะนี่เป็นสภาพตามถนนและในซอกซอยในเคหะล่มเกล้านะคะหลังจากที่ต้องเผชิญน้ำท่วมมานานเกือบ10วันคุณผู้ชมสังเกตเนี่ยรถคันนี้ค่ะจอดแช่ทิ้งเอาไว้เราจะเห็นเลยว่าระดับน้ำท่วมสูงตั้งแต่ช่วงกระจกรถและทยอยลดลงไปเรื่อยๆมันเห็นคราบของความเสียหายที่ยังคงค้างอยู่รถต่างๆที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก่อนหน้านี้ก็ยังคงจอดอยู่ตามริมถนนค่ะคราบระดับน้ำที่ติดอยู่ตามตัวรถแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าน้ำเคยท่วมขังและท่วมสูงอยู่ขนาดไหนทีมข่าวไปสำรวจแนวถนนซอกซอยก็พบปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือเรื่องของขยะค่ะกระจายอยู่ตามจุดต่างๆที่มีน้ำท่วมขังปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของกลิ่นตอนนี้มีกลิ่นทั้งน้ำเน่าและกลิ่นขยะที่อบอวนเต็มพื้นที่ค่ะเพราะว่าน้ำยังไม่สามารถระบายออกไปหมดได้ขณะที่เช้ามืดที่ผ่านมาเริ่มมีประชาชนลุยน้ำออกจากบ้านแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องไปทำงานแล้วค่ะถึงแม้น้ำจะยังท่วมอยู่แต่ปากท้องก็ยังต้องใช้เงินในการดำรงชีวิตอย่างเช่นภายในซอยเคหะล่มเกล้า37น้ำท่วมขังอยู่ประมาณ 30-40 เซนติเมตรค่ะการเดินทางเข้าออกก็ยังลำบากอยู่ด้วย
5: ลำบากไหมครับพี่ตอนนี
6: ้นิดหน่อยเพราะว่าตามตึกตอนนี้ก็รู้สึกว่าน้ำยังไม่ไหลละน้ำยังไม่ไหลอยู่เลยตั้งแต่น่าจะวันที่8วันแล้วมั้งน้ำไม่ไหลแล้วก
5: ็ภาพนี้ไม่ต้องมีกลิ่นเห็นชัดไม่กลิ่นได้กลิ
6: ่
5: น
6: ได้กลิ่นอยู
5: ่เดินนี่เดินมาไกลไ
6: หมนี่เขาพี่อยู่ตึกนี้ตึก5
5: ท่วมไหม
6: ท่วมอยู่นี่แหละประมาณนี้แหละ
4: น้ำยังไม่ลดแต่น้ำประปาน้ำใช้ก็ยังไม่ไหลนะคะนี่เป็นปัญหาที่ชาวล่มเกล้ายังเผชิญอยู่นะคะเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครยังเฝ้าติดตาม

0: การทำงานของเครื่องสูบน้ำ4เครื่องค่ะซึ่งจะสูบน้ำต่อเนื่องตลอดทั้งคืนบริเวณคลอง1เจ้าหน้าที่ก็ต้องคอยตรวจสอบแล้วก็เก็บขยะที่ลอยมากับน้ำนะคะป้องกันไม่ให้เข้าไปอุดตันบริเวณท่อและช่องทางการระบายน้ำเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลค่ะว่าเครื่องสูบน้ำเนี่ยสามารถเร่งการระบายน้ำลงสู่คลอง1ส่งผลให้ระดับน้ำท่วมขังที่เคยขังมากก่อนหน้านี้เนี่ยเริ่มลดลงแล้วค่ะ
1: เครื่องที่จะทำ
2: ขยะ
1: ครับ
2: เครื่องสูบน้ำเดินเครื่องสี่ตัวทั้งทีเลย
1: ครับ
2: มีแนวโน้มลดลงไหม
1: ลด
2: แต่ดูดีโดยรวมแล้วน้ำลดลง
1: ปูนจนมันเต็มนี่
2: ใช่ป่ะแต่ก่อนเต็มนี่ใช่ป
1: ่
2: ะ
1: เต็ม
2: แล้วสี่ตัวน่ะมีคนดูว่ามีเจ้าที่เขาดู
1: ฟังอยู่ข้างในครับ
0: ตอนนี้สิ่งที่สำคัญน่าจะเป็นอุปกรณ์การล้างทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อก้อน EM อะค่ะที่เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียท่วมขังในจุดต่างๆนะคะทีนี้ทีมข่าวไปสำรวจในซอยอื่นๆที่อยู่โดยรอบเคหะล่มเกล้าค่ะก็พบว่าหลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังและรอการระบายอยู่เช่นเดียวกันนะคะมีประชาชนมาสำรวจบ้านเรือนทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายแล้วค่ะหลังจากที่ต้องเจอความเสียหายแบบนี้เนี่ยมานานหลายวันแล้วบรรยากาศในชุมชนก็เริ่มมีประชาชนออกมาใช้ชีวิตตามปกติร้านค้าก็เปิดขายมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าบางจุดยังมีน้ำท่วมขังและต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินทางก็ตามค่ะ
3: สำหรับที่ลมเกล้าเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยพื้นที่แห้งจะเพิ่มขึ้นสักประมาณ 80% แต่ว่าก็ยังไม่ถึง 100% คุณผู้ชมแต่ว่าดูจากสภาพความเสียหายเนี่ยค่ะการฟื้นฟูเนี่ยต้องใช้เวลามากๆนะคะนอกเหนือจากในพื้นที่เองแล้วคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆที่น้ำท่วมรถของเราแบบนี้ค่ะ
4: ครับ
3: ไม่รู้เลยว่าจะเริ่มต้นยังไงเพราะว่าบางคนเนี่ยใช้รถทำมาหากินด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครบอกว่ามีความพยายามแล้วก็ร่มเกล้าเนี่ยมีพื้นที่กว่า 2,000 ไร่จะให้แห้งพร้อมกันเนี่ยมันก็อาจจะยากสักนิดนึงแต่ว่าชีวิตมันต้องเดินต่อไปอะค่ะคุณผู้ชมลุยน้ำออกมายังไงก็ต้องไปทำงานนะไม่งั้นก็ไม่มีรายได้นะคะ
4: ครับคุณผู้ชมในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะเห็นว่าหลายจุดน้ำยังไม่แห้งเลยนะครับแต่ตอนนี้ก็จะมีความกังวลที่หลายคนต้องเตรียมความพร้อมแล้วเพราะวันนี้วันพรุ่งนี้มีการพยากรณ์ว่าน่าจะมีฝนตกหนักได้อีกแล้วนะครับคุณผู้ชมและที่สำคัญคือต้องจับตาน้ำเหนือที่กำลังจะหลากลงมาน้ำทะเลที่หนุนอีกนะครับคือตอนนี้หลายทางมากๆที่จะต้องติดตามกันกรุงเทพมหานครก็พยายามที่จะเตรียมความพร้อมนะครับมีการแพ็คถุงยังชีพเพื่อเตรียมเอาไว้ให้กับผู้ประสบภัยความต้องการณเวลานี้สูงถึง 100,000 ชุดต่อวันแต่เบื้องต้นนะครับตั้งเป้าทำให้ได้สักวันละ 5-60,000 ชุดให้ได้ก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่เป็นภาพที่กรุงเทพมหานครเขาระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า300คนนะครับเร่งผลิตถุงยางชีพย้ายกำลังจากโรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงมาที่อาคารเวศ2ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงเขาทำระบบเป็นแบบสายการผลิตเลยนะครับแบ่งเป็น26โต๊ะตั้งเป้าผลิตให้ได้วันละ 5-60,000 ชุดเพื่อเร่งส่งต่อในพื้นที่ประสบภัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้ถุงยางชีพถูกส่งออกจากศูนย์และถึงมือประชาชนในพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับนายสานนท์หวังสร้างบุญรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าขณะนี้ความต้องการถุงยางชีพมีมากกว่า 100,000 ชุดแล้วนะครับโดยได้ส่งไปช่วยพื้นที่ลาดกระบังแล้วกว่า 10,000 ชุดและจะเร่งผลิตเพิ่มเติมให้เพียงพอกับความต้องการในแต่ละเขตที่ได้รับผลกระทบด้วยสำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงกรุงเทพมหานครจะเร่งกระจายถุงยางชีพไปยังพื้นที่ดังกล่าวอย่างเช่นลาดกระบังหนองจอกบางกะปิและคลองสามวาหากรถเข้าไปไม่ได้ก็จะใช้เรือหรือว่ารถยกสูงช่วยลำเลียงเข้าสู่ชุมชนครับ
5: จะพยายามเต็มที่ครับที่จะส่งไปที่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดนะครับเบื้องต้นที่เราส่งเนี่ยเราเน้นจุดที่ท่วมก่อนบางคนบอกว่าน้ำลดแล้วยังไม่ได้ของก็ขอให้ไปที่พี่น้องที่ท่วมก่อนเพราะว่า เขาประสบปัญหามากที่สุดเนาะเบื้องต้นเนี่ยลาดกระบังเราส่งไปแล้วหลายหมื่นชุดนะครับมีที่หนองจอกเมื่อเช้ามีที่บางกะปิมีคลองสำวาหลายๆเขตคณะยาวที่ส่งไปเมื่อเช้านี้นะครับก็ทยอยไปครับ
4: กรุงเทพมหานครบอกว่าขณะนี้ถนนสายหลักในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายไปแล้วกว่า80%นะครับแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำและซอยย่อยโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบริเวณถนนทางหลวงถนนหลวงแพ่งถนนฉลองกรุงถนนลาดกระบังและหน้าสำนักงานเขตลาดกระบังมีน้ำสูงประมาณ15-30 เซนติเมตรแนะนำให้รถขนาดเล็กเลี่ยงเส้นทางก่อนครับ
6: เนื่องจากพื้นที่ลาดกระบังนะคะเป็นพื้นที่ต่ำแล้วก็อยู่ไกลนะคะจากแม่น้ำเจ้าพระยาจะต้องใช้การระบายน้ำเนี่ยผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ซึ่งตอนนี้คลองประเวศบุรีรมย์ก็ยังมีระดับน้ำที่สูงและน้ำก็จะใช้ระยะเวลาเดินทางกว่าจะไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็เลยมีปัญหาที่การระบายน้ำจะช้าในช่วงนี้ค่ะ
4: ทางผู้อำนวยการกองสารสนเทศระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครระบุว่าวันที่5-6 ตุลาคมนี้คุณผู้ชมวันนี้แล้วนะวันนี้วันพรุ่งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งธนบุรีเช่นเขตทวีวัฒนาตลิ่งชันและหนองแขมมีปริมาณฝนเฉลี่ย 35-65 มิลลิเมตรเบื้องต้นคาดว่าฝนรอบนี้จะไม่รุนแรงเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมาและไม่น่าจะกระทบพื้นที่น้ำท่วมเดิมแต่กรุงเทพมหานครก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแต่จริงๆนะคุณผู้ชมช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้เวลาได้ยินเสียงฟ้าร้องคนในกรุงเทพมหานครหลายคนนี่คือแบบต้องเตรียมความพร้อมแล้วอ่ะ
0: ดิฉันนึกว่าดิฉันเป็นคนเดียวเมื่อวานนี้นั่งทานข้าวอยู่ตอนเที่ยงใช่ไหมคะหลังจากเสร็จข่าวเที่ยงประมาณ13:00 น.ก็คือนั่งทานข้าวอยู่ปรากฏว่าเริ่มมีฟ้าครึ้มลงมาพอฟ้าครึ้มลงมาก็ยังนั่งทานอยู่ได้พอฟ้าร้องดังเปรี้ยงดิฉันจ่ายเงินเลยแล้วก็สตาร์ทรถกลับบ้านทันที
4: เช็คบิลเลยเหรอ
0: เช็คบิลเลยเพราะเราไม่รู้เลยว่าฝนจะตกหนักตกแช่ตกนานขนาดไหนและเส้นทางที่เราจะกลับบ้านอ่ะคือสิริมาสายไหมเราอ่ะระหว่างทางเราไม่รู้ว่าน้ำจะขึ้นหรือเปล่าเพราะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเราเหมือนซ้อมย่อยอะค่ะคุณผู้ชมลูกเห็บตกมีฝนตกพอฝนตกน้ำก็ยกระดับตัวขึ้นมาในบางจุดเส้นทางที่เคยแห้งกลับไปแล้วทำให้เราพอหายใจได้อะมันกลับมีน้ำกลับขึ้นมาอีกจากหายใจได้เริ่มหายใจไม่คล่องแล้วดิฉันตัดสินใจกลับถึงบ้านก่อนมีสิทธิ์ก่อนแล้วก็ปลอดภัยที่สุดด้วย
3: ค่ะคนกรุงนี่ใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวง
4: ครับ
3: ยอมรับแบบนี้เลยคุณผู้ชมความรู้สึกเหมือนกับคุณปวีณาเลยนะคะคือทำทุกอย่างทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านอย่างเดียวต้องไปอยู่ในที่ตั้งของตัวเองก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังกังวลอยู่ยังสายไหมเนี่ยค่ะคุณผู้ชมบางจุดเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังบนถนนอยู่เลยนะคะฝนตกลงมาเนี่ยแป๊บเดียวน้ำมันขยับเพิ่มขึ้นนะคะก็ไม่น่าแปลกใจหรอกว่าทำไมถึงมีความกังวลระหว่างการใช้ชีวิตประจำวัน
4: คุณผู้ชมพูดคุยกันมาได้นะครับว่าใครอยู่พื้นที่กรุงเทพมหานครหรือพื้นที่ที่เจอสถานการณ์น้ำท่ว
0: ม
4: แล้วน้ำลดลงไปตอนนี้หลอนไหมเวลาได้ยินเสียงฟ้าร้องเพราะว่าหลายคนเป็นไม่ใช่แค่ผมไม่ใช่คุณปวีณาไม่ใช่แค่คุณสิริมาในกลุ่มลูกบ้านคอนโดผมเวลาได้ยินเสียงฟ้าร้องคนแจ้งกันละมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วจะท่วมไหมนะจะตกหนักหรือเปล่าพูดคุยกันแบบนี้ตลอดเลยเพราะว่าทุกคนกังวลเพราะว่าผ่านสถานการณ์ที่หนักมาแล้วนะครับ
3: ก็การช่วยเหลือจากภาครัฐก็ยังคงดำเนินไปต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมนายกก็ลงพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ปราจีนบุรีค่ะนายกย้ำแบบนี้นะคะบอกว่าจะดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงให้ได้รับความสะดวกสบายที่สุดแล้วก็กำชับเยียวยาผู้ประสบภัยตามระเบียบหลักเกณฑ์โดยเร็วนะคะหลังจากที่หลายพื้นที่เนี่ยค่ะมีผู้ที่ประสบภัยครบ7 วันค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนนะคะที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนามแล้วก็ศูนย์พักพิงอบจ.ปราจีนบุรีนายกบอกแบบนี้นะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ก็ทำให้เห็นว่าที่ปราจีนบุรีเนี่ยค่ะสามารถระดมสรรพกำลังจัดตั้งศูนย์พักพิงที่มีความพร้อมให้ชาวบ้านมาอยู่ด้วยความสะดวกสบายเท่าที่หาได้ทั้งเรื่องของอาหารการกินที่พักมีอาสาสมัครเข้าไปทำโรงครัวซึ่งโรงครัวเนี่ยมีขนาดใหญ่สามารถรองรับการทำอาหารแล้วก็บริการได้ทั้งศูนย์พักพิงแล้วก็นำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนได้นะคะเนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้จึงต้องอพยพประชาชนมาในพื้นที่ปลอดภัยทีนี้พอถึงเวลาที่ระบายได้จังหวัดก็มีความพร้อมที่จะเร่งระบายด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่มีการตระเตรียมกันเอาไว้นายกย้ำเรื่องของการเยียวยาสำหรับพื้นที่ปราจีนบุรีที่น้ำท่วมครบ7 วัน ประชาชนเข้าเกณฑ์รับเงิน 9,000 บาทและรัฐบาลจะเร่ง

0: สำรวจขึ้นทะเบียนแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนค่ะ
1: การเยียวยาก็เป็นไปตามสิ่งที่เราได้เคยปฏิบัติมาสถานภาพแบบนี้นี่ก็คือวันนี้ก็เกิน7วันแล้วนะครับก็เข้าเกณฑ์ 9,000 บาทนะครับเหตุของกลุ่มเนี้ยเกิดขึ้นก่อน1ตุลาคมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นภาระของรัฐบาลที่จะเร่งสำรวจขึ้นทะเบียนแล้วก็โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับถ้าหลังวันที่1ตุลามีเหตุอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยการเยียวยาก็จะเป็นเรื่องของภายใต้ของกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้จัดทำมาเพื่อคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะเพิ่มการเยียวยาจาก 9,000 บาทตามกฎหมายถ้าเราไปทำประกันก็ได้หมื่นหนึ่งก่อนนะครับเบื้องต้น
0: มีรายงานนะคะคุณผู้ชมนี่นายกไปเยี่ยมครัวศูนย์พักพิงแม่ครัวเนี่ยชวนนายกเจียวไข
2: ่
0: ปรากฏว่านายกจับตะหลิวจับอย่างนี้จับเฉย
3: ๆ
2: ไม่ได้ผัดตอนแรกเนี่ยเข้าใจว่านายกน่าจะมาแบบเอ๊ะช่วยผัดเหมือนปกติที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปที่ศูนย์พักพิงหรือเปล่าเพราะที่ผ่านมาเคยทำอะไรข้าวผัดก็ทำมาแล้ว
0: ใช่มันเป็นเหมือนสูตรสำเร็จนะคุณปวีณานึกออกไหม
3: ครับ
0: คือเวลามีผู้ประสบภัยมีน้ำท่วมผู้นำประเทศเนี่ยไม่ว่าจะแบบยุคไหนต้องลงพื้นที
2: ่ต้องผัดข้าวแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ผู้ประสบภัยแต่พอนายกอนุทินผัดข้าวอ่ะมันมีดราม่าตามมาหลายครั้งต่อหลายครั้งจนกระทั่งครั้งนี้จับตะหลิวอย่างเดียวแม่ค้าบอกว่าแม่ครัวแม่ครัวบอกว่ามามามาเจียวไข่สักหน่อยไหมนายกนายกบอกไม่เดี๋ยวโดนอีก
0: เดี๋ยวโดนว่าอีก
2: เดี๋ยวโดนว่าอีก
0: ยกมือไหว้แล้วก็อวยพรแม่ครัวแล้วก็บอกว่าขอให้เจริญเจริญแต่ว่ายังไงก็มีดราม่าคุณปวีณา
3: ครับ
0: เสื้อที่ใส่
2: ตอนแรกหลายคนบอกว่าทำไมถึงใส่เสื้อที่มีโลโก้เครื่องดื่ม จริงๆเขาก็มีทั้งเครื่องดื่มที่เป็นน้ำเปล่าใช่ไหมแล้วก็เครื่องดื่มในลักษณะของแอลกอฮอล์ทำไมใส่เสื้อนี้ลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางไปที่บุรีรัมย์ม
0: า
2: เพราะว่าไปร่วมงานวันเกิดครบรอบ68ปีคุณเนวินชิดชอบปีนี้เขาจัดงานเนี่ยเขาบอกว่าจัดเป็นการภายในน
0: ะ
2: จัดเล็กๆเฉพาะคนใกล้ชิด
0: เดี๋ยวมีข่าวนี้
2: ใช่เดี๋ยวมีข่าวนี้แต่พอไปที่บุรีรัมย์ไปประชุมใช่ไหมคะ
3: ครับ
2: มีไปประชุมแล้วก็มาลงพื้นที่ก็เลยต้องสวมเสื้อตัวเดิมก็เลยใส่เสื้อตัวนี้แหละลงพื้นที่มาด้วย
3: อ๋อต่อเนื่องกันใช่ไหมคุณผู้ชมก่อนหน้าที่เราจะได้เห็นภาพนายกรัฐมนตรีมาถือตะหลิวเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากบุรีรัมย์เลยนะครับนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำ4ข้อการบริหารจัดการอุทกภัยคือเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชน2คือต้องไปฟื้นฟูพื้นที่น้ำให้มันลดลงกับเข้าสู่ภาวะปกติเร่งระบายน้ำกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลและ3ก็คือเร่งฟื้นฟูสาธารณูปโภคและข้อสุดท้ายก็คือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด14จังหวัดภาคใต้เตรียมการรับมือกับผลกระทบจากฝนตกหนักที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยนะครับนายอนุทินบอกว่าสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่คลี่คลายไปในทางที่ดีแต่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอย่างสูงจึงต้องอัปเดตสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือน้ำระลอกใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้อย่างใกล้ชิดพร้อมกับให้หน่วยงานประสานงานกับแม่ทัพภาค4และทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมอพยพให้เรียบร้อยครับ
1: ผมขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ได้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุขอย้ำนะครับว่าเป็นรายอำเภอเลยนะครับระบุพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางให้ชัดเตรียมศูนย์พักพิงเส้นทางและยานพาหนะในการอพยพเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาหารยาและทีมแพทย์ให้พร้อมก่อนฝนมาหากต้องอพยพประชาชนล่วงหน้านะครับก็ต้องจัดให้มีคนรับผิดชอบดูแลถึงจุดที่พวกเขามีความปลอดภัย
3: ทางด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำลังเร่งสำรวจความเสียหายและจัดทำบัญชีผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอหรือกชพอครับเพื่อใช้เงินในอำนาจของผู้ราชการจังหวัด สำหรับค่าใช้

0: จ่ายที่จะช่วยเหลือเบื้องต้นเช่นค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำหลังละไม่เกิน 88,600 บาทค่าซ่อมแซมโรงเรือนเกษตรครอบครัวละไม่เกิน 6,800 บาทค่าเช่าบ้านพักที่พักชั่วคราวไม่เกิน 2,500 บาทเป็นเวลาสูงสุด2เดือนค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับอาชีพหลักที่หาเลี้ยงครอบครัวช่วยครอบครัวละไม่เกิน 13,500 บาทนะครับซึ่งยอดผู้ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาของผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่65จังหวัดซึ่งรวมไปถึง50เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยก็พบว่ามีการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์แล้ว 851,547 คนครับกรุงเทพมหานครณเวลานี้สูงที่สุดเลยครับอยู่ที่ 371,775 คนคุณผู้ชมล่ะครับได้ไปลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลแล้วหรือยังแชร์กันมาได้นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก็สามารถลงได้ผ่านทางแอปทางรัฐด้วยนะครับ
1: ซึ่งชาวกรุงเทพมหานครต้องลงผ่าน2ระบบนะคะ คือแอปทางรัฐเพื่อที่จะรับเงินการช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่วมเกิน7วันก็คือจะได้รับเงิน 9,000 บาทหรือว่าน้ำล้อมในพื้นที่บ้านก็จะได้รับเงินในการช่วยเหลือเยียวยาส่วนเรื่องของการซ่อมแซมบ้านเครื่องมือการประกอบอาชีพเรื่องของรถเรื่องของการเดินทางต่างๆต้องเข้าระบบของกรุงเทพมหานคร
0: ครับ
1: เข้า2ระบบเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระบบทั้ง2หน่วยงานยังไม่ได้ลิงก์ข้อมูลซึ่งกันและกันทางรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่าถ้าใครบอกว่าไม่สะดวกในเรื่องของการเข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์สามารถไปที่สำนักงานเขตได้จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกช่วยในการกรอกเพื่อที่จะให้ไม่เกิดความสับสนและมีโอกาสในการได้รับเงินเยียวยาอีกด้วยนะคะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของผักกันบ้างตอนนี้น้ำท่วมเรียกว่าเหนือจรดใต้เกือบทุกพื้นที่เลยเมื่อสักครู่เราบอกไปละทั้งพื้นที่ไม้ดอกไม้ประดับ เรื่องของสวนทุเรียนสวนผลไม้ไม่ต่างจากพื้นที่การเกษตรที่เขาปลูกผักค่ะก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมผักเน่าทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันปรากฏว่าพอไปสำรวจตามตลาดร้านค้าคุณผู้ชมเตรียมพร้อมเลยค่ะต้องควักเงินออกมาจากกระเป๋าเพิ่มขึ้นเพราะว่าราคาผักบางชนิดปรับตัวสูงขึ้นถึง2เท่าด้วยกันค่ะอย่างที่ตลาดสดเทศบาลนครบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะก็มีการซื้อขายผักเขาบอกว่าไม่คึกคักเหมือนที่ผ่านมานะคะเพราะว่าราคาขายส่งผักหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ20บาทถึง30บาทค่ะอย่างเช่นผักชีเนี่ยจากเดิมกิโลกรัมละ100บาทก็ขยับมาเป็น120บาทต้นหอมกิโลกรัมละ120บาทก็มาเป็น140บาทคะน้ากิโลกรัมละ100บาทก็เป็น120บาทส่วนมะเขือที่ก้าวกระโดดเลยค่ะจากเดิมกิโลกรัมละ20บาทขยับเป็น50บาทราคาขายส่งปรับสูงขึ้นนะคะก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันแต่สวนทางกับกำลังซื้อค่ะประชาชนซื้อของลดลงทำให้ยอดขายของร้านค้าก็ลดลงตามไปด้วยแม่ค้าบอกว่าหลังจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ส่งผลกระทบต่อแหล่งเพาะปลูกผักนะคะทำให้เกิดความเสียหายประกอบกับราคาน้ำมันที่ขยับขึ้นด้วยทำให้ต้นทุนในการขนส่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ต้องรอให้น้ำท่วมคลี่คลายค่ะหาแหล่งรับซื้อผักที่ราคาถูกลงมาทดแทนแหล่งเดิมที่ราคาสูงขึ้นค่ะ
2: ขึ้นโลละ20 30บาทใช่
3: แล้วทีนี้แม่มาขายปีกต้องทำไงอ่ะ
2: แม่ก็มัดขายอย่างนั้นมัดละ10บาทแม่ก็รับรู้ว่ามันได้กำไรไหม
3: แล้วเราต้องลดลงไหมหรือยังไง
2: ก็อะไรไม่ขายไม่หมดก็ไม่เอา
3: แล้วคือเรามันกระทบกับเรายังไงต้นทุนสูงขึ้นหรอ
2: ใช่ต้นทุนสูงขึ้นแต่เราได้ผักน้อยไหม
1: นี่เฉพาะที่บุรีรัมย์นะคะบ้านคุณผู้ชมตอนนี้ราคาผักผลไม้อาหารของที่ต้องใช้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอีกหนึ่งที่พาไปสำรวจกันนครราชสีมาผักบุ้งปรับราคาขึ้นเช่นเดียวกันค่ะจากเดิม 50-60 บาทต่อกิโลกรัมตอนนี้100บาทแล้วค่ะคุณผู้ชมใบโหระพาจาก80บาทต่อกิโลกรัมก็ขยับขึ้นเป็น160บาทใบแมงลักจากกิโลกรัมละ 70-80 บาทปรับมาเป็นกิโลกรัมละ170บาทแม่ค้าบอกตรงกันนะคะว่าสาเหตุที่ผักแพงขึ้นเพราะฝนตกหนักและท่วมพื้นที่การเกษตรค่ะไปดูตลาดที่ภาคใต้กันบ้างไปที่จังหวัดตรังค่ะนางสุธาพรวันจันทร์แม่ค้าขายผักในตลาดสดเทศบาล

0: นครตรังบอกว่าผลจากปัญหาน้ำท่วมหลายพื้นที่ทำให้ผักก็เสียหายไปด้วยค่ะราคาปรับสูงขึ้นต่อเนื่องผักเกือบทุกชนิดนะคะราคาเพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยประมาณ 10-60 บาทค่ะอย่างเช่นผักกาดขาวจากเดิม80บาทก็ปรับขึ้นเป็น140บาทพริกชี้ฟ้าเดิมกิโลกรัมละ100บาทปรับขึ้นเป็น120บาทต้นหอม90บาทเป็น150บาทผักชี120บาทปรับขึ้นเป็น150บาทค่ะแม่ค้าบอกว่าสั่งผักมาขายให้กับประชาชนแต่ตอนนี้ต้องสั่งของมาขายลดลงประมาณ 50% เพราะว่าต้นทุนสูงขึ้นและที่สำคัญประชาชนโดนพิษน้ำท่วมเข้าไปกำลังซื้อก็ลดลงไปด้วยค่ะ
1: ลดลงค่ะเพราะมันแพงเกินใช่ไหมเพราะปกติจากสมมติว่าอันนี้10โลก็ลง5โลอันนี้10โลลง5อันนี้ไม่มีลูกค้าด้วยตรงนี้ลูกค้าก็น้อยอันนี้จาก4 5โล3โล4โลอันนี้จาก3 4โลก็เหลือโล2โลมาไว้ก่อน
0: ส่วนที่ตลาดสดเทศบาลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะน้ำท่วมหลายจังหวัดส่งผลกระทบกับราคาผักที่นั่นเหมือนกันราคาขยับขึ้นทุกชนิดนะคะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงบอกว่าน้ำท่วมที่ปลูกผักของเกษตรกรหลายจังหวัดแม้ว่าไม่ได้ถูกท่วมโดยตรงนะคะแต่ว่าผักเนี่ยโตไม่ทันตามความต้องการของตลาดส่วนผักที่เอามาขายก็ราคาแพงเพราะว่าราคาปรับสูงขึ้นค่าขนส่งค่าน้ำมันมันก็ขึ้นไปด้วยผักสดราคาขึ้นเกือบทุกชนิดค่ะอย่างที่เบตงเขาบอกว่าถั่วฝักยาวจากกิโลกรัมละ45บาทขึ้นมาเป็น70บาทต้นหอมจาก150บาทแพงอยู่แล้วนะคุณผู้ชมขึ้นมาเป็น200บาทค่ะผักชีจากเดิมกิโลกรัมละ150บาทก็ขยับมาเป็น200บาทบางวันผักบางชนิดไม่มีเลยค่ะขาดตลาดพ่อค้าแม่ค้าได้กำไร1กิโลกรัมเนี่ยเขาได้ประมาณเพียงแค่ 5-10 บาทเท่านั้นพอจะบวกราคาขายเพิ่มก็ขายไม่ออกผักที่ซื้อมาก็เน่าเสียพ่อค้าแม่ค้าก็คาดหวังค่ะอยากให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วราคาผักจะได้ถูกลงบ้างค่ะ
2: เห็นผลกระทบจากน้ำท่วมต่อพื้นที่การเกษตรจนทำให้ผักแพงกันไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้จะเป็นคำถามที่ชวนวิเคราะห์กันต่อครับว่าระหว่างการผันน้ำเข้าทุ่งพื้นที่การเกษตรกับการที่จะให้น้ำยังคงท่วมอยู่ในตัวเมืองอันไหนมันจะคุ้มค่าหรือมันควรจะเป็นวิธีที่ดีกว่ากันนะครับยกตัวอย่างในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเช่นที่ปราจีนบุรีนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญเลยครับคำถามที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนนี้ครับก็คือระหว่างการที่จะเปิดประตูระบายน้ำแล้วก็ปล่อยให้น้ำเข้าทุ่งเพื่อที่จะลดระดับน้ำในเมืองกับการเร่งผลักดันน้ำในแนวดิ่งให้น้ำเนี่ยยังคงอยู่ในลำน้ำสายหลักทางเลือกไหนมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเรื่องนี้ต้องถามคุณนิตยานะครับช่วยวิเคราะห์ให้หน่อยครับ
3: ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าหลายคนนะทุกทนแล้วก็ลำบากในการสัญจรและที่สำคัญเข้าของเสียหายทางเลือกที่เขาอยากจะให้ก็คือระบายน้ำเร็วที่สุดแต่เวลาที่การระบายน้ำการเร็วที่สุดในภาพใหญ่มันคือเรื่องของการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดลองดูว่า2คำตอบนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์และเล่าให้ฟังค่ะต้นทุนความเสียหายระหว่างการปล่อยน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรนับแสนไร่กับการรักษามวลน้ำนะคะให้อยู่ในลำน้ำสายหลักทางเลือกไหนนะคะมีผลกระทบต่อประชาชนได้น้อยที่สุดจุดนั้นก็คือคำถามชวนคิดเพื่อให้ตัดสินใจเพราะว่าจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผลที่ประชาชนนะคะลดผลกระทบนั่นเองค่ะจากสถานการณ์มวลน้ำตลอดสายนะคะจากที่คุณผู้ชมเห็นจะเล่าให้เห็นถึงภาพของจังหวัดปราจีนบุรีนะคะค่อนข้างหนักที่สุดในเวลานี้เริ่มจากเส้นทางต้นน้ำนะคะที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่แควหนุมานนะคะลงมาแล้วก็แม่น้ำพระปงเวลานี้ต้นน้ำนี้ระดับน้ำลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้วนะคะแต่มวลน้ำนี้นะคะทั้งสองสายเมื่อไหร่มารวมตัวกันจะพบว่ามารวมตัวกันที่จังหวัดที่อำเภอกบิลบุรีบริเวณชุมชนตลาดเก่าระดับน้ำยังคงสูงกว่าตลิ่ง2เมตรมวลน้ำนะคะจะไหลต่อเนื่องไปยังอำเภอศรีมหาโพธิ์ซึ่งยังมีน้ำล้นตลิ่งอยู่ประมาณ80เซนติเมตรถัดลงมาก็คืออำเภอปราจีนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณหน้าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศระดับน้ำวันนี้ยังคงสูงกว่าตลิ่ง60เซนติเมตรโดยสถิติลดลงเฉลี่ยวันละ 2-5 เซนติเมตรค่ะจากนั้นน้ำทั้งหมดนี้จะไปกองรวมกันนะคะจุดที่รับศึกหนักในเวลานี้ก็คือที่อำเภอบ้านสร้างซึ่ง ึ่งเป็นลักษณะของแอ่งกระทะและเป็นจุดบรรจบของน้ำก่อนที่จะถูกผลักดันลงสู่แม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อน้ำในแม่น้ำสายหลักมีระดับน้ำสูงขึ้นจึงมีข้อเรียกร้องนะคะในบางพื้นที่อยากจะให้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพื่อผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำหากกางข้อมูลทุ่งรับน้ำนะคะหลักๆในจังหวัดปราจีนบุรีพบว่านะคะมีที่ทุ่งท่าแห่นะคะมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 50,000 ไร่รองรับน้ำได้ประมาณ22ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะและทุ่งบางคลวงซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทานขนาดมหึมาครอบคลุมพื้นที่ 45,000 ขออภัยค่ะ 453,000 ไร่แต่สภาพความจริงแล้วทุ่งนี้นะคะไม่ได้เป็นทุ่งว่างเปล่าแต่ว่าเป็นแก้มลิงธรรมชาตินะคะซึ่งแก้มลิงธรรมชาติก็เต็มไปด้วยนาข้าวที่กำลังตั้งท้องรอการเก็บเกี่ยวบ่อเลี้ยงปลาสวนผลไม้และบ้านเรือนของประชาชนค่ะถ้าหากว่าหน่วยงานภาครัฐเขาตัดสินใจนะคะปล่อยมวลน้ำหลากที่เกิดขึ้นไปเติมในทุ่งเหล่านี้ผลกระทบที่จะตามมารุนแรงมากเนื่องจากว่ามวลน้ำมหาศาลอาจจะเข้าไปทำลายพื้นที่การเกษตรและทรัพย์สินทันทีนอกจากนี้ด้วยลักษณะพื้นที่ตอนล่างเป็นแอ่งกระทะหากปล่อยน้ำให้แผ่ขยายออกไปเป็นวงกว้างก็จะสูญเสียนะคะในเรื่องของทรัพย์สินที่เกิดขึ้นรวมถึงแรงส่งในการไหลน้ำเข้าไปในพื้นที่มันจะทำให้เกิดผลกระทบนะคะค่อนข้างสูงมากกว่าการระบายน้ำนะคะแล้วก็เสี่ยงต่อการนำเอาน้ำที่มีสารปนเปื้อนนะคะจากทางเคมีจากพื้นที่ฝังกลบจากกากอุตสาหกรรมในบริเวณใกล้เคียงกระจายเข้าไปในพื้นที่ด้วยวิกฤตน้ำมลพิษก็อาจจะซ้ำเติมเข้าไปอีกค่ะส่วนอีกจุดนึงที่สำคัญนะคะก็คือว่าสำหรับเรื่องของเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับการระบายน้ำแนวดิ่งก็คือการบล็อกน้ำทั้งหมดให้อยู่ในลำน้ำสายหลักแล้วใช้เรือแล้วเครื่องผลักดันน้ำเร่งลงสู่แม่น้ำบางปะกงวิธีการนี้ถือเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในจังหวะนี้เพราะเมื่อมีปัจจัยและอุปสรรคในเรื่องของน้ำทะเลหนุนที่กำลังจะจบการผลักดันน้ำแนวดิ่งพุ่งตรงออกสู่ทะเลได้เร็วนะคะก็จะเป็นผลดีแม้จะส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นริมตลิ่งเนี่ยมีน้ำท่วมสูงแต่ก็เป็นข้อจำกัดนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามันจะลดความเสียหายให้อยู่ในวงแคบนะคะดีกว่าการปล่อยน้ำให้แตกแถวไปสร้างความพินาศให้กับพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนนับแสนอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญนะคะก็คือว่าการเลือกระบายน้ำในแนวดิ่งก็คือการเรื่องของการเยียวยาหากเป็นน้ำท่วมตามธรรมชาติประชาชนจะได้รับการเยียวยาตามเกณฑ์ภัยพิบัติทั่วไปแต่หากรัฐเป็นผู้จงใจเปิดประตูระบายน้ำเข้าทุ่งรัฐจะต้องรับผิดชอบประเมินค่าชดเชยความเสียหายแบบพิเศษตามเหล็กหลักเกณฑ์นะคะที่พื้นที่รับน้ำนองนั้นจะต้องทำซึ่งต้องจ่ายค่าชดเชยพืชผลทางการเกษตรทรัพย์สินที่ถูกเสียหายจมน้ำกระบวนการนี้อาจต้องใช้งบประมาณมหาศาลมีความซ้ำซ้อนและมักเกิดความล่าช้าจนนำไปสู่ข้อพิพาทดังนั้นนะคะการบีบน้ำลงในแนวดิ่งจึงเป็นการตัดปัญหานะคะข้อต่อการเยียวยาที่ยืดเยื้อและการรักษาเสถียรภาพงบประมาณให้ได้ดีที่สุดนะคะสำหรับภาพรวมการระบายน้ำทั้งหมดนี้หากไม่มีฝนมาเติมร่องฝนต่างๆนะคะมาซ้ำเติมอีกพื้นที่ตอนบนอย่างอำเภอเมืองปราจีนบุรีก็น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติและรถเล็กสัญจรได้ภายใน1สัปดาห์ส่วนพื้นที่ด่านสุดท้ายที่อำเภอบ้านสร้างนะคะอาจจะต้องใช้เวลารับน้ำการระบายออกอีกประมาณ 2-3 สัปดาห์เพื่อประคองมวลน้ำให้อยู่ในเส้นหลักได้มากที่สุดจึงเป็นยุทธวิธีนะคะที่จำเป็นทางฝั่งตะวันออกนะคะน้ำท่วมครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่หลายคนก็คิดเหมือนกันว่าจะลดความสูญเสียไปได้มากแค่ไหนเอาละค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มของสถานการณ์น้ำท่วมจะเพิ่มขึ้นลดลงแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนและน้ำที่อยู่ในคลองลองมาวิเคราะห์ให้เห็นภาพจากเมื่อวานนี้ฝนตกไม่มากค่ะแต่พบว่าในวันนี้นะคะจะพบว่าแนวโน้มของฝนยังคงมีมากในพื้นที่ฝั่งตะวันออกภาคกลางนะคะรวมถึงด้านตะวันตกนะคะเป็นสีเขียวๆฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางไม่มากถัดมาชวนคุณผู้ชมไปดูวันที่6และวันที่7นะคะแนวโน้มของฝนนะคะหลายคนบอกว่าฝนอาจจะตกเยอะขึ้นเยอะขึ้นจริงในบางจุดนะคะอย่างเช่นวันที่6ตุลาคมที่จะถึงต่อจากนี้จะพบว่าแนวโน้มของฝนจะมากระจุกตัวมากในพื้นที่ของภาคกลางทางฝั่งตะวันตกนะคะแต่ว่าทางฝั่งตะวันออกก็ยังคงมีฝนเกิดขึ้นอยู่แต่ถัดมานะคะในช่วงของวันที่7นะคะที่จะถึงนี้มวลอากาศเย็นลมตะวันออกลมตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มพัดผ่านเข้ามาทำให้ตอนบนเริ่มมีอากาศแห้งนะคะทำให้ดันฝนลงมาข้างล่างนะคะอาจจะทำให้ในช่วงจังหวะ 2-3 วันต่อจากนี้ฝนไม่ได้มากอย่างที่คิดนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแนวโน้มน้ำท่วมอาจจะต้อง จับตานะคะเพราะขณะนี้นะคะหลายคนก็มีความหวังจากปภ.รายงานนะคะตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง1ตุลาคมนะคะทั่วประเทศมีจังหวัดประสบอุทกภัย44จังหวัดเป็นพื้นที่ได้รับผลกระทบ262นะคะครัวเรือนค่ะจะบอกขออภัยค่ะกระทบกว่า1ล้านครัวเรือนประชาชนกระทบกว่า3ล้านคนเสียชีวิตแล้ว24คนค่ะโดยตอนนี้ยังคงมี31จังหวัดนะคะที่ยังคงมีน้ำระบายยังไม่หมดนะคะแล้วก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมยังกระทบอยู่ประมาณ3ล้านกว่าคนค่ะ
2: แล้วก็สถานการณ์ยังไม่จบเลยก็น่าจะต้องติดตามกันต่อแล้วยิ่งจะมีฝนมาอีกก็ไม่รู้จะหนักหรือเปล่านะรอบนี้
4: เอาจริงๆคุณนิตยาก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่ยังต้องลุยน้ำออกมาทำงานใช่ไหม
3: ใช่ค่ะเมื่อช่วงเช้านี้ก็ลุยน้ำออกมาทำงานเช่นเดียวกันค่ะกว่าจะมาถึงก็ใช้เวลาพอสมควร
4: ค่ะสัปดาห์นี้ก็ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะขอบคุณคุณนิตยาค่ะ
2: ดูเรื่องของสภาพอากาศกันต่อนะครับคุณผู้ชมอย่างที่คาดการณ์กันไปนะครับว่าช่วงวันนี้วันพรุ่งนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและจะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองและมีลมกระโชกแรงด้วยนะครับพื้นที่ไหนความเสี่ยงของฝนการกระจายตัวของฝนมากขนาดไหนมาติดตามกันนะครับเราเริ่มกันที่ภาคเหนือวันนี้นะครับสำหรับอากาศภาคเหนือวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งร้อยละ60ของพื้นที่ครับอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับขยับไปดูในพื้นที่ภาคอีสานกันต่อนะครับจะมีการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ร้อยละ60เช่นเดียวกันมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักได้บางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับส่วนในพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักได้บางแห่งครับการกระจายตัวของฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสนะครับภาคตะวันออกครับก็เช่นเดียวกันเลยนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงกับฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสนะครับส่วนในพื้นที่ภาคใต้ครับพื้นที่ภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยก็จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งทางภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมากกว่าทางฝั่งอันดามันนะครับฝนจะกระจายตัวอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนทะเลครับทั้งอันดามันและอ่าวไทยวันนี้คลื่นจะสูงประมาณ1เมตรครับ
4: ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะรัสเซียเดินหน้าถล่มสะพานในเมืองหลวงของยูเครนอย่างต่อเนื่องค่ะโดยการโจมตีและลอกล่าสุดเกิดขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเยอรมนีอยู่ระหว่างการเดินทางเยือนกรุงเคียฟนะคะ
5: ก็นับตั้งแต่ที่เฟรดดิแมสขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็ได้พาประเทศนะคะก้าวขึ้นสู่เป็นผู้บริจาครายใหญ่ที่สุดของยูเครนด้วยนะคะล่าสุดเองก็มีการประกาศมอบเงินช่วยเหลือรอบใหม่รวมๆกว่า 1.3 พันล้านยูโรด้วยกันค่ะทั้งในด้านของยุทโธปกรณ์แล้วก็การฟื้นฟูระบบพลังงานค่ะผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีโดรนรัสเซียพุ่งชนสะพานนอร์ดบริดจ์ในกรุงเคียฟของยูเครนเมื่อวานนี้ค่ะท่ามกลางรถยนต์หลายคันที่วิ่งอยู่บนสะพานด้านของนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเปิดเผยนะคะว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวจราจรของสะพานค่ะซึ่งเป็นจุดที่เพิ่งถูกโจมตีไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนขณะที่นับตั้งแต่วันที่4ติดต่อกันแล้วนะคะที่สะพานสำคัญในเมืองหลวงของยูเครนก็ตกเป็นเป้าโจมตีค่ะหลังจากที่สะพาน Southern Bridge ถูกโจมตีหลายครั้งก่อนหน้านี้กองทัพรัสเซียระบุว่าจะยกระดับการโจมตีในกรุงเคียฟและภูมิภาคอื่นๆของยูเครนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ระบุว่าได้โจมตีสะพาน2แห่งที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายกองกำลังยูเครนการโจมตีรอบล่าสุดเกิดขึ้นขณะที่ฟรีดริชแมชนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนะคะพร้อมด้วย CEO ระดับสูงจากบริษัทด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของเยอรมนีเดินทางเยือนกรุงเคียฟโดยไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้าเพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการสนับสนุนยูเครนและแสดงจุดยืนต่อต้านการรุกรานเต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่องของรัสเซียผู้นำเยอรมนีและวโลดิมีร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนนะคะร่วมกันวางพวงมาลาเคารพดวงวิญญาณของเหล่าทหารผู้พลีชีพที่อนุสรณ์สถานใจกลางกรุงเคียฟและเยี่ยมชมอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งชาติยูเครนที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการโจมตีด้วยโดรนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2คนนอกจากนี้ผู้นำเยอรมนีพร้อมกับคณะผู้เดินทางยังได้ไปเยี่ยมชมนะคะ Quantum Systems ค่ะเป็นบริษัทผู้

0: ผู้ผลิตโดรนรายใหญ่ของเยอรมนีในกรุงเคียฟด้วยค่ะฟรีดริกแอสใช้โอกาสระหว่างแถลงข่าวร่วมกับผู้นำยูเครนประกาศมอบความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่แก่ยูเครนมูลค่าประมาณ 1,000 ล้านยูโรเพื่อช่วยยูเครนรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียพร้อมทั้งประกาศมอบเงินช่วยเหลือด้านพลังงานแก่ยูเครนนะคะเป็นจำนวน350ล้านยูโรหลังถูกรัสเซียระดมโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างหนักหน่วงก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงขณะที่ผู้นำยูเครนก็เปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวว่าสหรัฐอเมริกากำลังเสนอให้จัดการเจรจา3ฝ่ายภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ซึ่งยูเครนพร้อมที่จะสนับสนุนข้อเสนอนี้พร้อมเสริมด้วยนะคะว่ายูเครนเปิดกว้างและพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไม่ว่าจะจัดขึ้นที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่าประเทศอื่นใดตามที่สหรัฐมีการเสนอมาด้านของเจ้าหน้าที่เยอรมนีเปิดเผยด้วยนะคะว่าเหล่าผู้บริหารจากบริษัทต่างๆที่ร่วมเดินทางมาด้วยลงนามในข้อตกลง16ฉบับกับรัฐบาลและก็ภาคธุรกิจของยูเครนค่ะมูลค่าประมาณ 6.6 พันล้านยูโรด้วยกันซึ่งรวมไปถึงข้อตกลงสำหรับการจัดหาระบบและขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศ Iris T ด้วยผู้นำยูเครนเปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังพิธีลงนามระบุว่าตนเชื่อว่ารัฐบาลรัสเซียอาจจะแบ่งปันเทคโนโลยีโดรนติดเครื่องยนต์เจ็ตให้แก่เกาหลีเหนือซึ่งได้ส่งมอบกระสุนปืนใหญ่และขีปนาวุธให้รัสเซียเพื่อใช้ในสงครามอยู่แล้วพร้อมทั้งระบุว่ารัสเซียกำลังยกระดับการโจมตีเป้าหมายโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงสะพานในกรุงเคียฟเพื่อพยายามโหมกระพือความรุนแรงของความขัดแย้งแม้ว่าจะเพลียงพล้ำในสนามรบซึ่งพฤติกรรมของรัสเซียสะท้อนถึงความมุ่งมั่นที่จะทำให้สงครามยืดเยื้อต่อไปค่ะขณะที่นับตั้งแต่แมสดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีในเดือนพฤษภาคม2025นะคะเยอรมนีเองก็ได้กลายเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือรายใหญ่ที่สุดแก่ยูเครนค่ะขณะที่สงครามในยูเครนที่ยืดเยื้อมากว่า4ปีครึ่งแล้วนับตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022และปัจจุบันรัสเซียก็ควบคุมดินแดนของยูเครนได้ประมาณ 20% แล้วนะคะถ้าเกิดไปดูภาพรวมของยุโรปก็จะมีการให้ความช่วยเหลือยูเครนรวมๆกันแล้วนะคะมากกว่าประมาณ 170,000 ยูโรด้วยกันแล้วก็กลายเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนรายใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับสหรัฐด้วยนะคะในภาพรวมของเงินช่วยเหลือที่ได้มีการจัดสรรแล้วอันดับที่1อย่างที่บอกไปก็คือเยอรมนีนั่นเองอันดับที่2ก็จะเป็นสหราชอาณาจักรนะคะอันดับที่3นอร์เวย์4เดนมาร์กแล้วก็5สวีเดนก็ต้องรอดูกันต่อเพราะว่าสงครามเนี่ยยังไม่ได้จบลงรอดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประเทศไหนจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะ
1: ครับส่วนสถานการณ์ที่หนักหน่วงอยู่ณเวลานี้ก็ต้องจับตาดูว่าสหรัฐกับรัสเซียจะขึ้นโต๊ะเจรจากันได้หรือเปล่านะครับก็นิวยอร์กไทมส์รายงานว่าการเจรจาระหว่างรัฐบาลทรัมป์กับรัฐบาลของปูตินเองน่าจะมีข้อเสนอเรื่องของน้ำมันที่จะเอาไปใช้ในการต่อรองและเจรจาด้วยซึ่งถ้าเจรจาสำเร็จเนี่ยก็อาจจะทำให้สถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนมันทุเลาลงได้แล้วมองว่านักวิเคราะห์เขามองว่าข้อเสนอนี้เป็นที่สนใจของรัสเซียเพราะว่ารัสเซียเองก็เป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่แล้วก็อาจจะเป็นโอกาสของรัสเซียเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ตะวันออกกลางก็ไม่สู้ดีนะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะคุยกันได้หรือเปล่านะครับ
2: ค่ะเอามาดูเรื่องของสภาพอากาศค่ะคุณผู้ชมแน่นอนตอนนี้ทั่วโลกต้องเผชิญกับเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะอย่างล่าสุดสเปนเผชิญกับพายุฝนกระหน่ำภาคตะวันออกของประเทศค่ะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2คนสูญหายอีก1คนนะคะตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยพายุอ่อนกำลังลงแล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะ
0: ทางด้านของเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงในพื้นที่ก็มีการได้รับเหตุขอความช่วยเหลือไปแล้วมากกว่า 1,400 ครั้งด้วยกันนะคะขณะที่ผู้นำสเปนเองก็ขอความร่วมมือประชาชนค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยด้วยค่ะชาวเมืองมาตาโรในแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนค่ะบันทึกภาพฝนเทกระหน่ำในยามค่ำคืนนะคะท่ามกลางลมที่ยังคงพัดแรงแล้วก็น้ำที่เริ่มเอ่อท่วมท้องถนนของเมืองค่ะขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งเองก็จะมีภาพของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแคว้นกาตาลุญญานะคะเดินหน้าเข้าช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่ที่เผชิญกับน้ำท่วมสูงตลอดคืนช่วงสุดสัปดาห์ค่ะหลังจากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุที่เคลื่อนตัวอยู่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หน่วยงานดับเพลิงแขวงกาตาลุญญาระบุนะคะว่าได้รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางโทรศัพท์แล้วมากกว่า 1,400 ครั้งขณะที่หน่วยบริการฉุกเฉินของแขวงก็ระบุว่าระดับน้ำ

ในแม่น้ำที่เมืองกรานูเยสใกล้กับนครบาร์เซโลนาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะจนส่งผลให้น้ำไหลเข้าท่วมถนนบางสายและมีผู้ติดอยู่ภายในรถยนต์เป็นจำนวนมากหลายคนต้องหนีขึ้นไปบนหลังคารถเช่นเดียวกับบ้าน

0: ก็ยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุสภาพอากาศรุนแรงครั้งนี้แล้วอย่างน้อย2คนโดย1คนเสียชีวิตเนื่องจากถูกกำแพงถล่มทับขณะที่อีก1คนเจ้าหน้าที่เพิ่งพบร่างเมื่อช่วงเช้าวันนี้ค่ะหลังจากสูญหายไปก่อนหน้านี้นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย1คนด้านของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาสเปนก็ระบุนะคะว่าช่วงเที่ยงวานนี้ค่ะพายุในพื้นที่บาร์เซโลนาเริ่มอ่อนกำลังลงแต่กลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวไปทางเหนือทำให้จังหวัดคิโรนาทางตอนเหนือต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะซึ่งด้านของเปโดซานเชสนายกรัฐมนตรีสเปนเองก็ระบุว่าสถานการณ์ในแคว้นกาตาลุญญายังคงซับซ้อนอย่างมากค่ะพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็นและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กู้ภัยขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าหลายพื้นที่ในจังหวัดบาร์เซโลนามีปริมาณฝนสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรหรือว่ากว่า8นิ้วภายในช่วงที่เกิดพายุค่ะฝนตกหนักครั้งนี้ก็ยังเกิดขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ทางตะวันออกของสเปนรวมไปถึงแคว้นกาสติยาลามันชาทางตอนกลางของประเทศด้วยนะคะโดยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็มีรายงานหญิงชราอายุ102ปีเสียชีวิตจากสภาพอากาศรุนแรงด้วยค่ะนอกจากนี้เองเจ้าหน้าที่ก็มีการร้องขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ำบางสายก็หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านด้วยนะคะหลังจากที่ไปตรวจแล้วเนี่ยพบว่าระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งพร้อมทั้งมีการประกาศยกเลิกกิจกรรมสาธารณะในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอเวลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้นักวิทยาศาสตร์เองก็ออกมาเตือนอีกครั้งว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์เราเนี่ยแหละค่ะกำลังทำให้พายุในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยรุนแรงขึ้นและสุดท้ายก็จะนำไปสู่ฝนที่ตกหนักแล้วก็รุนแรงขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะ
1: ครับซึ่งปกติฤดูใบไม้ร่วงจะเป็นช่วงเวลาที่สเปนโดยเฉพาะทางกาตาลุญญาเจอฝนเยอะเป็นปกติอยู่แล้วแล้วมันจะมีปรากฏการณ์นึงที่เรียกว่าเป็นลักษณะของหยดน้ำจากอากาศอะไรประมาณนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับคือฝนจะเยอะมากแต่ปีนี้ก็อย่างที่เห็นว่าฝนมาเยอะกว่าปกติจริงๆก็อาจจะสะท้อนภาพว่าเดี๋ยวนี้สภาพอากาศก็น่าจะคาดการณ์ได้ยากเนาะ
0: ครับ
1: คุณผู้ชมชวนติดตามอีกสถานการณ์หนึ่งในสเปนเหมือนกันนะครับก็คือการประท้วงที่กำลังเกิดขึ้นในหลายเมืองจากวิกฤตค่าเช่าที่พักอาศัยที่พุ่งสูงอย่างในเมืองหลวงของสเปนค่าเช่าที่พักบางที่นะครับคุณผู้ชมคิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแล้วนะคุณจารุพร
0: หลายคนก็อดครัวแล้วนะคะว่าไม่ไหวแล้วมันอยู่ไม่ไหวแล้วจริงๆคือแค่ค่าเช่าก็สูงมากอยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้มีผู้ร่วมออกมาชุมนุมเนี่ยหลายแสนคนด้วยกันออกมาสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนกันเองนะคะขณะที่ผู้นำสเปนเผชิญแรงกดดันมากขึ้นค่ะหลังจากที่พยายามเสนอมาตรการช่วยผู้เช่าหลายอย่างแต่ก็ถูกปัดตกไปในสภาค่ะตำรวจสเปนเข้าหยุดกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนึงที่พยายามจะเดินไปยังจัตุรัสโซในกรุงมาดริดค่ะเพื่อเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ประท้วงกลุ่มใหญ่ที่ปักหลักอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นเวลาหลายวันแล้วเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาค่าเช่าที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงขึ้นและเพิ่มมาตรการคุ้มครองค่าเช่าค่ะซึ่งบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่กรุงมาดริดเท่านั้นแต่ชาวสเปนหลายหมื่นคนก็ยังคงออกมาชุมนุมในอีกหลายเมืองทั่วประเทศตลอดช่วงสุดสัปดาห์นะคะเพื่อแสดงความไม่พอใจหลังจากที่ล่าสุดรัฐสภาสเปนมีการคว่ำมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานี้เองค่ะการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ชาวสเปนออกมาแสดงความไม่พอใจต่อกรณีหญิงวัย87ปีถูกขับออกจากอพาร์ตเมนต์ในกรุงมาดริดเมื่อเดือนกันยายนค่ะหลังจากที่เจ้าของใหม่พยายามขึ้นค่าเช่าไปถึง 275% โดยแรงกดดันจากสังคมทำให้เจ้าของทรัพย์สินก็ยอมเจรจาให้หญิงชราคนดังกล่าวกลับเข้าไปอยู่ในบ้านได้ด้วยค่าเช่าในระดับต่ำแต่การประท้วงเองก็ยังคงดำเนินต่อเนื่องนะคะโดยที่กรุงมาดริดทางการประเมินว่ามีผู้เข้าร่วมประมาณ 70,000 คนขณะที่สหภาพผู้เช่าระบุว่ามีมากถึง 500,000 คนค่ะซึ่งในระหว่างการประท้วงผู้ประท้วงต่างๆก็ต่างถือป้ายข้อความเรียกร้องให้ยุติการขึ้นค่าเช่าและให้ประชาชนมีสิทธิ์เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมด้วยนะคะหนึ่งในผู้ประท้วงก็สะท้อนว่าปัจจุบันค่าเช่าอพาร์ตเมนต์แบบ1ห้องนอนในกรุงมาดริดเนี่ยอาจจะสูงถึง1,000 ยูโรหรือว่าราวๆ 37,700 บาทต่อเดือนหรือคิดเป็นราวครึ่งหนึ่งของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนในเมืองหลวงด้วยซ้ำค่ะขณะที่ในเมืองวาเลนเซียค่ะเกิดการปะทะระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจหลังจากที่ผู้ชุมนุมบางส่วนก็รื้อแนวกั้นแล้วก็คว้างสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่นะคะโดยมีรายงานตำรวจได้รับบาดเจ็บ9นายและผู้ประท้วงถูกจับกุม5คนด้วยกัน ด้านของตำรวจกรุงมาดริดก็เปิดเผยว่าได้มีการจับกุมสมาชิกกลุ่มขวาจัด3 คนหลังจากที่

0: ยามเข้าไปยังพื้นที่ชุมนุมโดยบางคนยังแสดงท่าทำความเคารพแบบนาซีด้วยค่ะก่อนหน้านี้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสก็มีการเสนอมาตรการช่วยเหลือผู้เช่านะคะทั้งการต่ออายุสัญญาเช่าโดยอัตโนมัติการระงับการขับไล่ผู้เช่าที่เป็นกลุ่มเปราะบางไปจนถึงการจำกัดการซื้อที่อยู่อาศัยของกองทุนลงทุนที่เรียกว่ากองทุนแร้งแต่ข้อเสนอทั้งหมดก็ถูกคว่ำในรัฐสภาหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านลงมติไม่เห็นด้วยค่ะส่งผลให้ผู้นำสเปนตอนนี้ก็เผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองมากขึ้นไปอีกขั้นนึงนะคะวิกฤตที่อยู่อาศัยก็ถือเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ของสเปนในช่วงระยะหลังมานี้นะคะเนื่องจากจำนวนบ้านที่มีไม่เพียงพอต่อความต้องการก็มีการประเมินจากธนาคารกลางสเปนประเมินว่าตอนนี้เนี่ยประเทศขาดแคลนที่อยู่อาศัยอยู่ราวๆ 700,000 ยูนิตด้วยกันนะคะขณะเดียวกันก็มีข้อมูลว่าราคาบ้านในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 12.2% ส่วนค่าเช่าก็เพิ่มขึ้นประมาณ 8.5% ในปีที่แล้วนะคะแล้วก็ในกรุงมาดริดเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเกือบ 10% ด้วยกันคือถ้าวัดกันเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะฟังดูไม่มากแต่ต้องยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมากอยู่แล้วแล้วหลังจากนี้ถ้าเพิ่มขึ้นไปอีกเปอร์เซ็นต์มันก็จะถีบตัวมากขึ้นไปอีกแน่นอนว่าในภาวะเศรษฐกิจที่มันก็ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีอยู่แล้วถ้าค่าเช่าค่าบ้านขึ้นไปอีกประชาชนทนไม่ไหวแน่นอน
1: ถ้าคิดแบบวัยทำงานมาแล้วต้องจ่ายเครื่องเนื้อไปกับค่าเช่าบ้านมันก็หนักอยู่เหมือนกันเนาะ
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมคะเรื่องต่อไปพูดถึงเทคโนโลยี AI นะคะคือตอนนี้กลายประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างมากในตอนนี้นะว่า AI เนี่ยค่ะจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของพวกเรายังไงบ้างนะคะแต่ว่าถ้าจะไปดูประโยชน์ของ AI คุณผู้ชมวงการสาธารณสุขเนี่ยก็พยายามนำ AI มาช่วยในหลายทางนะคะรวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะ
0: ก็โดยเฉพาะถ้าพูดถึงการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวผู้ป่วยเองก็จะมีอาการหลงลืมค่อนข้างหลงลืมเป็นอุปสรรคในการสื่อสารอยู่พอสมควรนะคะที่ฝรั่งเศสตอนนี้ค่ะก็เลยมีการทดลองนํา AI มาใช้เป็นเครื่องมือช่วยดูแลแล้วก็บําบัดผู้ป่วยอัลไซเมอร์ค่ะให้ดูหน้าตาคุณยายท่าทางน่าจะสนใจหุ่นยนต์ที่อยู่ตรงหน้าไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าเจ้าหุ่นยนต์ที่เห็นอยู่นี้ค่ะสามารถพูดคุยโต้ตอบกับคุณยายได้ด้วยเทคโนโลยี AI ที่ติดตั้งเอาไว้นะคะถือเป็นความพยายามของทีมวิจัยด้านจิตวิทยาการรู้คิดจากโรงพยาบาลในกรุงปารีสของฝรั่งเศสค่ะที่ทดลองนํา AI มาใช้ดูแลแล้วก็บําบัดอาการอัลไซเมอร์ในหมู่ผู้สูงอายุเพราะถ้าผู้สูงอายุยิ่งได้สนทนาได้พูดคุยก็จะช่วยทบทวนความทรงจำไม่ให้เสื่อมถอยได้เป็นอย่างดีนอกจากหุ่นยนต์ที่เป็นตัวยืนได้คุยได้แล้วแบบที่เราเห็นกันไปแล้วนะคะก็ยังมีหุ่นยนต์ AI ในรูปแบบที่เราอาจจะนึกไม่ถึงด้วยค่ะเช่นที่เห็นคุณยายกำลังอุ้มอยู่นี่เลยไม่ใช่สุนัขหรืออะไรนะคะแต่เป็นหุ่นยนต์แมวน้ำชื่อว่าปาโรค่ะที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ปรับการเคลื่อนไหวแล้วก็เสียงให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้ใช้เสมือนมีสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคลายเหงาเลยนะคะยิ่งไปกว่านั้นที่เห็นคุณยายกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ปลายสายก็เป็น AI ซึ่งสามารถปรับแต่งเสียงให้กลายเป็นบุคคลที่คุ้นเคยได้นะคะอย่างคุณยายคนนี้ค่ะกำลังคุยกับเสียงของหลานชายอยู่โดยระบบนี้จะปรับแต่งแล้วก็ตั้งค่าล่วงหน้าจากครอบครัวแล้วก็นักจิตวิทยาของศูนย์วิจัยนะคะทีมนักวิจัยและผู้ดูแลบ้านพักผู้สูงอายุที่ใช้การทดลองครั้งนี้ก็ระบุว่าจากเท่าที่สังเกตผลลัพธ์เนี่ยออกมาน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะผู้สูงอายุบางคนสงบลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะกระสับกระส่ายน้อยลงด้วยเพราะว่าสนใจแล้วก็ทึ่งกับเทคโนโลยีที่อยู่ตรงหน้าคุยตอบโต้ไปเรื่อยๆเลยแต่ก็มีบางคนที่ไม่ได้มีปฏิกิริยาสนใจสักเท่าไหร่ค่ะด้านของคุณมาริเบลบิโน่ค่ะนักวิจัยด้านจิตวิทยาการรู้คิดเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยน่าจะสามารถนำหุ่นยนต์เหล่านี้ไปใช้ในสถานพยาบาลต่างๆเพื่อการบำบัดแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะสถานพยาบาลที่ขาดแคลนผู้ดูแลได้แต่ก็ย้ำเช่นเดียวกันว่าจะไม่ทดแทนผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ดูแลผู้สูงอายุทั้งหมดเพราะต่อให้หุ่นยนต์จะพัฒนาความสามารถจนสร้างบทสนทนาที่ซับซ้อนได้เพียงใดก็ยังคงไม่อาจมีความสัมพันธ์แบบเดียวกับที่มนุษย์มอบให้กันได้นะคะจริงๆแนวคิดนี้ถ้าก่อนหน้านี้ที่เราเคยนำมารายงานกันมาก็จะมีที่เกาหลีใต้มีการแจกเป็นหุ่นยนต์แบบเป็นตุ๊กตาน้องหมาเอาไปไว้ให้ตามแบบบ้านผู้สูงอายุที่เขาอยู่คนเดียวตามอพาร์ตเมนต์คอนโดต่างๆลักษณะคล้ายกันก็คือเอาไว้คอยเรียกคอยคุยกับผู้สูงอายุคุณยายวันนี้คุณยายกินข้าวหรือยังคุณยายอรุณสวัสดิ์วันนี้คุณยายจะทำอะไรเหมือนเป็นเพื่อนคุยให้ผู้สูงอายุไม่เหงาแล้วก็ป้องกันการเป็นอัลไซเมอร์ได้ด้วยค่ะ
3: พราะจริงๆเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าผู้สูงอายุเลี้ยงสัตว์ก็จะช่วยเรื่องของการ

0: ลดปัญหาความซึมเศร้า มีเพื่อนอยู่เป็นเพื่อนแก้ไขปัญหาลดอาการอัลไซเมอร์กันได
1: ้
0: แต่การเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็คือเรื่องของการดูแลการผูกพันต้องดูแลสัตว์เลี้ยงให้เขามีชีวิตในระยะยาวดังนั้นการนำ AI มาเป็นหุ่นยนต์แล้วก็มาช่วยตรงนี้มันก็ลดเรื่องของการดูแลไปได้เยอะแล้วที่สำคัญก็เป็นผลดีกับตัวของผู้ป่วยเองที่จะมีโอกาสได้พูดคุยตอบโต้กันทุกๆวันแบบไม่เหงาด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ณเวลานี้ก็คือมาเป็นตัวช่วยแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะมาแทนผู้เชี่ยวชาญได
2: ้
1: เนาะเพราะว่าความแบบการพูดคุยปฏิสัมพันธ์ต่างๆก็ยังสู้มนุษย์ไม่ได้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณจารุพร
0: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมกลับมาดูสถานการณ์ในประเทศค่ะพาไปดูนาทีชีวิตของเด็ก2คนที่พลัดตกคูน้ำที่ไหลเชี่ยวนะคะเพราะว่ารองเท้าเขาตกลงไปก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะตัดสินใจลงไปเก็บปรากฏว่าจุดนั้นเป็นจุดที่เกิดน้ำวนแล้วก็ดูดตัวเด็กลงไปอดีตประธานสภาอบจ.ฉะเชิงเทราผ่านมาในจุดที่เกิดเหตุพอดีจึงตัดสินใจลงไปช่วยทำให้เด็กแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยรอดชีวิตมาได้อย่างบุดวิดค่ะไปดูภาพนาทีที่เด็ก2คนนะคะกำลังเดินข้ามถนนเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเด็กใส่กางเกงสีฟ้าเขาทำรองเท้าหลุดก็เลยเดินกลับมาแล้วก็กลับมาหยิบปรากฏว่ากระโดดลงไปในคูน้ำเนี่ยค่ะโดยที่เขาไม่รู้ว่าคูน้ำมีความลึกแล้วมีกระแสที่ไหลวนดูดเด็กก็ร้องเรียกเพื่อนแต่ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยวิ่งไปแต่ว่าคนที่มาเห็นเหตุการณ์ก็คือคนนี้ค่ะนายอุดรเทพวาทีอดีตประธานสภาอบจ.ฉะเชิงเทราตัดสินใจวิ่งแล้วก็กระโดดลงไปช่วยตอนแรกเนี่ยมือของอดีตประธานอบจ.เนี่ยแกถือโทรศัพท์อยู่สุดท้ายแกตัดสินใจเคลื่อนโทรศัพท์เนี่ยค่ะขึ้นมาบนถนนคือโยนลงมาก่อนเพื่อที่จะเอามือของตัวเองเนี่ยไปช่วยเด็กเอาไว้ได้แล้วคนที่เดินมาเห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ทยอยเข้ามาช่วยกันดึงตัวของนายอุดรแล้วก็ช่วยเด็กขึ้นมาได้ท่ามกลางเสียงร้องของพ่อแม่แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต่อมาทีมงานและผู้นำชุมชนก็ช่วยกันดึงเด็กกันขึ้นมานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เพราะว่าตรงท่อซึ่งเป็นเหมือนกับเป็นคูน้ำอะค่ะมันมีกระแสน้ำวนค่ะคุณผู้ชมคือถ้าเดินผ่านมาเฉยๆแล้วไม่สังเกตเด็กก็น่าจะไม่ทันได้เห็นปรากฏว่าตอนที่รองเท้าหลุดเด็กตัดสินใจเนี่ยหันกลับมาแล้วกระโดดลงไปคิดว่าเป็นผิวถนนเหมือนกับที่น้องเขากำลังเดินอยู่สุดท้ายสามารถช่วยขึ้นมาได้ใช้เวลาเนี่ยทุลักทุเลอยู่ประมาณ5นาทีหลังเกิดเหตุอบต.คูยายหมีก็นำแผงอ่ะนะคะมากั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายไม่ให้เกิดเหตุตรงเนี้ยซ้ำอีกเตือนผู้ปกครองบุตรหลานค่ะว่าต้องดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงน้ำหลากแบบนี้ถึงแม้ว่าเด็กจริงๆเนี่ยเขาเดินอยู่บนถนนแต่เราคลาดสายตาไม่ได้นะคะที่สำคัญมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยค่ะ
3: ตรงนี้ครับเป็นท่อน้ำจะไหลไปใส่ปากท่อตรงนี้แล้วมันก็จะดูดนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งตรงนี้น้ำลึกมากครับท่วมหัวมีส่วนครับผมเลยเฝ้ารองไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเด็กนะครับหรือคนไม่รู้จะหลงมาคิดว่ารองเท้าหลุดหรือว่าสิ่งของร่วงนะครับจะโดดไปเก็บคิดว่ามันเป็นแค่พื้นปกติมันไม่ใช่พื้นปกตินะครับมันมีท่อนะครับรถน้ำมาไหลแรงมากครับตรงนี้ก็เลยต้องทำการกั้นไว้แล้วก็แจ้งให้ติดป้ายเพื่อแจ้งให้ทราบนะว่าตรงนี้อันตรายครับ
0: ตอนแรกที่เราเห็นเด็กเนี่ยตกลงไปก็ตกใจใช่ไหมคะแล้วก็พอเพื่อนเขาวิ่งไปอ่ะคือเพื่อนก็ตกใจแหละโชคดีเนี่ยตอนที่จังหวะที่ทางนายอุดรอดีตประธานสภาอบจ.ฉะเชิงเทราหรือที่เขาเรียกกันในพื้นที่นะคะว่าสจ.ดอนเนี่ยวิ่งเข้าไปช่วยพอคลิปนี้ปรากฏว่าแชร์ลงไปในโซเชียลใน Facebook อะค่ะชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความชื่นชมนะคะทั้งความกล้าหาญและก็ความมีน้ำใจเด็ดเดี่ยวค่ะรวมถึงทีมงานและชาวบ้านที่คือไม่เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นเหตุการณ์ต่างคนต่างวิ่งเข้าไปแล้วก็ช่วยกันดึงกันขึ้นมาเนี่ยค่ะจนทำให้ทั้งเด็กแล้วก็ตัวของสจ.ดอนเนี่ยปลอดภัยโดยเฉพาะสจ.ดอนที่มือถือโทรศัพท์อยู่ที่เมื่อสักครู่ดิฉันบอกพอกระโดดลงไปแล้วตอนแรกเนี่ยชูโทรศัพท์เอาไว้ตัดสินใจโยนโทรศัพท์ขึ้นมาบนถนนแต่โทรศัพท์ก็พังนะคุณคือโยนขึ้นมา
1: คือ
0: หวังว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนนั้นจะได้ไม่พะวงว่าจับโทรศัพท์ด้วยแล้วก็ช่วยเด็กด้วยตัดสินใจโยนขึ้นมาแต่สุดท้ายโทรศัพท์มือถือก็พังเสียหายไปหนึ่งเครื่องค่ะ
1: แต่ชีวิตคนเนี่ยก็สำคัญที่สุดนะคุณผู้ชมนาทีนั้นก็ต้องช่วยชีวิตเด็กเอาไว้ก่อนนะครับนำมาเตือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าน้ำท่วม

0: เนี่ยคือมันมองไม่เห็นจริงๆว่าอะไรบ้างที่อยู่ข้างใต้เนา
1: ะ
0: ตรงไหนเป็นแบบหลุมตรงไหนมันเป็นบ่อตรงไหนมันเป็นคลองบางทีเราดูไม่ออกเลยถ้าเกิดว่าไม่ใช่คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าทุกวันนี้ยังมีหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะครับทั้งที่กำลังท่วมน้ำขังและบางจุดเข้าสู่การฟื้นฟูชวนคุณผู้ชมติดตามสถานีประชาชนสัญจรนะครับกู้คืนชีวิตหลังน้ำท่วมโดยศูนย์สื่อสารภัยพิบัติไทย PBS นะครับจะมีการลงพื้นที่นะครับไปติดตามสถานการณ์